0: แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้ย9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
1: ไม่คงที
0: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนหนึ่งต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
1: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับ
0: ครับ
1: เป็นปัจจัยทางร่างกายเราเองนะครับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
0: ม
1: หรือไม่ยอมเหนื่อย
0: ไม่ยอมเหนื่อย
1: จริงร่างกายมันเหนื่อยละ
0: โอ้
1: ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
0: จิตใจ
1: ตรงนี้ก็คืออารมณ์108
0: ครับ
1: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
0: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
1: ีใช่เลย
0: อ๋อ
1: แล้วก็นักกิจกรรมบำบัดเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
0: ที่มารบกวนจิตใจ
1: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
0: คร
1: ับ ก็คือวิตกกังวลเศร้าซึม
0: อ้าวซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันหรอ
1: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
0: เอาวิตกกังวลก่อน
1: วิตกกังวลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
0: ครับ
1: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
0: ใช่แล้วลักษณะอย่างนึงเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
1: ใช่
0: เรามักจะคิดลบไปก่อน
1: แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ก็คือการเขียนผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลยหนึ่งหน้ากระดาษเขียนได้สองข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
0: คำที่สองครับคำว่าเศร้า
1: เนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำเราโดนคำพูดมาตำหนิติดเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพดีๆเนี่ยสัก2วันก็มากสุดละ
0: มันจะหายไปเอง
1: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
0: มีกลไกของมัน
1: กลไกของมันคือน้ำตามันไหลน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได้เคาะให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
0: อ๋อมีมัสอยู่ที่บริเวณกลางอก
1: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้หิวของกิน
0: ครับ
1: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14ปี
0: ทำไมต้อง14ครับ
1: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
0: มีขนาดเล็กลง
1: เล็กลงเนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
0: ่
1: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮะอย่างเงี้ยเคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
0: ครับ
1: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าแล้วอันต่อมาปัจจัยที่3 คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่อง ก็มาแล้วเหมือนกัน
0: เป็นคนหูไว
1: หูไว และตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
0: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
1: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์มันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้าต้องทำงานก็ต้องแบบก่อนนอน1ชั่วโมงต้องเอาแสงสีฟ้าออก
0: ถ้าจะว่าไปในมือถือเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่สำหรับลดแสงสีฟ้า
1: ใช่ลดแสงสีฟ้าได
0: ้ครับแต่ลดแสงสีฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่มีมือถือเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความกังวลหรือว่า
1: เพราะมันมีคลื่น
0: เพราะมันอาจจะมีคลื่นรวมทั้งอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน2 ทุ่มอยู่เนี่ยมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได้
1: ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะ เป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
0: นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน6โมงผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี่นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่าแหละ
1: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
0: และห้ามดูซีรีส์ด้วย
1: ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บ
0: ครับ
1: ถ้าใน20นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเนี่ย
0: เพียงคุณนอนไม่ถึง20นาที
1: อย่าไปอยู่บนพื้นที่นั้น
0: อ
1: ย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthink จะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อย
0: ๆ
1: ช้าช้าสบายสบายแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแลคนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
0: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อม
1: แวดล้อมรอบนอก
0: เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ย มันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไงครับ
1: นาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันก็คืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
0: ครับ
1: ครับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้น
0: โอ้
1: ใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
0: ห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ใช่พอช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่ม
0: ครับ
1: จนถึง5ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่อง
0: ครับ
1: ชุดปอดกับหัวใจนี่คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
0: ้ครับ
1: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บตัวการสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
0: ครับ
1: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
0: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
1: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
0: ้
1: วิธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆสมองมันจะเตือนเราเองอาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครั
0: รบ
1: จะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
0: ้
1: นะอาจารย์เต้จะนอน4ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3ครั้งเป็นอย่างน้อยและเดี๋ยวอาจารย์เต้จะตื่น6โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมอง เรารู
0: ้
1: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครั
0: รบ
1: เพราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
0: ทีนี้เมื่อเราบอกตัวเองแล้วแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
1: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนกี้เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
0: ลุกมาเลย
1: แล้วก็บอกกับร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนคลายเบาๆทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่า unthink เพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3คำ
0: ยังไงครับ
1: คำว่า
0: ไม่
1: คำว่าอย่าคำว่าต้อง
0: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
1: ใช่เป็นคำสั่งแล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อม
0: ครับ
1: เขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2เสียงก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร
0: ์
1: นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับมันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตาคลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
0: อ๋อเหรอครับ
1: ครับ
0: สมมติว่าเราหลับอะบางทีตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าให้ตกลงเราได้หลับหรือเปล่าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังเพลียอยู่เลยอะ มันจะมีอะไรที่จะบอกว่า เมื่อคืนเนี่ยนอนพอกี่ชั่วโมงนอนไป6ชั่วโมงเนี่ยพอไหม8ชั่วโมงพอไหมหรือมันมีตัวเลขที่เป็นแบบ magic number ที
1: ่
0: ทุกคนต้องนอนให้ได้เท่านี้นะเมื่อนอนให้ได้เท่านี้ชั่วโมงแล้วนี่คือการนอนหลับจะมีคุณภาพ
1: ตัวเลขที่ติดต่อกันอย่างน้อยคือ6ชั่วโมง
0: 6ชั่วโมง
1: ทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต่ถ้ารวมๆแล้วนะคะ 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมงแต่ 85% เราถือว่ารับได้แสดงว่าถ้ารับได้ปุ๊บแล้วเราหมั่นเขียนไดอารี
0: ่
1: นะครับหมั่นเขียนไดอารี่ว่าเรานอนและตื่นมากี่ครั้งอะไรประมาณโดยประมาณถ้าเรา 85% แสดงว่าเราร่างกายกำลังปรับตัวอยู
0: ่
1: ก็พอที่จะมีแนวโน้มนอนหลับได
0: ้ครับ
1: แต่ยังไม่ได้คุณภาพ
0: บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรานอนไม่หลับหรือเปล่าเราอาจจะมีเพื่อนที่บอกเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูแบบไม่สดชื่นเลยหรือว่างุ่งงี่เป็นพิเศษมันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
1: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
0: อ๋อมีเป็นคะแนน
1: นะครับเป็นคะแนนเลยนะ
0: ผมพร้อมที่จะให้คะแนนตัวเองนะครับมาเลยครับ
1: อาจารย์เต้ลองดูล่ะข้อที่1ก็คือนอนหลับตรงเวลามั้ย
0: ครับ
1: ถ้าตรงก็คือ1คะแนน
0: อ๋อครับมีก็คือตรงกับไม่ตรง
1: ใช่ๆครับ
0: โอเค
1: ข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนมั้ยหรือก่อนเที่ยงคืน
0: ใช
1: ่ใช่นี่คือ
0: 0คะแนนรู้ตัวเลย
1: ถ้าหลังเที่ยงคืนคือ0เนาะก่อนเที่ยงคืนก็คือ1 3ก็คือมีตื่นมากลางดึกมั้ย
0: มี
1: ถ้าตื่นมาตื่นมามากกว่า2ครั้ง
0: โอ้ไม่ถึง
1: มากกว่า2ครั้งก็เป็น0
0: ครับ
1: ถ้าอยู่ประมาณสัก1ถึง2ครั้งก็รับได้เป็น1
0: โอเคได้1ตัวแรก
1: ต่อมาข้อที่4ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นมั้ย
0: ถ้าไม่สดชื่น0
1: ถ้าไม่สดชื่นก็เป็น0
0: ถ้าสดชื่น
1: ถ้าสดชื่นเป็น1
0: งั้นผมขอ 0.5
1: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน
0: โอ้
1: เนาะถ้าเราตื่นมารู้สึกแบบในอาทิตย์นึง3วันติดต่อกัน
0: ครับ
1: อันนี้ดี
0: หลายคนจะสดชื่นในวันเสาร์และอาท
1: ิ
0: ตย์ อ
1: ันนี้เป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็ต่อมาคือข้อที่5คือตื่นตรงเวลามั้ยถ้าบางคนว่าตื่นตรงเวลาครับแต่มากดนาฬิกาปลุกปั๊บอันนี้ก็เป็น0กัน
0: นะมัน0นะ
1: อันที่6ก็คือตื่นมาแล้วอารมณ์บวกไหม
0: มีพลังบวกพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้คนอื่นอ
1: ัน
0: นี้1นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมเป็นคนบวก
1: บวกนะครับดีมากครับอันที่7เนี่ยเราจับชีพจรตัวเองให้เป็นนะครับ
0: ครับ
1: อาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีการจับชีพจรนะมันก็จะมีที่ตรงบริเวณนิ้วโป้งข้อมือนะตรงบริเวณที่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงแขนด้านในนะครับข้อพับหรือที่ง่ายสุดคือตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูนะครับตรงคอเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะง่ายสุดถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละ
0: อ
1: ันนี้ก็ให้0
0: ครับอุ้ยเหรอฮะ
1: ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
0: ผมก็ยังเต้นอยู่นะเนี่ย
1: เต้นอยู่นะครับ
0: โอเคครับ
1: ดีนะครับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อยากทำอะไรดีๆบ้างเขียนลงมา
0: โอ้โห
1: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อแสดงว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอะไรแล้วแต
0: ่หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
1: ได้กี่คะแนนครับจาก8
0: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนเท่าไหร่มันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
1: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
0: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ
1: ่
0: ะ
1: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
0: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาน่ะมันเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพครับ
1: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
0: ้
1: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น 6:00
0: ครับ
1: มัน 6:00 เป๊ะเลย
0: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
1: ไม่ได้ตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอน
0: ครับ
1: หลับตรงเวลาตื่นตรงเวลาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่อ อันนี
0: ้ผมเลยอ
1: ันนี้มันจะทำให้เสียนิสัยสมองก็จะแบบอีกนิดนึงน่ะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่งอารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานแล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าแบบไม่มีความปิ๊งแวะมีความคิดในหัวว่าอู้ไม่อยากไปทำงานเลยอันนี้แสดงว่า อารมณ์ อารมณ์มาและอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
0: ยังไงครับ
1: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเรา2นิ้วเนี่ยนะเหมือนสู้ๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึงนะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจหายกลัวหายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
0: อันนี้พูดดังๆออกมาหรือพูดในใจ
1: พูดอารมณ์พูดออกมาเลยคือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
0: ์
1: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
0: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเรานอนแบบมีคุณภาพ
1: มีคุณภาพ
0: ถ้ามาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพแน่ๆ
1: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
0: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงแล้วต้องตะแคงขวาด้วย
1: ตะแคงขวา
0: ตะแคงซ้ายก็นอนไม่หลับ
1: ค่ะ
0: นอนหงายก็นอนไม่หลับความไม่ต้องพูดถึงเลยต้องเป็นท่านี้ด้วยแล้วต้องมาท่าประจำด้วยมันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอนเนี่ย
1: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
0: อ้าว
1: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
0: ะ
1: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
0: มันทับหู
1: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรรองหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
0: ยังไงครับ
1: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
0: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
1: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็จะต้องมีอะไรรองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดเราก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบมือหงายมืออย่างเงี้ยครับ
0: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
1: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
0: ชื่อเพราะ
1: ชื่อเพราะไปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมากสมองชอบท่านี้เพราะมันสงบและมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
0: โดยที่เราไม่รู้สึก
1: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับตื่นๆแน่นอนก็เป็นสัญญาณการวัดสมองในขณะนอน
0: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมี
1: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
0: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
1: เห็นผลเลยครับ อาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอก
0: ๆ
1: มีเหมือนมีได้ยินเสียงแว่วๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอ
0: ๆครับแล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมคร
1: ับ ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจคร
0: ับ
1: ครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราตั้งใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
0: ครับ
1: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไปและลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
0: มันดีขึ้น
1: มั้ยมันดีขึ้นไหม
0: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่เราจะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
1: ใช่
0: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรามาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
1: การนับย้อนกลับนะครับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสักติดต่อกันอีกสัก3วันดูซิถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้วเคลียร์ความคิดแล้วนะครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
0: ประสานมือ
1: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
0: ครับ
1: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
0: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: เอามือเอานิ้วมือ
1: ข้างไหนก็ได้
0: ข้างไหนก็ได้มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็เอายกเหนือศีรษะ
0: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับแล้วก็หายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
0: ยืดแขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
1: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลง
0: ครับ
1: ก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้
0: เท่าที่ทำได้
1: เท่าที่ทำได้ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นถ้ายังไหวก็ไป20รอบช้าๆ
0: คีย์ก็คือมีสมาธิกับลมหายใจ
1: และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยใช่ใช่

0: นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอันแรกคือการหายใจอย่างเดียวเป่า
1: ค
0: ล
1: รั
0: ม
1: บ
0: ออกยาว
1: ครับ
0: ๆไล่กดแลคติกหายใจย้อนกลับ20ถึง1
1: อืม
0: เป็นการนับถอยหลัง
1: อืม
0: แล้วก็มาทำเรื่องกล้ามเนื้อถ้าร่างกายและจิตใจเราค่อนข้างจะสมดุลดีมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเคาะอารมณ
1: ์เคาะอารมณ์
0: ใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่อมไทมัสอยู่ตรงนี
1: ้นะครับ
0: เราก็จะเคาะเคาะเคาะแล้วก็พูดว่าหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าหลับฝันดี
1: ครับ
0: หลับฝันดีหลับฝันดีแล้วก็มาเคาะที่ตรงท้อง
1: ตรงท้องตรงตำแหน่งสะดือ
0: ตรงตำแหน่งสะดือเลยครับ
1: ตรงตำแหน่งสะดือ
0: แล้วก็บอกว่าหายโกรธหายโกรธ
1: ครับ
0: หายโกรธ
1: ครับ
0: ให้อภัยให้อภัยให้อภัยเหตุผลที่เคาะอยู่2ช่วงนี้เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าอุ่นเครื่อง
1: อ
0: วัยวะทั้งปอดหัวใจและท้องจะประสานงานกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างตรงนี้ครับ
0: ครับ
1: ดูเหมือนว่าเทคนิคและวิธีที่อาจารย์ป๊อปใช้นี่ก็คือพยายามที่จะดึงความคิดออกมาจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิตกกังวล
0: ใช
1: ่ให้มาอยู่กับปัจจุบัน
0: และอยู่กับอวัยวะของเรา
1: และอยู่กับอวัยวะของเรา
0: ตามนาฬิกาชีวภาพ
1: และดูเหมือนว่าการสร้าง positive thinking
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ positive thought ว่าเราจะให้อภัยถูกไหมเราสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการเสริมสร้างพลังบวก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าผมได้ประโยชน์เนาะมันทำให้เห็นว่าสาเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับแล้ววิธีในการที่จะทำให้นอนหลับได้มันทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นวิธีที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมันเป็นอย่างไรด้วยผมว่ามันเป็นทริคที่ง่ายๆทำได้เองมันไม่ได้เสียสตางค
0: ์ใช่
1: มันก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆก็อาจจะต้องลองปรึกษา
0: แพทย์ใช่ครับ
1: ในที่สุดนะครับรายการของเรานะครับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้เป็นที่รวมของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Mental Health Physical Health เรื่องของ Hot Issue รวมทั้งเรื่องของ Self Improvement ครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel และ YouTube Mahidol Channelรวมทั้งยังรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์ทาง Apple Podcast, Spotify, Anchor และ Blockdit ครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ป๊อปคงจะต้องสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Wellbeing ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
2: ้พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:05 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ภาวะขึ้นลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่กล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงพอกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อการกลืนได้
4: ได้ยินอะไรอาจจะเอ๊ะว่าเอ๊ะมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอกับภาวะกลืนลำบากครับวันนี้พูดคุยกันนะกับอาจารย์เบิร์ดนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: อาจารย์เบิร์ดมาครั้งแรกก็เจอกับคำว่าภาวะกลืนลำบากม
5: ัน
4: แตกต่างจากกล้ามกลืนฝืนทนไหมเริ่มต้นเลยครับภาวะกลืนลำบากคืออะไร
3: ภาวะกลืนลำบากใช่ไหมครับก็คือการที่มีความผิดปกติของการกลืนไม่ว่าจะเป็นการกลืนน้ำหรือกลืนอาหารก็ตามบางทีกินแล้วอาหารมันติดหรืออาหารที่ต้องกินแล้วต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหรือบางคนกินแล้วจุก อันแรกที่สังเกตง่ายๆครับก็คือกินแล้วสำลักบ่อยๆกินแล้วก็ตามสำลักง่ายสำลักเกือบทุกคำเลยครับบางทีกินแล้วติดก็คือกินแล้วรู้สึกอาหารค้างอยู่ในคอหรือน้ำค้างอยู่ในคอเวลาพูดหรือกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีเสียงเครือเหมือนเสียงสั่นนะครับเสียงมีน้ำเปล่าก็จะมีอาการเสียงไม่ใสเหมือนเดิมหรือว่าบางทีก็คือกินแล้วเจ็บอยู่ในคอเจ็บกลางอกอะไรอย่างนี้คร
4: ับ
3: อันนี้คืออาการของพอกินลำบากทั้งหมด
4: สาเหตุคืออะไรฮะ
3: สาเหตุก็คือเกิดจากได้หลายสาเหตุด้วยกันเลยตั้งแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อแขนขาของเราก็อ่อนแรงใช่ไหมครับเดินไม่ค่อยไหวกล้ามเนื้อกันกลืนก็เหมือนกันเมื่ออายุเยอะขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้มันก็ความแข็งแรงลดลงเพราะฉะนั้นก็ส่งผลต่อการกลืนได้หรือผู้สูงอายุบางคนฟันไม่มีการเคี้ยวอาหารก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก
4: ็
3: คือเคี้ยวไม่ละเอียดพอเคี้ยวไม่ละเอียดปุ๊บอาหารที่ลงไปก็ติดคอแต่ว่าในบางตัวโรคเนี่ยเช่นโรคหลอดเลือดสมองอัมพาตอาจจะเกิดกลืนลำบากได้เหมือนกันเพราะว่าเขามีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือคนที่เป็นมะเร็งทำมะเร็งช่องปากและลำคอหรือคนได้รับการฉายแสงบริเวณช่องปากและลำคอตรงนี้ก็ทำให้เกิดภาวะกลืนลำบากได้เหมือนกันจริงๆถ้ามีพอกลืนลำบากครับต้องแนะนำให้มาที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อมาดูว่าสาเหตุของภาวะนี้เกิดจากอะไรจะได้รักษาให้ตรงจุดแต่ว่าถ้าเกิดจากตัวโรคพวกหลอดเลือดสมองหรือผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิธีการฝึกอย่างเช่นเล็กง่ายๆเลยก็คือเป็นการฝึกบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและลำคอปรับอาหารให้นิ่มราดซอสเยอะขึ้นทำให้กลืนได้ง่ายมากขึ้นอันต่อมาก็คืออาจจะต้องมีการปรับท่าการกินถ้าเราเริ่มอายุเยอะขึ้นครับก็คือต้องบริหารกล้ามเนื้
4: อ
3: แขนขาก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อช่องปากและการกลืนก็ต้องบริหารเหมือนกันจะเป็นการบริหารในการกัดลิ้นเบาๆแล้วกลืนน้ำลายมีวิธีอื่นอีกก็คือเช่นการเลียลิ้นรอบปากอันนี้ใช้สำหรับคนที่ผ่าตัดมะเร็งหรือเป็นที่มีกล้ามเนื้อแบบอ่อนแรงแล้วก็สามารถเลียรอบปากเป็นการฝึกอาการเคลื่อนไหวของลิ้นได
4: ้โอเค
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นย้ำกันไปด้วยนะครับภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแหละวันนี้ขอบคุณนะฮะอาจารย์เบิร์ดครับ
5: ขอบคุณครับ
4: นี่ฮะรามาแชร์ริ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้บางเรื่องทางการแพทย์คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นดูแล้วถูกใจฝากแชร์กันด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อ

0: ไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
1: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
0: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
2: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณอยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
0: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
1: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
4: ใหญ่จังเลยว้าว
5: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
2: ่ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
5: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
6: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
5: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
2: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
5: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
2: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
5: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
2: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
5: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
5: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
4: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
6: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
4: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
5: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
7: ข้าเอง
5: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
4: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
5: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
8: เจ้าหมอนทอง
5: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
6: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆ
2: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
5: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
4: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
5: อย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้

0: แล้วหอมไหมหอมไหม
1: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
2: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
3: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ย่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
3: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอ๊ะป้า
2: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
3: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
4: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
5: เย้
4: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
6: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
4: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
3: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
4: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
6: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
4: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
3: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
2: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
7: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
3: ว้าวหล่อจัง
4: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
8: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: วันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
1: เราจะขี่ม้ากันเพื่อไปออกกำลังกายกันไหมครับ
0: เออครับ
1: ถามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วใช่

0: มาเบาเบาเบาเบาฮึบเอ้ยเอ้ยมาสามสองมือเฮ้ยมามาใช่ฮะฮึบอ้าวเอ้ยตีตีตีเลยเราย่อย่อเราขึ้นเราย่อยอมคืนเอาว่าเอี่ยมมา
1: พี่ผู้ชนมาคู่กันมาขี่มากันกล้วย
0: ใช่
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สองจังหวะสองจังหวะ

0: 와, 기마요, 기마요, 기마요.
1: 와.
0: 뭔, 뭔, 뭔.
2: 우리 무슨 마, 코끝 마, 기마 간 루에.
0: เสริมกำลังตัวช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรงบูคิบูชวนมาควบกันมาขี่มากันกลุ่ยเสริมกำลังตัวช่วยให้กำลังกายและใจแข็งแรงเอาใหม่มาฮึบฮึบฮึบอยู่กับที่มามาเคลื่อนที่มาโอเคขึ้น

0: เอาไงนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาเดียวพร้อมยังเอ้า1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่ายใช่ไหม1 2

0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ถ่ายเลย
1: ถ่ายแล้วมันเหนื่อยตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุน
2: เธออย่าทำใช่ไหมดึงเงินออกไปเลยมาลอยมาเสริมกำลังฉ
0: ัน
2: จะเป็นกระต่ายเธออย่าทำใช่ไหมดึงเงินออกไป
0: ไปมาสองใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปสองสามสี่ห้า

ทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายเป่ายิงชุบแอวแอวแอวกันไกลกระดาษมาแอวแอวแอวกันไกลกระดาษ

0: ็กกระดาษค้อนเอ็กกระดาษค้อนเอ็กกระดาษค้อนเอ็กกระดาษค้อน
1: ฮึบ
0: ว่า

con muốn muốn muốn cắn cay con ngò ngò khó, แล้วกระดาษงองอค้อน

0: งองอค้อนกระดาษงองอค้อนงองอค้อนกระดาษโอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงสลับข้างมาข้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดถึงเท้าว่างมาเมาดึงอึ๊บใช่เปลี่ยนขาดึงสี่สามสองแล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกลงนิดนึงสลับมายืดมือวางบิดตัวสลับมานั่นละเท้าหายใจเข้าออไปเถอะขี่ม้าไปเรียนกันมา
1: สำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าก้านกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มีอย่างยิงยอปักกระเป๋ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าก้านกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยไปหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนยังยิงเยาปักกระเป๋ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่เป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลา

0: นาตลอดเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังขยนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้น

0: เวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
2: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
2: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
0: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
0: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
0: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
0: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้ แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายน่ะ
2: แล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
0: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจน่ะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
2: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
1: ไปกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
1: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
1: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
1: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
1: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
1: ฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
1: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้าง

0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้ก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์เดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาเลยกำมือค่ะแบมือค่ะนกฮู

กหูกชื่นชมเด็กดีดีนกหูกชื่นชมตอนนี้เด็กๆ เป็นเด็กที่น่ารักหรือยังคะน่ารักแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆกันดีไหมคะเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันในยามเช้าก่อนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันและเธอเจอกันแทบทุกวันเชียว

0: ก่อนสวัสดีค่ะเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะคุณครู
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะมาเจอกับคุณครูนะคะในยามเช้าเด็กๆก็จะ

0: องเอ่ยคำว่าอะไรคะเราก็จะต้องทักทายกันแล้วก็กล่าวคำว่าอะไรนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นเองและนอกจากเมื่อเด็กๆมาเจอกับคุณครูแล้วกล่าวคำทักทายแล้วเด็กๆคะตอนที่คุณพ่อและคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนตอนเช้าก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะขับรถออกไปทำงานเด็กๆต้องทำอย่างไรด้วยคะคุณพ่อคุณแม่มาส่งเด็กๆที่โรงเรียนแล้วเด็กๆก็จะต้องกล่าวคำว่าอะไรด้วยก็จะต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะและเราจะต้องบอกคำว่าอะไรอีกนะที่คุณพ่อคุณแม่อุตส่าห์ขับรถมาส่งเด็กๆที่หน้าโรงเรียนใช่แล้วค่ะเราก็จะต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าอากาศตอนเช้าของเราวันนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ฝนตก
0: แรงไหมคะ
1: แรง
0: ใช่ฝนตกแรงมากๆเลยแล้วเด็กๆ เตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนมากันไหมคะ
1: เตรียม
0: วันนี้น้องนับตังได้มีอุปกรณ์ป้องกันฝนมาไหมคะเดี๋ยวเชิญน้องนับตังมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังหน่อยค่ะวันนี้น้องนับตังเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ
1: ฝนตก
0: ฝนตกแล้วน้องนับตังเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรลูกวันนี้ใครมาส่งน้อง
1: แม
0: ่คุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ขับรถอะไรมาส่งน้องนับตังคะ
1: รถมอเตอร์ไซค
0: ์รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะแล้วระหว่างที่ฝนตกน้องนับตังป้องกันฝนไม่ให้โดนเสื้อผ้าชุดนักเรียนของน้องอย่างไรคะ
1: ใส่เสื้อกันฝนมาใส
0: ่อ๋อใส่เสื้อกันฝนใช่คะแล้วที่บ้านของน้องนับตังฝนตกเหมือนที่โรงเรียนไหมคะฝนตกไหมคะลูกฝนตกเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วน้องนับตังก็ใส่เสื้อกันฝนมาจากที่บ้านเลยใช่ไหมแล้วนอกจากเสื้อกันฝนที่น้องนับตังใส่มาแล้วแล้วน้องมีอุปกรณ์ป้องกันฝนอะไรอีกไหมคะเพราะว่าขึ้นรถมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมลูกแล้วป้องกันฝนยังไงไม่ให้โดนศีรษะของเราไม่ให้โดนใบหน้าของเราป้องกันอย่างไรคะ
1: เอาเสื้อกันฝนมาปิดหน้า
0: อ๋อใส่เสื้อกันฝนแล้วเสื้อกันฝนก็มีหมวกใช่ไหมคะที่เอาไว้ป้องกันศีรษะของเราไม่ให้โดนน้ำฝนได้ใช่ไหมคะลูกปรบมือให้กับน้องนับตังหน่อยค่ะวันนี้น้องนับตังเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะนั่งรถอะไรมาคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองและน้องนับตังใส่อะไรมาด้วย
1: เส
0: ื้อกันฝนเพราะว่าที่บ้านของน้องนับตังเป็นยังไงคะลูกฝนตกเหมือนกันเลยวันนี้บ้านใครฝนตกเหมือนที่โรงเรียนคะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องสกายนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีวันนี้น้องสกายเดินทางมาโรงเรียนอย่างไรคะ
1: หนูใส่เสื้อกันหนาวมา
0: วันนี้น้องสกายใส่เสื้อกันหนาวมาเพราะว่าอะไรคะลูก
1: ฝนตกปอยปอยนิดหน่อยครับ
0: ฝนตกปอยปอยนิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วน้องสกายนั่งรถอะไรมาคะ
1: มอเตอร์ไซค์ครับ
0: รถมอเตอร์ไซค์วันนี้น้องสกายนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าฝนยังไม่ลงแรงใช่ไหมน้องก็เลยใส่แค่เสื้อกันหนาวมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วน้องสกายมีอุปกรณ์ป้องกันฝนอย่างอื่นอีกไหม
1: ที่เสื้อกันหนาวมีหมวก
0: ที่เสื้อกันหนาวของน้องสกายมีหมวก

0: หมวกใช่ไหมคะแล้วน้องสกายได้ใส่หมวกไหมคะลูก
1: ได้ใส่ครับ
0: ใส่หมวกเพื่อป้องกันฝนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะวันนี้สกายก็เดินทางมาโดยการนั่งรถอะไรมา

0: ที่เสื้อกันหนาวของน้องสกายมีอะไรคะ
1: หมวก
0: มีหมวกน้องสกายก็เลยใส่หมวกและป้องกันอะไรได
1: ้ป้องกันฝน
0: ป้องกันฝนได้นิดหน่อยใช่ไหมลูกเพราะว่าบ้านของน้องสกายและฝนเริ่มตก
1: ต้องใส่ร่ม
0: ถ้าเราใส่แค่เสื้อกันหนาวจะป้องกันฝนได้ไหมคะไม่ได้นะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันฝนเช่นร่ม
1: แล้วก
0: ็เสื้อกันฝนนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนของตนเองนะคะและก็ยังบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกเด็กๆสามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันฝนอะไรได้บ้างค่ะอยากให้คุณครูปลายทางนะคะได้พาเด็กๆสนทนาเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์นะคะหรือว่าประสบการณ์ที่เด็กๆได้พบเจอมาค่ะและก็นำมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าข่าวที่น่าสนใจแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้วเด็กๆสนุกกันไหมคะหลายคนนะคะตั้งใจที่จะฟังเพื่อนนะคะบอกเล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็จดจำเรื่องราวได้เป็นอย่างดีเก่งมากเลยค่ะวันนี้ในห้องเรียนของคุณครูบีมีใครที่อยากจะเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะนั่งตัวตรงๆก้มศีรษะลงปรบมือแต่คุณครูอยู่ทางไหน
1: ทางน
0: ั้
1: นแหละ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องกรีนค่ะหัวน้องกรีนนั่งตัวตรงแล้วก็เอามือวางที่ตักเรียบร้อยมากๆเลยวันนี้น้องกรีนอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้กับเพื่อนๆและคุณครูฟังคะ
2: หนูไปรับพี่ที่โรงเรียน
0: น้องกรีนไปรับพี่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะน้องกรีนไปรับเมื่อวันไหนคะ
2: เมื่อวาน
0: เมื่อวานตอนเย็นหรือเปล่าคะลูกแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะ
2: พี่หนูเรียนอยู่
0: พี่ของน้องกรีนเรียนอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วน้องกรีนไปรอรับพี่กับใคร
2: แม
0: ่กับคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วทำอะไรบ้างคะระหว่างที่น้องกรีนรอพี่เลิกโรงเรียน
2: กินขนมละ
0: กินขนมใช่ไหมคะแล้วทำอะไรอีกคะ
2: แล้วพี่ก็เดินมา
0: แล้วพี่ก็เดินมาเจอน้องกรีนกับคุณแม่ใช่ไหมแล้วไปทำอะไรต่อหลังจากที่รับพี่กลับจากโรงเรียนแล้ว
2: กลับบ้าน
0: กลับบ้านแล้วเมื่อไปถึงบ้านน้องกรีนทำอะไรบ้างคะ
2: เก็บรองเท้า
0: เก็บรองเท้าทำอะไรอีก
2: เปลี่ยนชุด
0: เปลี่ยนชุดเปลี่ยนด้วยตนเองไหมโอ้โหเก่งมากเลยแล้วเมื่อน้องกรีนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วทำอะไรบ้างที่บ้านตอนเย็นน้องกรีนมีกิจกรรมอะไรที่ทำได้บ้างคะที่บ้าน
2: หนูไประบายสี
0: ไประบายสีเหรอคะระบายสีเป็นภาพอะไรคะ
2: ภาพบ้าน
0: ภาพบ้านมีภาพเป็นโครงร่างมาหรือว่าน้องกรีนวาดเองคะลูก
2: วาดเป็นโครงบ้าง
0: เป็นภาพโครงร่างมาให้ระบายสีอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเมื่อน้องกรีนทำเสร็จแล้วเอาไปไว้ที่ไหน
2: เอาไปตาก
0: ฮะใช้สีน้ำหรือ

0: สีเทียนคะลูก
1: สีน้ำ
0: สีน้ำเหรอคะโอ้โหเล่นคนเดียวหรือว่ามีพี่ที่ไปรับมาเล่นด้วยคะ
1: พี่เล่นด้วย
0: พี่เล่นกับน้องด้วยเหรอคะลูกโอ้เก่งมากเลยค่ะอ่ะปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะน้องกรีนไปไหนมาคะเมื่อวานไปรับพี่ที่โรงเรียนมาใช่ไหมคะแต่ว่าพี่ยังเรียนอยู่แล้วระหว่างที่น้องกรีนรอพี่ของตัวเองน้องกรีนทำอะไรลูก
2: กินขนม
0: รับประทานขนมรอใช่ไหมคะแต่น้องกรีนเขาระบายสีที่โรงเรียนไหม
2: ไม
0: ่น้องกรีนกลับไปที่บ้านก่อนใช่ไหมคะไปถึงบ้านน้องกรีนทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยน้องกรีนไปถึงบ้านน้องกรีนทำอะไรนะเก็บรองเท้าแล้วก็เปลี่ยนอะไรคะ
2: เ
0: ปลี่ยนชุดนักเรียนนั่นเองเด็กๆคนไหนกลับไปที่บ้านแล้วเปลี่ยนชุดนักเรียนบ้างน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆจะต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะลูกเพราะว่าเวลาเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเจอคนเยอะไหมคะ
2: เ
0: ยอะใช่ไหมคะใช่เราอาจจะมีเชื้อโรคนะคะติดอยู่ตามร่างกายแล้วก็เสื้อผ้าของเราเพราะฉะนั้นกลับไปถึงที่บ้านเด็กๆก็จะต้องทำความสะอาดร่างกายของตนเองนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็กล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กับเราแล้วใช่ไหม
1: ไป
2: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
1: วิถีผจญภัย
2: จากโลกสู่จักรวาล
0: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถม

0: ษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะอากาศเป็นอย่างไรคะอากาศหนาวอากาศเย็นใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าฝนตกนั่นเองจึงทำให้อากาศเย็นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเคลื่อนไหวร่างกายมาออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะแข็งแรงแล้วก็อบอุ่นด้วยนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็มีเครื่องให้สัญญาณจังหวะเป็นเครื่องดนตรีชนิดนี้ชื่ออะไรนะถูกต้องค่ะนั่นก็คือกลองนั่นเองค่ะมีสัญญาณจังหวะอะไรคะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะ2ครั้งที่หมายความว่าเด็กๆจะต้องหยุดหยุดเคลื่อนไหวแล้วก็ค้างท่านั้นเอาไว้ทันทีเลยเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยหาพื้นที่ของตนเองค่ะไม่ใกล้กับเพื่อนจนเกินไปไม่ใกล้ของเล่นสิ่งของต่างๆตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะ
1: ใช่
0: น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันเลยค่ะ

0: โอ้โหคุณครูบีเห็นท่าทางแปลกๆของเพื่อนด้วยนะคะเป็นท่าที่แปลกใหม่มากเลยเอ๊เดี๋ยวเรามาถามเพื่อนดีกว่าว่าวันนี้ทำท่าอะไรน้องข้าวเม้าวันนี้น้องข้าวเม้าทำท่าทางอะไรคะทำอะไรนะลูก
1: ทำท่าจระเข้ครับ
0: จระเข้เหรอแล้วน้องสกายล่ะคะ
2: ทำท่าวิดพื้นครับ
0: วิดพื้นเนาะเป็นท่าออกกำลังกายใช่ไหมเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อค่ะ

0: น้องซีนทำท่าอะไรคะ
1: สโนไวท์กินแอปเปิ้ลค่ะ
0: สโนไวท์ใช่ไหมคะนี่มีใครทำท่าทางแปลกๆอีกนะน้องโอโซนโอโซนทำท่าอะไรลูก
2: ท่าตำรวจครับ
0: ทำท่าคุณตำรวจใช่ไหมโอ้โหน้องเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวให้ทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: นิ่งไว้ก่อนนะโอ้โหน้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำน้องเอ๋ยทำท่าอะไรลูก
1: ทำท่าปลาวาฬค่ะ
0: อ๋อทำท่าปลาวาฬใช่ไหมคะไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายของคุณครูเด็กๆสามารถคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้เดี๋ยวมาฟังคำบรรยายของคุณครูกันค่ะวันนี้เด็กๆตื่นนอนตั้งแต่เช้าบิดตัวไปทางซ้ายบิดตัวไปทางขวาแล้วเด็กๆก็กระโดดขึ้นจากเตียงโอ้วันนี้อากาศสดชื่นจังเลยไปอาบน้ำแต่งตัวดีกว่าเด็กๆก็ใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อใส่กางเกงใส่รองเท้าแล้วเด็กๆก็เดินไปที่หน้าบ้านค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆ เห็นคุณตากำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่เด็กๆก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะคุณตาแล้วเด็กๆก็วิ่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านจึงเรียกเด็กๆให้ไปรับประทานข้าวเด็กๆก็เดินไปที่โต๊ะแล้วก็นั่งลงแล้วก็ค่อยๆตักข้าวรับประทาน1คำ2คำ3คำ4คำ5คำแล้วเด็กๆก็เก็บช้อนเก็บส้อมดื่มน้ำสดชื่นจังเลยเด็กๆก็เก็บจานแล้วก็แก้วน้ำเอาไปล้างที่หลังบ้านค่ะแล้วเด็กๆก็ล้างจานถูถูถูถูถูถูเปิดน้ำล้างจานให้สะอาดหลังจากที่จานสะอาดแล้วเด็กๆก็เอาจานไปเก็บไว้ที่ชั้นคุณแม่บอกว่าจะพาไปตลาดเด็กๆคนไหนอยากไปตลาดบ้างคะเด็กๆก็วิ่งไปหยิบตะกร้าแล้วก็เดินไปตลาดกับคุณแม่คุณแม่ถามเด็กๆว่าอยากจะรับประทานผลไม้อะไรคะเด็กๆก็หยิบผลไม้ใส่ในตะกร้าแล้วคุณแม่ก็จ่ายเงินแล้วเด็กๆรู้สึกหนักมากเลยจึงเดินเซไปทางซ้ายเซไปทางขวาคุณแม่จึงเข้ามาช่วยเด็กๆถือผลไม้แล้วเราก็เดินกลับบ้านกันค่ะเมื่อถึงที่บ้านเด็กๆจึงเอาผลไม้ไปล้างทำความสะอาดไปล้างทำความสะอาด

บนะล้างให้สะอาดเมื่อล้างเสร็จแล้วเด็กๆจึงหยิบจานขึ้นมาแล้วเอาผลไม้ใส่จานไว้แล้วก็ถืออย่างระมัดระวังค่อยๆถือค่อยๆเดินเอาไปวางไว้ที่โต๊ะแล้วเด็กๆก็บอกกับคุณพ่อว่าอะไรดีคะหนูเอาผลไม้มาให้ค่ะว้าวเด็กๆกลับไปนั่งที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขยับเข้ามาชิดๆหน่อยลูกขยับเข้ามาหน่อยค่ะแถวนี้ขยับขึ้นมาหน่อยอันตาขยับมาลูกอันตามาลีขยับขึ้นมาค่ะน้องซินขยับขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เคลื่อนไหวตามคำบรรยายไปแล้ววันนี้เด็กๆคิดท่าทางได้สนุกไหมคะตามจินตนาการของตนเองเลยใช่ไหมตอนที่เด็กๆไปช่วยคุณแม่ถือผลไม้เป็นยังไงคะหนักใช่ไหมแล้วเดินเป็นยังไงคะลูกเดินโซเซเดินเซไปแล้วก็เซมานั่นเองตอนนี้เด็กๆเคลื่อนไหวกันได้สนุกแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อยใช่ไหมคะอาจจะเมื่อยแขนเมื่อยขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ตามอริยบทของตนเองเลยปวดเมื่อยตรงไหนนะคะก็นวดบีบบริเวณนั้นได้เลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะได้หลับตาสมาธิแล้วเด็กๆ ก็สดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายของเราได้ผ่อนคลายใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรไปนะเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆ ก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายนะคะส่วนต่างๆของร่างกายของเด็กๆจะทำให้ร่างกายของเด็กๆเป็นอย่างไรคะแข็งแรงนะคะแล้วเด็กๆ ก็จะสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นด้วยนะถ้าใครที่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราได้ตกลงกันเอาไว้และวันนี้เด็กๆฟังสัญญาณจังหวะคุณครูแล้วก็ฟังอะไรอีกนะคำบรรยายของคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความคิดจินตนาการนะคะที่สร้างสรรค์นะคะออกแบบคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะที่เด็กๆตอบเสียงดังฟังชัดค่ะและเด็กๆขาเด็กๆจำได้ไหมว่าเด็กๆเรียนหน่วยการเรียนรู้อะไรคะหน่วยอะไรนะ
1: หน่วยอะไรหน่วยมาตรการที่ส
0: ิใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายหน่วยการเรียนรู้ของเราก่อน
1: มันมีดอกกบพึ่ง
0: ใช่หรือเปล่านะที่หน่วยการเรียนรู้ของเราค่ะลูกเอ๊ะที่บอร์ดหน่วยเราเห็นอะไรนะ
1: เห็นช้างแล้วก็ต้องช้างค่ะแล้วก็ตู้เป็นตู้อาหาร
0: ใช่แล้วค่ะเห็นช้างธงชาติไทย
1: รถต
0: ุ๊
1: ก
0: ตุ๊กแล้วก็แผนที่อะไรคะ
1: แ
0: ผนที่ประเทศอะไรลูกแผนที่ประเทศไทยนะมีวัดด้วยใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะยังจำชื่อหน่วยไม่ได้เดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีพร้อมไหมคะ
1: หน
0: ่
1: วย
0: รักเมืองไทย
1: รักเมืองไทย
0: หน่
1: ว
0: ยรักเมืองไทย
1: รักเมืองไทย
0: เด็กๆจำได้หรือยังเราเรียนหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะ
1: หน่วย
0: ทหารเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเรียนเกี่ยวกับหน่วยรักเมืองไทยของเรานั่นเองวันนี้นะคะคุณครูบีอยากจะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ประจำชาติไทย
1: ดอกพ
0: ึ่
1: ง
0: พูดก่อนว่าดอกไม้ประจำชาติไทย
1: ดอกไม้ประจำชาติไทย
0: ภาษาถิ่นวันนี้นะคะคุณครูยังมีกล่องปริศนานะคะมาให้เด็กๆได้ไปสัมผัสด้วยว่าในกล่องปริศนาของคุณครูนำอะไรมาให้เด็กๆได้จับสัมผัสเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมหรือเปล่าคะคนน่ารักคุณครูจะเรียกให้มาจับสัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาจับหัวจับไหล่จับเอวเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีขอเชิญน้องอันตาค่ะน้องอันตาเดี๋ยวอันตาเอามือล้วงเข้าไปในกล่องแล้วอันตาก็สัมผัสได้ไหมคะน้องอันตามือล้วงเข้าไปเลยเป็นอย่างไรคะลูก
2: นุ่ม
0: นุ่มใช่ไหมคะแล้วรู้สึกอย่างไรอีกคะ
2: มีคล้ายๆตะกร้า
0: เป็นคล้ายๆกับตะกร้าใช่ไหมแล้วเป็นยังไงอีกคะ
2: แล้วก็มีใบใบ
0: มีใบใบใช่ไหมคะน้องอันตาคิดว่าของที่อยู่ในกล่องปริศนาและน้องอันตาคิดว่าคืออะไรคะ
2: ดอกไม้
0: คือดอกไม้

0: หรอคะปรบมือให้น้องอันตาหน่อยค่ะแล้วอีกสักหนึ่งคนนะคะใครดีนะคุณครูขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินไหนน้องซินลงล้วงไปในกล่องแล้วน้องซินก็บอกคุณครูหน่อยค่ะน้องซินรู้สึกยังไงลูก
1: เป็นตะกร้า
0: เป็นตะกร้าใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ใบไม้
0: ใบไม้แล้วรู้สึกยังไงเมื่อจับไปแล้วนุ่มแข็งหรือว่าเป็นกลมกลมหรือว่ามีเป็นกิ่งก้านยาวๆหรือรู้สึกเป็นยังไงคะเล็กใหญ่รู้สึกยังไงลูกเล็กหรือใหญ่นะคะ
1: เล็ก
0: เล็กแล้วเป็นยังไงอีก
1: แล้วก็มีกิ่งไม้ด้วย
0: แล้วก็เป็นเหมือนกิ่งไม้ใช่ไหมและน้องซินคิดว่าของที่อยู่ในกล่องปริศนานี่คืออะไรคะ ลองทายซิคืออะไรนะ
1: ใบไม้
0: ใบไม้ปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆคิดว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนาคืออะไรคะ
2: นกพ
0: ึ่งอะไรนะ
2: นกพึ่ง
0: อาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆเรียนรู้ในหน่วยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10เด็กๆได้ดูภาพดอกรวงพึ่งไปใช่ไหมวันนี้เด็กๆก็เลยคิดว่าคุณครูอาจจะเอาดอกรวงพึ่งมาให้เด็กๆได้ดูใช่ไหมคะจะใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวคุณครูบีขอเปิดก่อนนะคะแทนอันนี้คือ
2: นกพ
0: ึ่
2: ง
0: ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือดอกราชพฤกษ์เด็กๆลองพูดตามคุณครูสิคะ
2: ดอกราชพฤกษ
0: ์ดอกราชพฤกษ์มีสีอะไรคะลูก
2: ม
0: ีสีเหลืองนะคะเด็กๆก็เลยคิดว่าอาจจะคล้ายกับดอกรวงผึ้งใช่ไหมลูกเพราะว่าเด็กๆดูในภาพที่จอทีวีของเราเด็กๆเห็นว่ามันมีดอกไม้สีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆก็เลยคาดเดาว่าอาจจะเป็นดอกรวงผึ้งแต่วันนี้คุณครูบีนำดอกอะไรมาให้ชมนะ
2: ดอก
0: ราชพฤกษ
2: ์
0: หรือดอกคูน
2: หรือดอกคูน
0: ดอกราชพฤกษ์หรือดอกคูณวันนี้คุณครูบีนอกจากจะให้เด็กๆได้สัมผัสแล้วคุณครูอยากจะค่อยๆส่งให้เพื่อนดูแล้วก็ดมกลิ่นแต่ระหว่างที่เด็กๆได้สังเกตและได้ดมกลิ่นเด็กเฉลยให้เพื่อนๆฟังเลยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้นะอุบไว้ก่อนเข้าใจไหมคะน้องอันตาเชิญค่ะส่งต่อเลยถ้าเด็กๆได้กลิ่นไม่ชัดเปิดแมสนะคะลูกนิดหน่อยไม่ต้องดมใกล้ๆนะดมห่างๆค่อยๆทำนะคะเดี๋ยวดอกไม้จะหล่นนะคะลูกแล้วน้องน็อตส่งให้น้องกุ้ยช่ายค่ะเดินไปให้น้องกุ้ยช่ายเลยอย่าทำร่วงหล่นนะคะเอามากี้จับเลยลูกเพื่อนรอแล้วค่ะ

อ่านหนังสือนำมาให้คุณครูตอนนี้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็ได้ดมกลิ่นไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะดอก

0: ดอกราชพฤกษ์ของเรามีกลิ่นใช่ไหมคะเชิญน้องโอโซนเชิญน้องโอโซนหน่อยค่ะลูกครูพี่ขออนุญาตเก็บอันนี้สักครู่นึงนะน้องโอโซนได้ดมกลิ่นไปแล้วแล้วก็ได้สังเกตไปแล้วรู้สึกอย่างไรคะ
1: หอมหอมเหมือนดอกมะลิ
0: มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะคล้ายกับดอกมะลิเลยเหรอคะลูกแล้วดอกของเขาเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองดอกเล็กหรือดอกใหญ่ลูก
1: ดอกใหญ
0: ่ดอกใหญ่ใช่ไหมคะมีหลายกลีบไหมคะมีหลายกลีบชื่อว่าดอกอะไรนะ
1: ดอกราชพฤกษ
0: ์ดอกราชพฤกษ์นั่นเองเอาปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะดอกราชพฤกษ์นะคะก็จะมีกลิ่นฉุนค่ะเด็กๆถ้าหากว่าเด็กๆดมนานๆหรือว่าดมเยอะจนเกินไปนะคะก็อาจจะไม่ชอบได้นะคะแต่ว่าถ้าเราดมนิดหน่อยนะคะดมแค่ผ่านๆเด็กๆอาจจะรู้สึกว่ามีกลิ่นหอมแต่ว่าดอกราชพฤกษ์ของเรานะคะจะมีกลิ่นฉุนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมีภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยภาพนี้ค่ะก็เป็นภาพดอกราชพฤกษ์นั่นเองค่ะเด็กๆดอกราชพฤกษ์มีสีอะไรคะลูก
2: ส
0: ี
2: เหล
0: ื
2: อง
0: สีเหลืองนะคะคล้ายๆกับดอกรวงผึ้งนะคะเพราะว่าดอกราชพฤกษ์เนี่ยก็จะเป็นช่อเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็มีอะไรด้วยคะมีเกสรอยู่ตรงกลางนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าดอกราชพฤกษ์เนี่ยมีความสำคัญกับประเทศเราอย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะว่าดอกราชพฤกษ์มีความสำคัญอย่างไรคะคุณครูอยากจะบอกว่าดอกราชพฤกษ์นะคะเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมดอกราชพฤกษ์ถึงเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยเด็กๆทราบไหมคะบอกว่ายังไม่ทราบใช่ไหมวันนี้คุณครูบีก็จะนำความหมายของดอกราชพฤกษ์มาบอกนั่นเองค่ะดอกราชพฤกษ์นะคะแปลว่าต้นไม้ของพระราชาค่ะแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกสีเหลืองอร่ามตาเลยเด็กๆสังเกตที่ภาพต้นไม้เห็นไหมคะต้นใหญ่ไหมคะต้นใหญ่แล้วมีดอกออกเต็มต้นเลยสวยไหมคะเด็ก
3: ๆสวยแล้วก็เป็นสีเหลือง
0: ใช่แล้วค่ะและดอกราชพฤกษ์นะคะก็ยังใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะเช่นใช้เป็นยารักษาโรคอีกทั้งลำต้นของต้นราชพฤกษ์นะคะก็ยังใช้เป็นเสาเรือนได้เสาเรือนในการสร้างบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆหาเด็กๆ เคยเห็นดอกราชพฤกษ์ที่ไหนบ้างมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะ
3: เคยเห็นที่งานวัด
0: น้องโอโซนบอกว่าเคยเห็นที่วัดใช่ไหมคะมีใครเคยเห็นบ้างน้องอิงฟ้าเคยเห็นที่ไหนลูกเห็นที่วัดเหมือนเพื่อนเลยเหรอน้องกรีนเห็นที่ไหนคะ
4: เห
0: ็นที่วัดเหมือนกันเลยเหรอคะมีใครที่เคยสังเกตและเห็นดอกราชพฤกษ์หรือเห็นต้นราชพฤกษ์ที่แตกต่างไปจากเพื่อนบ้างเห็นในสถานที่อื่นบ้างน้องซินเห็นที่ไหนคะที่บ้านที่บ้านน้องซินปลูกต้นราชพฤกษ์ใช่ไหมน้องอันตาเคยเห็นที่ไหนลูกที่ถนนใช่ไหมคะตรงโรงเรียนหัวหินตรงนี้ใช่ไหมคะเขาปลูกเอาไว้ใช่ไหมคะลูกแล้วที่โรงเรียนของเราเด็กๆ เคยสังเกตเห็นไหมคะมีดอกราชพฤกษ์หรือว่ามีต้นราชพฤกษ์อยู่ที่ไหนนะอยู่ในโรงเรียนอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนนั่นเองใช่แล้วอยู่ตรงทางเข้าด้านหน้าโรงเรียนนั่นเองวันนี้ถ้าเด็กๆคนไหนอยากจะสังเกตให้ชัดเจนขึ้นตอนที่เด็กๆกลับบ้านเด็กๆก็สามารถสังเกตมองต้นราชพฤกษ์ของเราที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนได้ว่าต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่หรือเปล่าแล้วก็มีดอกราชพฤกษ์เต็มต้นหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับบ้านเด็กๆอย่าลืมสังเกตกันด้วยนะคะ แต่คุณครูบีขอทบทวนก่อนว่าดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำอะไรคะประจำอะไรนะน้องโอโซนถูกต้องประจำชาตินั่นเองเมื่อกี้ใครตอบนะน้องมาลีตอบเอาปรบมือให้น้องมาลีดังๆหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยของเรานั่นเองความหมายของคำว่าราชพฤกษ์ซึ่งแปลว่าราชพฤกษ์แปลว่าต้นไม้ของพระราชานั่นเองค่ะนอกจากดอกราชพฤกษ์ที่คุณครูนำมาแล้ววันนี้คุณครูบีก็มีภาพมาให้เด็กๆสังเกตเพิ่มเติมด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะปรบมือ5ครั้งตบตัก5ครั้งยักไหล5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5
0: เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพต่อไปกันเลยค่ะนอกจากดอกไม้ประจำชาติไทยแล้ววันนี้คุณครูบีจะพาเด็กๆมารู้จักกับภาษาถิ่นแต่ละภาคของเรานะคะก็มีภาษาในการพูดที่ไม่เหมือนกันเมื่อวานเด็กๆทราบแล้วว่าประเทศไทยมีกี่ภาคคะมีกี่ภาคนะ4ภาคเดี๋ยวเรามาดูภาคแรกของเราภาคเหนือภาคเหนือเขาก็จะมีภาษาถิ่นที่ไม่เหมือนกับภาคอื่นเรามาสังเกตกันนะคะเด็กๆสังเกตตัวเด็กผู้ชายคนนี้เลยคนที่เขาใส่ชุดประจำภาคเหนือตรงนี้นะคำแรกเลยเขาจะทักทายสวัสดีกันภาคเหนือเขาก็จะพูดคำว่าสวัสดีเจ้านะไหนเด็กๆลองพูดตามคุณครูบีสิคะ
3: สว
0: ั
3: สดีเจ
0: ้
3: าน
0: ะผู้หญิงเขาก็ตอบกลับมาสวัสดีเจ้า
3: สว
0: ั
3: สดีเจ
0: ้
3: า
0: อันนี้เป็นภาษาของภาคอะไรคะภาคเหนือนั่นเองผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยถามผู้ชายคนนี้กลับไปเขาจะถามคำว่าสบายดีไหมแต่ภาษาเหนือเขาจะพูดคำว่าสบายดีก่อเจ้าไหนเด็กๆลองพูดตามคุณครู
3: สบายดีก่อเจ
0: ้
3: า
0: เก่งมากเลยค่ะผู้ชายเขาจะตอบว่าสบายดีครับแต่ภาษาเหนือเขาพูดคำว่าสบายดีเจ้า
3: สบายด
0: ี
3: เจ้าน
0: ี่เป็นภาษาของภาคอะไรคะ
3: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือนั่นเองภาคเหนือถ้าเวลาเด็กๆเจอคนภาคเหนือจะพูดคำว่าสวัสดีเด็กๆต้องพูดคำว่าอะไรคะ
3: สว
0: ั
3: สดีเจ้า
0: เก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาคต่อไปกันค่ะภาคกลางนั่นเองภาคกลางเวลาเด็กๆเจอกันนะคะทักทายกันเราก็จะพูดคำว่าสวัสดีครับกับคำว่าสวัสดีค่ะเหมือนเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายในภาพนี้เลยผู้ชายเขาก็ทักทายกันกับเด็กผู้หญิงสวัสดีครับสบายดีครับนะถ้าสมมุติว่ามีคนถามว่าสบายดีไหมเราก็ตอบว่าสบายดีครับใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กผู้หญิงเขาทักทายเด็กผู้ชายเขาบอกว่าสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเขาถามเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายก็เลยตอบกลับว่าสวัสดีครับสบายดีครับนี่เป็นภาษาภาคอะไรคะ
3: ภ
0: าคกลางก็สวัสดีครับกับสวัสดีกันที่เด็กๆทักทายกับคุณครูนะคะที่เราพูดทักทายกันในทุกๆวันแล้วใช้ภาษาของภาคกลางนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาคต่อไปกันเลยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆมารู้จักกับภาษาถิ่นของภาคอีสานกันค่ะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะเขาก็คุยกันเด็กผู้ชายเขาสวัสดีทักทายเด็กผู้หญิงภาษาอีสานนะคะเขาจะพูดว่าสวัสดีสัมบายดีบ่เด็กๆพูดตามคุณครูหน่อยค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีบ่
0: เก่งมากเด็กผู้หญิงนะคะจึงตอบเด็กผู้ชายกลับไปนะคะแล้วก็พูดคำว่าสวัสดีสัม

0: ายดีร้ายหลายนะเด็กๆพูดตามหน่อยค่ะ
1: สวัสดีฉันทำลายดีร้ายหลาย
0: อันนี้เป็นภาษาของภาคอะไรนะภาคอีสานนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เจอคนภาคอีสานหรือว่าเจอเพื่อนๆนะคะที่อยู่ภาคอีสานเราก็สามารถทักทายกันแบบนี้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆ เรียนรู้ภาษาถิ่นของภาคอีสานกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันค่ะภาพต่อมานะคะก็คือภาคใต้นั่นเองภาษาถิ่นของภาคใต้นะคะเขาพูดไม่เหมือนภาคอื่นเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังคุณครูแล้วก็พูดตามคุณครูบีนะคะภาษาทางภาคใต้ค่ะเมื่อเด็กผู้ชายเจอกับเด็กผู้หญิงแล้วเขาก็ทักทายกันผู้ชายเขาก็จะพูดคำว่าวัดดีบายดีไหมเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ
1: วัดดีบายดีไหม
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กผู้หญิงนะคะจึงตอบกลับไปแล้วก็บอกว่าวัดดีบายดี
1: นะผู้ดีบายดี
0: ซึ่งแปลว่าผู้ชายเขาถามว่าสวัสดีสบายดีไหมผู้หญิงเขาก็ตอบไปว่าสวัสดีสบายดีจ้าเมื่อเราแปลเป็นภาษากลางจะได้ความหมายแบบนี้นั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นทั้งหมด4ภาคกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูบีนะคะก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติไทยแล้วก็ภาษาถิ่นค่ะแล้วก็ขออาสาสมัครหรือว่าคุณครูนะคะอาจจะให้เด็กๆทดลองพูดภาษาถิ่นของแต่ละภาคให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมนะคะสนทนาเกี่ยวกับดอกไม้ประจำชาติแล้วก็ภาษาถิ่นกันมาแล้วค่ะวันนี้นะคะที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็มีตัวแทนของเพื่อนค่ะที่อยากจะออกมาพูดภาษาถิ่นนะคะให้กับเพื่อนๆปลายทางแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องโอโซนหน่อยค่ะวันนี้น้องโอโซนจะออกมาพูดภาษาถิ่นภาคไหนให้เพื่อนๆฟังคะ
1: ภาคใต
0: ้ภาคใต้ใช่ไหมคะน้องโอโซนจะพูดคำว่าอะไรลูก
1: วัดดีบายดีไม
0: ้วัดดีบายดีไม้เป็นภาษาภาค
1: ใต้
0: ภาคใต้นั่นเองเอาปรบมือให้น้องโอโซนหน่อยค่ะเก่งมากเลยเอาอีกสักหนึ่งคนนะคุณครูบีได้ยินน้องกรีนนะคะพูดภาษาถิ่นของภาคหนึ่งได้เก่งน่ารักมากๆเลยน้องกรีนน้องกรีนพูดภาษาถิ่นภาคอะไรคะ
1: ภาคอีสาน
0: ภาคอีสานน้องกรีนจะพูดคำว่าอะไรให้กับเพื่อนๆฟัง
1: สบายดีสบายดีไหม
0: สบายดีหลายๆใช่ไหมคะไหนพูดให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะลูก
1: สวัสดีสบายหลายหลาย
0: ปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะน้องกรีนเขาบอกว่าสวัสดีสบายดีหลายหลายใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าดอกไม้ประจำชาติไทยของเราดอกอะไรคะดอกสีเหลืองๆดอกอะไรนะโอ้โหเด็กๆปลายทางช่วยกันตอบเสียงดังเลยว่าเป็นดอกราชพฤกษ์นั่นเองและภาษาถิ่นของแต่ละภาคพูดหรือเหมือนหรือแตกต่างกันคะลูก
2: ไม่เหม
0: ือ
2: น
0: ไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะปรบมือเต้นให้ดังๆเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วค่ะคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่นะคะแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Oh.

Wow.

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา8:25 น. ถึง

0: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนเป็ดของเล่น

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะ

0: ปลาวาฬนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวาฬจับตัวน่ารักมากๆเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเรานะคะก็มี3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะอุปกรณ์ในกิจกรรมปั้นมีอะไรคะลูกแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์อะไรคะและสีเทียนใช่ค่ะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะก็คือกิจกรรมการสานใบมะพร้าวเป็นนกนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคุณครูมีอะไรมาให้เด็กๆได้สังเกตคะเป็นนกใช่ไหมคะนกอยู่บนกิ่งไม้เดี๋ยวเรามารู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้นำมาใช้สร้างสรรค์ผลงานในวันนี้ค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือใบมะพร้าวค่ะต่อมานะคะจะเป็นใบมะพร้าวที่คุณครูนะคะตัดเป็นเส้นตรงมาให้กับเด็กๆแล้วและก็มีก้านของมะพร้าวนะคะให้เด็กๆเอาไว้ร้อยด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นกรรไกรนะคะกรรไกรปลายมนนั่นเองแล้วก็ปากกาเคมีค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักวัสดุอุปกรณ์ที่คุณครูนะคะจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมจะไปดูวิธีการสานมะพร้าวเป็นนกหรือยังคะน่าหลายคนนะคะตอบมาเสียงดังมากเลยเด็กๆปลายทางบอกว่าพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วค่ะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆตั้งใจดูดีๆนะคุณครูนะคะก็จะแจกใบมะพร้าวค่ะให้กับเด็กๆนะคะคนละ1ใบคุณครูตัดมาให้เรียบร้อยแล้ววิธีการเด็กๆนำใบมะพร้าวนะคะม้วนเข้าหากันแบบนี้ค่ะเด็กๆจะเอาไขว้กันแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเด็กๆสังเกตเห็นใบมะพร้าวที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ไหมคะเด็กๆจับใบด้านล่างตรงนี้นะคะม้วนสอดเข้ามาในนี้ค่ะที่เป็นช่องว่างวงกลมแบบนี้แล้วเด็กๆก็ค่อยๆดึงใบมะพร้าวค่ะกับด้านนิดนึงเด็กๆก็ดึงนะคะให้มีลักษณะเฉียงขึ้นแบบนี้ค่ะลูกเด็กๆเห็นไหมคะตอนนี้มีลักษณะเฉียงขึ้นแบบนี้แล้วนี่เลยเด็กๆกลับด้าน1ครั้งจากนั้นค่ะให้เด็กๆใช้กรรไกรนะคะตัดให้เป็นปากของนกแล้วก็จะโค้งเป็นส่วนของหัวหรือว่าศีรษะของนกนั่นเองค่ะเด็กๆใช้กรรไกรตัดให้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะตัดออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะลูกจากนั้นวิธีการตัดหัวของนกนะคะบริเวณส่วนหัวของนกเด็กๆเริ่มจากปากของนกได้เลยแล้วก็ค่อยๆโค้งขึ้นไปแบบนี้จากนั้นส่วนหางค่ะเด็กๆถ้าอยากได้หางยาวหรือหางสั้นเด็กๆก็สามารถตัดใบมะพร้าวออกได้ตามความต้องการของเด็กๆเลยนะคะคุณครูก็จะกลับด้านอีกหนึ่งครั้งพลิกมาวันนี้คุณครูบีอยากได้หางที่ไม่ได้สั้นแล้วก็ไม่ได้ยาวจนเกินไปคุณครูก็จะตัดใบมะพร้าวออกให้เป็นเส้นตรงๆแบบนี้ แล้วคุณครูนะคะก็จะค่อยๆใช้กรรไกรตัดให้เหมือนฟันปลาเล็กๆเลยสลับกันไปมาแบบนี้ค่ะ

เมื่อเด็กๆตัดในส่วนที่เป็นหางของนกเรียบร้อยแล้วนะคะในเด็กก็ใช้ปากกาเคมีค่ะถ้าเกิดว่ามันมีเศษของใบมะพร้าวเดี๋ยวเด็กๆต้องเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะด้วยนะคะเด็กๆใช้ปากกาเคมีนะคะวาดให้เป็นส่วนของตาของนกค่ะจุดเล็กๆลงไปทั้งสองด้านเลยนะคะจากนั้นใช้ก้านมะพร้าวของเราค่ะสอดเข้าไปในบริเวณท้องของนกด้านล่างตรงนี้นะคะลูกแล้วก็ค่อยๆดัดไปออกแรงนิดนึงเพื่อให้ก้านของมะพร้าวนะคะทะลุขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆร้อยลงไปอย่างนี้ค่ะแค่นี้เองเด็กๆก็จะได้อะไรแล้วคะได้นกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ใบไม้แบบนี้เลยยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมแล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆเอากลับไปที่บ้านได้อยากทำหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากที่จะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะเด็กๆบอกข้อตกลงได้ไหมเราจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วเราจะเล่นตามมุมได้วันนี้นะคะคุณครูบีจะให้เด็กๆได้เล่นมุมดนตรี

เด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วก็จัดกลุ่มได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มกันครบทั้ง3กลุ่มแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
1: ปั
0: ้นดินน้ำมันน่ะเชิญไปอยู่อุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่2ลูก
2: วาดภาพด
0: ้วยสีเทียนเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มที่3น้องทำอะไรลูกสามใบมะพร้าวเป็นนกใช่ไหมคะเดี๋ยวเชิญเข้านั่งที่กลุ่มได้เลยค่ะวันนี้มี2กลุ่มนะคะลูกเชิญทางด้านนู้นได้ค่ะ

เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมกันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนได้สารนกจากใบมะพร้าวบ้างคะโอ้หลายคนนะคะก็ได้สารนกนะคะจากใบมะพร้าวนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็นำผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนของเรานะคะมาให้เด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนได้ชื่นชมกันด้วยค่ะเด็กๆคิดว่าเพื่อนของเราเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: เป็นอย่างไรคะนำใบมะพร้าวมาสานเป็นนกได้อย่างสวยงามเลยเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนำผลงานของตัวเองเอากลับไปที่บ้านมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ชื่นชมกับความเก่งของเด็กๆดีไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: ดีมากเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้มีใครทำกิจกรรมอะไรนอกจากการสานนกอีกคะมีน้องน็อตบอกว่าวันนี้น้องน็อตได้วาดภาพด้วยสีเทียนเก่งมากเลยค่ะหลายคนนะคะก็ทำกิจกรรมได้ตามข้อตกลงเลยนั่นก็คือเราจะต้องทำกิจกรรมทั้งหมดอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองเยี่ยมมากเลยค่ะและเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นมีใครได้เล่นมุมไหนบ้างนะขอเชิญน้องมารีหน่อยค่ะมารีเชิญทางนี้เลยลูกวันนี้น้องมารีได้เข้าเล่นในมุมไหนบ้างคะ
2: มุมดนตรี
0: มุมอะไรนะลูก
2: มุมดนตรี
0: มุมดนตรีใช่ไหมคะน้องมารีเล่นอะไรในมุมดนตรีบ้างคะ
2: เล่นกลอน
0: เล่นอะไรนะลูก
2: เล่นตอน
0: เล่นกลองใช่ไหมตีกลองใช่ไหมคะเล่นกับใครในวงดนตรีคะ
2: เล่นกับทาร่า
0: เล่นกับน้องทาร่าใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับน้องมารีหน่อยค่ะ

ก่งมากเลยค่ะโอ้โหตอนนี้เด็กๆนะคะก็ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วก็เล่นตามมุมกันแล้วมือของเด็กๆอาจจะเลอะเปื้อนเปื้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษาน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาชุดใหม่ของคุณครูนะคะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพเหมือนค่ะคุณครูนะคะก็จะมีภาพนะคะให้เด็กๆได้สังเกตเดี๋ยววันนี้คุณครูบีนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมา2คนมาสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเด็กๆทำได้ไหมคะเกมนี้เราเคยเล่นกันไปหรือยังเคยแล้วใช่ไหมคะหาคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องน็อตค่ะแล้วก็ขอเชิญน้องซินค่ะซินเชิญทางนี้เลยค่ะลูกคุณครูนะคะก็จะให้เพื่อนมาสาธิตวิธีการเล่นเกมโดมิโนตัวอย่างเช่นคุณครูจะขอแจกให้เพื่อนคนละกี่ชิ้นคะกี่ชิ้น5ชิ้นนะคะคุณครูบีก็จะแจกให้น้องน็อต5ชิ้นแบบนี้ให้น้องซินกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเหมือนกันเลยของคุณครูบีกี่ชิ้นคะ5ชิ้นคุณครูก็จะแจกให้กับตัวคุณครูเอง5ชิ้นเมื่อเราได้ภาพโดมิโนแล้วคุณครูจะต้องทำอย่างไรคะในกลุ่มของเราจะต้องวางโจทย์แรกไปก่อนใช่ไหมวันนี้คุณครูบีเป็นภาพเหมือนก็คือชุดไทยนั่นเองชุดไทยของภาคต่างๆนะเด็กๆวางเรียงไว้ที่หน้าของตัวเองแบบนี้โจทย์แรกของคุณครูวางไปแล้ววันนี้คุณครูจะให้น้องน็อตเล่นเป็นคนแรกคุณครูบีคนที่2และน้องซินคนที่3เมื่อมีโจทย์แล้วค่ะน้องน็อตหาภาพของตัวเองเลยว่ามีภาพเหมือนกับภาพโจทย์ของเราหรือเปล่าน้องน็อตก็เอาไปวางต่อไปคนต่อไปใครคะใครต้องเป็นคนเล่นคะลูกครูบีเพราะครูบีคนเล่นคนที่2ใช่ไหมคุณครูบีก็ต้องดูภาพจะมีภาพปลายทั้ง2ด้านแบบนี้คุณครูก็มาสังเกตว่าคุณครูมีไหมคุณครูบีมีคุณครูบีก็หยิบไปวางต่อไปเป็นใครเล่นลูกเป็นน้องซินนะน้องซินสังเกตภาพปลายทั้งสองด้านเลยค่ะน้องซินเหมือนภาพไหนมีไหมคะน้องซินหยิบไปวางได้เลยเมื่อครบซินคนที่3แล้วต่อไปเป็นใครคะเป็นน็อตไหนน้องน็อตมีไหมลูกสังเกตที่ปลายทั้งสองด้านค่ะเยี่ยมมากเลยก็เป็นใครคะคุณครูบีคุณครูบีก็จะตอบไปแบบนี้ใครอีก
1: น้องซ
0: ิน ซินน้องซินต่อถึงไหมลูกแล้วก็ใครคะ
1: น
0: ็อตเล่นได้เลยค่ะคุณครูบีไม่มีคุณครูบีก็ต้องข้ามไปให้ใครเล่นคะให้ซินเล่นถ้าเราไม่มีเราก็ต้องข้ามไป

0: น้องซินมีไหมลูกน้องซินมีภาพนี้ไงเห็นไหมคะน้องซินก็วางที่ด้านปลายทางด้านนี้ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆใครหมดเป็นคนแรกถือว่าอะไรคะ
1: ชนะ
0: ชนะนั่นเองเก่งมากเลยแสดงว่าเด็กๆเล่นเป็นหรือยัง
1: เล่นแล้ว
0: เล่นเป็นแล้วเพราะฉะนั้นพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ขอบคุณค่ะกับนั่งที่ได้ค่ะลูกเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆได้ไปแบ่งกลุ่มแล้วก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมพร้อมไหมคะเชิญเด็กๆแบ่งกลุ่มได้เลยค่ะตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มกันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมยังคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเชิญกลุ่มที่1ได้เลยกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่3ลูกกับหลังหันเลยค่ะ

0: พี่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้ววันนี้เด็กๆเล่นเกมได้ถูกต้องกันหรือเปล่าคะเก่งมากเลยค่ะแล้วเด็กๆแบ่งเกมกันเล่นในกลุ่มไหมคะน่ารักมากๆเลยวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรไปบ้างคะน้องข้าวเม่าเล่นเกมอะไรลูกเกมอะไรจำได้ไหมเกมโดมิโนใช่ไหมแล้วน้องกรีนเล่นเกมอะไรคะโดมิโนอันตาเล่นเกมอะไรคะเล่นเกมภาพตัดต่อเครื่องบินใช่ไหมคะเก่งมากเลยน้องเอ๋ยเล่นเกมอะไรคะ
1: เกมต
0: ั
1: ดต่อเครื่องบ
0: ิน เป็นภาพตัดต่อเครื่องบินเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ได้เล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมนะคะที่เด็กๆเคยเล่นกันมาแล้วนั่นเองค่ะคุณครูนะคะก็ยังสังเกตว่าเด็กๆหลายคนนะคะช่างสังเกตและก็ยังเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีทำให้เด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์นะวันนี้นะคะเด็กๆก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังค่ะและเมื่อถึงกิจกรรมสนทนาข่าวจบไปนะคะเราก็ถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายแล้วก็ฟังคำบรรยายของคุณครูนะคะสามารถคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็เก่งกันทุกคนเลยค่ะและกิจกรรมที่3นั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้สัมผัสสิ่งของที่อยู่ในกล่องปริศนานั่นก็คือดอกอะไรคะดอกอะไรนะสีเหลืองดอกราชพฤกษ์นั่นเองซึ่งดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยของเราใช่ไหมคะแล้วเด็กๆนะคะก็ยังได้ฝึกพูดภาษาถิ่นของแต่ละภาคด้วยวันนี้นะคะเพื่อนของเราก็ยังออกมาพูดภาษาถิ่นให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นภาษาถิ่นทางภาคใต้ภาคอีสานนะคะแล้วเด็กๆก็ยังได้ฝึกพูดภาษาถิ่นทั้ง4ภาคไปพร้อมกันกับคุณครูค่ะและต่อมานะคะก็ถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมกันทั้งหมดกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมวันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะก็คือการสานใบมะพร้าวเป็นอะไรลูกเป็นนกนั่นเองวันนี้เด็กๆคนไหนที่สานใบมะพร้าวเป็นนกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำผลงานของเรากลับไปให้ใครชื่นชมคุณแม่กับคุณพ่อเยี่ยมมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกัน2กิจกรรมแล้วเด็กๆก็เข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะตามความสนใจเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะมีวิธีการเล่นของเล่นนะคะที่ถูกต้องและเมื่อได้ยินสัญญาณคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยน่ารักมากเลยค่ะและเมื่อสักครู่นะคะเราก็เล่นเกมการศึกษากันแล้ววันนี้เด็กๆได้เล่นเกมโดมิโนภาพเหมือนซึ่งโดมิโนนี้เด็กๆเคยเล่นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละครั้งนะคะภาพก็จะแตกต่างกันออกไปเด็กๆก็ช่างสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะแล้วก็นำมาจับคู่กันได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆได้ไหมคะพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ดีฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะวันนี้เหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: ไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก
3: 3 2 1เคลีย
0: ร์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
2: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
0: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเหลือไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ้ะใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
2: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
0: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิตตี้จะไม่ให้อาหารเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับ
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: องเพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาร่วมรับฟังกันปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราอยู่ที่ไหนก็มีความหลากหลายของสิ่งต่างๆนานาถ้าเรามองว่าความหลากหลายมันเป็นเรื่องที่มันสวยงามแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกนี้แล้วทำไมในตัวคุณพ่อคุณแม่เองถึงจะไปตีกรอบให้ตัวเองทำไมเราจะไปตีกรอบให้กับคนรอบข้างหรือว่าเราจะไปตีกรอบให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าลูกเด็กเล็กๆซึ่งเรารักและเราก็ผูกพันตั้งแต่เรายังไม่เห็นหน้าเขาตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตั้งแต่ที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนยังไงไม่รู้จักนิสัยใจคอแต่พอเขาเติบโตมาเรื่อยๆเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราไม่ใช่เพศที่ตรงกับเพศกำเนิดของเขาเขามีอวัยวะเพศชายแต่ทำไมเขามีแสดงออกท่าทางความเป็นผู้หญิงเขามีอวัยวะเพศหญิงแต่เขาดูเหมือนชอบผู้หญิงด้วยกันถ้าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องกำหนดความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตดังนั้นจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องไปตีกรอบให้สิ่งเหล่านั้นวันนี้หมอเลยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าลูกเป็น LGBTQ และเราจะจัดการยังไงเวลาที่ลูกถูกล้อเลียนหรือถูกสังคมกระทำไม่ดีกับความเป็น LGBTQ ของเขานะครับชวนคุยแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้จักนิยามของ LGBTQ กันก่อนตามตัวย่อนะครับตัวแรกตัว L นะครับย่อมาจากคำว่า lesbian นะครับหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันตัว G ย่อมาจากคำว่า gay นะครับก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่บางครั้งก็ไปกล่าวรวมถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันตัว B คือ bisexual หมายความว่าคนที่ชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงT คือ transgender หรือแปลว่าเป็นคนข้ามเพศหมายความว่าผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า trans นะครับส่วนสุดท้ายคือคำว่า Q คืออาจจะย่อมาจาก queer หรือว่า questioning หมายความว่าคนที่เขายังไม่รู้เขาไม่นิยามตัวเองว่าเขาเป็นเพศไหนเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่ใช่เลสเบี้ยนเขาไม่ใช่เกย์แต่เขาเป็น Q คือเขาไม่มีเพศเขาบางทีเขาบอกเขาไม่มีเพศหรือเขาก็ไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรซึ่งบางทีบางที่จะไปพูดถึงว่าเป็น LGBTQ+ ก็คือบวกบวกมีอื่นๆอีกเช่นบางคนบอกว่าตัวเองเป็นแบบ asexual คือไม่มีเพศฉันไม่บอกเลยว่าฉันเป็นเพศอะไรคือต่างกับ Q นะครับ Q คือยังสงสัยยังค้นหาอยู่ว่าฉันเป็นเพศอะไรแต่พวก asexual คือฉันไม่มีเพศอะไรเลยความเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องกับฉันจะมีคำต่างๆนานาอีกมากมายคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเรื่องเพศเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันยังไงซึ่งต่างๆนานาที่หมอพูดมา LGBTQ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหมายถึงความชื่นชอบทางเพศซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความชื่นชอบทางเพศเป็นหลักนะครับแต่จะมีคำอีกคำที่พูดกันคือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับหรือว่า sexual orientation หมายความว่าตัวเขาเองเขาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นคำซึ่งจำเพาะออกไปอีกนะครับหรือเป็นเรื่องของเพศกำเนิดหรือว่าตามพันธุกรรมอะไรเงี้ยนะครับเพศตามลักษณะทางชีวภาพ biological sex หรือว่า sexual orientation ต่างๆนะคำพวกนี้เป็นคำที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทางเพศนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักๆเป็นเรื่องของ LGBTQ กันนะครับเวลาที่เราพูดถึง LGBTQ เนี่ยนะครับก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเป็น LGBTQ เวลาที่เกิดคำถามแบบนี้เพราะอะไรแสดงว่าเรากำลังมองว่า LGBTQ คือความผิดปกติชวนคิดแบบนี้ต่อครับหรือจริงๆแล้วมนุษย์เราอะไปให้นิยามความปกติที่แคบเกินไป ว่ามีแค่ชายกับมีแค่หญิงจริงๆแล้วเพศต่างๆ LGBTQ หรืออื่นๆบวกๆ กันไปอีกเนี่ยคือความปกติที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักเท่านั้นเองเริ่มต้นและชวนกันถามด้วยคำถามนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยคิดไปด้วยกันว่าเอ๊ะเรากำลังมองเรื่องปกติให้ไม่ปกติหรือเรากำลังรู้สึกอะไรกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่กลับมาดูที่สาเหตุกันนิดนึงถ้าเรามองว่า LGBTQ เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับปกติที่เรารู้จักแต่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ปกตินะก็จะมีคนบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องพบเจอว่าในครอบครัวที่มี LGBTQ ในครอบครัวเนี่ยสามารถมีประชากรที่เป็น LGBTQ มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ครอบครัวที่มีแค่ชายกับหญิงตรงตามเพศกำเนิดอันนี้คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่ได้บอกได้นะครับว่าอยู่บนยีนไหนสารพันธุกรรมอะไรยังไงอีกส่วนหนึ่งนอกจากตัวเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกของเด็กคนนั้นหรือรวมไปทั้งเรื่องของการเลี้ยงดูซึ่งตรงนี้ซับซ้อนมากๆเลยนะครับทั้งตัวการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับบางบ้านบางครอบครัวหรือบางงานวิจัยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมว่าแบบเด็กที่แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเขาคนเดียวอะแล้วมันส่งผลกับว่าเด็กอยากเป็นเหมือนคนที่ไม่อยู่กับเขาแล้วหรือเด็กอยากเป็นเหมือนกับคนที่อยู่กับเขาในขณะเดียวกันก็คือว่าในบ้านที่บางทีพ่อกับแม่อาจจะเป็น LGBTQ หรือเดี๋ยวนี้ก็มีนะใช่ไหมที่แบบว่าบางบ้านที่เขาเป็น LGBTQ แล้วเขาก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะส่งผลต่อการเป็น LGBTQ หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยจะบอกแค่ว่าถ้าเกิดพวกเราทุกท่านไปลองอ่านงานวิจัยหรือข้อมูลที่ศึกษาณปัจจุบันสิ่งที่บอกครับบอกได้แค่ว่ามันพบเจอความสัมพันธ์บางอย่างแต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุกันแน่มันบอกได้แค่ว่าสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจะบอกแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของพันธุกรรมปัจจัยทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแต่ทราบไหมครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วในเด็กและวัยรุ่นที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยหลายๆคนหลายๆรายเนี่ยเขารู้ตัวมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วนะครับเขารู้ว่าเขาชอบเล่นกับเพศที่ไม่ใช่เพศกำเนิดของเขาเช่นเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาเล่าตลอดเลยว่าเขาชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดเขาชอบเล่นตุ๊กตามาโดยตลอดเขาไม่ชอบเตะต่อยเนี่ยเหมือนกันพอได้คุยกับคนที่เป็นเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงแต่เขาชื่นชอบในความเป็นผู้ชายของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบความแมนๆตั้งแต่เด็กๆเขาเองเขารู้สึกว่าเขาเห็นผู้หญิงแล้วเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแต่เขาเห็นผู้ชายแล้วเขาเฉยๆอะไรแบบเนี้ยคือหลายๆคนอ่ะรู้ตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มฟอร์มอัตลักษณ์ทางเพศอ่ะเริ่มรู้สึกว่าฉันชอบอะไรฉันมีรสนิยมทางเพศกับใครแต่ช่วงเวลานั้นสำคัญมากๆคือเวลาที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยครับโอ้วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค้นหาตัวเองมากเลยเขาเองเขาไม่อยากแปลกเขาเองเขาไม่อยากไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะการที่แปลกการที่ไม่เหมือนคนอื่นการที่ไม่เหมือนปกติที่สังคมบอกว่าปกติเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันหวั่นใจมันกระตุ้นความกลัวมันกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากผิดเพี้ยนจากคนอื่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่อัตลักษณ์ทางเพศก็กำลังแสดงออกความชอบทางเพศก็แสดงออกเช่นเดียวกันสำคัญมากๆนะจุดนั้นซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปชวนคุยว่าแล้วพ่อแม่จะคุยเขายังไงแต่กลับมาตรงนี้ก่อนว่าพอเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นกับเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกแบบเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกในใจของเด็กหรือวัยรุ่นคนคนนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะดำเนินชีวิตยังไงเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปแต่ในบางรายเนี่ยเขาเองเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่เขาต้องบอกว่าเขาไม่รู้หรือใจในส่วนของจิตสำนึกเนี่ยในส่วนของจิตที่มันรู้ตัวเนี่ยบางทีมันต้องพยายามจะข่มตัวเองเอาไว้ข่มไว้เพื่ออะไรเพื่อให้พ่อแม่หรือคนที่รักเนี่ยเขาโอเคกับตัวเขาหรือว่ายอมรับในตัวเขาดังนั้นชวนคุยกันต่อว่าแล้วถ้าพ่อแม่เองเนี่ยที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกเราจะเป็น LGBTQ ไหมเอ๊ะหรือว่าต้องคุยกับลูกยังไงเวลาที่จะคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือพ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจอันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่อง LGBTQ นะเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆใดๆก็ตามที่ลูกเขาไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะยอมรับในตัวเขาไหมเช่นอะไรบ้างเขาเคยไปลองใช้สารเสพติด เขาไปโดดเรียนเขาเคยไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กลางคืนเขาเคยมีพฤติกรรมที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ชอบแน่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเลยครับเวลาที่เขาเข้ามาคุย

ถ้าเขาไม่แน่ใจว่าพ่อไว้ใจได้มากแค่ไหนแม่วางใจได้มากแค่ไหนลูกจะไม่กล้าคุยถ้าวันนี้คุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองครับว่าเราทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจกับลูกได้มากแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเออฉันก็เป็นพ่อแม่ที่โอเคนะฉันก็เป็นคนที่คุยกับลูกได้ทุกเรื่องนะฉันก็เป็นคนที่ไม่ตำหนิไม่ชักสีหน้าเวลาลูกพูดอะไรที่ไม่ถูกใจนะหมอคิดว่าแสดงว่าคุณพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะคุยเรื่องต่างๆเหล่านี้กับลูกไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆของวัยรุ่นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีว่าเวลาที่บางทีเราไม่พร้อมที่จะคุยแต่ลูกอ่ะเดินมาบอกหรือว่าภาษาเราจะบอกว่าลูกคัมเอาท์นะออกมาบอกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยนะเวลาที่พ่อแม่ที่ไม่พร้อมเราต้องฟังลูกมาบอกซึ่งวันที่เดินมาบอกเนี่ยโอ้โหมันบางทีเป็นวันที่ยากมากๆสำหรับพ่อแม่เลยนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าลูกเขากล้าเดินมาบอกแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่น่าไว้วางใจไงแสดงว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ได้ไงเป็นคนที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกเขาปลอดภัยแต่ถ้าตกใจก็มีสิทธิ์บอกลูกเหมือนกันครับสำหรับพ่อแม่ว่าเออแป๊บหนึ่งพ่อยังไม่พร้อมเดี๋ยวมาคุยนะขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสงบอารมณ์ตัวเองหมอเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้วมาคุยกับเขาต่อเขาจะยอมคุยต่อเพราะเด็กๆที่คัมเอาหรือเขากล้าเข้ามาคุยเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะปลดล็อกตรงนี้ของตัวเองพอกลับมาคุยแล้วฟังเลยว่าเขาอยากจะบอกเขาอยากจะสื่อสารอะไรตั้งใจเข้าไปฟังเลยนะไม่ใช่ตั้งใจเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนเขาหรือไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะเข้าไปตำหนิเขาถ้าเกิดคิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปตำหนิเลยจะเข้าไปเปลี่ยนเขาอะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะฟังเพราะถ้าคุณแม่เข้าไปด้วยท่าทีที่จะตำหนิหรือจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยหมอเชื่อว่าลูกจะไม่คุยต่อแล้วอาจจะไม่มีคัมเอาท์ครั้งที่2อาจจะไม่มีโอกาสที่2ของพ่อแม่ที่จะฟังเรื่องนี้จากลูกอีกต่อไปนะแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาจะยิ่งห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะครับจุดสำคัญและต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะถ้าพร้อมค่อยกลับไปคุยกับลูกและเมื่อพร้อมแล้วลองถามเขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราซึ่งหมอเชื่อว่าในหลายๆบ้านเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พอรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกตัวเองเป็นแบบไหนลูกตัวเองเป็นยังไงแล้วลูกชอบหรือไม่ชอบอะไรเมื่อไหร่ลูกพูดเราฟังมันอาจจะมีบางอย่างที่เราฟังแล้วเราตกใจบางอย่างที่เราฟังแล้วเราไม่ชอบแต่ระมัดระวังสีหน้าของผู้ใหญ่ไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งชักสีหน้าอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรที่มากมายจนทั้งลูกไม่กล้าที่จะพูดต่อพอฟังจนจบแล้วเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราสามารถแลกเปลี่ยนเขาได้นะครับว่าเออมันมีจุดบางจุดที่แม่ฟังแล้วแม่ไม่สบายใจเลยอะถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมลองแลกเปลี่ยนกับเขาอะครับอันนี้คือทักษะพื้นฐานเวลาที่คุยกับวัยรุ่นเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะปิดท้ายด้วยการที่บอกเขาว่าแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรอ่ะให้มาบอกได้เสมอนะแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขามาพูดความจริงกับเราที่เขาไว้วางใจเราโอ้โหคุณพ่อแม่เชื่อหมอสิครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปิดท้ายด้วยแบบเนี้ยไม่มีทางที่ลูกจะห่างหายไปจากเราไม่มีทางที่เขาเผชิญปัญหาแล้วเขาจะไม่มาบอกเรานะครับวิธีการพูดคุยของเราสำคัญกับเขามากทั้งภาษาที่ใช้และท่าทางที่เราออกไปนะครับทีเนี้ยอันนี้มันเกิดขึ้นในบ้านที่เราคิดว่าเราพอจะพูดคุยกันได้แต่ก็มีบางบ้านเหมือนกันนะที่ลูกอยากบอกอ่ะแต่ไม่กล้าบอกเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าบอกเพราะเขารู้สึกว่าบอกไปอ่ะพ่อแม่สงสัยไม่ฟังแน่ๆเลยซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในบ้านที่ความเชื่อบางอย่างมันเข้มแข็งมากๆนะเช่นลูกชายต้องเข้มแข็งหรือบางบ้านที่โอ้หน้าตาของพ่อแม่สำคัญมากๆเช่นโอ้โหเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยอยากชวนคิดแบบนี้ครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่ารับไม่ได้หรือไม่โอเคลองกลับมาทบทวนแล้วคุยกันในสามีภรรยากันสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยเรื่องนี้เรามองกันยังไงเรื่องนี้เราคิดกันยังไงตกลงเรากำลังโฟกัสที่อะไรที่ความสุขของลูกหรือเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกคุณพ่อคุณแม่จะไม่ใช่คนที่น่าไว้วางใจสำหรับลูกลูกที่เป็น LGBTQ

คิวที่เขาพร้อมจะพูดคุยกับคุณพ่อแม่เขาจะไม่กล้ามาคุยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะแล้ววันหลังเขาจะไม่มาคุยอะไรกับเราอีกเลยนะครับและเมื่อลูกเป็น LGBTQ แล้วเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกดูแลต่างจากคนอื่นไหมจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าวิธีการดูแลของพ่อแม่กับลูกที่เป็น LGBTQ เนี่ยไม่ต่างจากเด็กที่เป็นผู้ชายเด็กที่เป็นผู้หญิงที่มีความชอบทางเพศตรงกับเพศกำเนิดของเขาเลยนะทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่หมอจะเน้นย้ำในเรื่องของจุดที่บางทีอาจจะเผลอลืมกันไปเช่นเรื่องของการสื่อสารที่เป็นการเปรียบเทียบบางทีพ่อแม่ที่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือไม่ชอบไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางทีจะเผลอไปเปรียบเทียบลูกเราซึ่งมีเพศสภาพหรือเพศกำเนิดไม่ตรงกันแบบนี้หรือความชอบทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยแล้วดันเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ชายธรรมดาหรือเป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วไปบอกว่าอย่างบ้านนั้นบ้านนี้ลูกของญาติคนนั้นลูกคนนี้เห็นไหมเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเลยเก่งกว่าแกสมมตินะหรือเขาเป็นผู้หญิงเขาเลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้กว่าอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าไปโยงเรื่องเพศกับความถนัดซึ่งไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะการมีเพศอะไรก็เป็นเรื่องนึงความถนัดความเก่งความเชี่ยวชาญก็คนละเรื่องนะแต่บางทีเผลอเปรียบเทียบเพราะทีมกลับกลายเป็นว่าเราไม่ชอบลูกเราเป็นอ่ะแล้วเราก็เลยไปเผลอเปรียบเทียบแล้วเวลาที่เด็กๆหรือวัยรุ่นที่เขามีเพศสภาพแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหการเป็น LGBTQมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงขั้นเหมือนกับแทบเทียบเท่ากับโจรผู้ร้ายที่ไปฆ่าคนตายหรือเปล่าพ่อแม่เลยสื่อสารแบบนี้อยู่ตลอดหรือบางทีในบางบ้านนะครับพ่อกับแม่บางทีอาจจะความเห็นไม่ตรงกันเช่นหมอยกตัวอย่างนะครับลูกอาจจะเป็น transgender หรือเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พ่อก็รับไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อเองเนี่ยไม่ยอมเลยเพราะนี่เป็นลูกชายคนโตเนี่ยนะแล้วก็อาจจะตำหนิบ่อยๆแต่แม่ก็จะเห็นใจมากกว่าซึ่งบางทีกับการว่าพ่อกับแม่ก็ไปทะเลาะ กันเพราะเรื่องนี้แล้วก็ไปทะเลาะ กันต่อหน้าลูกซึ่งบางทีลูกก็จะรู้ว่าเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาแล้วเขาก็อยากจะทำท่าเป็นเหมือนผู้ชายปกติเวลาที่อยู่ต่อหน้าคุณพ่อแต่จริงๆแล้วมันขัดแล้วมันฝืนในใจเขามากๆเลยมันก็จะสร้างความกดดันสร้างอารมณ์ที่ไม่โอเคแล้วจะทำให้การเลี้ยงลูกนั่นมันไม่productive มันทำให้เด็กไม่สามารถเติบโตเป็นเด็กที่มีความสุขได้อะครับดังนั้นจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีผลตลอดการเลี้ยงดูเขามีผลตลอดหมออยากกลับมาที่ว่าให้พ่อแม่ทราบนะครับว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญของลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเติบโตไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เป็นฐานที่มั่นทางใจของลูกเสมอเป็นคนสำคัญของลูกเสมอการกระทำของเราคำพูดของเราแม้เพียงเล็กๆน้อยๆส่งผลต่อลูกเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วลูกอาจจะเสียใจเมื่อพูดไปแล้วมันจะไปกระทบความภูมิใจในตัวเองของลูกอย่าทำเลยครับลองกลับมาที่ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงเชิงบวกในเมื่อถ้าลูกก็เป็น LGBTQ แล้วไงต่อเราไม่รักเขาหรอที่บอกไปตอนต้นไงเรารักเขาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเขาแล้วอะแล้วทำไมพอเขามีเพศที่มันไม่ตรงกับใจที่เราชอบอะแล้วเราถึงไม่รักเขาอะตรงแล้วความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ชวนคิดแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในเด็กหรือวัยรุ่นที่เป็น LGBTQ เนี่ยบางทีก็จะถูกล้อเลียนเนาะเวลาที่ไปโรงเรียนหรือไปอยู่ในสังคมของเด็กและวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยก็ถูกล้อเลียนดังนั้นวันนี้จะชวนกันมาฟังว่าเออเรามีวิธีการอย่างไรเวลาที่พ่อแม่จะช่วยลูกที่ถูกล้อเลียนนะครับลูกที่เป็น LGBTQ อย่างแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในตัวลูกก่อนตรงนี้สำคัญนะเน้นย้ำทุกๆจุดในพอดแคสต์นี้เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นก่อนการเป็น LGBTQ ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆถ้าเกิดบอกว่าชายหญิงคือความปกติเขาก็อยากปกติเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ใน EP นี้เราไม่ได้บอกว่ามีแค่ชายกับหญิงอ่ะหมอยังเชื่อว่าจริงมันอาจจะมีอีกหลายเพศที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นต่อก็คือเราเข้าใจแล้วยอมรับไงว่าเรารักในตัวเขาเหมือนเดิมเขายังเป็นลูกของเราคนเดิมยังเป็นคนดีที่อยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนเดิมเราสามารถเลี้ยงดูเขาให้ปกติได้เหมือนเดิมเข้าใจและยอมรับก่อนเป็นอย่างแรกอย่างที่สองนะครับเราเพิ่มความเข้าใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รักเขาพ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าลูกเผชิญอะไรก็ตามพ่อแม่พร้อมจะเป็นฐานที่มั่นทางใจและพร้อมที่จะส่งเสริมช่วยเหลือป้องกันผลักดันให้ลูกเสมอโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าลูกที่ได้ยินนี้เขาคงภูมิใจแล้วก็คงดีใจที่ได้เกิดเป็น

0: ลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าเขาเผชิญปัญหาใดเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาหาเรานะอย่างที่3ของการจัดการปัญหาคือพ่อแม่สอนลูกให้ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดเวลาที่ถูกล้อถ้าคนล้อปุ๊บลูกโกรธคนล้อเป็นไงครับสนุกสิโอ้โหเสียใจคนล้อเป็นไงก็สนุกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาที่คนที่ถูกล้อเนี่ยแสดงอารมณ์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเสริมแรงของการกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำไปเสริมพฤติกรรมเชิงลบคือการล้อนั้นซ้ำเรื่อยๆผู้กระทำก็จะกระทำซ้ำอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูลลี่นะครับกระทำซ้ำๆดังนั้นต้องตัดวงจรด้วยการที่ลูกที่ถูกล้อเนี่ยทำท่าเฉยๆแต่ไม่ต้องถึงขั้นทำท่าแบบเยาะเย้ยหรือทำท่าถึงขั้นแบบขออนุญาตนะเช่นแบบดูไม่น่ารักหรือดูหน้าหมันไส้อะแบบนั้นก็จะถูกล้ออีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าได้รับความสนใจเชิงลบออกไปอีกนะครับข้อถัดมาคือพ่อแม่สอนลูกที่จะมีทักษะในการบอกความต้องการที่แท้จริงหรือเรียกว่า assertive skill assertive skill หมายความว่าลูกกล้าที่จะบอกว่าลูกไม่ชอบว่าผมไม่ชอบหนูไม่ชอบที่เพื่อนมาทำแบบนี้โดยที่สื่อสารกับคนที่กระทำกับเขาซึ่งบางทีเวลาสอนเนี่ยพูดแต่พูดง่ายแต่บางทีพ่อแม่อาจจะต้องซ้อมตั้งแต่อยู่ที่บ้านว่าถ้าหนูโดนกระทำหนูจะตอบโต้อย่างไร assertive อย่างไรนะไม่ใช่ตอบโต้มันดู negative ไปหน่อยลูกจะ assertive อย่างไรกับผู้กระทำจะมีวิธีการสื่อสารยังไงทั้งวิธีการเพิกเฉยและวิธีการบอกว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ทำอีกนะครับในข้อที่4คือบางทีเพิกเฉยก็แล้ว assertive ก็แล้วหยุดไม่อยู่บางทีลูกอาจจะต้องไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆว่าผมไม่โอเคหนูไม่โอเคโดนคนนี้กำลังกระทำและข้อสุดท้ายคือเน้นย้ำว่าถ้าลูกมีอะไรให้ลูกกลับมาบอกพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องปกป้องลูกให้ถูกเพราะบางทีก็จะมีคำแนะนำที่บอกว่าพ่อแม่บางทีอาจจะต้องไปสื่อสารไปคอยลงไปช่วยแก้ปัญหาแต่หมอแนะนำแบบนี้ครับว่าเราต้องดูตามช่วงวัยของเด็กด้วยเช่นถ้าเขาเป็นวัยอนุบาลหรือเป็นวัยประถมเนี่ยการที่พ่อแม่ลงไปที่โรงเรียนไปช่วยเหลือเวลาที่ลูกถูกล้อเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับหรือว่าไปสื่อสารกับพ่อแม่ของคู่กรณีที่มาล้อมาแซวเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ลงไปจัดการที่โรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดผลลบเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะไม่ชอบให้พ่อแม่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ครูเข้ามายุ่งถ้าพ่อแม่ลงไปหลายๆรายพบเจอว่าเรื่องยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเด็กคนนั้นวัยรุ่นคนนั้นยิ่งถูกล้อยิ่งถูกรังแกมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบจะต้องเปลี่ยนไปเช่นติดต่อทางอ้อมสื่อสารกับครูแต่อย่างไรก็ตามสื่อสารกับลูกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ลูกถูกล้อถูกแย่ถูกแกล้งถูกรังแกด้วยเรื่องเพศสภาพให้กลับมาบอกพ่อแม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยป้องกันพ่อแม่พร้อมจะให้คำแนะนำและสำคัญครับเชื่อมั่นในศักยภาพของลูกที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเข้ามาว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเขามีความกล้าเขามีทักษะที่จะจัดการปัญหานั้นๆได้แต่ถ้าไม่ไหวนะพ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือในแบบที่เหมาะสมกับวัยเขาแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆลูกเริ่มดูเหมือนแบบถูกกระทำซ้ำๆจนมีความเครียดจนไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจิตใจเขารุนแรงไหมอาจจะต้องพาไปหาคุณหมอใกล้บ้านนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้หมอชวนทุกคนได้มาคุยได้มารู้จักความหลากหลายในโลกใบนี้ที่เราเรียกถึงเรื่องของเพศพูดถึงเรื่องของ LGBTQ หลายๆอย่างคุณพ่อแม่อาจจะเคยฟังมาแล้วแต่หลายๆอย่างหมอเชื่อว่าอาจจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่คุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับเริ่มที่ความเข้าใจและความยอมรับเราอยากเห็นลูกมีความสุขเราอยากเห็นลูกเป็นคนดีในสังคมกลับมาเริ่มจุดเล็กๆจุดที่อยู่ในตัวตนของเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะมองข้ามเรื่องเพศไปได้ในอนาคตครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

0: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่จะพาทุกคนไปตะลุยในโลกของเกมบันไดงูล่าสมบัติกันใครอยากสนุกตามพวกเรามาเลย
1: ก่อนจะไปถึงหีบสมบัตินับหนึ่งและเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามของพวกเราก่อนนะข้อแรกหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบแปด
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง8บวก17เท่ากับ25เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้า8ช่องเลย
0: เย้เรามาเดินไปพร้อมกันนะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8วู้เย้พวกเราได้ขึ้นบันไดด้วย
1: มาถึงข้อที่2แล้วนะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์เพื่อนๆมาช่วยกันหาคำตอบกันนะนับหนึ่งขอตอบ12
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้อง506ลบ494เท่ากับ12เก่งมากทุกคนนับหนึ่งได้เดินไปข้างหน้าอีกตั้ง12ช่องเลยนะ
0: เย้12ช่องว้าแย่จังเจองูจนได้ต้องลงมาข้างล่างเลยแต่ไม่เป็นไรเรามาพยายามกันใหม่ข้อต่อไปนะทุกคน
1: เรามาลุยกันต่อที่ข้อ3นะทุกคนเรดเป็นกำลังใจให้หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ
0: ์นับ1ขอตอบ9
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะการบวกมีสมบัติการสลับที่ทำให้วงเล็บเปิด836ลบ827วงเล็บปิดบวก154เท่ากับ154บวก9นั่นเองเก่งมากทุกคนนับ1ได้เดินไปข้างหน้า9ช่องนะ
0: 1 2 3 4 5 6 7สมบัติแล้วลองเปิดดูซิว่าข้างในมีอะไรโอ้โหมีเพชรกับทองเต็มไปหมดเลย
2: ว้าวยินดีด้วยนะทุกคน
0: วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: คร
2: ับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกเรา
2: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิด

0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินซุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
4: เมื่อเกิดแผ่นดินก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ็ดน้อย
1: ตอนเปเป้จอมซน
2: Ha ha ha ha!

Huh?

ว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป้เป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป้เป้จอมซนทำเสีย

哼。

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลเอาละโจทย์ต่อไปก็คือให้ทุกคนวาดภาพบ้านของฉันใครวาดตรงโจทย์ก็เอาคะแนนไปเลยนะกริ๊งกริ๊งหมดเวลาแล้วเอาล่ะทุกคนโชว์รูปที่ตัวเองวาดแล้วออกมานำเสนอได้เลย
0: นี่คือบ้านของฉันบ้านของฉันมีสนามหญ้าสีเขียวและต้นไม้ใหญ่ว้าวบ้านของวิตตี้แปลกจังไม่เหมือนของการ์ตูนเลย
2: อ่าเฮมส่วนนี้คือผ้าของบ้านลุงบ้านลุงก็คือกระดองนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนก็จะเอาบ้านติดตัวไปทุกที่เลย
1: ต่อไปตาฉันบ้างบ้านของฉันเหมือนลุงเต่าเลยนะแต่มันเรียกว่าเปลือกหอยต่างหากฉันพกบ้านติดตัวไว้ตลอดเสฉวนเนี่ยรวยน่าดูเลยเพราะเปลี่ยนบ้านได้ใหม่ตลอดเลยฮ่า
2: ฮ่าว้าแต่คุณลุงเปลี่ยนไม่ได้เลยแ
0: ฮเอาล่ะการ์ตูนขออวดบ้านหน่อยนะคะท่าดาทำไมบ้านของการ์ตูนไม่เห็นมีห้องหรือหลังคาเลยก็เพราะว่าบ้านของการ์ตูนคือดอกไม้ทะเลไงล่ะว้าวดอกไม้ทะเลเหรอฉันอยากเห็นบ้านของการ์ตูนจังเลยได้สิบ้านของการ์ตูนสวยที่สุดในทะเลแล้วการ์ตูนพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านได้นะแต่มีข้อแม้ว่าห้ามจับบ้านการ์ตูนนะ
3: รับทราบ

0: ถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่เหมือนบ้านดอกไม้ทะเลและปะการัง
1: พี่วิตตี้จะช่วยเก็บของเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อยครับ
0: พี่แว่นเองก็จะทิ้งขยะลงถังทุกครั้งบ้านจะได้สะอาดน่าอยู่ครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้บ้านของน้องๆสวยงามน่าอยู่พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีดูแลบ้านได้น่าสนใจมากเลยพี่แว่นกับพี่วิดดี้ต้องลองเอาไปทำตามบ้างแล้วล่ะวันนี้วิดดี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

Yeah.

Mm-hmm.

เวลาเราเล่นกับเพื่อนบางครั้งเราก็มีความสุขและสนุกกับเพื่อนบางทีก็โกรธเพื่อนวันนี้เปเป้โกรธเพื่อนเพราะแย่งของเล่นกันแล้วเพื่อนๆเคยโกรธใครไหมครับเวลาโกรธเพื่อนๆเคยเห็นหน้าตัวเองไหมครับว่าเป็นอย่างไรเฉลยเวลาโกรธหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่ารักเลยนะครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชานชัยผมจิรพัฒน์อุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
0: ค่ะทั่วประเทศนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสะเมื่อวาน50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเมื่อวานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดธรรมบูชาปิดท้ายที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสะเมื่อวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: ตอนนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับแล้วส่งผลทำให้แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ใกล้ท้องสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เรียบร้อยแล้วล่าสุดได้ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับนี่คือระดับของแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจุดนี้คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งเศษไม้และขยะที่ไหลมากับน้ำอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.พบว่าจุดวัดระดับน้ำที่บ้านโจตาดาในพื้นที่ต้นน้ำประเทศเมียนมาฝนตกสะสมถึง80มิลลิเมตรนะครับต่อมาเมื่อ6นาฬิกา50นาทีนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่สายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักต้นน้ำซึ่งมวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงอำเภอแม่สายในอีก 4-5 ชั่วโมงจึงต้องเฝ้าระวังครับสำหรับน้ำสายที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้จนเกือบถึงระดับใต้ท้องสะพานแห่งที่1นี่เป็นครั้งแรกในฤดูฝนนี้นะครับถือเป็นการทดสอบแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวฝั่งไทยและแนวคอนกรีตในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับ
2: เดือนกรกฎาคม2569นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับได้ไหลอยู่บริเวณห้องคานแล้วนะครับตอนนี้เราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับทุกท่านครับซึ่งตอนนี้สถานีโจทดาจับปริมาณน้ำได้ 513.89 นะครับ 513.89 ซึ่งเกินจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับจุดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็คือ513.64นะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาได้วัดได้513.89นะครับตอนนี้เขาได้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับซึ่งปริมาณ4จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ก็คือ514.4นะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำยังไปถึง514.4เตือนนะครับแต่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
0: ทางด้านของปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่ที่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายและชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ ขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายค่ะก็มีการนำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันขอให้มีการยกของขึ้นที่สูงแล้วก็มีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพ
3: รายยังมีฝนตกหนักมากปริมาณน้ำที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มขึ้นมาได้เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอแจ้งเตือนไปยังชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอกสารสำคัญยารักษาโรคของใช้จำเป็นทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถนำติดตัวไปได้ก็จะเตรียมให้พร้อมที่จะทำการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุมชนสายลมจอยหัวฝายเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและหมู่บ้านปิยพรยังไม่มีน้ำทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลครับว่าผนังป้องกันน้ำท่วมอาจจะรองรับแรงปะทะของน้ำไม่ไหวหรือเปล่าด้านในชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งประเทศเมียนมานำรถแบ็คโฮเร่งปักเศษไม้แล้วก็ขยะที่ติดอยู่ใต้สะพานแห่งที่1ออกทันทีเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกพร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
0: ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอย่างเช่นที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดและระนองค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยฝนที่เกิดขึ้นนะฮะมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง
1: ซึ่งลึกถึงครับเพจ Facebook ทรงโปรดไทยแลนด์นะครับได้โพสต์ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยระบุว่าทรงโปรประกันภัยประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโล่ปัจจุบันกำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณฮลุนเพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของประเทศจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงต่อคุณฮลุนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับบริษัทมาเป็นอย่างดีทั้งนี้มีรายงานครับว่าวันนี้ญาติจะนำเอกสารไปพบนายทะเบียนอำเภอจากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราก็จะนำส่งสถานทูตที่ประเทศตุรกีเพื่อติดต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในส่วนของการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณฮลุนนั้นพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับบริษัทสมโปะประกันภัยจำนวน1ฉบับทุนประกัน5ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมแต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันถันจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่ฮลุนพักอยู่นั้นอันนี้เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือเป็นอุบัติเหตุครับส่วนเพจของพี่ชายของคุณฮลุนนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกคนคุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
0: ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจท้องถิ่นบอกว่าทรัพย์สินของฮลุนเนี่ยยังอยู่อย่างครบถ้วนโดยสถานเอกอัครราชทูตยืนยันบอกว่าจะมีการติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่จะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องและกำลังประสานงานกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดรวมถึงเร่งดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันนี้นะคะขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้เคารพความ เป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยแจ้งเบาะแสและประสานงานเป็นอย่างดี
1: อีกหนึ่งทรัพย์สินของน้องก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงลิขสิทธิ์คลิป YouTube ของคุณหลุนโซโลยังคงคุ้มครอง

0: ตามกฎหมาย50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกนะครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟกต์ข้อความบรรยายเป็นต้นซึ่งบันทึกลงในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537นะครับโดยคุณฮาลุนโซโลเป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวและเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งงานโสตทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครอง50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือหากมีการโฆษณาอันนี้เป็นภาษากฎหมายโฆษณานี่หมายถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ในระหว่างนั้นให้มีอายุ50ปีนับได้แต่มีการโฆษณาซึ่งก็คือการเผยแพร่ครั้งแรกอย่างไรก็ตามครับคุณทลุนโซโลได้อัดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เมื่อใดก็ตามถือเป็นโฆษณาครั้งแรกลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันที่เผยแพร่บน YouTube ส่วนการตกทอดทางมรดกนะครับงานลิขสิทธิ์ของทลุนเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆเช่นบ้านรถเงินฝากในธนาคารที่ดินแต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของที่ระบุในผู้รับพินัยกรรมแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีพินัยกรรมเขียนไว้สิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์เริ่มตั้งแต่บุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาทั้งนี้ครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุและนำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไปครับ
1: ส่วนการสืบสวนในคดีนี้นะคะทางตำรวจไทยเองก็ย้ำนะคะว่ายังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮาลุนโซโลยูทูบเบอร์ชาวไทยชื่อดังนะคะโดยบอกเพียงว่าทางการจอร์เจียนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในทุกประเด็นตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีการพบร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮาลุนโซโลนักยูทูบเบอร์ชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติและก็ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานบอกว่าณขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยยังไม่มีการตัดประเด็นหรือว่าสมมุติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานอย่างครบถ้วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับความร่วมมือติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนอื่นๆกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิ

รันไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นผลอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

0: รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีรถเก่านะครับให้ได้รับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าภายหลังจากที่ทางครม.รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งต่อให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการครับย้ำว่าประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปแล้ว 210,000 รายครับครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันโดยแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์อีก 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นอีกกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับครับส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วด้วยหลักเกณฑ์ใหม่นะครับกำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปมาพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก็สะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธินั้นเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึง31สิงหาคม2569ก็คือภายในวันนี้เท่านั้นครับและการรับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ
1: ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ใหม่นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็มีการสำรวจความคิดเห็นมุมมองประชาชนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทิศทางในอนาคตค่ะโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์จัดทำเพื่อฟังเสียงของประชาชนค่ะผลสำรวจ KPI โพครั้งที่31นะคะระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคม2569นะคะกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างค่ะผลสำรวจในเรื่องของเกณฑ์การคัดกรองผู้สมควรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าเกณฑ์ไม่มีรถยนต์หรือว่ามีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300cc ไม่เกิน1คันเป็นปัญหามากที่สุด 24.4% เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรองลงมา 15% ซึ่งสะท้อนว่าการมีทรัพย์สินบางประเภทอาจไม่ได้หมายถึงการมีรายได้เพียงพอเสมอไปเพราะว่ายานพาหนะอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือการเดินทางโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมการคงควรพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจตามจริงอย่างรอบด้านและผลสำรวจเองก็ยังพบได้ว่าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ลดลงถึง 53.1% เพราะทำให้คนที่เคยได้หรืออาจมีคุณสมบัติต้องเสียสิทธิ์จากระบบสวัสดิการขณะที่ 40.6% เห็นด้วยเพราะว่าจะได้ใช้งบประมาณให้ตรงกับผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้น

ขึ้นสำหรับคนกรุงเทพค่ะ 72.3% เห็นด้วยกับผลการคัดกรองรองลงมาก็คือภาคใต้ 48.4% ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง 68.7% รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ 52% ซึ่งก็สะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งนั้นยังมีข้อกังวลต่อผลการคัดกรองแล้วก็จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จึงควรสื่อสารหลักเกณฑ์เหตุผลและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังพบว่า 27.7% ต้องการให้มีการแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณารองลงมาค่ะ 25.1% ต้องการให้หน่วยงานประสานแก้ไขข้อมูลระหว่างกันแทนการให้ประชาชนติดต่อหลายแห่งทางนี้นะคะมี 31.7% ที่เสนอให้เพิ่มวงเงินหรือว่าความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพรองลงมา 29.1% ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรม

0: ทำให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
1: ไปกันเถอะตะวันกินแก้ว
2: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา
3: เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
3: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแม่จากไหนร้องมาอยู่การสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
1: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
3: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
0: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานของคนนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่บอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามกันได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมานั่งทำงานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับสวัสดีครับพ
1: ี่
0: ง้อคร
1: ับ
0: สวัสดีครับเอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณง้อเอาไว้เรียกพี่ง้อละกัน
1: ได้ค่ะได้
0: พี่ง้อครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่ง้อตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่ง้อนะคะพี่ง้อจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: คือเดี๋ยวนะโปรเจกต์แมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้ว
1: ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่งสมมติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
0: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
1: เช้าค่ะเข้างาน9โมงก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน9โมงเน
0: ี่
1: ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่แล้วงานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
0: เข้างานเวลาปกติเหลือจะเช้ากว่านั้นการทำงานล่ะครับทั้งวันนั่งกับทำอะไรบ้างต้องคิดต้องทำหรือว่าต้องเพ่งหน้าจอ
1: มันก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราอาศัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอลูกค้
0: า
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่าบางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
0: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
1: มืดถึงดึกก็มี
0: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
1: ค่ะ
0: เจออะไรมาบ้างไหม
1: โอ้ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเยอะนะคะเราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเนี่ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้ละ
0: เอ๊ะจริงเหรอ
1: ใช่ค่ะคือมันจะมัวก่อนอันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
0: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปบางทีมันปุ๊บ
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับมัว
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแง่ของการแพทย์อาจจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
1: ค่ะ
0: แต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าทุกคนนั่งติดเก้าอี
1: ้
0: บางวันเห็นบอก

0: คยคุยกันกับเพื่อนๆไหมครับพี่เนาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
1: ก็มีบ้าง
0: หรือไปกันหมดแล้ว
1: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
0: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมนะบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าอยู่ในจออยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
3: เวลานั่งนานๆมันก็ด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะเลยต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
4: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการเขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนาน
0: ๆและอีกหนึ่งตำแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
5: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์ด้วย
0: ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
5: ใช่
0: ถูกไหม
5: ถูก
0: ทั้งวันมาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
5: เปิดคอม
0: ก่อนกลับบ้าน
5: ก็
0: ปิดคอมแปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงกี่โมงครับ
5: ก็10โมงถึง6โมงเย็น
0: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
5: น่าจะประมาณ5ช
0: ั่
5: วโมง
0: 5ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
5: จนถึงจนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
0: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
5: ีค่ะ
0: ยังไงบ้าง
5: สายตามันเบอร์บ้าง
0: เบอร์ไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่ายังไงเบอร์ยังไงครับคือมันจ้องตลอด
5: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเราก็ต้องจ้องใหม่โฟกัสมือภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
0: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม
5: ก็มีก็เดินแต่ลุกต้องลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
0: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
5: ใช่
0: ไหมที่คุณกำลังวาดรูปอยู่กำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างไหมเห็นบางคนชอบแบบบ่นปวดมือเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ย
5: มีค่ะ
0: มีเหรอ
5: ใช่อ
0: ายุเท่าไหร่แล้วเป็นนิ้วล็อก
5: 23ค่ะ
0: บ่อายุ23เป็นแล้วเหรอมันเป็นยังไงอาการเนี่ย
5: ก็พอใช้ไปสักพักมือมันก็จะปวดแบบปวดเหมือนเกือบชาเลยอะ
0: บางคนไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเกร็งข้อมือขึ้นมาจุกไหมต้องกดต้องวาด

0: นี่ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ
1: อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่า

0: เราก็เกรงใจยังถ่ายรายการไม่เสร็จฝ่ายบัญชีโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ขอบคุณครับคุณแต้วแต้วครับเรียกน้องแต้วดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: แต้วทำงานตำแหน่งก็คือ
1: บัญชีค่ะ
0: บัญชีการเงิน
1: ใช่
0: ตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยอาวุธของเราคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะเมาส์คลิก
0: เมาส์คีย์
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดค่ะเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยว 0.1
1: ใช
0: ่หยวนหยวนก็ได้ไหม
1: ไม่ได้มันไม่ตรงค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ม
0: ัน
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่อย่างนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่เซ
1: ็
0: น
1: ใช่คือต้องหาว่าแบบเราบันทึกบัญชีผิดไป
0: นิด
1: ตำแหน่งนึงเนี่ยต้องนั่งหาไล่ทั้งเดือน
0: ต้องไล่ทั้งเดือนเผื่อไล่ทั้งปี
1: จะกดเลข1ไปกดเลข2อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่
0: ต้องเช็คใหม่หมดเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: สมมุติว่าเนี่ยเพื่อนพนักงานเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อบินมาไม่
1: ตรงกลับไปเปลี่ยนใหม่ค่ะ
0: ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ฝ่ายนี้ดุที่สุดในคลิปนี้เองถูกมั้ยฮะคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเลขเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะฮ
0: ะ
1: ใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าถ้าหาตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช
0: ่บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ี่เลยนะฮะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆ
1: ใช
0: ่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมาลองหลังบ้างลองที่นั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนน่ะจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยมาอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอมันเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องขยับเซลล์เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี
0: ้ยนี่คือท่าจริง
1: ใช่อ่
0: ะงั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันโดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วไปอะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับเชื่อว่าหลายๆคนไม่สมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการนั่งในการมองจอคอมพิวเตอร์ของเราครับต้องมีระยะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันท์ครับประจำสภาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถ

0: หาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่า computer vision syndrome นะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยมากแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คืออีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
0: คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆนะ
0: สมมติแบบนี้แบบนี้
1: ใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: โดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยกลายเป็นปัญหา
0: คือ
1: ทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้
1: ง
0: ระยะยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่งนานการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: เหนื่อยนิ่ง
1: หรือว่า sedentary lifestyle ก็คือเหมือนกับว่า อยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
0: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วแหละครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างเริ่มเลยครับ
1: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าสัมผัสพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอริยบททุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
0: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
1: เปลี่ยนอิริยาบถใช
0: ่ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
0: 30นาที
1: ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
0: บิดขี้เกียจ
1: ใช่ค่ะ
0: เดินไปเดินมา
1: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
0: ก็ยังดีนะ
1: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
0: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
1: ่
0: มีไหมครับที่ถ้าหากว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
1: ดีนะคะแล้วว่าหลายที่ก็มีเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
0: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้วคือระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักถ้าเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
0: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานมาเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอกันได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับขอบคุณคุณหมอฝนขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับแต่ว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดการทำงานนะครับจะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับ หรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างและพบกันสวัสดีครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ในเวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: เป็ดน้อย
8: ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ

어허.

เปเป้เกมธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะทางรามาชาแนล5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้คุยกันได้ยาวๆคุยกันยังไงก็ไม่จบเพราะว่าในแต่ละวันมันก็มีโรคที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือแม้แต่บางโรคที่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ก็อาจจะลืมเลือนแล้วก็ลืมในการป้องกันตัวเองนะครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับก็คือเรื่องของโรคติดเชื้อพอมารู้จักจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโรคติดเชื้อเนี่ยน่ากลัวสุดเลยนะเพราะว่าเชื้อบนโลกใบนี้มันมีกี่ร้อยล้านตัวก็ไม่รู้แล้วเราพร้อมที่จะติดตัวใหม่ๆได้เสมอนะครับอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้โรคติดเชื้ออะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่าพูดถึงในช่วงนี้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ครับเชิญคุณหมอมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นคุณหมอที่คุณหน้าคุณตากับพบหมอรามานะครับเพราะว่าผมลองนับสถิติดูนะน่าจะมาเยอะที่สุดคนหนึ่งเลยเหมือนกันนะฮะต้อนรับครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บลูมินเฮนครับอาจารย์แจ็คครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ผมลองนับดูแล้วเราเจอกันบ่อย
1: ครับ
0: พอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกับอาจารย์ท่านอื่น

0: ครับ
1: อาจารย์ทำไมถึงมาได้บ่อยฮะอาจารย์ให้คิวแล้วได้อ
2: ย่างที่คุณแคนบอกเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมันมาตลอดเลยครับยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเราสังเกตว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยมาตลอดเลย
1: อย่างเมื่อก่อนเราจะชิลๆไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เวลาเป็นหวัดก็เป็นหวัดปกติเดี๋ยวก็หายแต่พอเจอโควิดเนี่ยพอมีอาการเป็นอะไรได้บ้าง
2: ครับ
1: ช่วงไหนที่โรคติดเชื้อน่ากลัวที่สุดถ้าเกิดเอาฤดู
2: ครับคือจริงๆต้องบอกว่าจริงๆโรคติดเชื้อเนี่ยมีตลอดปีเลยครับแต่ว่าสำหรับคุณหมอโรคติดเชื้อเนี่ยต้องพูดว่าสิ่งที่เรากลัวมากจะเป็นเรื่องอะไรที่มันติดง่ายก
1: ็
2: คือหมายถึงเรื่องของติดเชื้อพวกไข้หวัดเนี่ยมันจะติดง่ายเพราะว่ามันติดเราเวลาเราอยู่ใกล้ๆกันเราหายใจรดกันอย่างเงี้ยครับจะติดเชื้อได้บ่อยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ
1: ่
2: โควิดRSV อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่หน้าฝนเริ่มมาแล้วนะครับโรงเรียนเปิดเทอมนะครับมีวันหยุดยาวบ่อยมีการบินไปต่างประเทศเยอะอยู่บนเครื่องบินอยู่ในที่ที่มีความแออัดพวกนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องของไข้หวัดเนี่ยเจอได้เยอะขึ้นสังเกตว่าคุณกันอาจจะพอทราบว่าหลังสงกรานต์มาเนี
1: ่
2: ยเราเจอ
1: คนป่วยเยอะมากเลย
2: ใช่ทุกคนหันไปทางไหนก็มีคนแบบไอจามเยอะขึ้นซึ่งเนี่ยแหละเป็นโรคติดเชื้อที่ผมคิดว่าดูเหมือนจะไม่ดูเหมือนจะเบาๆแต่จริงๆแล้วเป็นสร้างปัญหามากในสังคมครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นโรคติดเชื้อถ้าเกิดเป็นในมุมคุณหมอเนี่ยคิดว่าหน้าฝนเนี่ยมันมาเยอะแล้วก็ติดง่าย
2: ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องอยู่ด้วยกันนะเราอยู่ในสังคมแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนเปิดละอย่างเงี้ยเด็กๆนะครับก็ต้องรวมตัวกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังเรื่องของไข้หวัดเนี่ยค่อนข้างมากเลยครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยทางคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยให้วิ่งตากฝนนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดตากฝนเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะเป็นหวัดผมคิดในใจแล้วเวลาเล่นน้ำไม่เห็นจะเป็นหวัดเลยทำไมอ่ะมันเป็นตามนั้นจริงหรือว่ายังไง
2: คือจริงๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นซะทีเดียวครับคืออาจจะเป็นเหตุผลนึงนะครับอย่างที่เราบอกว่าจริงๆเราช่วงหน้าฝนเนี่ยไวรัสเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ยาวนานขึ้น
1: เพราะอะไรมันชื้นเหรอ
2: มีความชื้นอันนี้ทำให้ไวรัสเนี่ยอาจจะถูกทำลายได้ยากขึ้นอันที่สองก็คือเวลาเราเปียกเราอะไรอย่างเงี้ยครับร่างกายเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ละจริงๆอุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยมันเซตไว้เนี่ยสำหรับไว้เป็นอุณหภูมิที่พอดีทำให้เชื้ออะไรก็ไม่โตแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ยเราเปียกเราอุณหภูมิในร่างกายลดลงพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอลงบวกกับว่าช่วงนี้ไวรัสก็อยู่นานขึ้นมันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะร่วมกันที่ทำให้เขาบอกว่าอ่ะอย่าไปตากฝนอะไรอย่างเงี้ยจะติดหวัดง่ายแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเหตุผลตรงๆซะทีเดียว
1: ครับอุณหภูมิถ้ามันไม่คงที่เพราะบางทีตากฝนมาเข้ามาห้องนี้แอร์หนาวแอร์เย็นก็มีผลเหมือนก
2: ัน ใช่ใช่คร
1: ับ โอเคครับคนทั่วไปเนี่ยยังเข้าใจผิดในเรื่องของโรคติดเชื้อยังไงอะไรบ้างอาจารย์ที่เคยมองเห็น
2: สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยก็คือว่าโรคติดเชื้อเนี่ยมันเกิดได้จากหลายเชื้อจากหลายชนิดนะครับอาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราเข้าใจผิดกันบ่อยๆก็คือเวลาเราเป็นไข้หวัดเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะเสม
1: ออ
2: ันนี้เป็นคีย์หลักเลยที่อยากจะส่งไปเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ติดเชื้อจากแบคทีเรียเนี่ยไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะตัวที่เราชอบกินกันก็คือแอมม็อกซี่แอมม็อกซี่ซิลิน
1: แอมม็อกซี่ซิลิน
2: ใช่ๆเวลาเราเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเราจะต้องคิดว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อเสม
1: อ
2: ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับก็ไม่ต้องกินเพราะว่าถ้ากินแล้วเนี่ยอาจจะกินโดยไม่จำเป็นนะครับอาจจะเกิดผลข้างเคียงจากยาแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของเชื้อดื้อยาได
1: ้
2: ถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องกินยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ถ้าเป็นโควิดก็ต้องกินยาต้านไวรัสโควิดเนี่ยครับหรือว่าไวรัสบางตัวหายได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะฝากอย่างที่คุณแคนพูดสิ่งที่คนเข้าใจผิดกันส่วนใหญ่ก็คือว่าเวลาเป็นหวัดเนี่ยฉันต้องกินยาฆ่าเชื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในทางตรงกันข้ามว่าเราต้องแยกก่อนว่าเป็นไวรัสหรือว่าเป็นจากแบคทีเรียนะคร
1: ับ อันนี้ประเด็นหลักมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่พอเจ็บคอเนี่ยเรายิ่งเราทำงานอ่านข่าวเป็นพิธีกรเนี่ยเราก็จะเฮ้ยไม่ได้ละถ้าเกิดเจ็บคอปุ๊บเนี่ยต้องไปซื้อยาไปซื้อยาก็จะไปที่ร้านขายยาแล้วก็ขอยาเราจะเรียกติดยาฆ่าเชื้ออ
2: ่ะยาฆ่าเชื้อ
1: ยาฆ่าเชื้อหรือบางทีเราก็เรียกติดปากว่ายาแก้อักเสบซึ่งจริงไม่ใช่นะใช่ไหม
2: ก็เป็นอีกอันนึงใช่
1: มันไม่ใช่ยาแก้อักเสบใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับจริงๆยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเนี่ยต่างกันเลย
1: เนี่ยเพิ่งมารู้ตอนโตเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คนละเรื่องกันเหรอ
2: คนละเรื่องกันครับยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาที่ลดการอักเสบตามชื่อตัวอย่างเช่นพวกบูเฟนอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นยาที่เอาไว้ใช้เวลาลดการอักเสบลดไข้ลดอะไรแต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ในทางตรงข้ามยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เอาไว้ฆ่าเชื้อโรค

0: แต่คนมักจะเรียกสลับกันใช่ครับ
1: เวลาเราไปเนี่ยเวลาเขาให้มาเนี่ยเขาก็จะย้ำเราเสมอว่ากินให้ครบโดสนะพวกอะม็อกซี่ซิลินอย่างเงี้ยสมมติกินกี่มื้อกินกี่วันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบางทีเนี่ยเรากินไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอาการมันดีแล้วเราก็ไม่กินต่อโดยยังไม่ครบโดสซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้ดื้อยา
0: ใช่ไหมครับข้อแรกเลยคือก็อาจจะไม่หายเราคิดว่าจะหายละเราดันไปหยุดยาเนาะระดับยาก็ตกลงก็ไม่หายหรือถ้าหายแล้วอาจจะเป็นซ้ำอีกอันนึงก็คือการที่เราไม่ได้ฆ่ามัน 100% นะครับมันจะกลับมาแข็งแรงขึ้นก
1: ็
0: คือมันก็จะดื้อยานั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทั่วไปเนี่ยถ้าคุณหมอแนะนำให้กินยาเป็นระยะเวลา7วัน10วันอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าแค่กินให้ครบตามที่คุณหมอบอก
1: ครับแต่บางทีมันรอไม่ได้ไงมันบอกว่าอยากหายอ่ะอ้าวหลายคนบอกว่าโอเคถ้าเกิดมันเป็นไวรัสเนี่ยกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปมันก็ไม่มีผลเพราะว่ามันไม่ใช่แบคทีเรีย
0: ใช่ครับ
1: แต่อาการเริ่มต้นมันก็คล้ายกันมากเลยครับมันก็เจ็บคอเหมือนกันมันมีวิธีแยกไหมว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยแบคทีเรียละเราต้องกินแล้วแหละ
0: ครับ
1: หรือว่าเอ้ยอันนี้ไวรัสเราจะได้ไม่ต้องกิน
0: จริงๆคำถามที่ถามมาทั้งหมดวันนี้สำคัญมากๆเลยก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันแยกยากระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียแต่ว่ามีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไวรัสเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวค่อนข้างมาก
1: อ่ะเวลาบอกเมื่อยเมื่อยนะ
0: แต่มันก็จะยาก
1: เหมือน
0: บางคนบอกเป็นไข้มันก็เมื่อยเหมือนกันอีกอันนึงก็คือไอเยอะแล้วก็น้ำมูกเด่นน้ำมูกไหลเคยเป็นไหมครับเวลาเป็นไข้หวัดแล้วน้ำมูกเยอะๆเลยไอเยอะๆเลยอย่างเงี้ยนะครับปวดตามตัวหรือมีประวัติเด็กเล็กๆรอบๆตัวเราเนี่ยมีอาการคล้ายๆเรา
1: อ
0: ันเนี้ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างบ่งออกไปทางไวรัสค่อนข้างมาก
1: เพราะไวรัสติดกัน
0: ติดกันไวรัสติดกันง่ายมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไอจะเด่นน้ำมูกจะเด่นนะครับแต่ถามว่าคนทั่วไปก็บอกว่าคุณหมอก็อาจจะตอบง่ายสิเพราะคุณหมอรู้แต่ว่าอันนี้เป็นอันนึงที่พอที่จะไกด์ได้นิดนึงครับว่าเป็นไวรัสแต่ถ้าเกิดเป็นจากแบคทีเรียเนี่ยจะบอกเลยว่าจริงๆจะไม่ค่อยไอแต่จะเจ็บคอมาก
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราดูที่คอได้ให้คุณหมอดูได้อาจจะเห็นลักษณะของทอนซิลที่มีเป็นหนองเงี้ยได้หรือว่าอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองที่คอโตได้แต่เข้าใจเลยว่าคำตอบของผมเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยงงว่ามันแยกค่อนข้างยากแต่ให้เน้นว่าไม่จำเป็นในทุกกรณีว่าเราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อสิ่งที่สำคัญที่สุดของการติดเชื้อทางเดินหายใจก็คือการพักผ่
1: อ
0: นซึ่งทำได้ง่ายแต่ยากที่จะทำคือนอนครับนอนเยอะๆดื่มเยอะพักผ่อนได้เพียงพออันนี้ฟังดูเหมือนง่าย
1: แต่ทำยากนะ
0: ยากนะใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพอรู้ตัวแหละว่าช่วงเนี้ยเรามันยุ่งจริงงานเยอะจริงๆเราไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเรื่องของการติดเชื้อครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์หมอกับต้องการจะสื่อก็คือใจเย็นๆก่อนที่เราจะต้องกินยาฆ่าเชื้อ
0: ใช่ครับ
1: ดูให้ดีก่อนเพราะว่าบางทีการกินปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะผิดก็ได้
0: ใช่อาจจะไม่ได้
1: uh-huh.
0: อาจจะก่อโทษได้อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ซะทีเดียวนะ
1: หรือถ้าเกิดมีอาการชัดแบบที่คุณหมอเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราดูคอตัวเองได้เนี่ยเปิดคอดูแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหนองละ
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยก็คือน่าจะแบคทีเรีย
0: ข้างไป
1: ค่อนข้างไปแบคทีเรีย
0: ใช่ครับ
1: กินยาปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับคนก็จะบอกผมว่าแฟนผมนี่แหละผมชอบกินยาแฟนก็จะบ่นว่ากินอย่างเงี้ยจะกินยาฆ่าเชื้อกันแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดซื้อมากินปุ๊บเนี่ยแล้วอีกวันอาการดีขึ้นเลยแสดงว่าถูกเนี่ยแบคทีเรียแต่ถ้าเกิดกินปุ๊บเนี่ยอีกวันก็ยังอาการเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะไวรัส
0: ครับ
1: แต่ถ้ากินแล้วก็ต้องกินต่อไปให้หมด
0: คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันน่าจะยากยากเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าจะรู้ว่าเป็นจากเชื้ออะไรเนี่ยเราต้องตรวจคุณแคน
1: ต้องตรวจเลยเหรออ
0: ่ะเราต้องตรวจถึงจะรู้อย่างเช่นเราจะตรวจอย่างที่เราตรวจนี่แหละไข้หวัดใหญ่เราตรวจโควิดเราถึงจะรู้หรือว่าเชื้อแบคทีเรียก็ตามเนี่ยเราก็ต้องตรวจคราวนี้โดยทั่วไปหน้างานมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคีย์หลักก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าอ่ะกินเราเริ่มกินยาไปแล้วอย่างที่บอกอ่ะก็อาจจะแนะนำให้กินให้ครบไม่ได้เพราะว่าอาจจะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าอันนั้นเป็นแบคทีเรียแต่โดยทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่ามันกินไปแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะกินให้ครบเพื่อที่จะได้จบไปเลยเผื่อมันเป็นแบคทีเรียจริงๆแต่ยังไงก็ตามเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเป็นหวัดอ่ะเรามันแกนอันเทอร์บอลติกหรือการกินยาพวกยาปฏิชีวนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะจริงๆมันจะหายเองอยู่แล้วด้วยก็เลยคิดว่าสิ่งที่อยากจะส่งต่อก็คือว่าอยากจะให้ชะลอนิดนึง
1: ยัง
0: ไม่ต
1: ้อง
0: แบบใจชาติบางคนแบบไม่แน่นะคือจริงๆเป็นวันนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะไปซื้อยาอย่างเงี้ยคืนนี้เรานอนดีๆหายแล้วคือจะบอกว่าจริงๆแล้วยาถ้าจะออกฤทธิ์เนี่ยส่ว

0: ใหญ่เนี่ยมันจะไม่น่าออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดแรกเนาะเพราะว่ามันจะเร็วไปนิดนึง
1: คือ
0: ถ้าหายเลยทันทีเนี่ยอาจจะดูค่อนข้างอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรากินยาครับมันจะต้องสัก 2-3 โดสมันถึงจะเริ่มถึงระดับยาอย่างเงี้ยครับบางทีนอนเยอะๆหายแล้วคุณแคน
1: โอเคเพราะฉะนั้นชะลอ
0: ใช่ๆ
1: ลองนอนดูก่อน
0: ใช่ครับ
1: โอเคมาถึงช่วงเวลาหยิบข่าวมาเล่านะครับวันนี้มีหลายโรคติดเชื้อที่เราอาจจะลืมเลือนไปกันบ้างเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเรื่องแรกโควิดมีหลายคนบอกว่าอู้ช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยคนติดโควิดกันเยอะขึ้นมากๆนะครับกรมควบคุมโรคเนี่ยเผยว่าผู้ป่วยโควิด-19 รายสัปดาห์เริ่มมีแนวโน้มลดลงแล้วนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันแบบดูจะพุ่งๆนะครับล่าสุดเนี่ยช่วงวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ทางคุณหมอพานุมาตรครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยนะครับก็บอกว่ามีรายงานผู้ป่วยใน 7,000 กว่าคนนะฮะเสียชีวิต1พบว่าอัตราการป่วยสูงสุดเนี่ยเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปีนะครับรองลงมาคือ 30-39 และกลุ่ม 20-29 ตามลำดับมีผู้เสียชีวิตก็เป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับสำหรับสถานการณ์โควิดของประเทศไทยตั้งแต่1มกราคมจนถึง8พฤษภาคมผู้ป่วยสะสม 41,197 คนเสียชีวิต15คนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยก็มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยทางศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าการติดตามวิวัฒนาการของโควิด-19 ระบุว่าสายพันธุ์ LP.8.1 ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก JN.1 ผ่าน KP.1.1.3ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแพร่เชื้อที่เพิ่มขึ้นและการหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกลายเป็นสายพันธุ์ที่แพร่หลายในหลายภูมิภาคในช่วงต้นปีนะครับในขณะที่ XEC ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมเคยมีสัดส่วนที่สำคัญแต่ก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงการอุบัติขึ้นของสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่น LP.8.1 และ XECก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าโควิด-19 นั้นก็ยังปรับตัวต่อเนื่องเขาก็ยังไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมจะถามอาจารย์ก็คือผมจำได้ที่สุดเลยนะโอไมครอน
0: โอเคดีเลยครับที่เริ่มตรงนี้เพราะว่าถ้าดูตามข่าวเนี่ยอ่านเราจะรู้สึกว่ามีเลขมีอักษรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าโควิดตอนนี้ที่ระบาดเนี่ยก็ยังเป็นโอไมครอนอยู่
1: มันคือโอไมครอนเหมือนเดิม
0: ใช่ไหมอันนี้คือลูกหลานของมันนะสืบเชื้อสายมาจากโอไมครอนอยู
1: ่ขอย้อนไกลก่อนนิดนึงเราผ่านอะไรมาบ้างนะ
0: คือจริงตัวแรกเริ่มเลยใช่ไหมครับมีอัลฟาเบต้า
1: ใช่มีอัลฟาเบต้า
0: ใช่เดลต้าแล้วก็เดลต้าจำได้ครับ
1: เดลต้า
0: เป็นช่วงที่หนักมากตอนน
1: ั้
0: นที่แบบมีผู้เสียชีวิตเยอะมากตอนนั้นโรงพยาบาลล้นเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงโอไมครอน
1: โอไมครอน
0: เนี่ยอยู่กับเรามานานแล้วเนาะเรียกว่าแบบอาจจะ2ปีแล้วนะครับตอนนี้ที่ระบาดนะในประเทศไทยที่เมื่อกี้เกริ่นไปในข่าวเนี่ยก็ยังเป็นลูกหลานของโอไมครอนอยู
1: ่แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ที่มันแบบ
0: สายพันธุ
1: ์ย่อยไปเรื่อยๆ
0: ย่อยไปเรื่อยๆ
1: เพราะฉะนั้นเหล่านี้คือโอไมครอนที่พัฒนา
0: ใหม่ก็จะเห็นว่าตัวของโควิดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่มันจะกลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะทำให้เราสามารถติดได้ใหม
1: ่
0: นะครับคราวนี้ประเด็นคือมันยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอักษรเราจะจำได้ว่าตอนนั้นมันจะมีการเปลี่ยนอักษรถูกไหมครับจากโอไมครอนเนี่ยตัวอักษรกรีกตัวต่อไปเนี่ยก็รออยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงกับมีการกลายพันธุ์ถึงขนาดเปลี่ยนไปเลยขนาดนั้น
1: เขาใช้อะไรมาวัดหลักเกณฑ์การที่จะเปลี่ยนชื่อ
0: ครับอันนี้ก็จะเป็นทางคุณหมอทางนักวิทยาศาสตร์ครับก็จะดูเรื่องของระดับจำยีน
1: หน้าตาของมัน
0: หน้าตาเป็นยังไงใช่เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะทำให้ทุกๆคนติดได้ใหม่เกิดการระบาดขึ้นเยอะๆอีกแต่ว่าในกรณีนี้ก็จะยังเป็นลูกหลานของโอไมครอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนที่เคยติดแล้วก็จะติดใหม่ได้แต่ถามว่าความรุนแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงกับช่วงที่เกิดเดลต้าคือมันเดลต้าตอนนั้นเนี่ยทุกคนไม่เคยติดเดลต้าแล้วก็ติดแล้วก็หนักกันหมดเลยนะครับคราวนี้จะเห็นว่าช่วงหลังสงกรานต
1: ์
0: ก่อนสงกรานต์นี่ผมกล้าบอกเลยว่าเวลาคนไข้มาเนี่ยไข้หวัดใหญ่แน่นอนเราได้แต่ถ้าเกิดหลังสงกรานต์เนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดนิดนึงเพราะว่าเราจะรู้เลยไม่ว่าจะอยู่แถวที่ทำงานหรือว่าที่โรงพยาบาลตอนนี้โควิดเนี่ยขึ้นตลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงหยุดยาวมั้งสงกรานต์อย่างเงี้ยหรือช่วงพฤษภาเนี่ยวันหยุด3วันติดกันเยอะมาก
1: ค
0: นก็มีการเดินทางกันมากขึ้นมีการรวมตัวกันมากขึ้นก็มีโอกาสติดเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยเราเจอโควิดเยอะขึ้นครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เราต้องมาดูตัวเลขกันซึ่งจะเห็นว่าจากตัวเลขเนี่ยก็พบว่าเด็กติดเยอะแต่

0: ผู้ใหญ่เนี่ยติดน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าตายเยอะกว่า
1: เออ
0: ซึ่งอันนี้เป็นจุดที่อยากจะเน้นย้ำว่าเป็นเหตุผลที่เราเนี่ยมักจะเน้นย้ำครับไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยคนที่เราโฟกัสที่เราต้องการจะมุ่งว่าอาจจะจำเป็นต้องรับวัคซีนเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเพราะว่าถึงแม้ว่าดูตัวเลขเนี่ยเขาอาจจะติดน้อยกว่าเด็กแต่เวลาเขาติดน่ะเขาจะหนักแล้วอาจจะเสียชีวิตได
1: ้กลายเป็นว่าเด็กเบากว่า
0: เด็กเนี่ยจริงๆเราสังเกตไหมครับเด็กๆเราก็เป็นหวัดกันมาหลายรอบแต่เด็กเนี่ยเราก็จะป่วยไปสักวัน2วันเล่นไม่ได้อีก2วันเราก็เล่นได้เหมือนเดิม
1: มันเป็นคือมองมุมคนนอกเขาจะมองว่าจริงๆเด็กมันน่าจะอ่อนแอกว่านะแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
0: มันก็มีความแตกต่างครับเด็กเนี่ยบางทีสำหรับเชื้อใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะยังอ่อนแอกว่าเราแต่ถ้าเป็นเชื้อพวกไวรัสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันบางอย่างบางชนิดที่ดีกว่าผู้ใหญ่ซึ่งภูมิคุ้มกันชนิดเนี้ยเวลาเราอยู่เยอะขึ้นมันแย่ลงก็เลยทำให้ติด
1: เหมือนเด็กร่างกายเขายังใหม่ๆอยู่
0: ใช่ไ
1: หมมันเลยสามารถจัดการอะไรอย่างงี้ได้รวดเร็ว
0: ใช่ครับร่างกายมันก็มีการปรับเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยก็จะเสียชีวิตหมดแล้วตั้งแต่เด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าไปนับถามคุณแม่ว่าเป็นหวัดกี่รอบต่อปีเนี่ยโอ้โหนับไม่หวั่นไม่ไหวใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ดีกว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่ผู้ใหญ่ติดเนี่ยประเด็นคือลงปอดเยอะเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวเสียชีวิตได้เยอะกว่าน
1: ั่นหมายความว่าโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะดูเบาลงแต่มันก็ยังมีผลหนักกับผู้สูงอายุอยู่กลุ่มเสี่ยงยังคงน่ากลัวอยู
0: ่ใช่
1: ครับใช่ไหมครับมันเบาลงจริงป่ะหรือเราแค่ชินกับมัน
0: ก็จริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างก็เป็น2ประเด็นตัวคนไข้เอง1เป็นโควิดรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นตระหนกมากเท่าเมื่อก่อนละเมื่อก่อนเวลาเป็นโควิดเนี่ยใจตกไปถึงตาตุ่มแล
1: ้
0: วก็การที่จิตใจเราไม่ดีเนี่ยก็ทำให้สุขภาพกายแย่ไปด้วยนะครับรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันยังเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนอยู่เนี่ยถ้าเราติดนะครับมันเหมือนกับเรารู้จักมันละเพราะนั้นถ้าเป็นรอบ2รอบ3เนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราแข็งแรงดีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหายกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนอักษรไปเลยคือแยกออกไปอีกสายพันธุ์ย่อยสายพันธุ์หลักๆออกไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นปัญหานะครับแต่คนที่ยังมีความเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ยังเน้นย้ำเรื่องว่าผู้สูงอายุก็ไม่ควรติดครับ
1: อาจารย์ครับถ้าเกิดต่อจากโอมิครอนเป็นตัวอะไร
0: ตัวผมเองก็ต้องไปเปิดเหมือนกันนะ
1: จะไม่ได้อะ
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะไปดูแล้วก็มันไม่ได้เรียงตามอักษรที่เราเรียนกันด้วยเขาจะเลือกตัวอักษรที่ฟังดูแล้วอาจจะไม่ทำให้งงมากด้วยเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูตามประวัติเนี่ยเขาข้ามบางตัวอักษรไป
1: มันคือตัวอักษรอะไรครับอาจารย์
0: มันเป็นตัวอักษรกรีก
1: ใช่ใช่เดลต้าเอลฟา
0: ใช่ตัวมิวตัวนิวอะไรเงี้ยคือบางทีเนี่ยเขาจะเลือกตัวที่พูดง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะไม่สร้างความสับสน
1: เพราะฉะนั้นผมเลยจะ
0: ตอบแก้ตัวต่อไปตัวอะไรแต่ว่าขอให้ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้ามันเปลี่ยนอักษรกรีกเมื่อไหร่นี่ก็คือเตรียมระบาดกันใหญ่อีกรอบ
1: เพราะมันน่ากลัวอีกแล้ว
0: ใช่ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังต้องติดตามโควิดไปเรื่อยๆแหละหรือว่าหมึกเมื่อไหร
0: ่คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วเรามีโมเดลอยู่แล้วก็คือไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกันเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดทุกๆปีครับตอนนี้โควิดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในการติดตามเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนนะครับทุกๆปีเช่นเดียวกันกับโควิดก็จะต้องมีการอัปเดตสายพันธุ์ทุกๆปีซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะพูดกันต่อไปว่าจริงๆตอนนี้วัคซีน
1: อ
0: ่ะเขาก็มีการปรับสายพันธุ์ให้ทันสมัยทันยุคเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวลองอัปเดตดูกันต่อนะครับมาเรื่องต่อมาเรายังอยู่กับโควิด-19 นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางหมอยงนะครับเผยว่าโควิดระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของนักเรียนพอดีนะครับฤดูกาลของโควิด-19 เริ่มต้นตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นมาอย่างที่คุยกับอาจารย์แจ็คเมื่อสักครู่นี้และจะระบาดมากขึ้นเมื่อนักเรียนเปิดเทอมในปีนี้เพราะว่าฝนมันมาเร็วมากๆนะครับการระบาดในช่วงนี้จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากกว่าปีที่แล้วจำนวนยอดผู้ป่วยที่แท้จริงก็มีอาจทราบได้นะครับแต่ยอดจำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลแต่เห็นได้ชัดเจนจากรูปที่ให้ดูครับนี่นะฮะในปีนี้มากกว่าปีที่แล้วสีเข้มชัดเจนสัปดาห์ละมากกว่า 5,000 คนสีที่เห็นเนี่ยจากรูปจึงเป็นสีแดงเข้มนะครับนี่อัตราการเสียชีวิตของโรคนี้ในปัจจุบันลดลงมากน่าจะอยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ซึ่งปีนี้ทั้งปีคาดว่าจะมีการเสียชีวิตไม่เกิน100คนฤดูการระบาดก็น่าจะยาวไปถึงกรกฎาคมสิงหาแล้วถึงจะเริ่มลดลงเช่นเดียวกับปีที่แล้วนะฮะแบบในรูปนี้นะครับนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันแดงแจ๋เลยนะครับเนี่ยเอพิวเมเนี่ยแต่เขาก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะ

0: างลงเหมือนสถิติของทุกปี
1: ใช่ครับ
0: ทำไมหมดฝนแล้วมันถึงจางอ่ะมัน
1: คือจริงๆ
0: มันหนาวอ่ะ
1: คือจริงๆผมคิดว่าอย่างนี้ครับโดยทั่วไปอ่ะมันขึ้นกับถ้าไปดูการระบาดเนี่ยแต่ละประเทศมันก็จะไม่เหมือนกันคุณแทนคือประเด็นคือ1มันขึ้นกับอากาศ
0: ครับ
1: อย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็จะระบาดไม่เหมือนกับทางประเทศทางซีกโลกเหนื
0: ออ
1: ย่างหน้าประเทศทางยุโรปทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะระบาดหนักๆเนี่ยช่วงหน้าหนาวฝนเขาไม่ได้เยอะเหมือนเราแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมันจะมีช่วงหน้าหนาวกับช่วงหน้าฝนซึ่งช่วงนี้แหละเป็นที่จะพบการระบาดของไวรัสไข้พวกไข้หวัดเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราถามว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดในประเทศไทยเราที่คาดการว่าจะเจอเยอะเนี่ยมันจะเป็นช่วงนี้แหละก็คือช่วงหน้าฝนอีกทีนึงมันจะไปขึ้นอีกทีหน้าหนาวซึ่งในต่างประเทศเขาจะมีพีคเดียวเขาจะมีแค่ลูกเดียวจะเป็นช่วงประมาณปลายปีหน้าหนาวอันนี้มันทำอะไรไม่ได้มันเป็นลักษณะของสภาพภูมิอากาศของแต่ละท้องที่นะครับรวมไปถึงว่าประเทศไทยเราเนี่ยโรงเรียนเปิดตอนนี้ด้วยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขามารวมตัวกันนะครับก็เลยทำให้พอเด็กติดปุ๊บผู้ใหญ่ก็ติดด้วยรวมไปถึงวันหยุดวันหยุดเนี่ยก็มีส่วนก็สังเกตว่าทุกๆครั้งเนี่ยหวัดเนี่ยจะสูงขึ้นหลังวันหยุดยาวหลังปีใหม่หยุดยาว5วันเนาะหลังสงกรานต์หยุดแล้ว5วันอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นช่วงที่คุณหมอโรคติดเชื้อก็รู้เลยว่าช่วงเนี้ยห่างๆกันไว้ก่อนก็ดีครับสักพักนึงมันก็จะลงใช่ประมาณนี้ครับครับ
0: เมื่อกี้อาจารย์แจ็คบอกไว้แล้วถึงเรื่องวัคซีนเรามาดูกันหน่อยเพราะว่าแคนจำแคนก็นึกย้อนว่าเอ๊ะเราฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเนี่ยนานมากแล้วเหมือนกันครับของแคนฉีดครบเข็มที่5
1: ครับ
0: ไปจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันคือวัคซีนอะไร
1: ครับ
0: มันน่าจะผ่านประมาณ3ปีละ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้วัคซีนมันไปถึงไหนแล้วครับ
1: ครับก็จริงๆผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะจำคุ้นๆว่าเอ๊ะฉันน่ะเคยฉีดวัคซีนมาแล้ว
0: เราฉีดมาน
1: านมาก
0: ฉีดแล้วไม่รู
1: ้ครับใช่แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่าวัคซีนโควิดเนี่ยยังมีอยู่นะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็บรรจุสายพันธุ์ที่เป็นโอเมก้าโดยเป็นสายพันธุ์ย่อย JN.1
0: ครับ
1: อย่าเพิ่งงงกันไปแต่สิ่งที่จะบอกก็คือว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้เราดูตามข่าวก่อนหน้านี้ครับที่เป็นสายพันธุ์ย่อยๆเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานมาจาก JN.1 เนี่ยแหละและ JN.1 ก็เป็นลูกหลานมาจากโอมิครอนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้วัคซีนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยเราอะถ้าจะฉีดก็สามารถที่จะป้องกันได้นะสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ใช่แปลว่าฉีดปุ๊บมันจะกันได้ 100% นะครับมันก็จะกันได้ประมาณนึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่เราคิดว่าจะก้าวข้ามผ่านการติดเชื้อไปได้ยากเนี่ยก็คือผู้สูงอายุและ คนที่มีโรคประจำตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างเน้นย้ำว่าอยากจะเชียร์ให้ฉีด
0: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่า ควรจะต้องระวังผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมเพราะว่าตอนนี้ผมว่าอย่างบ้านผมเนี่ยเราก็ฉีดครั้งล่าสุดก็คือเกิน2ปีหมดเลย
1: ใช่
0: เราควรจะต้องมาฉีดย้ำไหมฮะ
1: ก็ถ้าแนะนำตอนนี้ก็คือแนะนำให้ฉีดซ้ำครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันอาจจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะแนะนำฉีด1เข็มทุกๆปีโควิดเนี่ยก็น่าจะลงเอยด้วยการแนะนำฉีดทุกๆปีเพราะว่าอย่างที่เราเห็นคือมันมีการปรับสายพันธุ์เล็กๆน้อยๆไปตลอดแล้วก็ภูมิมันจะลดลงด้วยหลังจากฉีดสักปีนึง6เดือนมันก็เริ่มลดละอย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งตัววัคซีนเนี่ยเขาก็จะเราพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหม
1: ใช่คืออย่างที่บอกคือมันเป็นโมเดลเดียว
0: ครับ
1: ไข้หวัดใหญ่เลยก็คือไข้หวัดใหญ่ทุกๆปีเขาก็จะมีการอัปเดตสายพันธุ์ในวัคซีนโควิดก็เหมือนกันเขาก็ติดตามว่าตอนนี้อะไรระบาดเขาก็มีการปรับให้มันค่อนข้างตรงแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นอนาคต
0: อ
1: นาคตเนี่ยมันก็ไม่มีใครเดาได้อยู่แล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเขาก็จะคาดการณ์ครับว่าน่าจะเป็นตัวอะไร
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องอัปเดตอันนี้คือเรื่องของวัคซีนนะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วว่าฉันจะต้องไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับ ถ้าเป็นโควิดในตอนนี้วิธีกระบวนการในการรักษาต่างจากช่วงแรกไหมฮะ
1: ยังคงเป็นคอนเซปต์เดียวกันครับก็คือว่าอันแรกเลยก็คือเน้นเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการกินยาบรรเทาอาการทั่วไปเป็นไข้นะยาลดน้ำมูกยาแก้ไอยาลดเสมหะนะครับส่วนเรื่องของยาต้านไวรัสเนี่ยครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
0: ฟาวิพิราเวียเพื่อนยังใช้อยู่บ้างอาจารย์
1: ก็ตอนนี้จะมียาที่เราได้ยินนะครับจะมีฟาวิพิราเวียนะครับโมลาเวียแล้วก็ตัวนี้คือตัวของชื่ออย่างนิดนึงเนอร์มาทรีเวียลิโทนาเวีย
0: อุ๊ยอันนี้ไม่รู้จัก
1: ซึ่งอีกชื่อนึงที่เราง่ายๆจะเรียกว่าแพ็คโควิด
0: แพ็คโควิด
1: ใช่ๆแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดนะครับถ้าให้พูดง่ายๆก็คือ1ถ้าอาการน้อยมากนะครับไม่มีอาการอะไรมากและเป็นคนที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัว

0: เอาเป็นว่าบางทีอ่ะนอนดีๆกินน้ำเยอะๆนอนเยอะๆหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่อาการยังไม่มากแต่มีความเสี่ยงอย่างเช่นอายุเยอะเกิน65ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวเยอะๆโรคปอดโรคหัวใจพวกนี้ครับเราก็แนะนำให้กินยาต้านไวรัสนะครับซึ่งยาต้านไวรัสตอนนี้ที่แนะนำจะเป็นโมโนพิลาเวียกับตัวพาโซวิดตัวฟาวิพิลาเวียเนี่ยน่าจะเก็บไว้ในกรณีที่หายาอีก2ตัวไม่ได้โดยทั่วไปไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับส่วนอีกตัวนึงเป็นยาต้านไวรัสแบบฉีดเนี่ยก็คือหนักแล้วคือต้องนอนโรงพยาบาลแล้ว
1: คือ
0: ลงปอดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการรักษายังเป็นรูปแบบเดิ
1: ม
0: นะคร
1: ับโอเคค่อนข้างเคลียร์แต่ให้รู้ว่าโควิดนั้นยังอยู่กับเรานะจ๊ะ
0: ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเมื่อกี้ก็มีกล่าวถึงกันมาสมควรเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์เจเดตนะฮะเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ได้คิกออฟรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายนะครับทางสปสช.ได้ทำการจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อกระจายให้กับหน่วยงานบริการจำนวน 4,570,000 โดสนะครับทางองค์การเภสัชกรรมก็ได้มีการกระจายวัคซีนส่วนหนึ่งให้กับหน่วยบริการต่างๆนะครับเป็นวัคซีนเพื่อป้องกัน3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ H1N1 นะฮะสายพันธุ์ A H3N2 และสายพันธุ์ B วิกตอเรียที่มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยโดยกำหนดเป้าหมายเพื่อฉีดให้ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะก็คือหญิงตั้งครรภ์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มนะครับผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โรคลัสเมียนะฮะและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะแล้วก็โรคอ้วนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแบบ3สายพันธุ์อาจารย
0: ์
1: 3สายพันธุ์เพียงพอไหม
0: ครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนถามบ่อยโดยปกติแล้วเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะบรรจุ3หรือว่า4สายพันธุ์ที่เราเคยได้ยินเราจะไปฉีด3สายพันธุ์4สายพันธุ์ซึ่ง3สายพันธุ์เนี่ยก็จะเป็น A 2สายพันธุ์ย่อยแล้วก็ B 1สายพันธุ์ย่อยแต่ถ้าเป็น4สายพันธุ์ก็จะเป็น A 2อัน B 2อันนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับหลังโควิดมาเนี่ยนะครับ B ตัวที่4เนี่ยมันหายไปจากโลก
1: คือ
0: มันหายไปม
1: ันหายไปจากโลกใบนี้นะ
0: ใช่คือมันหายไปคือเราจะรู้เลยว่าช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยทุกคนเป็นโควิดหมดไข้หวัดใหญ่หายไปหมดเลยแต่พอโควิดมันเริ่มลดลงเนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มกลับมาแต่ว่าไอ้ตัวสายพันธุ์ B ย่อยตัวที่4เนี่ยมันหายไปมันไม่มาคุณแคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นองค์การอนามัยโลกหรือว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าตัวที่4มันหายไปนะเราก็ทํา3สายพันธุ์ก็ละกันนะครับก็คือ A2 แล้วก็ B1 ซึ่งก็จะเป็นวัคซีนที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือโดยทั่วๆไปเนี่ยวัคซีนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีการแจกออกมาเนี่ยประมาณ4ล้าน5ล้านโดสนะครับก็เป็นวัคซีน3สายพันธุ์ก็คือ A2 สายพันธุ์แล้วก็ B1 สายพันธุ์โดยที่ไม่รวมสายพันธุ์ที่4ที่มันหายไปแล้วนะครับซึ่งเขาก็จะมีการแจกจ่ายในช่วงนี้ที่อย่างที่ผมบอกไปคือถ้าไปถามต่างประเทศเขาจะงงว่าทำไมเราถึงฉีดวัคซีนช่วงนี้เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นฉีดวัคซีนช่วงปลายปีเข้าหน้าหนาวแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราต้องฉีดแล้วฮะเพราะว่าฝนมาแล้ว
1: มันคนละช่วงกัน
0: คนละช่วงกันหรือว่าเราอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่นคือเราต้องฉีด2ครั้งอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแจกจ่ายออกมาประมาณ4ล้านโดสซึ่งสังเกตว่าเขาจะเน้นใน7กลุ่มเสี่ยงถามว่าจริงๆทุกคนฉีดได้ไหมจริงๆทุกคนฉีดได้นะครับแต่ว่าด้วยทรัพยากรละกันเราใช้ทรัพยากรที่คุ้มที่สุดเราก็เลยไปโฟกัสหรือไปเน้นในกลุ่มที่เรียกว่าถ้าติดแล้วมักจะลงปอดและมักจะรุนแรงมักจะเสียชีวิตก็คืออย่างที่บอกไปเป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับเด็กเล็กนะ6เดือนถึง2ปีผู้สูงอายุเกิน65ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะครับรวมไปถึงผู้พิการทางสมองโรคทรัสซีเมียผู้ที่ร่วมกันบกพร่องเช่นผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยกินยากดภูมิผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดรวมไปถึงโรคอ้วนนะซึ่งอันนี้น้ำหนักเกิน100กิโลหรือว่ามีดัชนีมวลกายเนี่ยเกิน35ขึ้นไปก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าถ้าเข้าตามเกณฑ์ฉีดได้เลยเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศ
1: ครับครับ
0: แต่ถ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มนี้ฉีดได้ไหมฉีดได้ครับด้วยราคาที่ย่อมยาว200-300บาทตามโรงพยาบาลรัฐบาลก็สามารถฉีดได
1: ้ครับจริงๆหลักการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือควรจะฉีดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับทุกคน
0: โดยทั่วไปสามารถฉีดได้ทุกคนใช่ต้องเน้นตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยยิ่งต้องแนะนำนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยผมขอให้มองประเด็นนิดนึงก็คือว่า1บางคนรู้สึกว่าจริงๆก็รู้ว่ามันไม่ได้หนักนะแต่มาเสียการเสียงาน
1: อย่าง
0: คุณแค่นี้เป็นหวัดขึ้นมาต
1: ้
0: องใช้เสียงเยอะลำบากอันที่2ก็คือว่า บางคนเนี่ยเขาอยู่กับผู้สูงอายุนะ
1: ครับ
0: เราเป็นนะมันไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับเราเนี่ยเขาจะติดเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดเนี่ยมันก็เป็นปาการด่านหนึ่งละที่เราจะลดโอกาสในการที่จะส่งต่อผู้ที่เรารัก
1: เพราะว
0: ่
1: า
0: ไ
1: ข้หวัดใหญ่เป็นไวรัสมันติดกันได้
0: ใช่
1: ติดทางระบบทางเดินหายใจนี่แหละ
0: หายใจรดการอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับไอจามเสมหะพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแข็งแรงดีให้มองสองประเด็นนี้หนึ่งคือเราก็คงไม่อยากจะเสียการเสียงานที่สองก็คือเราก็คงไม่อยากเอาไปติดคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอเควัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเวลาฉีดไม่ได้ป้องกันการติดแต่ลดการเจ็บป่วยใช่ไหมหรือว่าลดอาการหรือว่าไง
0: ครับตรงนี้สำคัญอีกเหมือนกันหนึ่งเราอาจจะเคยได้ยินในสื่อเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยว่ามันอาจจะกันไม่ได้หรือว่ากันได้ไม่ดีนะคราวนี้ประเด็นนี้จริงนะฮะคือหมายถึงว่าวัคซีนเนี่ยที่เราฉีดไม่ว่าจะเป็นวัคซีนกันโรคชนิดไหนเนี่ยไม่มีอะไรกันได้ 100% แน่นอนอาจจะมีตั้งแต่50-70% ไปจนถึง 90% วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันน่ะไม่ได้กันได้ดีขนาดนั้นมันอาจจะอยู่ที่ 50-60% ซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยจริงๆ50%เนี่ยคุณแค่ลองฟังดูว่าถ้าเราฉีดไปแล้วติดครึ่งไม่ติดครึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าค่อยน่าฉีดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งนึงที่วัคซีนเนี่ยช่วยเสมอแล้วคนอาจจะไม่ได้พูดก็คือว่ามันจะป้องกันความรุนแรงมากกว่าติดได้ไหมอาจจะติดได้แต่ว่ามันจะลดความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหมอหลายๆท่านเนี่ยอยากที่จะกระจายเสียงตรงส่วนนี้ออกไปด้วยว่าถ้าถามว่าฉีดแล้วจะไม่ติดเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าประโยคนี้จริงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้กันได้ 100% แต่ถามว่ามันน่าจะช่วยลดความรุนแรงได้โดยเฉพาะใน7กลุ่มเสี่ยงนะครับ
1: ซึ่งเอาจริงๆนะเวลาป่วยแล้วมันแบบทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันแบบมันเฟลมากเลยนะ
0: ใช่
1: อย่างน้อยการที่มีวัคซีนมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะแต่ก็ยังไหวอยู
0: ่อาจจะหายเร็วหน่อย
1: เร็วขึ้น
0: ความรุนแรงอย่างนี้นะครับ
1: ฮะโอเคนี่คือไข้หวัดใหญ่เพราะจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เวลาเป็นหนักๆมันน่ากลัวใช่ไหม
0: ครับก็ข้อแรกเลยคือมันไม่สบายตัวเราถ้าเราเคยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นไข้หวัดที่เราอาจจะบอกว่าวันนี้ขอลางานลาจริงๆนะ
1: ค
0: ือไม่ได้ลาแบบกล้าลาเพราะว่ามันไข้สูงมากมันปวดตัวมากนะครับเจ็บคอไปหมดเลยแล้วก็รู้สึกอยากจะพักผ่อนเพราะนั้นมันส่งผลกระทบต่อการทำงานกิจกรรมของเราแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไข้หวัดใหญ่กลุ่มนี้มันก็จะลงปอดได้เกิดปอดอักเสบบางคนป่วยหนักๆ ก็อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในหอบำบัดวิกฤตเนี้ยครับอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกัน
1: แต่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยไปหาหมอมันมียาที่จะยับยั้งไวรัสไข้หวัดใหญ่ไหม
0: ครับใช่ครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมียาต้านไวรัส
1: โอเค
0: ไข้หวัดใหญ่โควิดก็มียาต้านไวรัสโควิดนะครับซึ่งไม่ใช่ยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยคุณหมอเขาก็จะตรวจเนาะเราที่ทราบกันนะครับอย่างเช่นป้ายจมูกเนี้ยบางคนเดี๋ยวนี้ ATK จากบ้านเลย
1: เ
0: มื่อก่อน ATK เนี่ยตรวจได้เฉพาะโควิดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่เราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ ATK เนี่ยมันมาเป็นคู่เลยฮะ
1: มันมีทั้งตรวจโควิดและไข้หวัดใหญ
0: ่ใช่บางทีมา3ตัวด้วยโควิดไข้หวัดใหญ่ RSV อย่างเง
1: ี้
0: ย บางคนเขาก็ป้ายมาตั้งแต่บ้านละ
1: อ
0: ันเนี้ยถ้ามันบวกก็มาได้เลยหมอไม่ต้องป้าย3
1: โอเค
0: ครับใช่
1: นอกจากการตรวจ ATK ครับเราจะพอจะรู้ไหมว่าไข้หวัดใหญ่ละหรือเป็นไข้หวัดปกติวะหรือเป็นโควิดวะไข้หวัดใหญ่มีความแตกต่างยังไงไหมฮะ
0: คือจริงๆตอบยากจากอาการแต่ต้องบอกเลยว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยตามชื่อเลยครับไข้หวัดนี่ใหญ่จริงเป็นไข้หวัดที่คุณอาจจะอยากจะเดินมาหาหมอแต่ถ้าเป็นไข้หวัดทั่วๆไปเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยไปละกัน
1: มันไม่ได้รุน
0: แรงนะ
1: ใช่ใช่โอเคอันนี้คือไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นสิ่งที่เรารู้จักมานานแล้วแหละแต่ว่าที่เราต้องคุยเรื่องนี้กันในทุกๆปีเนี่ยเพราะว่าผมว่าหลายคนมองข้ามมองข้ามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้วัคซีนปล่อยๆไปแต่พอมันติดขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหมันแบบไม่คุ้มค่าเหมือนกับเวลาคนจะทำประกันแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์ไม่ต้องทำหรอกแต่พอเป็นจริงๆปุ๊บโอ้โหฉันน่าจะทำอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาโรคหัดระบาดหนักเกาหลีใต้เวียดนามและไทยยอดพุ่งลามทั่วเอเชียนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์โรคหัดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้ค่อนข้างน่าวิตกนะครับหลังจากที่เกาหลีใต้มีรายงานผู้ติดเชื้อโรคหัด52รายในปีนี้สูงกว่าตลอดทั้งปี67ที่มีเพียงแค่49รายนะครับโดยนับเป็นสถิติสูงสุดในรอบ6ปีรายงานบอกว่า34รายจากทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยกลับมาจากเวียดนามแม้ว่าเกาหลีใต้จะเคยได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศปลอดโรคหัดมาตั้งแต่ปี57ก็ตามเวียดนามเองเนี่ยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อแล้วกว่า 40,000 รายภายในต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายนะครับส่วนประเทศไทยก็มีสถิติที่น่าตกใจ

รายงานผู้ป่วยโรคหัดปี67เนี่ย 7,507 คนเทียบกับปี66นะฮะที่มีเพียง38รายโอ้โหมันเพิ่มขึ้น197เท่านะครับด้านผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐหรือ CDC เตือนนะครับว่าโรคหัดเป็นโรคที่แพร่เชื้อได้ง่ายที่สุดในโลกและ

0: เดี๋ยวก็จะต้องกลับไปทบทวนกันหน่อยเพราะว่าจริงๆโรคหัดเนี่ยเป็นโรคที่ถ้าถามคุณพ่อคุณแม่เราเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะพอรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในยุคหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะครับโรคหัดเนี่ยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดนึงนะครับซึ่งติดได้ง่ายมากเรียกว่าถ้าอย่างที่ตามข่าวบอกเลยว่าโควิดติดง่ายแล้วไข้หวัดใหญ่ติดง่ายแล้วนะครับหัดเนี่ยง่ายกว่าติดทางการหายใจลดอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันเนี่ยติดง่ายมากเรียกว่าติดคือเรียกว่าง่ายกว่าโควิดแล้วก็ง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่ามีการระบาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วโรคหัดเนี่ยถามว่าอาการเด่นๆคืออะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากเหมือนกับน้ำมูกน้ำตาไหลเหมือนเป็นหวัดเจ็บคอเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีผื่น
1: มีผื่น
0: นะโรคหัดเนี่ยจริงๆแล้วลักษณะเด่นเลยคือผื่นจะเป็นทั้งตัวเลยนะครับ
1: ผื่นจะเป็นแบบลักษณะแบบไหนครับผื่น
0: เหมือนกับเราอาจจะง่ายๆเหมือนเรียกว่าไข้ออกผื่นเคยเห็นไหมบางคนเป็นไข้แล้วผื่นมันจะ
1: แดงแบบเล็ก
0: เต็มตัว
1: แต่ว่าหื่อขึ้นมาเต็มเลย
0: ใช่ใช่หลังจากนั้นก็จะหายเองถ้าโรคหัดไม่มียาต้านไวรัส
1: เอ้าเหรอ
0: ไม่มียาต้านไวรัสครับส่วนใหญ่เนี่ยโรคหัดก็จะเริ่มจากมีอาการเป็นไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเจ็บคอน้ำมูกไหลตาแดงหลังจากนั้นก็จะมีผื่นออกมาพอผื่นเสร็จปุ๊บก็จะไข้ลงแล้วก็หายหลายๆคนบอกอาการแบบนี้ทุกมันก็เยอะมากเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปถ้าจะทราบว่าเป็นหัดก็ต้องตรวจนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือโรคหัดเนี่ยแพร่กระจายได้ง่ายมากกระจายทางเดินหายใจกระจายทางอากาศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดโรคหัดคนใดคนนึงเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะติดกันหมด
1: โรคหัดเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์พูดมันก็ดูไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันก็เป็นไข้แล้วก็เป็นผื่นแล้วก็หายเอง
0: ครับส่วนใหญ่ไม่มีอะไรมากไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ว่าในบางกรณีจริงๆนะครับที่อาจจะมีปอดบวมหรือว่าอาการหนักจริงๆเนี่ยจะมีเสียชีวิตได้แต่ว่าเจอไม่เยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยมักจะเกิดในคนที่อาจจะภูมิคุ้มกันไม่ดีกินยากดภูมิอายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเด็กโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่ได้รุนแรงมากแต่ไม่เป็นจะดีกว่าแล้วเราก็โชคดีที่ว่าเรามีวัคซีน
1: เรามีวัคซีนที่มีมานานแล้วอย่างเงี้ยเหรอ
0: วัคซีนมีมาสักระยะนึงแล้วครับแล้วก็วัคซีนที่เราอาจจะเคยเห็นจะเป็นวัคซีนที่มันมาเป็น3อันในเข็มเดียวก็คือหัดเยอรมันแล้วก็คางทูมเราจะเคยได้ยิน
1: ผมเคยได้ยินหัดเยอรมัน
0: หัดเยอรมันแล้วหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยมันจะเป็นวัคซีนที่มาเรียกว่า3 in 1ก็คือ3เชื้อใน1เข็ม
1: ก็คือเข็มเดียวได้3เชื้อเลย
0: เข็มเดียวได้2เชื้อเลยโดยทั่วไปเนี่ยเด็กที่เกิดในประเทศไทยอะครับเขาเรียกว่าวัคซีน MMR เนาะซึ่งมันเป็นตัวย่อของ3เชื้อเนี่ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเด็กๆก็จะได้รับการฉีดครับ2เข็มตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในบางประเทศอย่างเช่นประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาบอกเลยว่า
1: เขาปลอดโรคหัด
0: ปลอดโรคหัดไปแล้วหรือประเทศไทยเราเนี่ยเอาจริงๆเด็กที่เกิดมาในยุคพวกเราเนี่ย3เด็กที่ตอนเนี้ยอยู่ในยุค30 40เนี่ยจริงๆฉีดมาเกือบหมดแล้ว
1: ผมก็ต้องฉีดแล้วสิ
0: ใช่เพราะว่า
1: ผมไม่แน่ใจว่าฉีดตั้งแต่ปีไหนนะฮะ
0: คือส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็จะดีนะครับก็คือเด็กที่เกิดในประเทศไทยเราเนี่ยเขาจะมีเซตของวัคซีนเลยที่เรียกว่าฟรีกระทรวงออกให้ คุณแม่แค่พาเด็กไปเอาสมุดเด็กดีไปเนี่ยได้รับการฉีด MMR หรือว่าวัคซีนหัดเยอรมันคางทูมเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยยากมากที่จะรอดจากการฉีดวัคซีนคือเรียกว่าถ้าคุณแม่พาไปตรวจเด็กดีเนี่ยยังไงฉีดแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือว่ามันจะมีเรื่องของความเชื่ หลายๆอย่างว่าฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วจะเป็นออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยครับคือในบางสังคมหรือในบางความเชื่อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นหรือว่าฉีดไปแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่าก็จะทำให้มีบางกลุ่มย่อยบางชุมชนหรือบางคนในบางครอบครัวที่อาจจะไม่ฉีดพอไม่ฉีดเนี่ย
1: เขากังวลเรื่องนี
0: ้กังวลเรื่องนี้ใช่แต่ว่าจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เน
1: ี
0: ่ยไม่เกี่ยวกับออทิสซึมนะครับคิดว่าประโยชน์ของการฉีดเนี่ยมีมากกว่าแต่ว่าอาจจะมีบางกลุ่มในประเทศไทยก็ตามนะหรือว่าอาจจะเป็นเวียดนามการที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีหลายผลหนึ่งก็คือกลัวสองก็คือรู้สึกว่าไม่อยากฉีดอันที่สามก็คือเข้าไม่ถึงเขาไม่ถึงก็คือมันไม่มีวัคซีนประเทศเขาอาจจะไม่ได้แจกฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้รวมไปถึงการที่เรามีภูมิป้องกันหัดเนี่ยมันมีได้สองแบบแบบนึงก็คือติดจริงก็คือว่าถ้าเราถามคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ย บางคนเขาติดจริงนะฮะคือ

0: ถึงว่าเป็นหัดตั้งแต่เด็กๆร่างกายเราก็จะมีการสร้างภูมิขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นการที่มีภูมิคุ้มกันโดยการติดเชื้อจริง
1: ๆ
0: อันที่2คือเป็นการมีภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนนะซึ่งทางการแพทย์เราเชื่อว่าติดจริงเนี่ยภูมิมันแข็งแรงกว่า
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพวกเราที่ไม่เคยเป็นติดเชื้อจริงๆได้รับวัคซีนเนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะมีภูมิที่ลดลงด้วยหรือแม้แต่ติดจริงเนี่ยพอผ่านมานานๆภูมิก็ตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ที่มีการระบาดของหัดเนี่ยก็คือ1ไม่เคยฉีดเลยอันนี้2ก็คือฉีดวัคซีนมานานแล้วหรือว่าเคยเป็นมานานแล้วภูมิมันตกลง
1: เราต้องฉีดซ้ำไหมครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้นะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับถ้าเกิดว่ามีการระบาดเยอะๆในบริเวณที่เราอยู่อาจจะมีการฉีดกระตุ้นสักเข็มนึงหรือถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศหรือในสถานที่ที่มีการระบาดเนี่ยก็อาจจะแนะนำถ้ายังไม่เคยฉีดเลยควรจะฉีดครับฉีด2เข็มแต่ถ้าเกิดว่าเคยฉีดไปแล้วอาจจะมีการกระตุ้นสักเข็มนึงอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮอตฮิตเลยของปีนี้โรคหัดซึ่งถามว่าตัวผมเองเคยเจอไหมเจอน้อยมากในชีวิตอาจจะเจอสักประมาณเคส2เคส
1: เราจะได้ยินแต่ชื่อ
0: ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นโรคที่ถ้าสมมติในประเทศที่ฉีดหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอแต่ว่าอย่างที่ทราบคือเดี๋ยวนี้ประเทศมันบินกันเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราไม่มีนะแต่ว่าเราจะมีนักท่องเที่ยวมาประเทศเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเอากลับมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะมันทำให้อย่างที่คุณแคนถามตั้งแต่แรกทำไมโรคติดเชื้อมันไม่หมดไปสักที
1: เพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อกันอยู่เรื่อยๆแลกเปลี่ยนจ้าแล้วเมื่อก่อนเคยได้ยินกันว่าหัดเยอรมันมันต่างจากหัดไทยยังไง
0: คือหัดเฉยๆนี่ไม่ใช่หัดไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นหัดแล้วก็หัดเยอรมันมันเป็นชื่อว่าเจอร์มันมีโซคือมันเป็นไวรัสอีกตัวนึงคือเรียกว่ามันเป็นไวรัสคนละตัวกัน
1: อาการเหมือนกัน
0: อาการคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นไข้แล้วก็จะทำให้มีผื่นเหมือนกัน
1: แต่เป็นคนพบที่เยอรมัน
0: ครับ
1: อย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็จริงๆตัวผมก็เจอน้อยมากเหมือนกันเพราะว่าเราเกิดมาในยุคที่ว
1: ั
0: คซีนมันมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอย่างที่บอกพอเจอโรคเหล่านี้จริงๆก็ต้องไปทบทวนกัน
1: จานครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเด็กๆทุกคนรุ่นแขกเนี่ยฉีดมันจะมีแผลเป็นด้วย
0: อ
1: ันนั้นคือวัคซีนอะไร
0: อันนั้นถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้คำตอบนี้มีอยู่2แบบนะคือถ้าเด็กประมาณนึงไม่ได้เด็กประมาณนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแผลเป็นตรงต้นแขนอันนี้จะเกิดจากวัคซีน BCG
1: BCG เนี่ยคืออะไร
0: วัคซีน BCG เนี่ยเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค
1: อ๋อไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่หัดนะ
0: ไม่ใช่หัดครับใช่หัดเนี่ยก็จะฉีดแต่ว่าจะไม่ทิ้งแผลเป็นไว
1: ้โอเคป้องกันวัณโรค
0: ป้องกันวัณโรคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เด็กมากแล้วอายุสูงขึ้นไปอีกนิดนึง
1: จะเป็นแบบใหญ่หน่อย
0: จะมี2อัน
1: อ
0: าจจะเป็นอีกอันนึงเขาเรียกว่าปลูกฝีดา
1: ปลูกฝี
0: ปลูกฝีดาใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นเด็ก
1: คุณแม่คุณแม่แคนามี
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งทำไมการฉีดมันถึงเป็นแผล
0: คือด้วย
1: เป็นผลกระทบของตัววัคซีนเหรอ
0: ไม่ครับคือลักษณะของการฉีดมันเป็นอย่างนี้คือเวลาปกติเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะมีแบบปักเข้าไปในกล้ามเนื้อถูกไหมครับพวกนี้มันก็เจ็บนะแต่ว่ามันไม่เห็นแผลบางวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันจะต้องฉีดใต้ผิวหนังวัคซีนบางชนิดเนี่ยมันต้องแบบขยี้นิดนึงตรงนี้ทำให้เกิดลักษณะของการกระตุ้นภูมิได้ดีมันเป็นลักษณะของรูปแบบของการฉีดเหมือนยากินก็มียากินยาฉีดยาอมอะไรอย่างเงี้ยครับการปลูกฝีนะมันจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดแผลใช่หรือว่าการฉีดวัคซีน BCG อะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องฉีดให้เกิดเป็นแผลซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมัน
1: เด็กสมัยนี้เขายังต้องฉีดอันนี้อยู่ไหม
0: BCG ยังฉีดนะครับ
1: ยังเป็นแผลอยู่ไหม
0: ยังเป็นแผลอยู่ครับแต่ว่าปลูกฝีดาดนี
1: ่ไม่มีแล้วยุคแคนไม่มีละ
0: ไม่มีละไม่มีละครับใช่คร
1: ับโอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งเรื่องอันนี้กำลังเป็นประเด็นนะฮะเรื่องเกี่ยวกับแอนแทรกซ์ก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าหลายคนตกใจเพราะอยู่ดีมีคนป่วยแอนแทรกซ์แล้วก็มีการระบาดกันแล้วก็หลายคนก็เฮ้ยโรคนี้มันมีอยู่ด้วยหรือนะครับล่าสุดตอนนี้นะฮะหลังจากที่เป็นข่าวในตอนนั้นเนี่ยว่าเป็นการล้มวัวแล้วก็ไปมีทั้งคนชำแหละแล้วก็ชาวบ้านที่กินเนื้อวัวกันเนี่ยมีเฝ้าระวังกันเยอะแล้วก็มีติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งนะครับล่าสุดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับแต่ก็ยืนยันผู้สมมี4รายเสียชีวิตเป็น1รายตอนนี้ไม่มีใครสัมผัสหรืออยู่ระยะเฝ้าระวังโรคแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังให้แบบใกล้ชิดหากพบสัตว์ที่ตายผิดปกติเนี่ยห้ามสัมผัสห้ามชำแหละห้ามเคลื่อนย้ายเด็ดขาดนะครับโรคนี้ติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้ทนความร้อนทนสารเคมีแล้วก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานกว่า10ปีนะครับพบมากในสัตว์กินหญ้าโคกระบือแพะแกะสัตว์ที่ติดเชื้อเนี่ยจะตายรวดเร็วแล้วก็สามารถแพร่จากสัตว์สู่คนได้แอนแทรกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนอาจารย์มันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่
1: เชื้อมันอยู่ไหน
0: ครับแอนแทรกเนี่ยจะเปลี่ยนจากไวรัสมาเป็นแบคทีเรียแล้ว
1: อันนี้แบคทีเรียแล้ว
0: ใช่เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอกัน

0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถพิเศษอันนึงเขาเรียกว่าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสปอร
1: ์
0: เดี๋ยวติดคำว่าสปอร์ไว้ก่อนนะครับสปอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานหมายความว่าถ้าสปอร์เนี่ยมันตกอยู่ในทุ่งหญ้าเนี่ยมันอยู่ได้แบบหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคือโรคนี้มันเป็นโรคที่เจอในวัวควายแพะแกะนะเราอาจจะเคยได้ยินวัวควายแพะแกะเนี่ยมันจะเป็นโรคแอนแทรกซ์เราเนี่ยจะไม่ติดเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมัน
1: ถ้าเกิดแอนแทรกซ์อยู่บนพื้น
0: ครับครับ
1: เราเดินผ่านไปเราติดไหม
0: คืออันนี้กำลังจะไปต่อที่ว่าเราติดยังไงเนาะคราวนี้ประเด็นคือเราจะติดแอนแทรกซ์ได้เนี่ย3ทางใหญ
1: ่
0: ๆนะครับ1ก็คือตามข่าวเลยมีวัวล้
1: ม
0: เราไม่รู้ว่าวัวเนี่ยเป็นแอนแทรกซ์แล้วตายหรือเปล่าเนาะเราอะใช้มือเปล่าหรือมือที่มีแผลหรือมีรอยแตกนะครับไปสัมผัสกับเนื้อสัตว์พวกนี้นะครับก็จะทำให้เราอะติดนะครับแอนแทรกซ์แบบชนิดแบบสัมผัสตรงที่ผิวหนังได
1: ้
0: อันที่สองก็คือกินครับ
1: กิน
0: เนื้อวัวกินเนื้อควายกินเนื้อแกะแพะเนี่ยที่ไม่ปรุงให้สุกเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราติดได้อันนี้จะมาลักษณะแบบคล้ายๆท้องเสียได
1: ้
0: นะครับทั้ง2แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังตามข่าวซึ่งผิวหนังที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผลที่หายยากนิดนึงนะครับสุดท้ายตอนแรกมันจะนูนๆแล้วสักพักนึงมันจะแตกเป็นลักษณะสีดำๆ
1: แบบนี้
0: ใช่ใช่แบบในภาพนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรกซ์แบบทางสัมผัสซึ่งถามว่าจริงๆความรุนแรงไม่มากนะที่มีเสียชีวิตเนี่ยต้องดูเหตุผลว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไว้เป็นแผลที่ไม่หายมากกว่าไปหาคุณหมอหลายรอบแล้วไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอันนึงก็คือแบบที่บอกก็คือว่าถ้าไปชำแหละพวกสัตว์พวกนี้เรามากินเนี่ยอาจจะมีอาการท้องเสียอะไรได้ซึ่งก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่แบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่คุณแคนอาจจะเคยได้ยินแบบที่3เนี่ยคือการที่เราหายใจเอามันเข้าไปหายใจไม่ได้หายใจเอาสัตว์เข้าไปนะหายใจเอาสปอร์เข้าไปสปอร์เหล่านี้นะครับพอมันเข้าไปที่ปอดเนี่ยจะทำให้เกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงถ้าให้พูดง่ายขึ้นอย่างเช่นเคยได้ยินไหมครับข่าวเรื่องของการเปิดจดหมายขึ้นมา
1: เมื่อก่อนจะมีข่าวที่สหรัฐนะฮะหลังจากในวันเนี่ยมันจะมีซองจดหมายส่งไปที่หน่วยงาน
0: ใช
1: ่แล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าด้านในเป็นแอนแทรก
0: ใช่จริงๆมันเหมือนเป็นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาซึ่งในฝุ่นที่ฟุ้งเนี่ยคือสปอร์ของแอนแทรก
1: โดยตรงเลย
0: ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยการสิ่งเหล่านี้พวกสปอร์มันจะต้องเก็บไว้นะครับในที่ที่อัดปลอดภัยแล้วก็จริงๆถือเป็นอาวุธชีวภาพเพราะว่าถ้าเราหายใจเอาเข้าไปเนี่ยเราจะเกิดลักษณะของการติดเชื้อแอนแทรกซ์แบบปอดอักเสบ
1: ครับ
0: อันนี้แหละน่ากลัวเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้เสียชีวิตเยอะมาก
1: เพราะฉะนั้นในการสัมผัสมีผลถ้าเกิดเป็นการสัมผัสแบบผ่านผิวหนังกับการกินเนี่ยไม่ถึงตายใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าไม่ถึงตายใช่
1: แต่ถ้าสูดเข้าปอด
0: สูดเข้าไปมีโอกาสตายสูงขึ้นมากเพราะว่าการหายใจเอาสปอร์เข้าไปของเชื้อเนี่ยเกิดปอดอักเสบค่อนข้างรุนแรงใช่
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราซวยเนี่ยเดินไปตรงนี้มันดินเนี่ยมันมีทุ่งหญ้าอยู่แล้วมันมีสปอร์อยู
0: ่
1: เดินผ่านที่เราสูดเข้าไปก็ตายเลย
0: ขึ้นกับปริมาณส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอเนี่ยเรามักจะเจอสปอร์อยู่ในพวกขนสัตว
1: ์
0: อะไรแห้งๆเนี่ยครับ ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สปอร์เนี่ยไม่ถูกทำลายพวกน
1: ี
0: ้ยินว่ามันอยู่ในพวกขนสัตว์พวกหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามันตกอยู่ตรงบริเวณที่มีสัตว์ตายอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีโอกาสได้ถ้าเราสูดเยอะนะ
1: แต่โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้เหรอครับ
0: ไม่ได้โรคนี้ติดจากคนสู่คนไม่ได้นั่นข้อแรกคือถ้าคนเป็นแอนแทรกไม่ต้องกลัวเขานะครับแต่ว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะเขามักจะมีกิจกรรมบางอย่างคล้ายๆกันอย่างเช่นอย่างเงี้ย มีการชำแหละเนื้อกินด้วยกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเราต้องการที่จะควบคุมโรคอย่างที่กรมควบคุมโรคเข้าไปดูแลเนี่ยก็คือจะต้องตามคนทุกคนที่สัมผัสนะครับมากินยาให้หมดเลยแล้วก็ดูว่าสัตว์ตายจากอะไรแล้วสัตว์แถวๆนั้นก็ต้องกักกันรีบกำจัดให้หมดเพราะว่าถ้ากำจัดได้หมดก็จะไม่ทิ้งสปอร์ไว้นะถ้าไม่ทิ้งสปอร์ไว้ก็จะไม่มีโรคนี
1: ้การจะกระบวนการในการเกิดสปอร์มันสักพักไหมครับอย่างสมมติวัวมีเชื้อแอนแทรก
0: ครับครับ
1: แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอวัวตายแล้วก็ไปชำแหละกันอ่ะช่วงนั้นสปอร์มันจะเกิดหรือยังหรือมันเกิดจากตอนไหน
0: จริงๆวัวที่ตายนี่ตายจากแอนแทรกก็มีสปอร์แล้ว
1: มีแล้วหรอ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเวลาเรารับเข้ามามันไม่ใช่รับมาวันนี้ปุ๊บเป็นปั๊บมันมีช่วงระยะเวลานิดนึงเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนเป็นเชื้อที่จำศีลอยู
1: ่
0: มันก็มีพอมันอยู่ในที่ที่อ่ะโอเคอุณหภูมิเริ่มได้แล้วก็เริ่มออกฤทธิ์เริ่มสร้างสารพิษอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แอนแทรกซ์เนี่ยรักษายังไงครับ
0: แอนแทรกซ์มียาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้ออย่างที่เราพูดไปตั้งแต่แรกเลยเพราะมันเป็นแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราจะมียาใช่ต้องกินยาครับ
1: แต่ต้องดีเทคให้ได้ก่อนว่ามันคือแอนแทรกซ์
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ซึ่งคุณหมอที่เจอเนี่ยก็เก่งมาก
1: มีหลายคนชื่นชมคุณหมอคนนี้มากๆเพราะว่าเป็นคุณหมอที่จบใหม่ด้วยแล้ว

0: ก็ไปใช้ทุน
1: ครับ
0: แล้วเขาก็สังเกตจากอาการของตัวนี้ป่ะคร
1: ับ ใช่ๆครับ
0: ซึ่งมันดูยากเหรอครับ
1: ซึ่งคืออย่าง
0: หรือว่าเราไม่ค่อยพบ
1: คือเราไม่ค่อยพบข้อแรกคือเราไม่ค่อยพบทำให้เราไม่ค่อยคิดถึงนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วลักษณะของมันค่อนข้างชัดเจนถ้าเราเคยเจอมาก่อนและอาจจะเคยเรียนมาก่อนอย่างต้องชื่นชมคุณหมอด้วยว่าคุณหมอก็สงสัยเนาะพอสงสัยก็ไปย้อมดูพอย้อมเจอแบคทีเรียตัวนี้ใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็มีการแจ้งทำให้โชคดีที่ว่าเราสามารถที่จะกักกันเชื้อได้เร็ว
0: ถ้าเกิดเราอินเคสว่าคุณหมอคนนี้อาจจะไม่ได้ดีเทคแล้วก็รักษาปกติไปแล้วพอออกไปหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ควบคุมพื้นที่ตรงนั้นมันอาจจะระบาดน่ากลัวกว่านี้หรอฮะ
1: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ควบคุมใช่ไหมครับสัตว์มันก็เป็นพอมันตายปุ๊บมันก็ติดเพื่อนมันก็ติดกันไปหมดเลยพอมันตายปุ๊บสปอร์ก็เต็มพื้นทุ่งตรงนั้นหมดเลยอย่างเงี้ยครับ
0: นี่ผมคิดเป็นหนังสยองขวัญเลยนะสมมติว่าถ้าเกิดมันติดทั้งคอกอ่ะแล้วติดทั้งคอกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์แล้วก็แพ็คเป็นเนื้อมาให้เรากินอย่างเงี้ยมันฆ่าเชื้อไหม
1: ข้อแรกเลยคือเราจำเป็นที่จะต้องกินเนื้อนะครับที่ปรุงสุก
0: แอนแทรกเนี่ยถ้าปรุงสุกมันตายเหรออ
1: ่าจริงๆต้องบอกว่าสปอร์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะทนทานเนาะต่อลมต่อฝนต่อความร้อนแต่ว่าถ้าความร้อนถึงระดับหนึ่งมันก็จะทำลายได้เพราะฉะนั้นเน้นว่าการกินอาหารปรุงสุกนะครับก็ดีหรือว่าอาจจะต้องดูว่าแหล่งของเนื้อสัตว์เนี่ยได้มาจากที่ไหนโดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ที่วัวแพะควายแกะเนี่ยจะอยู่ในลักษณะพื้น
0: ทุ่ง
1: มากกว่าใช่
0: อย่างภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีเมนูซอยจุที่เขาชื่นชอบในการรับประทานกันอันนั้นเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเน
1: า
0: ะ
1: เสี่ยงเลยครับใช่เพราะว่ามันดิบใช่ไหมครับแล้วก็ต้องดูที่มาของเนื้อของเนื้อใช
0: ่มันไม่ใช่แค่ดูล้างสะอาดแล้วจะเพียงพอ
1: ใช่คือจริงต้องบอกว่าเราไม่อยากให้ตระหนกมากเพราะว่าเราไม่ได้เจอเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเน้นว่าบางทีสัตว์ที่เขาตายอะครับคือถ้าตายโดยแบบไม่มีสาเหตุอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเขาอาจจะไม่สบายอะไรตายหรือเปล่าซึ่งมันบ่งบอกว่าเขาน่าจะติดเชื้ออะไรบางอย่าง
0: ครับ
1: ครับครับ
0: คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากินหมูดิบไม่ค่อยไม่ได้หมอห้ามเพราะว่ามันจะมีโรคทำให้หูดับเราก็เนื้อยังพอได้นะ
1: ครับ
0: เจอแอนแทรกเข้าไปอีกเนื้อก็ไม่กล้ากินดิบ
1: คือจริงต้องบอกว่าเราก็เน้นย้ำครับว่าจริงๆกินแบบอาหารปรุงสุกก็ดีที่
0: ส
1: ุ
0: ด
1: คร
0: ับ
1: แต่ว่าอยากให้ดูเรื่องของแหล่งที่มาของเนื้อด้วยอย่างเงี้ยครับโดยทั่วไปถ้าพูดง่ายๆคือถ้าไม่ได้ไปเอาเนื้อสัตว์ที่ตายมากินอย่างเงี้ยไม่กินดิบๆ ด้วยนะก
0: ็
1: ไม่ค่อยมีปัญหาครับ
0: โอเคประมาณนี้สำหรับโรคติดเชื้อดูรายการเราไม่อยากให้กังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับเราแค่ให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ควรระวังเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่มีความรู้แล้วเราไม่ระวังแล้วพอติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับชีวิตหลังจากนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คนะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็มีมาคุยกันอีกอ่ะมีเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับ
1: ครับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าพบเจอกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึก

0: อยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าพันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายเขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลงนะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆนะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอบันจะถามมาว่าและอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุราน
0: ะครับ
1: กินเหล้า
0: ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยม
0: ัน
1: น้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
0: ่
1: การฆ่าตัวตายคร
0: ับแสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์สิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะ

0: รับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การรักษาตรงนั้น
0: ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอะค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: ค่ะ
0: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อาบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได้นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะ

0: าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขารู้สึกว่าเออตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
1: ะ
0: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: จริงๆความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยอาบันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่อาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันเราเอาตัวเองไปตัดสินอดีตและอันหนึ่งเราเอาพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่าเออมันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงๆไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: อาบันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอาบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยและคนเข้าใจหรือสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่า
0: okay.
1: มันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไรจริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามนี้จะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไร

0: บางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉย
1: ๆ
0: นะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นสมมติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไหมประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะดูแลเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมหาตรวจนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงๆหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหม
1: นะครับ
0: ถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
1: เป็นมนุษย์นะใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อมแล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
0: ่
1: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้
0: ค
1: ่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
1: อ๋อ
0: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกๆในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชัก นะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก็คือจริงๆความจำคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ว่านะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วางแล้วครับ
1: เหนื่อยแล้วครับ
0: อีกตั้งครึ่งทางอ่ะต้องยกไปอีกตั้งครึ่งทาง
2: เดี๋ยวช่วยกันแล้วกันนะครับ
0: ช่วยกันอะไรผมก็เหนื่อย
2: มีทั้งสองตัวพี่บีมผมลากมาคนเดียวเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แห้วคือพี่สั่งแห้วไงพี่ก็เหนื่อยเปล่าแล้วพี่เหนื่อยแล้วพี่จะยกยังไงไหวอ่ะ
2: พี่บีมสั่งพี่บีมก็เหนื่อยใช
0: ่ใช่ครับ
2: โอ้ครับ
0: ก็เหนื่อยแล้ว
2: เออ
0: แล้วนี่ผมก็ดูแล้วดูไม่น่าจะหนักมึงต้องยกคนเดียวอยู่แล้วไง
2: งั้นพี่บีมลองยกดูก่อน
0: ให้ผมลองยกดู
2: ใช
0: ่โอ้ดูเลยเบาจะตาย
2: อ้าวอ้าว
0: เหมือนจะผิดท่าเลยครับ
2: อ้าว
0: นี่เริ่มลามไปถึงขาซ้ายแล้วครับขาซ้ายชา
2: ขาขวาก
0: าแฟเอ้ยนี่แขนซ้ายเป็นน้ำอัดลมแล้วนะครับเนี่ย
2: แล้วแขนขวา
3: อ้าวทำอะไรกันอยู่จ้าสองคน
0: ผมปวดหลังมากเลยครับพี่
3: อ้าว
0: เหมือนไอ้การลักษณะนี้ผมเคยอ่านเจอว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับเพราะว่านี่ขาซ้ายนี่ชาแล้วครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะยกไอ้เนี่ยเข้าไปไว้ในบ้านแล้วผมก็ยกมาคนเดียวเลยเนี่ยแทบคงไม่ช่วยเลยครับ
3: อ้าวทำไมงั้นน่ะ
4: ค่ะยกของหนักไม่ได้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี
0: ้แทบต้องยกต่อแล้วครับ
3: ว่าแต่ยกมาทำไมเนี่ยพี่ไว้จัดส่วนหลังบ้านนะ
0: อันนี้ไว้จัดส่วนหลังบ้านอ้าวเนทมาทำไมครับ
4: ก็มาคุยเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
0: แล้วเราเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับพี่หมวยครับไปเร็วครับผมเดินไม่ค่อยถนัดเลยครับตอนนี
3: ้
0: เร็วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรครับพี่หมวยเดี๋ยวมันทำอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวให้แห้วเขาจัดการยกไปไว้ที่เดิมนะครับแห้วยกไว้ที่เดิมด้วยนะครับยกมาทำไมเนี่ย
3: เตรียมจัดสวนเลยอ
0: ่
3: ะ
0: เอาไป
3: ยกมาทำไมอ่ะ
0: ยกไปไว้ที่เดิมนะครับใช่ครับที่เดิม
2: ที่เดิม
0: อะไรครับพี่หมวย
3: ไปบ้าน
0: ไปไปคุยโอ้ย
5: เดี๋ยวมาใหม่

0: ันนี้เราชวนน้องเนสนิสาชนสิวไทยสงมาร่วมรายการค่ะจะได้คุยกันเรื่องอาการหมอนรองตะลุกทับเส้นประสาทสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีนะครับ
0: เมื่อกี้นี้พี่บีมบอกว่ายกของหนักผิดท่าแล้วก็เลยมีอาการปวดหลัง
1: แล้วก็ลามไปขาชาแล้วฮะเนี่ย
0: ขาขวาก
1: าแฟยังจะพามาเล่นอีกเหรอครับ
0: ของน้องเนสนี่เป็นเหมือนกับพี่บีมไหมคะ
2: เน้นว่าเรื่องยกของหนักก็มีส่วนนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเหมือนว่าเน็ตยกของหนักบ่อยด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่เปิดร้านชาอบรีดแล้วเหมือนต้องยกของหนักมาตลอดแต่ว่าที่เน็ตคาดเดาเอาเองเลยน่าจะเป็นช่วงตอนประกวดในบ้าน AF อะค่ะคือเคยล้มไปขาคู่เลยแล้วคือก้นไปกระแทกพื้น
0: ที่เรียกว่าก้นจำเบ้า
2: ใช่ค่ะอันนี้
0: นี่คือท่าที่ล้มเลยค่
2: ะเพราะพื้นเป็นพื้นไม้ในใส่ถุงเท้า
0: แล้วมันลื่น
2: ไปเลย
1: แล้วหลังจากนั้นมันแสดงอาการยังไงบ้างครับ
2: ตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะจนมาเริ่มรู้สึกว่านั่งแล้วเจ็บก้นกบคือนั่งเต็มไม่ได้ต้องเอียงก้น
1: อะไรก็คือวิธีการนั่งต้องเปลี่ยนไปเลย
2: ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือห่วงยางสำหรับคนที่เป็นฤทธิ์สีดวงอะค่ะก็ต้องวางก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งเวลาจะลุกก็ค่อยๆลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทรมานมากๆเลยตอนนั้น
0: มันเป็นหนักขนาดไหนน้องเนสถึงตัดสินใจไปหาคุณหมอคะ
2: คือตอนนั้นมันอยู่ในการประกวดด้วยค่ะคือมันลำบากเนสมากมากเลยเพราะว่ามันต้องมีการแสดงคือในบ้านเอฟเนี่ยนอกจากเรียนร้องแล้วมันมีเรียนเต้นเรียนแอคติ้งด้วยนี่ต้องใช้ร่างกายทั้งหมดมันเริ่มหนักตรงที่ว่าเริ่มก้มไม่ได้แล้วเริ่มปวดหลังนอนก็รู้สึกว่านอนที่เราเคยนอนมาหลายวีคเนี่ยนอนไม่ได้คือมันทรมานมากนอนไม่หลับด้วยค่ะเพราะมันปวด
0: เนสปวดตรงไหนบ้างคะที่บอกว่าปวด
2: ก็จะมีตรงช่วงหลังล่างๆเนี่ยค่ะใช่แล้วมันก็จะลามไปขาซ้ายมันก็จะชา
0: เวลาลามนี่จะลามขาซ้ายก่อนขาขวาเหรอคะ
2: คือขาขวาในปกติเลยค่ะนี่จะเป็นที่ขาซ้าย
1: แล้วคำว่าชานี่มันคือชายังไงครับแบบ
2: คือขามันอ่อนแรงโดยที่มันไม่รู้สึกเลยค่ะตอนปัจจุบันนี้ขับรถอยู่ขาชาก็ต้องทุบอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นมันพีคจนถึงขั้นที่อาบน้ำเองไม่ได้เลยค่ะหน่วยคือต้องแบบให้เพื่อนเอฟอะช่วยอาบน้ำให้คือมันหนักถึงขั้นนั้นเลยถึงแบบโอ้ตายแล้วทำไมมันมาเกิดกับเรา
0: คือมันยกแขนไม่ได้เอี้ยวตัวไม่ได
2: ้ยกแขนได้ปกติค่ะแต่ว่าเอี้ยวตัวไม่ได้ก้มไม่ได้
1: เหมือนบิดตัวอย่างนี้คงไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได้เลยค่ะพอมันปวดหนักมากเนี่ยทางทีมงานก็เลยพาไปโรงพยาบาล
1: ตอนที่บอกว่าปวดหนักมากเนี่ยอาการมันผ่านเวลานานแค่ไหนครับถึงจะมีอาการเจ็บแบบเรื้อรังขนาดนั้น
2: เป็นอาทิตย์ค่ะ
1: เป็นอาทิตย์
2: จนเน็ตลืมไปเลยว่ามันน่าจะเกิดมาจากการลื่นหรือเปล่าเพราะอยู่ดีมันอาการมันก็มาเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่คือมันปวดมากคือไม่เคยปวดมาก่อนนะคะเพราะเน็ตเป็นคนที่ทำอะไรทำสุดเต้นทุกอย่างเต็มที่หมดเลยจนอยู่ดีมามีอาการแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันปวดจังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่ทีมงานให้พาไปโรงพยาบาลหน่อยก็เลยได้ไปตรวจดูไปเอ็กซเรย์ดูค่ะ
0: ตอนนั้นเนสอายุเท่าไหร่คะ
2: 18 19เองค่ะ
0: คือปกติแล้วเวลาพูดถึงหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเราจะนึกถึงคนมีอายุหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กแค่18 19
2: ใช่ค่ะแต่พอเอ็กซเรย์มาบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกปริ้น
0: ก็ยังมีอาการจนถึงปัจจุบัน
2: มีอาการค่ะต้องมีที่บล็อกหลังติดรถไว้ตลอดเลย
0: คุณหมอแนะนำวิธีการรักษาการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: ในก็ต้องระวังเรื่องส้นสูงเวลาไปงานในก็จะใส่ผ้าใบไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยน อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เรื่องออกกำลังกายคุณหมอก็เป็นคนที่แนะนำว่าต้องแบบต้องลดลงมากๆเพราะแต่ก่อนออกกำลังกายหนัก
1: แล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับที่ล้มลงวันนั้นนะครับ มาถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับ
2: เข้าปีที่6ค่ะแต่ว่าที่มารู้สึกอาการดีขึ้นเลยนะคะก็ปี2ปีหลังเนี่ยค่ะใช่ค่ะที่ไม่ต้องแบบไปเข้าโรงพยาบาลกายภาพบ่อยๆอะค่ะ
0: แบบนี้ต้องเชิญคุณหมอมาคุยค่ะและเผื่อน้องเนสมีคำถามจะได้ถามคุณหมอด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัชนะวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาพูดคุยกับเราค่ะ

0: และตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัชนวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธโปดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะอาการที่น้องเนสเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอันนี้เป็นแบบไหนคะ
2: เป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกแตกแล้วก็ปริ้น

0: มานะครับระหว่างแต่ละปล้องเนี่ยมันจะมีหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งเหมือนข้อต่อเนี่ยแหละครับคล้ายๆข้อต่อจะทำให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็หมอนรองกระดูกอันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะไม่เหมือนกระดูกอ่อนหรอกครับมันเป็นพวกพังผืดเหนียวๆนะครับใยเหนียวๆอยู่รอบนอกส่วนด้านในเนี่ยมันจะเป็นเจลนะครับหรือเป็นวุ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายๆน้ำนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาตินะถ้าเราเป็นน้ำเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้ดีรับน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ปัญหาของน้องเนสนี่ก็คือมันเกิดการแตกขึ้นมาแล้วไอ้เจลนะครับที่มันคล้ายๆยาสีฟันที่อยู่ตรงกลางหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปลิ้นออกมาแล้วก็มากดเอาเส้นประสาทเขาครับ
1: แล้วถ้ามันเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมยังไงคะจากสาเหตุไหน
0: การเสื่อมเนี่ยนะครับการเสื่อมนี่ก็จะไม่ใช่การแตกแบบของน้องเนสนะครับคือมันจะไปเป็นตามการใช้งานแล้วก็ระยะเวลานะครับแล้วก็ตามอายุเรานะครับการเสื่อมก็คือถ้าเราใช้งานอย่างผิดสุขลักษณะนะครับเช่นไปยกของผิดท่าบ่อยๆก้มๆเงยๆกันอยู่เรื่อยระมัดระวังเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกมันก็ทำงานเยอะขึ้นพอมันทำงานเยอะขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับบุหรี่เป็นตัวสำคัญนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมถึงเข้าไปในห้องซึ่งมันมีบุหรี่พยายามหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นครับ
2: แล้วช่วงอายุล่ะครับช่วงอายุที่มักจะมีอาการของอาการเสื่อมของหมอนรองกระดูกมากที่สุดเนี่ยครับมันจะเป็นช่วงไหน
0: หมอนรองกระดูกเสื่อมนี่ปกติเราจะถือประมาณอายุ30นะครับขึ้นไปแต่จะเริ่มมีอาการเยอะหน่อยก็อยู่ประมาณอายุ40ขึ้นไปนะครับ
1: ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นมากน้อยแตกต่างกันไหมคร
0: ับ เพศนี่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วเป็นได้ทั้งสองเพศนะครับ
2: บริเวณไหนที่มันจะพบบ่อยที่สุดครับ
0: ที่เราพบบ่อยเป็น2ที่นะครับคือบริเวณเอวนะครับกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวกับส่วนคอนะครับที่จะเจอได้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็เจอน้อยพบน้อยกว่านะครับ
1: แล้วอาการปวดมันจะแตกต่างจากปวดหลังยังไงคะ
0: การเสื่อมธรรมดาก็ทำให้เราปวดบริเวณเอวนะครับก็เป็นเหน็บลงมาถึงสะโพกแล้วราวไปต้นขาได้ซึ่งแตกต่างกับการปวดอื่นๆแบบพวกปวดกล้ามเนื้อนะครับทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่พวกนั้นจะปวดไม่เฉพาะที่นะครับเป็นตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พวกปวดแบบกล้ามเนื้อธรรมดาส่วนใหญ่มักจะหายเองพักหรือกินยาสักวัน2วันก็มักจะดีขึ้นนะครับ
1: แล้วก็ลามไปถึงขาอย่างที่น้องเนสบอกไหมคะ
0: การที่ปวดร้าวลงไปถึงขาหรือปวดแสดงว่ามันมีการกดของรากประสาทแล้วนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยที่เราเจอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปวดยกเว้นพวกที่มันเสื่อมเยอะแล้วก็มีหินปูนนะครับหรือว่าตัวหมอนรองกระดูกเองซึ่งปริ้นออกมาหรือไปกดรากประสาทก็จะมีอาการปวดตรงขาได้ครับ
2: เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนนี้เรากำลังมีอาการของการเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทอยู่
0: คือจริงๆแล้วการปวดมันแยกออกจากการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อธรรมดาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่ให้สังเกตนะครับถ้ามันเป็นแล้วไม่หายในวันสองวันเนี่ยนะครับบางครั้งมีร้าวลงมาตามตำแหน่งที่บอกนะครับตั้งแต่กระเบนเล็บลงมาสะโพกหรือร้าวลงขาเนี่ยก็ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมมากกว่าปวดกล้ามเนื้อธรรมดาครับ
1: แล้วถ้าเป็นแล้ววิธีการรักษาทำยังไง
0: ครับก็ค่อนข้างจะโชคดีนะครับที่ว่าโรคเนี้ยการรักษาไม่ต้องผ่าตัดสัก 90% นะครับมีส่วนน้อยที่ต้องผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีกายภาพบำบัดกินยาลดอักเสบนะครับและที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะนะครับคือไม่ใช้หลังที่มันผิดท่าหรือว่าอยู่ในท่าใดนานๆที่จะทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้นนะครับรวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาทำงานแทนหมอนรองกระดูกที่เสื่อมแล้วนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราอาการดีขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็จะหายไปได้ครับ
1: อุ้มลูกเนี่ยค่ะส่งผลต่อหมอนรองกระดูกไหมคะคุณหมอ
0: เหมือนกันนะคะการยกของหรือการอุ้มลูกเนี่ยต้องเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเรายื่นมือออกไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยมันต้องทำงานหนักเพราะว่าแขนที่เรายกไปเนี่ยมันทำให้น้ำหนักมันจะมากขึ้นถ้าเราก้มยกของห่างจากตัวเนี่ยนะสุดแขนเราเนี่ยถ้าเรายก10 กิโลเนี่ย หมอนรองกระดูกเรารับน้ำหนักมากเป็น10 เท่านะฮะก็คือ

0: นึกออกนะครับถ้าเราอุ้มลูกเรา10กิโลในท่านี้หมอนรองกระดูกรับน้ำหนัก100กิโลนะครับ100กิโลเลย
1: ทีนี้คุณหมอครับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเขาเปลี่ยนที่นอนให้นอนอาจจะนุ่มขึ้นหรือว่าแข็งขึ้นเนี่ยมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการปวดหลังไหมครับ
0: สำหรับคนปวดหลังจริงแล้วควรแนะนำให้นอนเตียงนะไม่นอนกับพื้นนะครับแล้วก็ใช้ที่นอนแบบให้มันถูกสุขลักษณะแบบที่เขาดีไซน์มาแล้วอย่างนี้อีกอันนึงนะครับที่สำคัญกว่าคือท่านอนนะครับท่านอนนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านอนที่สบายสำหรับคนปวดหลังแล้วก็ปวดร้าวลงขาเนี่ยคือท่านอนที่ชันเข่าขึ้นเล็กน้อยนะครับฉะนั้นวิธีนอนก็คือให้เอาหมอนข้างสอดเข้าไปใต้ขาพับสองข้างนะฮะหมอนข้างสอดขวางไปใต้ขาพับอีกท่านึงที่นอนแล้วจะสบายขึ้นก็คือท่าที่นอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำส่วนใหญ่ก็จะให้มีหมอนข้างไว้2ใบบนที่นอนนะครับอันนึงไว้ใส่ข้างใต้ขาพับนะครับอีกอันนึงไว้ตะแคงกอดนะครับ
1: เราก็ได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมาแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็เป็นคำถามจากผู้ชมทางบ้านครับที่เขาถามมาจะมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมคำถามแรกกันครับ
2: คุณหมอครับคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกมากกว่าคนผอมหรือไม่ครับ
3: คำถามแรกค่ะคนที่อ้วนมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนผอมไหมคะ
0: คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ถามกันเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลทางอ้อมมากกว่าเพราะคนที่อ้วนลงพุงเนี่ยหลังมันจะแอนหลังส่วนเอวนะครับถ้าเราแอนมากๆก็คือหมอนรองกระดูกก็ทำงานหนักขึ้นมันก็สอดคล้องกับที่คุณเนสพูดถึงการใส่รองเท้าส้นสูงนะครับการใส่ส้นสูงก็ทำให้หลังเราแอนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วกว่าปกติ
1: ก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปกันครับ
4: เวลาเราไอหรือเราจามแล้วเกิดอาการปวดหลังเป็นสัญญาณบ่งบอกหรือไม่ว่าเราเป็นโรคหมอนรองกระดูกนี้หรือเปล่าครับ
1: คุณหมอครับเวลาเราไอหรือเราจามแล้วเราเกิดปวดหลังเนี่ยอย่างไอ เงี้ยเราปวดหลัง มันเป็นสัญญาณบ่งบอกไหมครับว่าเรามีอาการของโรคนี้อยู
0: ่ครับเป็นไปได้นะครับก็คือการไอการจามมันก็เป็นการเพิ่มเพรสเชอร์หรือเพิ่มความดันในช่องท้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หมอนรองกระดูกมันสะเทือนแล้วก็เกิดอาการปวดได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับที่บอกได้ว่าเรามีหมอนรองกระดูกเสื่อม
1: คำถามส่วนตัวนิดนึงนะครับคุณหมอคือผมเนี่ยเป็นคนชอบบิดหลังเพื่อจะแก้อาการปวดหลังอย่างเช่นถ้าขับรถมาแล้วปวดหลังบิดอย่างนี้พอได้ยินเสียงดังกรอบกรอบกรอบรู้สึกหายไอการทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงไหมครับที
0: ่ตามความเห็นผมว่าไม่ควรทำนะครับมันจะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเพราะการบิดเนี่ยมันไม่ใช่ภาพปกติของกระดูกหลังส่วนเอวแล้วนะเพราะการเคลื่อนไหวมันจะเป็นก้มเงยมากกว่าพอเราบิดเนี่ยมันมีโอกาสที่พังผืดของไอ้หมอนรองกระดูกมันจะฉีกง่ายนะครับ
3: ต่อไปถ้าบินทำพี่จะเตือนข้ามทำ
5: ไม่ทำแล้วครับพี่หมวย
3: ยังจริงๆแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะแล้วก็มันก็สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราวันนี้ได้รับความรู้เยอะเลยค่ะแล้วต่อไปหมูจะปรับพฤติกรรม
1: ถ้าบีมเห็นปรับพฤติกรรมครับ
3: ถ้าบีมเห็นพี่อุ้มลูกผิดท่าบีมบอกเลยนะ
1: ครับตอนนี้ผมอยากเริ่มต้นอยากเห็นลูกพี่หมวยก่อนครับ
3: โอเคเดี๋ยวไว้พามากองทางค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องเนสด้วยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ

0: แล้วช่วงหน้านะครับแท้วจะพาเราไปไหนมาติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วดารมาครับ
1: มาถึงช่วงนี้ทีไรที่ชอบเพราะว่าแท้วได้พาเราพาผู้ชมออกไปเที่ยวที่ต่างๆมากมายพาไปไหนคะ
2: วันนี้นะครับจะพาไปแหล่งที่ปลูกต้นไทรเยอะมากๆอีกแห่งหนึ่งเลยเขาชื่อว่าสวนไทรงามครับที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับพี่หมวยครับ
0: ผมชอบนะครับต้นไทรอ่ะ
1: แค่ชื่อก็อยากไปแล้ว
0: ใช่ใช่มันคงแบบว่ากว้างขวางมากเพราะว่าเนี่ยวันๆเดินผ่านเนี่ยผมก็คอยดูแลมันอย่างต้นไทรของเราเนี่ยนะครับที่บ้านเนี่ย
2: ไหนต้นไทรครับ
0: นี่ไงเนี่ยรากมันลอยมาเนี่ยเห็นไหม
2: อันนี้เขาเรียกมันบาหลีครับมันบาหลี
0: อ้าวเนี่ยต้นอยู่นี่ไทรไง
2: ต้นไทรไม่ใช่ต้นอย่างนี้ต้นไทรแบบมันจะใหญ่กว่านี
0: ้ต้นไทรใหญ่กว่านี
2: ้ใช่เนี่ยมันบาหลี
0: อันนี้มันคือบ้านบาหลี
2: ใช่ที่พี่บีมดูแลมาตั้งแต่เด็กอ่ะคือมันบาหลี
1: คุยกับพี่บีมเนี่ย
0: อ่ะเดี๋ยวเรา
1: ไปดู

0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าใส่มันเป็นยังไง
1: ต้องไปดูของจริงนี่นี
2: ่สวนไส้งาม
1: ค่ะ
0: จริงเมื่อกี้เป็นมุกนะฮะ
2: ไม่มุกไม่มุกไปสวนไส้งามกันครับ
3: ต้นไทรเนี่ยนะครับมีคุณประโยชน์ยังไงกับธรรมชาติของเราบ้างครับไปชมกันเลยครับ
4: ในอดีตครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสที่นี่และทรงพระราชทานนามพื้นที่แห่งนี้ว่าสวนไทรงามนั่นเองครับ

นักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรนะครับถือได้ว่าเป็นฉายาของต้นไทรก็ว่าได้นะครับที่บอกว่าเป็นนักบุญแห่งป่านั่นก็คือเมื่อต้นไทรเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเขาก็จะสร้างร่มเงาให้พื้นที่บริเวณนั้นนะครับและที่สําคัญผลของเขาเนี่ยก็เป็นอาหารให้กับสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะครับส่วนคําว่านักฆ่าแห่งพงไพรนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อต้นไทรเนี่ยไปเกิดขึ้นบริเวณใกล้ๆต้นไม้ต้นไหนนะครับเขาก็จะไปแย่งอาหารที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ค่อยๆบีบรัดจนต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยก็ต้องตายลงไปนั่นเองครับ

0: นอกจากต้นไทรสวยๆแล้วพื้นที่แห่งนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสะพานแขวนศาลเจ้าแม่ไทรงามและเรือนวิบูลย์ลักษณ์ที่ตั้งอยู่กลางน้ำแบบนี้นั่นเองครับ
1: เห็นไหมครับว่าต้นไทรนี่นะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะมาสัมผัสสถานที่ที่มีต้นไทรเยอะขนาดนี้มีสถานที่พักผ่อนอีกหลายจุดเลยนะครับแนะนำให้มาที่นี่เลยครับสวนไทรงามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแต่ผมว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องถามถึงของฝากแน่เลยเพราะว่ามาโคราชทั้งทีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาของฝากให้พี่หมวยกับพี่บีมก่อนนะครับ

0: โอเคยอมรับแหละว่ามันสวยถ่ายออกมามันดูดีแต่ถ้าเผื่อเปิดใจนะครับพี่หมวยผมว่านะครับไซส์ของเราเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันถึงแม้สเกลจะเล็กหน่อยไม่ใช่ไซส์ก็ได้เป็นมาตรบาหลีก็ได
1: ้แต่พี่ว่าสเกลมันต่างกันเยอะเลยนะบีม
0: แต่ผมก็ดูแลด้วยใจนะครับอะไรที่มันทำด้วยใจมันจะออกมาดีอยู่แล้ว
2: แต่คราวนี้พี่หมวยไม่ต้องทวงของฝากนะครับเพราะว่าผมซื้อของฝากมาฝากพี่หมวยด้วยครับ
1: โอ้น่ารักมาก
3: รับรองว่าพี่หมวยต้องชอบแน่นอน
1: อะไรเอ่ย
3: ผ้าไหมจากโคราชครับ
1: อุ้ยของขึ้นชื่อเลยนะ
3: ใช่แล้ว
1: นี่สวยด้วยอ่ะลายสวย
3: ใส่ได้เลยครับ
0: ใช่ใช่เป็นผ้าถุงได้ไหมครับเนี่ยอย่างน
1: ี้ได้ตัดเป็นผ้าถุงก็ได
0: ้โหของพี่หมวยมีแล้ว
3: นี่ลายแล้ว
0: ของพี่บีมนะครับ
3: ของพี่บีมมีเหมือนกันครับ
0: มีแท้น่ารักมากเลยอ่ะ
3: วันนี้เป็นนักดนตรีวันนี้เป็นนักร้อง
1: เ
3: ราชอบแน่นอน
0: แสดงว่าต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
1: เรื่องดนตรี
0: ต้าแน่ๆ
3: ดนตรีเสียงเพราะมาก
0: อ๋อเป็นซอนะฮะ
3: เพราะมากเลย
0: เอามาสี
3: ซอด้วง
0: ซอด้วง
3: ครับ
0: สีให้คนให้ฟังเดี๋ยวพี่จะไปหัดก่อนแล้วพี่จะกลับมาแล้วก็สีให้คนให้
3: พี่บีมว่าผมเหร
0: ออะไรนะฮะ
3: อุ๊ยเพลินอุ๊ยเพราะ
0: เห็นไหมฮะอุ๊ยนกนกเอี้ยงหรือเปล่านกเอี้ยงมาแล้ว
1: แหม
3: พี่บีมเพราะว่าผมอ่ะว่าผมเป็นวัว
1: นะอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวร้านต้องชมก่อนดีกว่
0: า
1: วันนี้เวลาของรายการ Healthy Village หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ซ้อมต่อไม่ได้เป็นนักดนตรีต้องขยัน
3: ไม่ฟังไม่ฟัง

Thank you.

เป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวกเฉลยจานข้าวเหมาะกับการใช้ช้อนกับส้อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับส้อมและมีดครับ

เวลาคุณเล่นกีฬาคุณเคยเห็นเครื่องมือเหล่านี้บ้างหรือเปล่าเครื่องมือเหล่านี้มีไว้สำหรับดึงศักยภาพที่แท้จริงของนักกีฬาให้แสดงออกมาจนถึงขีดสุดโดยถูกดูแลอย่างเป็นระบบภายใต้ศาสตร์สาขาหนึ่งเราเรียกมันว่าสปอร์ตไซน์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

0: สำหรับสปอร์ตไซส์นะคะหรือว่าคำว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยจริงๆแล้วคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแต่ความจริงๆเลยเนี่ยศาสตร์คำนี้นะคะหรือคำว่าไซส์คำนี้หมายถึงวิชาอะไรก็ได้ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้การกีฬาเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแต่ละคนคืออะไรก็ตามที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดศักยภาพทางการกีฬานะคะเราก็เลยเรียกว่าสปอร์ตไซส์จุดประสงค์จริงๆของความสามารถสูงสุดทางการกีฬาเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอยู่3ด้านด้านที่1คือเรื่องของเทคนิคทางการกีฬาหรือทักษะการกีฬากลยุทธ์ต่างๆพวกนี้นะคะอีกส่วนนึงคือส่วนที่2เป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของการกินอาหารที่ทำให้ร่างกายอุดมสมบูรณ์และแข็งแรงกว่ากีฬาประเภทอื่นๆระบบต่างๆของร่างกายการทำงานไม่ว่าจะเป็นหัวใจระบบไหลเวียนระบบกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าสมรรถภาพทางกายส่วนที่3ส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นอดทนมานะขยันฉลาดตั้งใจเหล่านี้ก็คือเรื่องของจิตใจนะคะก็จะเป็น3ศาสตร์ด้วยกัน
1: ในวงการกีฬาระดับอาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นตัวแปรที่ช่วยให้นักกีฬาเหล่านั้นประสบความสำเร็จและดึงศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาให้ออกมาวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถช่วยนักกีฬาเหล่านี้ได้อย่างไรและทำอย่างไรให้คนธรรมดาอย่างเราจึงสามารถนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ได
2: ้วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามาในตัวแรกนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องวัดอัตราชีพจรของนักกีฬาเป็นระบบไร้สายซึ่งทำการได้ประมาณ1สนามฟุตบอลเก็บข้อมูลได้ทีเดียว20คนเพราะงั้นนักกีฬาทั้งทีมเนี่ยเราติดตามสภาพชีพจรเขาได้ทั้งหมดตั้งแต่ระยะพักระหว่างฝึกซ้อมแล้วก็หลังจากฟื้นตัวหลังจากเกมไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหยุดนักกีฬาเพื่อมาดูว่าชีพจรเป็นเท่าไหร่เครื่องมันจะอ่านให้เรียบร้อยในระบบไร้สายอันนี้เราติดสายรับหน้าอกนะครับเป็นตัวที่จะติดกับเครื่องรับสัญญาณนะครับเหตุผลที่เราต้องติดที่บริเวณหน้าอกเนี่ยเพราะว่าให้รับสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจนะครับเป็นสัญญาณที่เล็กๆแต่ว่าเครื่องนี้จะขยายให้อันนี้เป็นค่าสัญญาณทั้งหมดที่เราได้รับมาของนักกีฬาผู้นี้73เนี่ยหมายถึงอัตราชีพจรขณะนี้หมายเลข10ขณะนี้คืออัตราการหายใจของเขานอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในลักษณะการวางตัวของเครื่องอันนี้ซึ่งอยู่ในแนวดิ่งจะเป็นตัวบอกว่าขณะนี้นักกีฬาอยู่ในแนวดิ่งเพราะงั้นต่อไปถ้านักกีฬาล้มหรือมีการพุ่งไปข้างหน้าเครื่องนี้ก็จะเอ็นตามตัวนักกีฬาไปด้วยหรือถ้าหงายหลังก็จะหงายไปด้วยลองก้มตัวมาข้างหน้านะฮะตอนนี้มันก็จะแสดงแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาก้มตัวมาข้างหน้าลูกศรจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างให้นักกีฬาฝึกซ้อมเบาๆในแง่ของทักษะก่อนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะติดตามอัตราชีพจรการหายใจอุณหภูมิร่างกายของแต่ละคนได้ว่าถึงขนาดไหนอัตราชีพจรเลยตั้งไว้ที่150ครั้งต่อนาทีส่วนการหายใจเนี่ยสูงสุดของมนุษย์ประมาณ40ครั้งนักกีฬา10คนเนี่ยมาเข้าค่ายพร้อมกันมาเป็นนักกีฬาพร้อมๆกันมีอายุเท่ากันนะครับแต่เราพบว่านักกีฬาท่านนี้นะครับมีการเต้นของหัวใจ80ครั้งต่อนาทีคนนี้การหายใจ17ครั้งต่อนาทีเมื่อเทียบกับเพื่อนเขาในอายุเท่ากันซึ่งหัวใจเต้นแค่61ครั้งต่อนาทีนะครับหายใจ10ครั้งต่อนาทีตรงนี้บอกเราได้เลยว่าคนนี้มีพรสวรรค์ในแง่การกีฬามากกว่าเพราะว่าร่างกายเขาตอบสนองช้ากว่าในอายุเท่ากันเนี่ยเขาสามารถที่จะมีชีพจรซึ่งเต้นขึ้นไปได้จาก51ถึง200ครั้งในขณะที่คนนี้ต้องเต้นจาก84ถึง200ครั้งคนนี้อัตราการเต้นของชีพจรขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตามอายุเนี่ยแคบกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อแคบกว่าคนนี้เนี่ยไม่กี่นาทีนะครับเราคาดหวังกันว่าไม่กี่นาทีผ่านไปคนนี้จะต้องถึงจุดสูงสุดของเขาตามเกณฑ์อายุแล้วไปต่อไม่ได้แต่คนนี้ยังไปต่อได้อีกอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของนักกีฬาระดับสุดยอดของโลกนะครับซึ่งเขาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในแง่ของชีพจรมาเป็นตัวบอกคนที่ฟิตมากคนที่สมรรถภาพร่างกายดีมากในกีฬาประเภททนทานจะมีอัตราชีพจรที่ต่ำกว่าคนอื่นที่มีอายุเท่ากันเพศเดียวกันน้ำหนักเดียวกันครับตอนนี้ท้ายเกมแล้วนะครับแข่งขันมาได้ประมาณ10นาทีได้เนี่ย เราจะพบว่าบางคนเนี่ยชีพจรขึ้นไปถึง159นะครับ140 167อันนี้หนักมากเลยอันนี้ไม่ค่อยจะมีสมรรถภาพที่ดีเท่าไหร่ก็เป็นหน้าที่ของโค้ชผู้ฝึกสอนนักวิชาการกีฬาประจำทีมจะต้องช่วยกันพัฒนาเขาต่อไปนะครับ
1: มาถึงเครื่องมือชิ้นต่อไปซึ่งเรียกว่าเครื่องลดความร้อนชนิดเร็วแบบ2มือจับโดยถูกนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยส่งผลให้นักกีฬามีสถิติชนะมากถึง 75% อีกทั้งยังนำมาทดสอบกับนักกีฬามวยไทยซึ่งผลการทดสอบก็เป็นที่น่าพอใจ
2: เครื่องลดอุณหภูมิร่างกายชนิดเร็วซึ่งใช้ในช่วงพักยกของการแข่งขันหรือพักครึ่งการแข่งขันหลักการของเครื่องนี้จะประกอบด้วยตัวที่สร้างความเย็นนะครับโดยมีท่อนำความเย็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใช้มือจับนะครับมีตัวตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการไว้ได้โดยปกติเราใช้ความเย็นประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับในการลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งของเครื่องนี้ก็คือตัวที่เป็นถังน้ำแข็งโดยหลักการเนี่ยมันมีปั๊มอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปั๊มความเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงในแท่งโลหะอันนี้นะครับตั้งอุณหภูมิตามที่เราต้องการเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นปั๊มจะทำงานอัตโนมัติลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะทำให้การลดอุณหภูมิผ่านฝ่ามือของมนุษย์เป็นไปได้เร็วมากเนื่องจากฝ่ามือของมนุษย์มีตัวรับสัญญาณความร้อนความเย็นค่อนข้างว่องไวเขาจะส่งสัญญาณเนี่ยไปที่แกนกลางนะครับคือที่สมองเราว่าขณะนี้เราร้อนเย็นอย่างไรวิธีการรักษาสมรรถภาพร่างกายให้ลดลงช้าๆหรือให้คงอยู่ได้เนี่ยในช่วงของการฟื้นตัวเป็นวิธีการที่ขณะนี้ทีมอเมริกันฟุตบอลนะครับแล้วก็ทีมกีฬาทีมฟุตบอลของอังกฤษเองก็ได้ใช้วิธีนี้อยู่นวัตกรรมนี้ถูกออกแบบนะครับให้สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกไปใช้ในภาคสนามกับนักกีฬาได้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านักกีฬาที่กำลังออกกำลังแล้วมีความร้อนสูงขึ้นนะครับร่างกายเหนื่อยเนี่ยเมื่อเอาเครื่องนี้มาใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรากำลังวัดอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับโดยใช้หูเนี่ยซึ่งสะดวกที่สุดตอนนี้อุณหภูมิวัดได้ 37.2 นะครับจะลดอุณหภูมินักกีฬานะครับใช้2มือจับเข้าไปในเครื่องนะครับประมาณ1นาที
3: เย็นครับ
2: เย็น
3: เย็นที่ฝ่ามือสบายครับ
2: สบายนะครับอันนี้จะลดอุณหภูมิแกนกลางจะมีวงจรนำสัญญาณไปที่สมองบอกกับสมองว่าขณะนี้อุณหภูมิร่างกายลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของเขาจะดีขึ้นเร่งการฟื้นตัวเพื่อให้มีสมรรถภาพร่างกายดีที่จะพร้อมที่จะสู้ต่อไปในยกถัดไปนะครับอันนี้หลังจากจับเครื่องนี้ไป1นาทีนะครับเราจะวัดอุณหภูมิซ้ำอีกทีหนึ่งที่หูว่าลดลงเท่าไหร่นะครับ
4: 36.6 ครับ
2: 36.6 นะครับ

0: ครื่องนี้จะลดอุณหภูมิร่างกายลงนะครับให้อยู่ในช่วงปกติของมนุษย์อยู่ที่ประมาณ 36-37 องศาเซลเซียสนะครับจากเดิมที่เคยออกกำลังกายแล้วสูงกว่านี้เนี่ยนะครับร่างกายก็จะถูกปรับลงมาให้สู่ภาวะปกตินะครับในภาคสนามจริงๆถ้าท่านไม่มีเครื่องนี้ท่านก็อาจจะใช้แผ่นประคบเย็นที่เราแช่ในตู้เย็นนะครับมาวางที่ฝ่ามือก็ได้นะครับเมื่อใช้แผ่นประคบเย็นแล้วมันจะเกิดวงจรที่เขาเรียกว่าวงจรการตอบสนองอัตโนมัติขึ้นมานะครับซึ่งจะมีผลเหมือนกันกับการใช้เครื่องนี้นะครับยุทธศาสตร์การกีฬาจริงๆเป็นสิ่งอยู่ใกล้ตัวเราทั้งหมดสามารถนำมาปรับได้เพียงแต่เราต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายทุกอย่างซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราส่งเสริมสุขภาพของเราได้ด้วยนำพาเราไปสู่การมีสุขภาพที่ดีได้ครับ
1: สิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นที่นักกีฬามืออาชีพจะต้องมีนั่นก็คือทักษะและเทคนิคที่ดีไปดูกันว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาจะมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้
2: นี่เป็นห้องปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์นะคะเราใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางด้านการกีฬาหรือแม้แต่จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการรักษาผู้ป่วยนะคะจะเห็นแบบตาชั่งวัดน้ำหนักแต่ว่าตาชั่งนี้สามารถทราบแรงที่สะท้อนกลับขึ้นมาที่เท้าเราได้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้จะวัดให้ว่ามีแรงกระแทกกลับมาจากพื้นมาสู่ส่วนต่างๆของข้อต่อร่างกายได้มากน้อยแค่ไหน
1: และในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของน้องลูกน้ำนักกีฬายิมนาสติกประเภทลีลาทีมชาติไทยเพื่อค้นหาและจุดบกพร่องของเธอสำหรับการแข่งขันในระดับชาติต่อไป
2: ลูกน้ำตลอดเวลาที่เล่นมามีท่าไหนที่คิดว่าเราเล่นไม่ดีแล้วอยากจะปรับปรุงซึ่งเราจะช่วยลูกน้ำได้
3: ก็มีท่าหมุนฟองเช่ค่ะ
2: ท่าหมุนฟองเช่นะคะ
3: เวลาหมุนฟองเช่อย่างเงี้ยมันแบบว่าหมุนได้จำนวนรอบน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เทคนิคว่ามันต้องทำยังไงถึงจะแบบว่าให้หมุนได้จำนวนรอบที่เยอะอย่างเงี้ย
2: ซึ่งจำนวนรอบเยอะนี่ก็คือมีคะแนนเยอะ
3: ใช่ค่ะถ้าเกิดจำนวนรอบเยอะก็คะแนนก็จะเพิ่มขึ้นเยอะ
2: งั้นปัญหาก็คือเราหมุนแล้วการทรงตัวการสร้างสมดุลทำได้น้อยใช่ค่ะคิดว่าการทดลองครั้งนี้น่าจะช่วยให้พัฒนาการหมุนได้ดีขึ้นนะคะ
1: มาถึงขั้นตอนที่สำคัญคือการติดตัวมาร์เกอร์หรือตัวส่งสัญญาณซึ่งจะถูกติดบริเวณข้อต่อที่สำคัญที่มีการเคลื่อนไหวโดยเริ่มจากบริเวณต้นคอเพราะเป็นแกนหลักของลำตัวจากนั้นมาที่ข้อต่อต่างๆไล่ตั้งแต่หัวไหล่ขาหัวเข่าไปจนถึงปลายเท้าโดยตัวมาร์เกอร์จะส่งสัญญาณไปยังกล้องที่อยู่รอบตัวนักกีฬาและประมวลผลเข้าไปยังโปรแกรมเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนั่นก็คือท่าบาลานซ์หน้า90องศา
2: ปลายเท้าก็ยกดีค่ะวาดขาถ่ายน้ำหนักดีเห็นไหมฮะเคลื่อนที่เป็นจุดจะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเอาลงจุดปลายที่เราเห็นนะฮะจุดต่างๆเหล่านี้ก็คือปลายเท้าที่ใช้ยกเนื่องจากท่านี้ปลายเท้าจะเป็นส่วนสำคัญคือต้องตั้งขึ้นมาตั้งฉากขึ้นมานะฮะหรือว่าสูงขึ้นมานิดนึงถึงจะได้คะแนนอันนี้จะดูว่าจำนวนรอบกับขาที่ไม่ตึงนะฮะเป็นปัญหางั้นขาที่ไม่ตึงหรือยกขึ้นมาเร็วก็ทำให้การหมุนนั้นไม่สมบูรณ์ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าขาจะยกเร็วหรือยกช้ามันต้องดูองค์ประกอบของความเร็วของข้อต่อของทุกข้อมาใช้ในการคำนวณแล้วก็มาใช้ประกอบกันเราถึงจะรู้ว่าขาที่ยกเนี่ยมีจุดบกพร่องตรงไหนนะซึ่งสายตาเปล่าๆจะมองไม่รู้ข้อมูลจึงต้องใช้เครื่องมือแบบนี้ดู
1: มาถึงท่าที่2คือท่าพาเซ่ซึ่งเป็นท่ายากเพราะจะต้องมีการเปลี่ยนท่าทางขณะเคลื่อนไหวทำให้ยากต่อการควบคุมร่างกาย
2: อันนี้เป็นท่าพาเซ่นะคะจะเห็นว่าเหยียบขาไปนะคะพับข้อเข่านะคะยกขาปุ๊บพับแล้วก็หมุนงั้นการทรงตัวท่านี้จะยากตรงที่ว่าข้อเข่าถูกพับขึ้นมานะคะแล้วก็ควรจะตั้งฉากจะเห็นว่าลูกศรที่แสดงการกระแทกหรือปฏิกิริยาย้อนเรารู้ว่าข้อเท้าเราเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอนะถ้าข้อเท้าแข็งแรงมันจะมั่นคงกว่านี้เวลาเราเหยียบลงไปจริงๆแล้วน้ำหนักไม่ควรลงเยอะเพราะอะไรเพราะเราต้องยั้งต้องเขย่งให้ได้น ะแต่ความที่ขาเราไม่แข็งแรงเราถึงขยิบไม่ได้สูงเมื่อขยิบไม่ได้สูง

0: ก็เลยลงเยอะแต่ถ้าเราขยันสูงน้ำหนักมันก็จะลงน้อยลงน้อยเสร็จเราก็จะมีความสมดุลมากกว่าเพราะมันเป็นจุดที่เล็กๆอันที่สองก็คือแขนจะเป็นตัวสร้างความสมดุลให้เราอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะยืดแขนออกหรือว่าจะดึงแขนเข้าแต่ตอนนี้มันก็เลยเทไปที่การที่เราดึงขาเข้ากับเหยียดขาออกพอเราดึงเข้าจุดศูนย์ถ่วงเราก็เข้าหาตัวถูกไหมแต่เวลาเราเหยียดออกจุดศูนย์ถ่วงเราก็ต้องเคลื่อนออกไปดังนั้นเวลา2อันนี้มันต้องสัมพันธ์กันตลอดก็ได้ต้องใช้ส่วนแขนเนี่ยเข้ามาช่วยในการสร้างหรือการทำสมดุลบาลานซ์ของน้ำหนักเรา
1: สิ่งที่อาจารย์บอกมาที่อาจารย์วิเคราะห์ให้หนูเนี่ยค่ะหนูก็ไม่เคยรู้เลยว่าหนูอ่ะผิดพลาดอะไรบ้างเวลาหนูซ้อมเนี่ยหนูก็จะแบบว่ารู้แค่ว่าต้องปรับยังไงอะไรเงี้ยคือมันจะรู้ของตัวเองเงี้ยแล้วก็มีโค้ชบอกอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วอย่างเงี้ยหนูไม่เคยรู้เลยว่ามันจะแบบว่าต้องใช้แรงกดยังไงต้องขั้นตอนเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพอวันนี้หนูก็ได้รู้มากขึ้นนะคะแล้วก็หนูก็จะกลับไปแก้ไขนะคะก็คือหนูต้องไปทำสมรรถภาพข้อเท้าให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้หมุนได้จำนวนรอบมากขึ้นแล้วคะแนนหนูก็จะเพิ่มขึ้นจะได้แบบว่าไปสู้กับต่างประเทศอะไรอย่างงี้จะได้คะแนนเยอะ
0: กีฬาบางอย่างนะคะก็อยู่ในห้องปฏิบัติการนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เนื้อที่ในการวิ่งในการกระโดดก็คือต้องมีทางวิ่งนะคะมีระยะเราก็จะใช้กล้องตัวเล็กนะคะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์อีกชุดหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการถ่ายนอกสถานที่นักกีฬาที่เราใช้อยู่นะคะโดยเฉพาะขณะนี้ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะก็คือการวิเคราะห์การกระโดดเสิร์ฟของออนอุมานะคะที่ทำให้เขาตอบคำถามกับต่างชาติได้ว่าเสิร์ฟด้วยความเร็วและความแรงเท่าไหร่ต่อวินาทีและท่าทางการกระโดดเสิร์ฟนั้นเนี่ยใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ข้อต่อส่วนไหนนะเป็นอันดับแรกคือออนอุมารู้ข้อมูลตัวเองหมดเลยนะคะปลื้มจิตก็ทราบงั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ขณะนี้เนี่ยเราทำร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลและการกีฬาแห่งประเทศไทยถือเป็นงานชิ้นที่สำคัญนะและขณะนี้ก็กำลังทำชุดยกน้ำหนักทีมชาติไทยซึ่งเราทำมาตั้งแต่สมัยปวีณานะแล้วก็สมัยของเก๋นะตัวที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกทั้งหลายเราก็อยู่เบื้องหลังนะคะโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
2: ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามีบทบาทอย่างมากในเวทีของวงการนักกีฬามืออาชีพแต่คนทั่วไปอย่างเราล่ะสามารถใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาตนเองได้อย่างไรเพื่อตอบคำถามวันนี้เราจึงมีอาสาสมัคร2คนมาทดสอบสมรรถภาพทางกายกับอาจารย์ชนชัยอานามนาถนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
3: สวัสดีค่ะชื่อตู่ค่ะปัญหาที่เจอก็คือน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักตัวมากเกินไปอยากจะให้อาจารย์ช่วยเรื่องลดเฉพาะจุดหน้าท้องหน้าอกแล้วไขมันส่วนเกินอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อมูลเรื่องการออกกำลังกายอยากจะรู้ว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่จะเหมาะกับสรีระแบบนี
4: ้ชื่อนีค่ะปกติจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งบอลลูวิ่งประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะสิ่งที่อยากให้อาจารย์ช่วยครั้งนี้ก็คือช่วย เพิ่มกล้ามเนื้อเช่นแบบมัดแขนหรือว่าตรงกล้ามเนื้อน่องให้ดูเหมือนแบบเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วดูแบบดูแข็งแรงขึ้นค่ะ
2: ก่อนที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายในเบื้องต้นจะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานได้แก่วัดส่วนสูงวัดความดันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
5: ตัวนี้เป็นเครื่องที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะวัดในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่านะครับ 43% นี่คืออะไรจากน้ำหนักตัวเรานะครับเป็นไขมันอยู่ที่ 43%เพราะงั้นยังมีโอกาสที่เราจะสามารถออกกำลังกายได้เยอะเลยครับตัวนี้มันจะเป็นในเรื่องของวัดความจุปอดนะครับถ้าในเชิงของคนทั่วไปโอเคอาจจะมีผลไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมันมีผลมากเลยเราหายใจครั้งหนึ่งใช่ไหมครับตัวการเก็บของออกซิเจนเราได้เยอะอากาศเราได้เยอะมันก็ทำให้แทนที่เราต้องหายใจถี่มันก็ทำให้หายใจน้อยกว่าคนอื่นซึ่งตรงนั้นมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็จะเยอะขึ้นนะครับไอ้ตัวค่าที่ออกมาเนี่ยเราเอามาเทียบกันไม่ได้บางทีเราบอกว่าไอ้คนนี้ดีไอ้คนนี้เยอะกว่ายังไม่ได้นะครับเราต้องมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ต้องมาเทียบเรื่องของเพศอีกน ครับเพราะงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายว่าใครจะมากกว่ากันฐานนี้เขาเรียกว่าวัดในเรื่องของแรงบีบมือนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับว่าความแข็ง

0: แรงของกล้ามเนื้อส่วนบนเราเป็นยังไงเขาก็เลยใช้ตัวนี้เอาเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการวัดดูว่าถ้าเกิดคนที่บีบได้เยอะนะครับเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วถ้าได้เยอะปุ๊บเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นแสดงว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนเราดีแล้วก็เราก็จะวัด2ฝั่งถ้าเกิดขวาซ้ายเราต่างกันมากเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปฝึกอีกข้างนึงให้มันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่แล้วคนจะถนัดข้างไหนเราก็มักจะใช้แต่ข้างนั้นใช่ไหมมันก็จะแข็งแรงอยู่ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวัดความอ่อนตัวนะครับคนทั่วไปจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องฝึกเรื่องของความอ่อนตัวนะครับถ้าเราลองดูแล้วหลายๆโรคปัจจุบันที่คนมีปัญหาเรื่องของปวดหลังปวดเข่าเนี่ยบางทีเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังมีการตึงไม่ค่อยมีการผ่อนคลายเลยเพราะงั้นอย่างพวกนี้ก็พอไปนานๆปุ๊บอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกเข่าหลังได้นะครับหรือแม้กระทั่งสะโพกได้ถ้าเรามีการยืดเหยียดประจำอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นตัวนี้จะวัดในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาละส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เครื่องนี้พยายามเน้นที่เหยียดขาอย่าเน้นดึงหลังขึ้นมาพยายามให้เหยียดจากขาเราต้องงอแล้วก็เหยียดขาพยายามดันขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วทั้งวันเราก็ต้องยืนเราต้องเดินเราจะใช้ขาค่อนข้างเยอะระยะยาวเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเข่าหรือว่าเรื่องของกล้ามเนื้อขาที่ไม่แข็งแรงตัวนี้จะเป็นจักรยานวัดในเรื่องของการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเหมือนกับเราทำในขณะที่เราร่างกายเราพักแต่ตัวนี้เหมือนกับเราออกกำลังกายด้วยแล้วก็มาดูด้วยว่าค่าเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้เป็นหัวใจของการทดสอบเลยนะครับว่าถ้าเกิดเสร็จจากตัวนี้ปุ๊บค่าเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถจะไปออกกำลังกายได้เลยไหมหรือถ้าเราจะออกกำลังกายปุ๊บเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่โชว์ให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงเวลาให้ทำเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4-6 นาที6นาทีนี่คือจะให้ขี่ไปเรื่อยๆนะครับขี่อยู่ประมาณที่50ซึ่งไอ้ตรง50เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมันไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไป
1: หลังจากทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสร็จแล้วอาจารย์ชนชัยก็นำผลของตัวเลขที่ได้มาคำนวณหาค่าสมรรถภาพทางกายที่แท้จริงของแต่ละคนโดยผลที่ออกมาคุณตู่มีผลของสมรรถภาพทางกายทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานส่วนคุณนีมีผลของสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากมีเพียงเรื่องเดียวที่ต้องปรับปรุงคือการใช้ออกซิเจนในการออกกำลังกายที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
0: หลังจากที่เราทราบในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายเขาแล้วเนี่ยมันก็คือต้องเอาตัวพวกข้อมูลพวกนี้เอามาเรื่องของการออกแบบโปรแกรมมันจะช่วยเราได้ว่าณตอนนี้เราจะให้ไปทิศทางไหนนะครับเขามีความพร้อมระดับไหนนะครับอย่างคุณตู่เนี่ยเนื่องจากว่ามีในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ค่อนข้างสูงนะครับสมรรถภาพหลายๆด้านนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอยู่ก็เพราะเนื่องจากอะไรปัจจัยมาจากน้ำหนักตัวที่เยอะนะครับซึ่งลักษณะของการออกกำลังกายก็จะผสมผสานนะครับมีทั้งออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านคือเราใช้ตอนแรกๆอาจจะยังไม่ใช้อุปกรณ์ใช้น้ำหนักตัวเขาก่อนในท่าที่เป็นพื้นฐานเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินวันเราก็เลยต้องจัดให้มีการออกกำลังกายที่เน้นในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับก็คือออกกำลังกายที่ต่อเนื่องกันนานๆนะอาจจะต่อเนื่องกันช่วงแรกเนี่ยอาจจะให้อยู่ประมาณ 20-30 นาทีแต่ระดับความหนักเนี่ยยังไม่หนักมากนะครับเน้นเรื่องของความนานความบ่อยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นโดยปกติคนเราเนี่ยจะออกกำลังกายถ้าเพื่อสุขภาพ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แต่ของกรณีของคุณตู่เนี่ยเนื่องจากเขาต้องการลดน้ำหนักถ้าแรกๆก็อยากให้อยู่ประมาณ 3-5 ก่อนคุณนี่จะเป็นอีกวัตถุประสงค์นึงเลยนะครับของเขานั่นก็คือว่าค่อนข้างมีน้ำหนักตัวที่น้อยนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายโดยรวมถือว่าใช้ได้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการออกกำลังกายนิดนึงที่ค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะตรงประเด็นที่ว่าเขาอาจจะมีการออกกำลังกายอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้ฝึกที่เน้นพัฒนาในส่วนนี้นะครับซึ่งเราก็เลยมีการปรับให้เขามีการออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกบ้างก็คือเน้นในเรื่องของหัวใจระบบโดยทั่วไปนะครับระบบไหลเวียนอะไรต่างๆซึ่งพวกนั้นก็จะต่อครั้งก็ประมาณ 15-20 นาทีนะครับแล้วก็การเล่นของเขาเนี่ยเขาคือจะอย่างน้อยๆก็วันเว้นวันนะครับหรือประมาณสัปดาห์ละ 2-3 วันของคุณนีก็จะเน้นให้น้ำหนักเยอะนะครับพักนานส่วนของคุณตู่ก็คือจะเล่นเบาๆนะครับแล้วก็จำนวนครั้งค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็จะเป็นการตอบสนองหรือว่าไปสร้างไปเน้นในส่วนที่ทั้งสองท่านนั้นต้องการนะครับ
2: ก็ก่อนที่ทดสอบสมรรถภาพอะค่ะจะคิดว่าร่างกายเราก็ฟิตพอประมาณอะไรเงี้ยแต่พอมาทดสอบจริงปุ๊บเนี่ยถึงรู้ว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับการออกกำลังกายประเภทที่เราทำอยู่เช่นการวิ่งเพราะว่าอัตราการเต้นของหัวใจค่อนข้างจะสูงเกินมาตรฐานไปนิดนึงอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ฝึกฝนต่อไปเพื่อให้ร่างกายในส่วนนั้นยังคงประสิทธิภาพดีหรือว่าอันไหนที่ยังไม่ดีก็พัฒนาต่อไปด้วยการออกกำลังกายที่ไปสนับสนุนด้านนั้นๆค่ะ
3: รู้สึกว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีสำหรับสรีระที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆแบบนี้จากที่เราคิดว่ายากทำให้ง่ายได้ไม่เคยรู้สึกสนุกการออกกำลังกายแต่ตอนนี้สนุกแล้วก็อยากจะทำมันทุกวันค่ะ
4: ยากจะฝากนะคะว่าวิทยาการกีฬาเป็นวิถีใหม่ของการดำเนินชีวิตอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงนะคะแล้วก็นำศาสตร์อันนี้ไปใช้กับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเราคงจะไม่ดูแลสุขภาพเฉพาะเรื่องการกินอย่างเดียวต้องมีเรื่องของการออกด้วยออกอะไรออกกำลังกายนะไปทำให้เราฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ทันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Prebioticsprobiotics bacteria ที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้เราคงเคยได้ยินกันมาตลอดเลยใช่ไหมคะสำหรับชื่อ prebiotics probiotic อะไรวะอะไรพรีอะไรโปรเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะสำหรับ prebiotics แล้วก็ probiotics เราจะมีการเลือกยังไงแล้วเราจะเรียกยัง

ไงว่าอะไรคืออะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่ prebiotics ก่อนนะคะ pre แปลว่าก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยถ้าจะจำ prebiotics เนี่ยก็คือสารอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่มากมายเนาะจริงๆจุลินทรีย์มีหลากหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งตัวที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ตัวที่มีโทษกับร่างกายในคนที่สุขภาพดีเนี่ยจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์อยู่แล้วก็จะมีตัวที่มีประโยชน์เนี่ยอยู่เป็นปริมาณมากทีนี้ถามว่าจุลินทรีย์เขาก็ต้องอยู่ได้เขาก็ต้องมีอาหารเนาะอาหารที่ไปแล้วช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อันนี้เราเรียกว่าprebiotics ถามว่า prebiotic คืออะไรหรอฟังดูยากจังเลยถ้าใครฟังโฆษณาเคยได้ยินคำว่าอินูลินเคยได้ยิน FOS ฟรุกโตโอลิโกซัคคารายหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งของ prebiotics เอาง่ายๆเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายเราไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้หมดโดยเฉพาะจะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มที่มีไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะผ่านลงมาแล้วจะไปสู่ลำไส้ใหญ่จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ก็จะมีการเมตาบอลไลซ์หรือว่าเอาอาหารพวกนี้ค่ะไปจัดการมันก็จะเกิดสารตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งตัวนั้นนะคะจะเป็นพลังงานหรือว่าจะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราสามารถจะเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น prebiotics ทีนี้ประโยชน์ของ prebiotics นอกจากพอกินเข้าไปหรือว่าเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์ที่ดีแล้วเนี่ยมันยังทำให้ระบบเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยดีขึ้นด้วยเนื่องจากว่าที่ลำไส้เราเนี่ยถือว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันระบบใหญ่เลยก็จะช่วยทำให้จุลินทรีย์ที่อาจจะทำอันตรายกับร่างกายเราเนี่ยลดน้อยลงระบบภูมิคุ้มกันหรือการทำงานในร่างกายดีขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆมากมายถัดมาเราก็จะมารู้จักกับคำว่า probiotics นะคะ probiotics คือจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในลำไส้เราเวลาที่เราจะให้คำจำกัดความของคำว่า probiotics นะคะอันแรกเลยก็คือจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายคือว่าเขาจะต้องมีข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนว่าอันนี้มีประโยชน์กับร่างกายอันที่2จะต้องมีปริมาณของจุลินทรีย์ที่มากพอด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนหรือจะเรียกอะไรสักอย่างนึงว่ามันเป็นโปรไบโอติกส์เนี่ยเราจะต้องบอกว่า1มีจุลินทรีย์ที่ดีและมีปริมาณมากพอซึ่งมากพอในที่นี้คือเกิดประโยชน์กับร่างกายอันนี้ถึงจะสามารถเรียกมันว่าเป็นโปรไบโอติกส์ได้อย่างเช่นบางอย่างเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแต่ปริมาณไม่มากพอเวลาที่เขาบอกก็คือผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่เขาจะไม่เรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์ถ้าจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์จะต้องมีแบคทีเรียที่ดีและก็มีปริมาณที่เพียงพอนะคะทีนี้ในส่วนของโปรไบโอติกส์เนี่ยเวลาที่เราพูดกันเนี่ยเราจะคิดถึงว่ามันมีแบคทีเรียหรือมีจุลินทรีย์อยู่ในลำไส้จริงๆแล้วนอกเหนือจากลำไส้ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะที่มีโปรไบโอติกส์อยู่ก็คือในช่องคลอดของผู้หญิงตรงนี้ก็จะมีโปรไบโอติกส์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการทำงานของระบบต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันดังนั้นในผู้หญิงบางคนนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องของตกขาวนะคะคันบริเวณของช่องคลอดหรือว่ามีเชื้อราเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยคุณหมอบางคนก็อาจจะให้พวกของโปรไบโอติกส์เข้าไปในแง่ของการเน็บช่องคลอดนะคะเพื่อจะช่วยปรับสมดุลตรงนั้นแล้วทำให้เรื่องของอาการผิดปกติบริเวณช่องคลอดดีขึ้นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมีในร่างกาย2จุดนะคะที่จะมีโปรไบโอติกส์อันที่1ก็คือในลำไส้ของเราอันที่2ก็คือบริเวณของช่องคลอดค่ะสำหรับโรคที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ prebiotics แล้วก็ probiotics ขอพูดในภาพรวมแล้วกันนะคะเพราะว่า prebiotics ก็คืออาหารที่จะทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้น probiotics ก็คือตัวจุลินทรีย์เองนะคะทีนี้เวลาที่มันทำงานได้สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการทำงานของระบบของลำไส้เราจะทำงานได้ดีนะคะก็จะช่วยลดอาการเรื่องของลำไส้อักเสบท้องผูกท้องเสียที่เราเคยเห็นแล้วก็ได้ยินกันมาตลอดหรือบางคนก็จะไปผูกกับเรื่องของลำไส้แปรปรวนนอกเหนือจากอาการของระบบทางเดินอาหารหรือว่าทางระบบลำไส้แล้วเนี่ยอันที่สองที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันถ้าการทำงานอันนี้ไม่สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลองนึกภาพนะคะจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยสามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วเข้าไปในกระแสเลือดอันนี้มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อหรือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานหนักขึ้นอันนี้การที่มีสมดุลของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่า

ในลำไส้เราอะนะคะทุกคนก็ทราบว่ามีจุลินทรีย์เนาะหรือว่ามีแบคทีเรียอยู่ถามว่าเราอยู่กันยังไงต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีแบคทีเรียอยู่กับตัวตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดตลอดเวลาถูกไหมคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีการทำงานที่ดีมีการแยกกันได้ชัดเจนเนาะดังนั้นในลำไส้เราเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันอันหนึ่งที่ช่วยป้องกันไว้ด่านแรกก็คือเซลล์ของลำไส้นะคะเวลาที่มันมีอาหารทำงานได้เต็มที่เซลล์ลำไส้เจริญเติบโตเหมือนเป็นรั้วที่ดีทำให้แบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์เนี่ยอยู่นอกรั้วไม่เข้ามาในบ้านเราทีนี้ตัวเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งอยู่ในรั้วอันนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่คอยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในบ้านเราในกรณีที่คนคนนึงขาดสารอาหารไม่ทานอาหารเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสารอาหารได้รับลดลงเนาะตัวรั้วมันก็จะมีการผุพังแบคทีเรียอันนี้ก็จะสามารถผ่านเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วยิ่งถ้าทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวทำงานได้น้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบคทีเรียหรือว่าตัวจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในลำไส้เราเนี่ยสามารถจะลุกล้ำเข้ามาแล้วก็เข้าไปสู่กระแสเลือดอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้แปลว่าอะไรแปลว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายมันเยอะขึ้นถ้ามันเข้าสู่ร่างกายอันนี้ค่ะก็จะทำให้มีการติดเชื้อมีการอักเสบหรืออะไรเกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติว่าความสมดุลของจุลินทรีย์ดีใช่ไหมคะจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เขาก็จะไปกดไว้หรือไปทำให้แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เป็นโทษเนี่ยลดจำนวนลงอยู่ควบคุมเขาเอาไว้ทำให้เขาเนี่ยไม่ลุกล้ำเข้ามาในตัวเราทำให้สมดุลของสภาพแวดล้อมในลำไส้เราดีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรื่องของการขับถ่ายที่บางคนอาจจะมีท้องผูกบางคนอาจจะมีท้อง

บาติกส์แล้วก็โปรไบโอติกส์ไปร่วมกันเลยเราจะเรียกว่าเป็นซินไบโอติกส์ซึ่งอันนี้เวลาที่เราเห็นในหนังสือหรือว่าเราเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเห็นในสื่อทั้งหลายว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรพรีไบโอติกส์โปรไบโอติกส์แล้วก็สุดท้ายคือซินไบโอติกส์ค่ะทีนี้มันมีความสำคัญนิดนึงเนื่องจากว่าโปรไบโอติกส์เนี่ยคือจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาผ่านกระเพาะเราไปเนี่ยซึ่งเป็นภาวะที่มีกรดเยอะๆบางตัวก็จะตายไปใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่เหมาะที่จะอยู่ได้ในภาวะที่มันเป็นกรดรุนแรงหรือว่าเป็นด่างรุนแรงนั่นคือเหตุผลที่บอกว่าถ้าเราจะขึ้นทะเบียนหรือเรียกสารตัวหนึ่งหรืออาหารชนิดหนึ่งว่ามีโปรไบโอติกส์เนี่ยมันจะต้องมีจุลินทรีย์มากพอที่จะลงไปจนถึงลำไส้ไม่งั้นถ้ามันมีน้อยเป็นไงคะมันก็จะตายหมดอันที่สองถ้าสังเกตเนาะอะไรก็ตามที่มันจะเป็นพวกของโปรไบโอติกส์เนี่ยมักจะอยู่ในตู้เย็นหรืออุณหภูมิที่ไม่ร้อนถ้าเราไปทำให้มันสุกส่วนใหญ่แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์พวกนี้จะตายเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ละเพราะว่าเรากินของที่มันตายแล้วแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้จุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะคะปริมาณที่กินนะคะแล้วก็ในขณะที่กินเนี่ยกินตอนท้องว่างกินระหว่างมื้อเพื่อลดเรื่องของการหลั่งน้ำย่อยที่กินอาหารจะได้ทำให้ปริมาณของจุลินทรีย์เนี่ยเหลือมากพอที่จะไปถึงลำไส้ใหญ่ของเราค่ะทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วเราจะต้องกินโปรไบโอติกส์เท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนนะคะกับอย.ว่าช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษาจะต้องมีตัวของจุลินทรีย์ตามชนิดที่เขากำหนดไว้เขาจะมีกำหนดไว้ค่ะตอนนี้น่าจะสักประมาณ23ตัวว่าถ้าเป็น1ใน23ตัวนี้เก็บรักษาเอาไว้แล้วปริมาณของจุลินทรีย์ยังมีมากพอในที่นี้คือ10กำลัง6ต่อ1กรัมของอาหารอันนี้ค่ะเขาถึงจะยอมไม่ใช่หมายความว่าเรากิน10กำลัง6นะแต่หมายความว่าถ้าเรากินอาหารชนิดนั้นเข้าไป1กรัมแล้วมีจุลินทรีย์อันนี้มากกว่า10กำลัง6เราจะขึ้นทะเบียนหรือเราจะเรียกมันว่าเป็นโปรไบโอติกส์ได้ทีนี้ถามว่าแล้วโปรไบโอติกส์เนี่ยจะมีปัญหาไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเรากินพรีไบโอติกส์มากเกินไปก็อาจจะทำให้มีท้องอืดมีท้องเสียมีแก๊สในกระเพาะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าโปรไบโอติกส์มันคือจุลินทรีย์เนาะถามว่ากินมากเกินไปจะมีปัญหาไหมส่วนใหญ่ต้องบอกว่าข้อแรกก่อนเรามักจะเลือกจุลินทรีย์ที่เราคิดว่าเขาได้ประโยชน์กับร่างกายเรานะคะคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะใช้คำว่าอาจจะนะคะมีปัญหากับการกินพวกของโปรไบโอติกส์ก็คือคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำยกตัวอย่างเช่นคนไข้อาจจะได้รับเคมีบำบัดแล้วได้รับยากดภูมิแล้วปรากฏว่าภูมิคุ้มกันต่ำมากตอนนี้นะคะภูมิคุ้มกันต่ำมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาต่ำอ่ะแค่แบคทีเรียในลำไส้ของเขาอ่ะก็มีโอกาสที่จะลุกลามเข้ามาได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะแล้วเราไปเติมแบคทีเรียเข้าไปอีกอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นโดยทั่วไปนะคะเวลาที่คนไข้เนี่ยได้รับยาเคมีบำบัดในระดับสูงๆหรือมีการกดไขกระดูกมีการกดภูมิคุ้มกันเยอะๆอันนี้เราไม่แนะนำที่จะให้รับประทานกลุ่มที่เป็นโปรไบโอติกส์แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วกลับมาเป็นปกติภูมิคุ้มกันโอเคแล้วอยากจะกินอันนี้ก็ยังโอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาสำหรับอาหารนะคะเราจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอาหารกลุ่มไหนบ้างอันแรกเลยก็ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือโยเกิร์ตปกติก็ได้หรือจะเป็นกรีกโยเกิร์ตก็ได้นะคะก็จะมีจุลินทรีย์อยู่อันที่สองถ้าเป็นกรณีของนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเนี่ยหลายๆชนิดต้องไปดูนิดนึงเขาจะบอกว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในตัวของนมเปรี้ยวหลายๆยี่ห้อในเมืองไทยอะปรากฏว่าจุลินทรีย์ที่มีอะค่ะมันไม่ใช่ตัวที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็นโปรไบโอติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์อีกอันนึงที่จะมีเรื่องของโปรไบโอติกส์นะคะก็จะมีนัตโตะพวกของเทมเป้เนาะแล้วก็จะมีพวกของมิโซะใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนาะถั่วเน่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีพวกของตัวชีสนะคะแอปเปิลไซเดอร์ก็จะมีบ้างแต่ว่าปริมาณมันอาจจะไม่ได้เยอะมากอีกอันนึงก็คือจะเป็นพวกของผักดองหรือว่าของหมักดองจริงๆเวลาที่เราหมักของพวกนี้ค่ะมันก็จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นแต่คำถามคือมันไม่ได้ของหมักดองทุกชนิดที่จะเกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอันนี้คือของที่จะทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อันนี้ค่ะเราถึงจะเรียกมันว่าเป็นเรื่องของโปรไบโอติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของหมักดองนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงมันก็ขึ้นกับวัตถุดิบในการที่เราจะเอามาหมักว่ามันจะคืออะไรแล้วมันจะกลายไปเป็นอะไรนะคะซึ่งอันนี้มันจะมีรายละเอียดนิดนึงถ้างั้นเนี่ยถ้าจะกินถ้าจะใช้พวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวเริ่มต้นแล้วที่สำคัญคือ

ความสะอาดในแง่ของการผลิตไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการปนเปื้อนแล้วจะกลายเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่มีโทษเจริญเติบโตมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะสำหรับอาหารที่จะไปเพิ่มในกลุ่มที่เป็น prebiotics นะคะหลักๆเลยก็จะมาจากพวกของไฟเบอร์นะคะหรือว่าพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะเช่นถ้าในรูปแบบของอาหารก็คือเป็นผักผลไม้ธัญพืชนะคะหรือว่ารวมถึงพวกสมุนไพรด้วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้ในส่วนที่จะเป็นเรื่องของ prebiotics นะคะหลักๆนะคะเวลาที่เราจะเลือกรับประทานก่อนอันที่หนึ่งก่อน prebiotics เนาะในส่วนของ prebiotics นะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารที่มันจะเป็นพวกไฟเบอร์แล้วกันเนาะจะเป็นกลุ่มที่มาจากพวกของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงซ้อนร่างกายเราก็จะย่อยแล้วก็ดูดซึมทีนี้บางส่วนนะคะมันดูดซึมไม่หมดมันก็จะไหลผ่านลงมาเอามาให้จุลินทรีย์ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมีการเมทาบอไลซ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาใช้งานแล้วก็เกิดเป็นอาหารหรือเป็นพลังงานให้กับแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่บริเวณของลำไส้ใหญ่ดังนั้นหลักๆนะคะของกลุ่มที่จะเป็น prebiotics เนี่ยจะได้มาจากอาหารกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่ากลุ่มที่มีไฟเบอร์เยอะเนาะทีนี้ในบางรายต้องใช้ในบางรายนะคะที่อาจจะมีลำไส้แปรปรวนหรืออะไรก็ตามแล้วเราเลือกชนิดของตัวคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่าเราเลือกไฟเบอร์ได้ไม่ได้ดีนักสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องอืดหรืออาจจะมีแก๊สในกระเพาะเยอะขึ้นหรืออาจจะทำให้ถ่ายเยอะขึ้นได้ถ้าเรารับในปริมาณที่มากเกินไปลองนึกภาพว่ามันเป็นอาหารที่โหลดเข้าไปเยอะๆแล้วแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์เราเต็มไปหมดเลยทุกครั้งที่เขาเอาอาหารไปใช้อ่ะค่ะมันจะเกิดแก๊สขึ้นมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปเวลาที่เราพูดคำว่า prebiotics ไม่ได้หมายความว่าทุกคนกินแล้วจะได้ประโยชน์แต่ละคนจะมีปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองจะรู้ได้ยังไงเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเราไม่สามารถจะไปวัดได้ว่าแต่ละคนมีแบคทีเรียอะไรมากแค่ไหนให้สังเกตค่ะถ้าสมมติว่าเรากินเป็นผักเข้าไปหรือว่าเป็นพวกของธัญพืชหรือว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบท้องอืดมากเลยมีแก๊สมากเลยอันนี้เราต้องลดลงอีกวิธีนึงเราก็อาจจะต้องปรับในเรื่องของชนิดเพื่อจะหวังว่าโอเคอาจจะให้ได้ตัวนี้น้อยลงตัวนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เลือกเอาอันแรกเราอาจจะปรับปริมาณก่อนอย่ากินครั้งนึงเยอะมากๆแต่ให้กระจายมื้อกินให้เยอะขึ้นกินทุกๆมื้อให้ร่างกายมีการปรับตัวอันนี้น่าจะดีขึ้นมากกว่าค่ะกินในรูปแบบที่เป็นของสดเนาะอย่าพยายามต้มหรือว่าอย่าพยายามผ่านความร้อนเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ครบถ้วนด้วยเช่นเป็นพวกอะไรได้บ้างเอ่ยหัวหอมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งเป็นมะเขือเทศนะคะต้นหอมญี่ปุ่นพวกผักกาดทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีprebiotics นะคะกลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นพวกของผลไม้อันนี้ง่ายเลยเนาะกล้วยแอปเปิ้ลส้มพวกสตรอเบอรี่เบอร์รี่ได้หมดนะคะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็มีเรื่องของ prebiotics นะคะอันที่3นะคะก็จะเป็นพวกธัญพืชนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกของกลุ่มข้าวบาเล่โอ๊ตนะคะหรือว่าข้าวสาลีนะคะถั่วเมล็ดแห้งด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของลูกเดือยหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นธัญพืชเนี่ยก็จะมีเรื่องของ prebiotics ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกินอาหารกลุ่มนี้นะคะให้มีความหลากหลายกระจายในทุกๆมื้อเพื่อจะช่วยทำให้เป็นประโยชน์หรือว่าไปเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเหมือนที่บอกค่ะให้สังเกตนิดนึงถ้าสมมติว่าเรากินของที่เราเรียกว่าเป็น prebiotics แล้วมันอาจจะตอบสนองกับร่างกายไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าแบคทีเรียในตัวเราหรือจุลินทรีย์ในตัวเราเนี่ยมีไม่เท่ากันถ้าเรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะท้องอืดมากขึ้นหรือมันท้องเสียมากขึ้นให้เราหยุดหรือลดปริมาณลงกระจายการกินพวกของไฟเบอร์หรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนี้ให้มันเป็นหลายๆมื้อนะคะแต่ละมื้อปริมาณไม่มากอันนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกตินะคะอีกอันนึงค่ะบางคนบอกว่าถ้าเอาไปต้มให้สุกหรือว่าทำให้สุกแทนที่จะกินสดเนี่ยมันจะช่วยลดอาการของทางเดินอาหารได้อันนี้อาจจะถูกต้องถามว่าพรีไบโอติกหายไหมพรีไบโอติกอาจจะไม่หายแต่สิ่งที่หายก็อาจจะเป็นพวกของวิตามินโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายน้ำที่อาจจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นดูนะคะในส่วนของพรีไบโอติกว่าอันไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็พยายามเลือกกินให้หลากหลายแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยกินกระจายทุกๆมื้อค่ะอันสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเลือกรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็น prebiotics probiotics จะมีข้อควรระวังอย่างไรอันที่หนึ่งถ้ารับประทานจากอาหารอันนี้ไม่ได้มีข้อควรระวังอะไรเยอะมากนะคะก็คือแค่กินตามปกติโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดอันตรายกับสุขภาพ

0: เราเอาเข้ามารวมในอาหารปกติที่เรากินแล้วก็ในคนที่มีปัญหาจะเป็นเรื่องของกลุ่มลำไส้แปรปรวนอาจจะพิจารณาปริมาณและชนิดของตัวไฟเบอร์ที่กินนิดนึงในกรณีของการที่คนบางคนจะขอเลือกใช้เป็นซัพพลีเมนต์ได้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ไหมอันที่หนึ่งก่อนเราดูก่อนว่าอันนี้มันเหมาะสมไหมก็คือตอนที่เขาขึ้นทะเบียนนะคะเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดอย.ให้ขึ้นทะเบียนแสดงว่าผ่านละอันแรกก็คือชนิดของแบคทีเรียที่ดีอันที่สองคือปริมาณของแบคทีเรียมีมากพออันที่สามเวลาที่เราจะดูถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเปล่าถ้าตอนนี้ต้องได้ยากดภูมิเยอะแยะเลยนะคะหรือว่าเป็นคนไข้มะเร็งที่ต้องได้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราต่ำมากๆอันนี้เลี่ยงก่อนนะคะอย่าเพิ่งกินในช่วงนี้เดี๋ยวรอให้ภูมิคุ้มกันในชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราถึงจะค่อยพิจารณาว่าเราจะกินที่สำคัญค่ะเวลาที่เราจะกินถามตัวเองก่อนเนาะจะไปซื้ออะไรพวกนี้มากินเรากินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรต้องให้ได้ประโยชน์ก่อนแล้วมาดูซิว่ามันมีโทษไหมถ้ามันไม่มีประโยชน์ต่อให้มันไม่มีโทษอันนี้ขึ้นกับคุณแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วอาจจะมีโทษด้วยกรุณาอย่าซื้อมากินนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jooksดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้
2: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติจะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแหละอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็ดเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สามัญประจำบ้านไหมขัดฟันมันจำเป็นไหมอ่ะ
2: ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะอร่อยมากเลยน่ารักมาก
3: วันนี้เธอก็น่ารักเหมือนกันนะแต่ว่าเราว่าน่าจะน่ารักกว่านี้ได้อีกนะถ้าไม่มีพริกติดฟันเดี๋ยวแป๊บนึงเรามีนี่หมายขัดฟันไง
2: อ๋อ
3: นี่
2: ไม่ต้องใช้หรอก
3: เอ้าทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวกระจก
3: เดี๋ยวใจเย็นๆนะแต่ว่าเอาอันนี้ดีกว่านี่ดีกว่าใช้นี่ดีกว่าอย่าใช้นิ้วเลย
2: นี่ไงออกแล้วไม่ต้องใช้เลยหมายขัดฟันอ่ะ
3: เอาไปใช้เถอะเพราะว่ามันเป็นของจำเป็นนะ
2: ไม่เห็นจำเป็นเลยไม่ต้องใช้แค่แปรงฟันเช้าเย็นอ่ะก็พอแล้วไม่เห็นจำเป็นเลย
3: ลองใช้ดูดีมากจริงๆเลยนะถ
2: ้
3: าใช
2: ้ไม่ต้อง
3: เดี๋ยวเราขัดให้ไหม
2: เดี๋ยวขัดให้ไม่เอ้าผมไม่ขัดไง
3: มา
4: หยุดค่ะอย่าเพิ่งเถียงกันนี่มาดินเนอร์กันเนี่ยไม่จุดเทียนเหรอคะ
3: ขอโทษครับ
1: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
4: จริงๆแล้วเนี่ยหมายขัดฟันเนี่ยมีความสำคัญนะคะมีความจำเป็นต่อการทำความสะอาดฟันด้วยค่ะ
2: มันจำเป็นยังไงอะคะ
4: เนื่องจากฟันของเราเนี่ยแต่ละซี่ในปากของเราเนี่ยนะคะก็จะมีด้านที่ติดกับฟันซี่ข้างเคียงอยู่2ด้านและบริเวณนี้แหละค่ะมันชิดกันมากแปรงสีฟันเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดเลยค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่มีเศษอาหารติดอยู่เนี่ยถ้าเป็นเศษอาหารชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเคลียร์ออกแต่ถ้าเป็นเศษอาหารชิ้นเล็กๆหรือว่าคราบน้ำตาลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้เลยไหมขัดฟันเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงนี้ค่ะ
3: แล้วผมเห็นว่าไหมขัดฟันมันมีหลายประเภทมันต่างกันยังไงเหรอครับ
4: ค่ะโดยทั่วๆไปตอนนี้เรามีไหมขัดฟันอยู่2ประเภทนะคะอันที่1ก็คือไหมขัดฟันที่เคลือบขี้ผึ้งที่เคลือบขี้ผึ้งเนี่ยจะทำให้ไหมขัดฟันเนี่ยนะคะลื่นขึ้นนุ่มขึ้นก็เหมาะที่จะใช้สำหรับฟันที่ติดกันเยอะๆมันก็จะเข้าไปสะดวกไม่ติดซอกฟันค่ะแต่สำหรับไหมขัดฟันที่ไม่เคลือบที่ผึ้งนะคะอันนี้เนี่ยจะมีความหยาบกว่าก็สามารถที่จะทำให้คราบน้ำตาลหรือว่าเศษอาหารเนี่ยออกได้ง่ายกว่าแต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้กับฟันที่ติดแน่นเกินไปเพราะอาจจะทำให้ไหมขัดฟันเนี่ยขาดได้ค่ะ
2: โอ้ยงั้นดีเลยค่ะงั้นต่อไปนี้นะคะหนูจะใช้ทุกครั้งหลังกินข้าวกินขนมกินจุกจิกหนูจะใช้ตลอดเวลาเลย
4: ไม่ต้องบ่อยขนาดนั้นก็ได้ค่ะฟรังก็แปรงฟันเช้าเย็นอยู่แล้วใช้ไหมขัดฟันตอนก่อนนอนวันละ1ครั้งก็พอค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ3

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่

เร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นโรคที่คุณผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้ผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจจะคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับ
1: หมอคร ับ
0: ตาวาวนะ
1: ครับ
0: ผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้เป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคมีอาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไรฮะ
1: ก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
0: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
1: สองข้างก็ได้ค่ะ
0: ครับอย่างภาพนี้ของหนูน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮะตาดำธรรมดาใช่ไหม
1: คะคือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณลูกตาเนี่ยในบางมุมที่เขามองเราก็จะเห็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมีสีขาวอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีขาวๆด้านหลังนี่ค่ะที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีค่ะตรงบริเวณกลางรูม่านตาตาดำเลยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะเดียว
0: คืออะไรฮะขาวๆที่ว่าแล้วดูเดี๋ยวมุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
1: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็มีอย่างเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได้
0: ถ้าเป็นกรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
1: ครับก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการ
0: อ๋อค่ะผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกันไหมฮะ
1: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือภาวะตาวาวเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าตาวาวคล้ายตาแมวถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น amaurotic cat's eye นะ
0: ค
1: ะก็เป็นตามองไม่เห็นที่เป็นลักษณะเหมือนตาแมวเวลาไปดูสัตว์คืนอย่างเงี้ยแมวสุนัขเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแบบขาวๆวาวๆออกมาค่ะ
0: อย่างเงี้ยทำนอง
1: คล้ายๆสะท้อนค่ะทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าในตาแมวนั้นไม่ใช่เป็นจากเป็นมีมะเร็งในตาเขานะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของตัวจอตาด้านหลังสีมันจะเป็นค่อนข้างซีดกว่าตัวจอตาของคนก็เลยสะท้อนออกมาสีแบบนี
0: ้ครับผมการสังเกตเนี่ยจะ จะดูได้ยังไงถ้าเราไม่ยังไม่มาหาคุณหมอคุณหมอยังไม่ได้ปิดไฟส่องไปที่ตาจริงคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นผู้เห็นแล้วก็นำมาพบแพทย
0: ์
1: ก็คือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าตอนกลางคืนเวลาพาเข้านอนอย่างเงี้ยพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะทำไมมองลูกดูแล้วมันจะเห็นเป็นสีแบบวาวๆออกมาหรือบางคนถ่ายรูปออกมาเช่นวันเกิดครบ1ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดู2ข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตาสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งมันมืดๆอีกข้างหนึ่งมันเป็นสีขาวหรือข้างหนึ่งแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เนี่ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
0: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
1: ค่ะก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
0: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
1: ค่ะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ยก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็มักจะเห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่าเห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
0: เด็กจะบอกได้ไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
1: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยม
0: ัน
1: ก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้างอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้
0: มักจะเกิดกับเด็กเล็กนะครับ
1: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบนะคะ
0: แล้วเริ่มได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ
1: ตั้งแต่แรกเกิด
0: แรกเกิดเลย
1: ค่ะค่ะนะคะ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
1: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุกรรมอันนี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
0: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
1: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
0: ในเด็กเล็กดูยาก
1: ดูยากเพราะฉะนั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต
0: ้
1: องขยายรูม่านตาก็อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็กทุกคนที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจทีแค่ไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไงในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยเราก็จะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำการเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติของเราอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
0: มาก่อนเป็นก่อน
1: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
0: ่อ๋อโอ้ก็ยามกันนะฮะระดับอาการของโรคนะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
1: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งนี่เราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็คือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสูแพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขาต
0: ้
1: องม
0: ี
1: แพทย์หลายแผนกมาร่วมกันทั้งกุมารแพทย์จากสูแพทย์รังสีแพทย์นะคะพยาธิแพทย์นี่ในแง่ของหมอตาเราเนี่ยก็จะดูเฉพาะคือในแง่ของโรคที่ยังอยู่ในลูกตานะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็นตามขนาดของก้อนนะคะก
0: ้
1: อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่นะคะมีการกระจายเข้ามาในช่องหน้าม่านตาหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
0: เรียงไปกี่ระดับ
1: ค่ะ A B C D E
0: A B C D E
1: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะขนาดไม่เกิน3มิลลิเมตรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกรุ๊ป A เราก็สามารถที่จะรักษาโดยการจี้ความเย็นนะคะจี้ความเย็นนี่เราจะมีโพรบมีแท่งซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นเนี่ยจนถึงติดลบประมาณลบ70องศาเซลเซียสนะคะติดลบขนาดนั้นเราก็จะเอาตัวโพรบเนี่ยจ่อไปที่ตรงตาขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความเย็นจนกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะ เป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
0: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
1: ก็ตายเลยค่ะ
0: ตายเลย
1: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็น
0: คร
1: ับราบๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
0: ่
1: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก็เป็นการทำลายก็คือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี้ยมันตายงั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซึ่งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
0: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้ไหม
1: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซึ่งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
0: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
1: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล์มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกันระหว่างยาเคมีบำบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร์นะคะมันก็จะช่วยทำให้ควบคุมตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ
0: แล้วถ้าก้อนโตมาก
1: ถ้าก้อนโตมาก
0: เคมีบำบัดก็ไม่ได้แล้ว
1: เคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
0: เอาลูกตาออกเลย
1: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วเด็กจะเสียชีวิต
0: ถ้าไม่เอาออกจะเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
1: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
0: จะไปสมองก่อนเลย
1: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกต์ตรงไปทางนี้ค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค
0: ่ะสายไปแล้ว
1: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาเพื่อที่จะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
0: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง
1: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
0: ัน
1: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
0: ก็มักจะต้องกลับไปตั้งหลัก
1: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปนานหลายเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อะไรเงี้ย
0: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
1: ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
1: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
0: ์6สัปดาห์เองเหรอ
1: ใน6สัปดาห์ค่ะ
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห
0: ์โอ้โหเร็วมาก
1: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบ

0: ที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่มาด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาอย่างเงี้ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
1: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
0: ค่ะ
1: อาจจะ
0: ก็จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
1: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ท
0: ัน
1: ไหมฮะ
0: อันนั้นถ้าเกิดมันทำให้มีภาวะตาโปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกาย ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เกือบจะ 100%
1: โอ้โหเกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะครับช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เจอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ

0: ามัญประจำบ้านตอนยาชุดสุดอันตราย
1: อร่อยจริงๆเลยหืม
2: ของเปล่าเอาของเปล่า
1: ของอะไร
2: ของอะพี่ของวันนี้มีของดีแล้วเนี่ยเอาเปล่า
1: ไม่รู้เหรอของอะไร
2: ยาพี่มียาเอาเปล่า
1: โถไม่บอกตั้งแต่แรกเอามากๆมา
2: เอาไปของดีด้วยของดีด้วยเนี่ยพี่เอาไปเลยเอาไปเลยพี่ถูกถูก
1: เท่าไหร
2: ่กันเองกันเองหรือว่า
1: อ่ะคุณถูกจับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
2: เฮ้ยพี่จับผมทำไมเนี่ย
1: นี่ไงยาเสพติดอยู่นี
2: ่นี่พี่นี่เนี่ยยาชุดยาชุด
1: อ้าว
2: ผมไม่ขายหรอกยาอันตรายอย่างนั้นนะคุณ
3: ยาชุดก็อันตรายนะคะ
2: อุ้ยคุณตำรวจครับ
1: ครับ
2: จับเลยครับพยาบาลคนนี้แหละครับชอบทำให้คนอื่นตกใจครับผม
3: เอาจับดิฉันแล้วใครจะมาช่วยล่ะคะ
0: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
1: คุณพยาบาลครับยาชุดเนี่ยมันต่างจากยาทั่วไปยังไงเหรอครับ
3: ยาชุดนะคะก็หมายถึงยาที่ผู้ขายนะคะจัดไว้เป็นชุดๆค่ะโดยยา1ชุดเนี่ยจะประกอบด้วยยาหลายๆชนิดรวมกันผู้ขายเนี่ยก็จะให้ผู้ซื้อเนี่ยทานครั้งละ1ชุดโดยไม่มีการแบ่งว่ายาชนิดไหนควรทานเวลาใด
1: แล้วยาชุดเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนเหรอครับ
3: อันตรายมากเลยค่ะเริ่มเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันที่1เนี่ยมาจากการได้รับยาเกินขนาดค่ะเนื่องจากในยาชุดเนี่ยมักจะมีตัวยาที่ซ้ำซ้อนกันนะคะ2ยาชุดที่จำหน่ายเนี่ยมักจะมีส่วนผสมของยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะคะแต่ยาสเตียรอยด์พวกนี้มีฤทธิ์ข้างเคียงสูงมากข้อ3นะคะอันตรายจากการได้รับประทานยาเกินความจำเป็นค่ะเช่นยาชุดแก้ไข้หวัดเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยยาแก้ปวดยาแก้ไอยาปฏิชีวนะซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ซื้ออาจจะไม่มีการไอเลยนะคะแต่ก็จำเป็นจะต้องทานยาเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะข้อที่4นะคะอันตรายจากการได้รับยาไม่ครบขนาดค่ะเช่นยาปฏิชีวนะเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทานยาให้ครบขนาดมิฉะนั้นก็จะรักษาโรคไม่หายนะคะข้อที่5อันตรายจากการแพ้ยาค่ะหรือว่าพิษของยาสำหรับข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยนะคะในยาชุดเนี่ยมักจะมียาที่เสื่อมคุณภาพยาปลอมหรือยาไม่ได้มาตรฐานปะปนอยู่ด้วยค่ะอย่าซื้อแล้วก็อย่าใช้ยาชุดนะคะแต่ถ้าจำเป็นเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาเภสัชกรหรือว่าไปหาแพทย์แค่นี้ค่ะเราก็สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายจากยาชุดได้แล้วค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา

0: 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: รู้ไหมสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายกับซีกขวารู้แล้วรู้ไหมว่าสมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวาส่วนสมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้ายรู้งั้นรู้ไหมว่าคนถนัดสมองซีกซ้ายคือคนสายวิทย์คนถนัดสมองซีกขวาคือคนสายศิลป์รู้อีกแล้วรู้ไหมว่าไอ้ที่รู้น่ะไม่ถูกนะ
3: จริงๆแล้วเรารู้ว่าสมองฝั่งซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวาสมองฝั่งขวาควบคุมร่างกายซีกซ้ายซึ่งเราจะยกแขนซ้ายจริงๆส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อของสมองฝั่งขวาจะเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวการทำงานคนส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยข้างที่ถนัดของสมองคือสมองฝั่งซ้ายจะมีส่วนสำคัญก็คือส่วนของ language ภาษาการพูดความเข้าใจมันจะอยู่ที่ส่วนซ้ายการที่เราจะพูดฟังคนอื่นแล้วเข้าใจว่าเขาพูดอะไรการที่เรารู้ว่าเราจะพูดมาสื่อสารว่ายังไงอันนี้ฝั่งซ้ายล้วนๆ wow. คราวนี้พอมันมีเรื่องของการสื่อสารเข้ามาด้วยมันจะมีเรื่องของการเข้าใจนับเลขบวกลบคูณหารทำให้ฝั่งซ้ายเหมือนเป็นฝั่งของวิทย์คณิตคราวนี้ฝั่งขวาเนี่ยมีอะไรอีกเรื่องของการพูดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฝั่งขวาเพราะงั้นถ้าเกิดสมองฝั่งขวาเสียจะไม่ได้โดนความเข้าใจหรือโดนการพูดแต่ถ้าหากว่าที่เดียวกันของฝั่งขวาเสียเหมือนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเสียเรื่องการสื่อสารฝั่งขวาจะเสียเรื่องริทึมโทนเราจะมีสิ่งที่เรารู้ว่าเอ้ยถ้าฝั่งนี้เสียนะคนไข้จะพูดแบบเหมือนเสียริทึมหรือเสียโทนไปจะดูเป็นศิลปะนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นเสน่ห์ของสมองอย่างหนึ่ง
2: สรุปแล้วไม่ว่าสมองซีกไหนก็สำคัญกับเราทั้งคู่ดูแลสมองดีๆด้วยการกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอสมองทั้ง2ซีกจะได้อยู่กับเรานานๆนะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
6: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
5: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
6: เป็นข้างขวาค่ะ
5: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค่ะ
5: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนาะ
6: ค่ะ
5: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับ1คือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็2ก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พัก

0: ไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดไอ้ร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่7ไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตหนึ่งวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
4: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นเยอะกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
5: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
4: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ่
5: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดเสพอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันนึงซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
4: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
5: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็พาเซตามอลหรือว่า

0: น้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันได้ไหม
0: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
1: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพ้ได
0: ้มีสิทธิ์แพ้ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนความว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
1: ้เรื่องราวของไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์ได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
0: ับ
1: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการ Healthy Friday ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3-4 โมงเย็นนะคะดิฉันหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะร่วมกับเชฟคนเก่งของเราเชฟก้องค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับผมจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันอยู่ที่โรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่ครับผมเคสวันนี้เป็นน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องยินดี
0: ใช่แล้วครับค่ะ
1: ซึ่งน้องยินดีแพ้อาหาร
0: แบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเป็นหนักเลยทีเดียวแล้วก็น้องยินดีเนี่ยมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดนะคะเราไปชมวิทีอาร์เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องยินดีกันเลยค่ะ
2: พอดีน้องแพ้อาหารแพ้แบบเฉียบพลันเพราะว่าน้องจะทานอะไรค่อนข้างยากไม่เหมือนคนทั่วไปปกติ
3: อาหารที่น้องแพ้นะคะก็จะมี
4: ไข
3: ่ไข่แล้วมีอะไรอีกคะลูก
4: บัวแป้งสาลี
3: แล้วก็ถั่วลิสงค่ะเขาจะแพ้อยู่4อย่างที่แบบว่ากินแล้วก็คือออกอาการนะคะ
2: เฉียบพลัน
4: ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม
3: พันด้วยใช่ไหมคะมาทราบอีกทีที่ว่าเขาแพ้เยอะๆคือตอนประมาณ8เดือนไปนั่งทานอาหารเราให้เขาทานสปาเกตตี้ไป1คำแล้วก็ยังปกติดีอยู่ประมาณสัก30นาทีเขาเริ่มไอร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะผื่นเขาก็มาคอก็เริ่มอ่อนเพราะว่าเหมือนเขาออกซิเจนเขาเริ่มไม่มีแล้วเงี้ยค่ะปากก็เริ่มเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอเขาเห็นปุ๊บคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าแพ้อาหารแน่ๆคุณหมอก็ให้แอดมิดแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผลเลือดออกคุณหมอก็โทรมาบอกก็เลยทราบว่าน้องแพ้เยอะมากหลายอย่างมากค่ะ
2: อันดับแรกที่คิดเลยนะครับแล้วต่อไปจะกินอะไรได้อะไรเงี้ย
3: จะเลี้ยงยังไง
2: จะเลี้ยงยังไงเวลาเขาไปโรงเรียนล่ะจะเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับคือ
3: มืดแปดด้าน
2: มืดแปดด้านเลยไม่มีความรู้อะไรเลยตอนนั้น
3: มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งคือตั้มยืนหันหลังอยู่เงี้ยเขานั่งอยู่ในรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งยื่นแครกเกอร์ให้กินเขาก็รับแล้วเขากัดไปคำนึงแล้วเขารู้ตัว15นาทีค่ะเขาก็เริ่มมีผื่นขึ้นต้องอยากจะบอกว่ามันอันตรายแค่ไหนอันตรายมากสำหรับคนที่เขาแพ้อาหาร
2: เราก็จะคอยต้องคอยเตือนคนรอบข้างอย่างเช่นญาติๆเราเป็นอันดับแรกเลยว่าน้องจะกินในนี้ไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้เพราะว่ากินแล้วจะอันตรายถึงชีวิต
3: อย่างปัญหาที่ไปทานอาหารนอกบ้านที่พบช่วงแรกๆก็คือบางร้านไม่ทำให้ไม่ยินดีไม่เข้าใจอันนั้นก็คือตั้มทำอะไรไม่ได้ตั้มก็ได้แต่พาเขาเดินออกแล้วก็บางร้านที่ยินดีรับฟังยินดีทำให้ก็มีเราก็จะอธิบายว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยรบกวนปรุงแบบที่เราต้องการได้ไหม
5: น้องแพ้แป้งสาลีไข่แล้วก็นมวัวค่ะ
0: เป็นเส้นใหญ่ทำได้ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วไก่ทอดอะไรเงี้ยขอเป็นแบบเนื้อไก่แบบไม่หมักอะค่ะ
0: ก็เป็นเนื้อก็เป็นไก่สดเลย
3: ค่ะเป็นไก่สดแล้วก็แบบถ้าหมักก็รบกวนเป็นแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมกินเลยค่ะหูของยินดีน่ากินจังเลย
2: หัวไก่ก่อนเลยเหรอไม่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะลูก
3: หลังจากที่เขาโตขึ้นเรื่อยๆตั้มพบว่าหลายๆร้านเข้าใจเริ่มมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะทำให้อย่างเงี้ย
2: อยากให้คุณหมอลองช่วยพูดถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรได้บ้าง

0: าก็อยากให้เชฟช่วยคิดเมนูอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้น้องก็จะเริ่มเบื่อกินอันนี้อีกแล้วกินอันนี้อีกแล้วไปร้านก็จะไปร้านเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขียนเข้ามาในรายการนี้น่าจะดีเผื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะ
1: ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องยินดีมีอาการแพ้อาหารชนิดรุนแรงเป็นแบบเฉียบพลันนะคะและน้องยินดีก็ยังมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้เรื่องของไข่นมวัวถั่วลิสงแล้วก็แป้งสาลีด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาการแพ้อาหารเนี่ยมันจะมีได้หลายอย่างเลยเป็นได้ตั้งแต่บางคนคงเคยทราบแพ้เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแค่ผื่นขึ้นตามผิวหนัง
2: บาง
1: ค
2: น
1: เป
2: ็น
1: ใช่เป็นเยอะก็จะหน้าบวมตาบวมนะคะแต่ว่านอกจากอาการทางผื่นผิวหนังเนี่ยบางทีคนที่แพ้อาหารอาจจะมีอาการทางระบบอื่นได้เช่นระบบทางเลือดอาหารเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกเลือดในเด็กนะคะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นเล็กน้อยก็มีน้ำมูกไอจามแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางคนเป็นถึงขั้นหลอดลมบวมนะคะหายใจไม่ได้ขาดออกซิเจนบางคนเป็นหนักถึงขนาดความดันตกช็อกหมดสติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีประสบการณ์กับตัวเองหรือกับลูกหลานก็ตามถ้ามีอาการสงสัยว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะบางทีก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางผิวหนังหรือตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารและเมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยการรักษาหลักๆส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการงดเว้น
2: คือไม่ทาน
1: ใช่ไม่ทานอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของน้องยินดีซึ่งมีอาการแพ้อาหารแบบรุ
2: นแรง
1: เป็นแล้วหนักขนาดนี้เนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
2: วันนี้เนื่องจากน้องยินดีแพ้หลายอย่างมากนะครับเราก็อยากที่จะทำบางอย่างที่ดูออกมาแล้วไม่มีความจำเจไม่มีความน่าเบื่อยังเป็นอาหารที่น้องสนุกกับมันได้อยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเส้น
1: ใช่
2: นะครับแล้วน้องแพ้แป้งสาลีทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะมีอะไรที่เราจะใช้แทนเส้นได้นะครับองค์ประกอบหลักๆวันนี้เลยที่ผมจะทำเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับมีเส้นมีซอสแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับ

0: คือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นสีแดงนะครับก็จะมีส่วนของหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริก2สีนะครับสีเขียวกับสีแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับปกติแล้วเราจะใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะครับโทเมโตเพสแต่ว่าคุณหมอแจ้งผมไว้ก่อนเริ่มรายการว่า
1: คือโทเมโตเพสเนี่ยต้องเช็คดีๆเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของแป้งสาลีได้นะครับ
0: เพื่อทำให้ข้นครับก็เลยใส่แป้งสาลีลงไปในกรณีนะครับยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าน้องยี่ดีแพ้แป้งสาลีนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนสีแดงนะครับส่วนที่2ก็คือผมจะเรียกว่าเป็นส่วนสีเขียวหลักๆก็จะเป็นซูกินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้คือเรากำลังเผาพริกหวานนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมะเขือม่วงนะครับกับซูกินี่นะครับจะรวมกันอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกกันว่าสีเขียวครับผมโอเคส่วนสีแดงเรากำลังย่างอยู่นะครับโอเคเราได้ส่วนสีเขียวผสมกันแล้วนะครับผมในจังหวะที่เรารอให้เขาเผาเปลือกให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำหัวหอมใหญ่อันนี้จะอยู่ในส่วนของสีแดงเหมือนกัน
1: อ๋อสีแดง
0: ครับ
1: โอเค
0: นะครับโอเคอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับลองพลิกดูก็คือไหม้แล้วครบหมดเดี๋ยวผมจะปอกเปลือกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณหมอจับตาดูสีแดงให้หน่อย
1: ให้ไหม้ให้เท่ากัน
0: ใช่ไหมใช่ครับถ้าสมมติว่า
1: คอยกลับนะคะ
0: ได้ได้ครับครับผมอันนี้นะครับคุณหมออันนี้คือเสร็จแล้ว
1: สีเขียว
0: ใช่ครับผมเผาเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยออกมาสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้ง2สี

0: คือน้ำเยอะมากน้ำเยอะนี่คือตัวเขาเองนะครับน้ำจากตัวเขาเอง
1: สิ่งที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลการที่เราจะบอกว่าตัวเราหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นโรคแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วก็แพ้อาหารชนิดใดเนี่ยจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาสำหรับบุคคลซึ่งแพ้อาหารประเภทหนึ่งแต่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนี่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูส่วนประกอบให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีส่วนประกอบที่ท่านมีประวัติในการแพ้เนี่ยห้ามทำตามเด็ดขาดและนอกจากนี้เนี่ยโรคของการแพ้อาหารก็อย่างเคสน้องยินดีเป็นต้นนะคะน้องยินดีแพ้อาหารหลายชนิดเพราะฉะนั้นการที่เราแพ้อาหารหนึ่งชนิดเรามีโอกาสที่จะแพ้อาหารอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำตามสูตรอาหารใดๆเช็คกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
0: ดีที่สุดคือไปหาคุณหมอก่อนแล้วก็เช็คว่าเราแพ้อะไรก่อนนะคร
1: ับ
0: อันนี้สำคัญมากโอเคตั้งต้นด้วยกระเทียม
1: กระเทียม
0: นะครับเราฝานบางๆนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากโอลิฟออยล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำสีแดงก่อนนะครับโอเค
1: โอลิฟออยล์นี่ก็เป็นน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดี่ยวที่เราเรียกกันว่ามูฟ่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะดีเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจกินแล้วก็จะช่วยทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงนะคะก็เป็นน้ำมันที่ดีมีประโยชน
0: ์ครับผมโอเคเราลงกระเทียมไปนะครับไฟปานกลางนะครับลงกระเทียมได้เลยเรารอให้กลิ่นกระเทียมโชยขึ้นมานะครับนี่คือใบทามครับโอเคใบทามสดสมัยนี้หาซื้อได้เกือบทุกที่นะครับวิธีทำใบทามของผมง่ายมากก็คือเราอันนี้เป็นยอดฝั่งนี้เป็นยอดใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้เป็นโคนจับยอดเด็ดก่อน
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้หมดนะครับเสร็จแล้วก็จากยอดลูดกลับมาที่โคน
1: โอเค
0: ครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับสีแดง
1: ของสีแดง
0: ใส่ลงไปเลยครับ

0: จังหวะนี้ผมก็จะเด็ดพามรอ
1: ผัดจนกระทั่งมันนิ่ม
0: นุ่มครับใช่เราเติมเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อเอารสชาติออกมาแล้วก็ใบทามนะครับใส่ไว้ในมือแล้วก็ตี
1: ตบแรงที่สุดเท่าที่ทำได้
0: ใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวกลิ่นจะเปลี่ยนนะครับ

0: หอมเริ่มใสแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสีเขียวให้นะครับย้ายไปฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ใส่ไปเลยพออย่าร้อนจัดนะจะไหม้ซะก่อน
2: ครับ
1: เพราะว่าโอลิฟออยล์จะเหมาะกับการใช้ความร้อนต่ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยต้องใช้ไฟอ่อน
0: ใช่หลังจากที่นะครับตรงนั้นเริ่มอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเข้าที่ละสิ่งที่ผมจะเติมต่อมาก็คือโทเมโตเพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นต้องอ่านฉลากให้ดีสำหรับคนที่แพ้อาหารใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: บางอย่างเราดูว่าไม่มีแต่มีนะครับวันนี้เราเลยตัดมะเขือเทศเข้มข้นตามสูตรออกไปใช้เป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปแทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับผมก็จะเติมตัวนี้เป็นซอสพาสต้านะครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่น้องมีอาการแพ้หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีในการทำโทเมโตเพส
0: ใช่ทำเองก็ได้ครับทำซอสเองก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมมีคือเป็นมะเขือเทศกระป๋องแล้วก็อยู่ในน้ำมะเขือเทศผมจะใส่แค่น้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพื่อให้มันมีความกรุบกริบครับโอเคสำหรับสีแดงตอนนี้นะครับสำหรับที่ผมเห็นผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับใช้เกลือเล็กน้อยเพื่อเอามอยเจอร์ออกมานะครับเอาความชื้นออกมาเรื่องของเส้นนะครับด้วยความที่ว่าน้องยินดียังเด็กอยู่เรื่องอาหารเส้นน่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างดึงดูดได้ดีวันนี้ผมจะทำเส้นที่เรียกว่าทากิยาเทลลี่นะครับในภาษาอิตาเลียนอย่างแรกเลยนะครับผมจะปอกเปลือกออกก่อนหลังจากที่เราปอกเปลือกแครอทเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็ได้เป็นเส้นแล้วแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้ำอยู่ที่เดิมเรื่อยๆเส้นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
1: สีสวยด้วยเด็กๆต้องชอบ
0: ครับกับซูกินี่ผมจะทำแตกต่างไปนิดนึงก็คือผมจะผ่าก่อนนะครับผ่าครึ่งผ่าเป็น1/4ตามแนวนี้เพราะว่าผมจะไม่ทิ้งส่วนไหนเลยนะครับ

0: ตอนนี้นะครับราตาตุยเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในเบรกหน้าเรามาดูวิธีการทำลูกชิ้นกันต่อเลยครับต่อมาเราจะทำในส่วนของลูกชิ้นอย่างแรกเลยผมจะซอยกุ้ยช่ายก่อนต่อมาผมจะเตรียมเป็นแครอทแครอทใช้ไม่เยอะเลยนะครับแครอทใช้น้อยมากโอเคสวยเลยผมว่าพอแล้วงั้นเราปิดไฟน้ำยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรสุกี้นี่สุกไปนิดนึงแต่แครอทกำลังดีนะครับเรามีแครอทแล้วมีกุ้ยช่ายแล้วนะครับแล้วก็เราใช้เห็ดหอมสดนะครับไม่ต้องบางมากนะครับแล้วก็เอามาหั่นเต๋าต่อไปก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยถ้าเราปอกไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าเรามีที่ขูดก็ใช้ขูดเอาได้นะครับถ้าไม่มีที่บ้านไม่มีที่ขูดใช้สับเอาต่อมาเป็นปลาหมึกนะครับผมแยกส่วนก่อนนะครับเหนือสุดของตาปลาหมึกจะเป็นหนวดนะครับเราเฉือนตรงนี้ส่วนตรงนี้เราไม่ใช้นะครับอันนี้เราทิ้งขออนุญาตครับหมอขอบนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปลาหมึกนะครับออกจากเครื่องบดอาหารมาไว้ในนี้ตรงนี้เรามีแครอทขิงใส่ลงไปครับคุณหมอมีกุ้ยช่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ลงไปเลยครับ
1: เป็นตัวเพิ่มกลิ่นที่เลยนะคะเนี่ย
0: ครับผมแล้วก็เห็ดหอมโอเค
1: เกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็อร่อยด้วยองค์ประกอบธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับน้ำตาลผมใส่นิดเดียวหลังจากนั้นนะครับเป็นแป้งมันใช้กะปริมาณเอานะครับได้เนื้อเป็นคล้ายๆลูกชิ้นแล้วง่ายมากเราเอาน้ำมันเล็กน้อย
1: อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอก
0: จับปั้นเป็นลูกนะครับหมอหมอปั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บบีบแล้วก็ตักอันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะประกอบร่างละก็น้ำลวกเส้นใช่ไหมครับเล็กน้อย

0: ัดให้เข้ากันนะครับเราจุดเตาแก๊สแล้วก็เอาไปทาม1ช่อครับ
1: เผาเพิ่มกลิ่น

0: เป็นเมนูเส้นแล้วก็เมนูซอสแล้วก็เป็นลูกชิ้นสำหรับน้องนะครับ
1: น่าทานมากมากนะคะ
0: ขอบคุณครับมีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขสำหรับคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะดูแล้วอยากจะทำตามมีตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ก็คือสำหรับในแง่อาหารสำหรับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องแพ้อาหารหลายๆอย่างเราต้องงดเว้นการรับประทานอาหารซึ่งเขามีปัญหาหลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องระวังในแง่ของการที่เขาอาจจะขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะซึ่งสำหรับอาหารจานนี้ก็คุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวแต่สำหรับเด็กเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ก็อาจจะแนะนำให้ทานกับข้
1: าวหรือต้องมีผลไม้ตาม
0: อาจจะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับตามมาทีหลังคุณหมอครับผมสงสัยเรื่องนึงก็คือสมมติผมแพ้กุ้งก็จะชอบมีคนบอกผมว่าฝืนกินสิทีละนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ต้านทานกับมันได้สู้กุ้งได้
1: สู้กุ้งได้จริงๆความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วก็อันตรายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าคนที่แพ้อาหารเนี่ยบางคนแม้กระทั่งรับประทานไปแค่คำเดียว

0: ี่ยวหรือบางคนสัมผัสบางคนได้กลิ่นเนี่ยอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นที่หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกความดันตกช็อกหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ควรทำนะคะ
1: คือมันเสี่ยง
0: ใช่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตได้นอกจากนั้นนะคะในแง่ของความสำคัญคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าบุตรหลานคนอื่นเห็นเด็กน่ารักเราอยากเอาขนมที่เราไม่แน่ใจไปให้เขาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นการทำร้ายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ประเด็นที่คุณก้องพูดขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากที่เราจะไม่ให้อาหารลูกคนอื่นแล้วเนี่ยเราต้องสอนลูกตัวเองด้วย
1: ว่าอย่าไป
0: ว่าอย่ารับอาหารจากคนอื่นและลูกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการแพ้อะไรเขาต้องรู
1: ้ต้องพูดให้ได้เหมือนน้องที่ดีเมื่อก
0: ี้
1: บอก
0: เขาต้องรู้ว่าเขาแพ้อะไร
1: อันนี้
0: ใช่แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยเนี่ยบางทีเราจะต้องสอนเขาว่าห้ามรับประทานอาหารที่คนอื่นยื่นให้นะจะทานอะไรต้องมาถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าทานได้หรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะสามารถส่งปัญหานั้นเข้ามาทางรายการเราได้นะคะพบกับพวกเราได้ในวันศุกร์หน้านะคะบ่าย 3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสด
2: ี
1: คร
2: ับ ก็ลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
3: Airwalk
4: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้ว
5: อย่าแข็ง
4: ตามเร็วๆตามเร็วๆ
5: อย่าแข็งสุดอย่าแข็ง
4: กับไอ้กินนมถ้วยเร็วๆ
5: อย่าแข็ง
4: แจ๊วหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีกเอาอีก

0: Healthy Friday ในวันนี้ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วโดยเรานำเสนอเรื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งมีจุดเด่นคือการลดไขมันส่วนเกินอีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
1: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้น
2: มันจะต้อง
1: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
2: ที่ต่ำกว่า
1: 60-65%
2: ใช่ประมาณ
1: นั้นมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับ
2: ต้นเอาโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับนะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องการ
1: ส่วนสีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำมาถึง 55% นั่นก็คือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117
2: ตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
1: ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มให
2: ้ใช่งั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600-1,200ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10 กม/12 กม/ต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
2: ่
1: มาเป็นตัวตั้ง
2: ใช่
1: เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
2: ใช่อย่างที่บอยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
2: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
2: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เรื่องเป้าหมายเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
2: ั้
1: น
2: ใช่
1: ลุยเลย
2: นะ
1: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
2: ่ครับ
1: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
2: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัว

0: มากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลามาส่วนจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
1: ส่วนเบาะรองแล้ว
0: เบาะรองแล้วเพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
1: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
0: ใช่
1: สมควรเลยจักรยาน
0: ค่ะคนเป็นจักรยาน
1: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
0: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
1: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
0: ใช่ตามสภาพ
1: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
0: ับ ใช่
2: วันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีก2เครื่องจะเป็นเครื่องอะไรนั้นไปชมกันต่อเลย
1: มาถึงเครื่องคาร์ดิโอเครื่องที่3
0: ครับ
1: นี่คืออีลิปติคแปลเป็นไทยว่าอะไรพี่ผมเรียกไม่ถูกนะ
0: จริงๆมันก็เป็นเหมือนกับวงรีนะลักษณะของตัววงรีใช่ไหมเพราะลักษณะของการเล่นปกติเราจะลงในแนวดิ่งขนานนะตัวนี้จะเป็นขนานแต่เป็นลักษณะของวงรีนะครับ
1: พี่ต้นรู้ไหมครับว่าวิธีการทำงานของมันถูกคิดค้นมาจากอะไรแก้ปัญหาอะไร
0: แก้ปัญหาในเรื่องของแรงกระแทกอันที่หนึ่งคือเรื่องของแรงกระแทก
1: มันต้องมีที่มาเพราะอยู่ๆมันมาฮิตเลยมันต้องมาจากการแก้ปัญหา
0: ใช่เพราะงั้นโดยแรกส่วนใหญ่แล้วของคาร์ดิโอเนี่ยจักรยานจะเป็นตัวแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งก็มาเป็นตัวสเตปเปอร์หลังจากนั้นเขามองแล้วเล็งเห็นแล้วว่ามันมีความหนักไปหรือมันมีความเขาเรียกว่าข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์นะครับเขาก็เลยผลิตตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวคาร์ดิโอที่หลังล่าสุด
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้ไหมลองเลย
3: ได้ค่ะ
1: ขึ้นเลยค่ะ
0: ลอง
3: โอเคได
1: ้กลับด้านถูกแล้ว
3: ถูกแล้วค่ะถูกแล้วแต่ว่านะคะมันมีอยู่2อันนะคะ
0: ครับ
3: จับยังไงเอ่ย
0: โอเคในเรื่องของตัวที่จับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่ออกกำลังกายในส่วนของด้านบนเราก็ต้องจับตัวนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าเรายังใหม่ๆอยู่เราก็พยายามจับตัวด้านในด้านในมันก็จะลดในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนบนนะครับมันจะทำให้เราเน้นที่ส่วนล่างมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มโอเคแล้วร่างกายเราเริ่มปรับสภาพได้แล้วเริ่มมีความฟิตของร่างกายความพร้อมร่างกายแล้วเราก็จับด้านนอกขึ้นใช่มันก็จะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้นนะครับ
1: ลองดูไหม
0: งั้นเราเริ่มก่อนลองถีบดันไปข้างหน้านะครับเข่าแนวเดียวกับเท้าตลอดนะครับส่วนใหญ่เวลาที่เราทำพวกนี้บางทีเรามักจะเผลอใช่ไหมเราไม่เผลอเราจะโถมน้ำหนักตัวลงไปนะครับเข่ามันจะเกินไปเท้าซึ่งถ้ายิ่งน้ำหนักตัวมากมันก็จะทำให้มีปัญหากับในเรื่องของตัวเข่ามากขึ้นนะครับมือปล่อยตามสบายเลยเราแค่ประคองอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปจับเก่งใช่ไหมเราแค่ประคองแค่นั้นเอง
1: ทีนี้ลองจับ
0: จับด้านนอกแล้วให้เหมือนกับเราวิ่งนะฮะใช่ไหมใช่แต่ลักษณะใช่ลอยนะครับ
3: ตัวลอยนะคะกำลังจะบิน
1: แอร์วอล์ก
0: แต่ทีนี้เวลาที่เราใช้เนื่องจากว่ายังไงแล้วแต่ในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือว่าคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องเน้นในตัวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันต้องเริ่มจากขางั้นเวลาที่ถึงเราจะใช้ส่วนบนยังไงเราก็ต้องใช้ออกแรงที่ขากับสะโพกที่มากขึ้นมือแค่ช่วยประคองในเรื่องการดึงเพราะงั้นจะมีบางท่านที่บางทีเราเห็นว่าออกแรงปุ๊บกลายว่าขาอยู่กับที่ฉันพยายามใช้แขนซึ่งตัวส่วนบนเนี่ยมันเป็นตัวกล้ามเนื้อที่มันเล็กกว่า
1: คนที่ต้องการเผาผลาญไขมัน
0: เราต้องพยายามเน้นในขาก
1: ล้ามเนื้อใหญ่ดีสุดคือดีสุดนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ขากล้ามเนื้อขาดีสุดนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่ามันจะเห็นว่าช่องในการยืนพี่ต้น
0: ค่อนข้างกว้าง
1: มันกว้างเราควรจะเอาหน้าชิดหรือหลังชิดครับชิดหน้าหรือชิดหลัง
0: ชิดหน้าครับส้นเท้าก็คือพยายามเข้ามาชิดด้านหน้า
1: ปลายเท้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: ปลายเท้าชิดเห็นไหมทำถูกแล้วเนี่ย
1: เก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเกิดชิดหลังจะเป็นอะไรครับ
0: โอเคลองให้เขาลองทำ
3: มันใช้ส้นเท้า
0: ส้นเท้าดันลงไปมันจะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยคือจริงๆปกติเวลาที่เราวิ่งหรือเราเดินอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวฝ่าเท้ามากกว่าที่จะรับเรื่องของแรงกระแทกได้ดี
1: ครับครับ
0: เพราะในตัวที่การลงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวอุ้งเท้าหรือฝ่าเท้ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของตัวส้นเท้าส้นเท้าเราเอาไว้ในแง่ของการเบรกหรือหยุดการเปลี่ยนทิศทางนะเราต้องการเปลี่ยนหยุดเบรกนั่นคือในเรื่องของตัวส้นเท้า
1: แสดงว่าชิดหน้าน่าจะเวิร์กกว่า
0: ใช่ครับใช้มากกว่าตัวฝ่าเท้า
1: ที่เราสามารถเพิ่มความหนักหรือว่าelliptical สามารถทำท่าไหนได้อีกครับ
0: โอเคก็ในตัวของเครื่องเนี่ยมันจำกัดในเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็คือจะเป็นแค่หน้าหลังอย่างเดียวนะครับ
1: โอ้ไม่เดินหน้าก็ถอยหลัง
0: เดินหน้ากับถอยหลัง
1: แต่เทรดมิลลู่วิ่งถอยหลังไม่มีนะเพราะบางคนไปถอยหลังงี
3: ้
0: เขาพยายามตอนเนี้ยในแง่ของเรื่องของการออกไกลอีกลักษณะนึงก็จะมีเรื่องของการเดินหน้าและถอยหลังเขาจะถือว่ากล้ามเนื้อส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยโอเคโดยธรรมชาติเนี่ยไอตัวคอไตเซปหรือกล้ามเนื้อส่วนหน้าเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่าตัวแฮมสตริงและด้านหลังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยใช้มันเลยมันก็จะทำให้แทนที่มันประสิทธิภาพก็จะลดน้อยลงการสมดุลก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เรามักจะเคลื่อนที่ข้างหน้าถ้าไม่ใช่สมัยเด็กๆที่เราอาจจะมีการวิ่งเล่นไปด้านข้างถอยหลังมันก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วแต่ตัวนี้มันสามารถที่จะฝึกในเรื่องของพัฒนากล้ามเนื้อส่วนของด้านหลังได้มากขึ้น
1: แตกต่างไหมคะถอยหลัง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่
3: จะชอบไปด้านหน้ามากกว่าค่ะเพราะคนเรา

0: ไปข้างหน้าอย่าถอยหลังค่ะ
1: ตาตาเหลว
2: เล่นมุกเองหน้าแดงเองดูสิ
3: แต่ตามอัตราส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วความสำคัญของตัวด้านหน้ามันต้องสำคัญกว่าด้านหลังแล้วเพราะงั้นเวลาที่เราทำเน้นความสำคัญที่ด้านหน้าแต่ให้มีด้านหลังที่ทำด้วย
2: อาจจะสมมติถ้าคนที่ทำในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิม15-20นาที
3: แล้วก็มีการสลับ
2: แล้วก็สลับอาจจะเป็นสักเดินหน้า10นาทีถอยหลัง5นาที
3: ใช่
2: เพื่อให้ข้างหน้าแข็งแรงกว่าด้านหลังอยู่แล้ว
3: ใช
0: ่ตอนนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อข้างหลังนี้จะตึงแล้วก็ตึงมาก
2: ชอบอ่ะเวลาเขาเป็นไงเขาบอกชอบมากเลย
3: ใช่ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของตัวต้นขาด้านหลังสะโพกด้านข้างไม่ว่าจะเป็นขาด้านนอกด้านในพวกน
2: ี้สะสม
3: มีการสะสมเพราะงั้นปริมาณของกล้ามเนื้อมันน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่เคยอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่า
2: เมื่อยเร็ว
3: เมื่อยเร็วกล้ามเนื้อมีการทำงานที่มากขึ้น
2: มีข้อจำกัดอะไรไหมครับขณะที่เราเบิร์นแฟตอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรไหมครับถ้าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราควรจะหยุดทันทีนี้นะครับ
3: ไอ้นั่นก็คือในเรื่องของปกติแล้ววิงเวียนหน้ามืดอะไรพวกนั้นมันต้องหยุดอยู่แล้วธรรมชาตินะครับแต่อีกประการนึงเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ลดแรงกระแทกก็จริงแต่ในกรณีของคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของไอ้บาลานซ์ก็สูญเสียไปการทรงตัวก็สูญเสียไปตัวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติการเดินการจักรยานมันยังใกล้เคียงกับธรรมชาติชีวิตประจำวันมากกว่า
2: เพราะงั้นก็ยังชินมากกว่า
3: ใช่เพราะงั้นในตัวเนี้ยบางครั้งถ้าเกิดเอาผู้สูงวัยคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยบอกว่าโอ้ตัวนี้ดีมากเลยดีกว่าตัวลู่วิ่งอีกเอามาให้เริ่มเล่นเลยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของเขาม
2: ีคำถามค่ะคำถามนักเรียนนะคะการที่เราออกกำลังกายแบบนี้ตัวอิลิปติโกมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าการเทรดมิลคะบนลู่วิ่ง
0: น่าจะน้อยกว่าค่ะ
2: คำตอบค่ะ
3: อันนี้ถูกต้องครับน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงนะใกล้เคียงอยู่ประมาณที่700-800แคลอรี่นะครับตอน
2: ชั่วโมง
3: ใช่ครับครับ
2: แสดงว่าถ้าเกิดวิ่งก็คือ600-1,200อันนี้700อาจจะรู้สึกแบบร่างกายเราไม่ชิน
3: ใช้
2: แคลอรี่เยอะหน่อยแต่พอสุดท้ายแล้วช่วงการไปต่ออาจจะติดแค่800
3: ใช่
2: แต่เป็นชั่วโมง
3: ครับ

0: ี่คือเครื่องออกกำลังกายนะครับคาร์ดิโอตัวสุดท้าย
1: ครับ
0: เคยเห็นรูปร่างแบบนี้มาก่อนไหมครับรู้จักไหมครับ
2: เนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะคะ
0: ครั้งแรกสวัสดีครับหรือยังครับสวัสดีครับด้วยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ต้น
1: ตัวนี้ก็ถ้าภาษาไทยก็คือเรือกันเชียงใช่ไหมครับ
0: เรือกันเชียง
1: หรือตัว rolling
2: อ๋อที่
1: นะครับ
0: แจวมาแจวจำจิกน้ำนิ่งแหละเรือจิกจิกคนแจว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเรือถ้าเรือกันเชียงถ้าเราดูเวลาที่เขาแข่งสากลใช่ไหมเราจะเห็นอยู่เรือที่สวยๆที่เ
0: ขา
1: จ
0: ะสองข้างพร้อมกัน
2: แล้วนี่เราต้องทำยังไงคะ
1: เราก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็คือจะดึงเข้าหาตัวดึงกับถีบนะครับ
2: ดึงกับถีบ
0: ทำให้ดูทำให้ดูก่อน
1: เดี๋ยวให้เวททำให้ดู
0: โอเคที่การใส่เราจะใส่นี่เหมือนกันนะครับ
1: เท้าล็อกเท้าเหมือนกัน
0: ปุ๊บเราเข้าปุ๊บวิธีทำงานคือดึงพร้อมถีบ
1: ดึงพร้อมถีบ
0: ผ่อนไป
1: งอพร้อมเหยียดดึงพร้อมถีบตัวตรงหลังตรงดึง
0: มันที่เบา
1: ดึงดึง
0: มันได้หมดเลยหน้าท้องจริงๆหน้าท้องได้อีกกล้ามท้องได้อีก
1: ใช่คราวนี้ลองดึงแขนเข้ามาดูหาตัวด้วยดึงแขนพร้อมถีบดึง
0: มันจะมีจังหวะนะ
1: ใช่
0: ถ้ามาอยู่ตรงนี้ลมเย็นเลย
2: โอ้โหโซ่ปะว
1: ้
2: าวแล้วมันจะมีวัดอะไรไหม
1: ใช่ตัวนี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของตัวความเร็วตัวพลังงานที่เราใช้ไปใช่ไหมครับระยะทางนะครับแคลอรี่ที่เราใช้
0: มาลองดูครับอันนี้จะเป็นไหมครับต้องใส่ให้แน่นหน่อย
1: ใช่ครับเพราะเวลาที่เราถีบหรือออกแรงบางครั้งเดี๋ยวท่านก็ไม่จะหลุดใช่ไหมเราก็ต้องล็อกไว
0: ้เฮ้ยสนุกอ่ะนี่ผมชอบ
2: สน
0: ุ
2: กอ่ะ
0: ยัง
1: อ่ะพยายามให้หลังเหยียดยืดตรงนั่งหลังตรงนะครับยืดนะครับถีบเท้าพร้อมดึงนะครับเวลาดึงเข้าหาประมาณช่วงของสะดือนะครับดีศอกพันตัวใช่ดึงออกกลับไปเหยียดพร้อมงอดึงพร้อมถีบ
0: ดึ
1: งพร้อมถีบใช่เหยียดยืดแขนให้สุดเหยียดยืดแขนให้สุดนะครับเดี๋ยวเราลดความฟืดตรงนี้หนึ่งก่อน
0: อันนี้คือปรับอะไรครับ
1: ปรับเรื่องของความฟืดครับเพราะถ้าเราสังเกตช่องฝั่งนี้มันจะเป็นช่องในเรื่องของช่องรับลมตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบลมยิ่งถ้าเราเปิดช่องรับลมให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับกว้างขึ้นทุกครั้งที่เราดึงเนี่ยแรงต้านของลมก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราลดลงนะครับแรงต้านของลมก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็ทำให้เราต้องออกแรงน้อยลง
0: เบาขึ้นไหมครับ
2: เบาลงค่ะเบาลง
0: เบาลงไหมครับ
2: เบาลงค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ครับ
2: โหใช้แรงดึงเยอะขึ้นมันเริ่มหนืดขึ้นแล้วค่ะ
0: เหมือนเดิม
1: ใช
0: ่คอนเซ็ปต์ในการ

0: เบิร์นแฟตเผาผลาญไขมันก็คือว่า
1: เน้นให้ต่อเนื่องใช่ไหม
0: ครับต่อเนื่อง30นาทีขึ้นไปสำหรับคนเริ่มต้น 15-20 นาทีก่อน
1: ใช่ครับ
0: อย่าเพิ่งกังวลต้อง30นาที
1: ใช่แล้วก็ในเรื่องของตัวนี้ก็คือความหนักก็คือเราสามารถที่จะให้ในเรื่องของตัวความฝืดได้อันที่หนึ่งอันที่สองคือจังหวะของการดึงถ้าตอนหน้าตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวสปีดอยู่ที่ถ้าเราดูนะครับอยู่ที่27-26เนี้ยงั้นตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องให้เร็วขนาดนี้ก็ได้ลองดึงให้ช้าลงสักไม่ถึง10ก็ได้7-10มา8-10เนี่ยช้าๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ผิดในกรณีของคนที่มาใหม่ๆนะครับเราอาจจะให้ทำ15ทีแล้วก็ดึงช้าก่อนเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งให้มันเร็วขึ้นนะคร
0: ับ
1: ส่วนในเรื่องของบางคนจะมีความรู้สึกเอ้ยตัวนี้มันได้ในเรื่องของการเผาผลาญการเบิร์นเหร
0: อ
1: ถ้าเราสังเกตนะครับส่วนล่างใช่ไหมมันมีการเรื่องของมันเหมือนเราทำสปอร์ตอยู่ใช่ไหมครับย่อเหยียดสะโพกอยู
0: ่ย่อเหยียด
1: มันใช้ในส่วนของตัวสะโพกต้นขาหมดเลยส่วนด้านล่างเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะทำให้ตัวหัวใจระบบไหลเวียนต้องทำงานหนักขึ้นในอีกทางหนึ่งก็คือมันเป็นการนั่งอยู่ก็จริงนะครับแต่ส่วนบนมีการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วความหนักในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกับเรื่องของการวิ่งเลย
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
1: ใช่มันใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในท่าที่นั่งอยู่แต่เป็นการนั่งที่เราเหยียดยืดสะโพกกับขาที่ต้องมีการทำงานอยู่ตลอด
0: ใช้ทั้งด้านบนด้านล่าง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราจะเพิ่มความหนักทำได้อย่างไรครับ
1: ก็คือเพิ่มในเรื่องของตัวความฝืดให้มากขึ้นใช่ไหม
0: เพิ่มความฝืด
1: นี่นะครับ
0: ก็หนักขึ้นนะครับ
2: หนักขึ้น
1: ถ้าดูว่า
2: ใช
1: ่ถ้าดูว่ามีความรู้สึกว่าไอ้ความฝืดโอเคแล้วเราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้น
0: ลองดู
1: ให้เร็วขึ้นดึงความถี่ตัวตรงที่เราหลังตรงที่เราหลังตรงที่เราหลังตรงดึงเร็วขึ้นเร็วขึ้น
0: เร็วขึ้น
1: มาเร็วขึ้น
2: เหยียดแขนให้สุด
0: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้ว
1: เหยียดแขนให้สุด
0: ตามเร็วๆตาม
1: เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนกลับ
0: ไปอยากกินนมถ้วยเร็ว
1: ๆเหยียดแขน
0: แจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีก
1: เหยียดแขนกลับให้สุด
2: เ
1: หยียดแขนกลับให้สุดหลังตรงเหยียดแขนให้สุด
0: เ
1: หยียดกลับให้สุดดึงรู้สึกยังไงบ้าง
2: แขนล้าแน
0: ่ล้าไหม
2: ใช้พลังแขนเยอะมากเลย
1: ค่ะใช่
2: สุดยอด
0: มันหนักนะเนี่ย
1: แต่ประเด็นที่บางทีคนหลายคนมองข้ามเพราะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2คือถ้าคนที่ออกกําลังกายใหม่ๆเนี่ยถ้าเราดูแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าเป็นจักรยานนั่นคือคนคุ้นเคยงั้นบางทีเขาอาจจะไม่ต้องมีสิ่งที่มาช่วยดึงเวลาเขาไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยนะอย่างตัวเนี้ยถ้าถามว่าทีวีก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยฉันต้องแค่มาพายอย่างเดียวหรือจะดื่มน้ำทีถามว่ามีน้ำขวดหนึ่งเฮ้ยจะหยุดต้องหยิบไม่ได้ฮะ
2: มันก็จะเสียการสมดุลไง
0: โอ้พอแล้วค่ะ
1: แล้วก็ถ้าอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวชีพจรใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตตัวพวกนี้จะไม่มีเรื่องของตัววัดชีพจรซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้การควบคุมในเรื่องของความหนักระดับความหน
0: ัก แม้กระทั่งเรามีอยู่ตรงนาฬิกาก็ตาม
1: เราก็
0: จะดูปุ๊บ
1: เราก็ดู
0: เป๊ะอีก
1: ใช่เพราะงั้นไอ้ตัวพวกนี้บางทีก็เลยอาจจะควบคุมยากในเรื่องของตัวพวกนั้น
0: ทีนี้ให้ถ่ายมีคำถามอีกแล้วครับมีคำถามถามคุณแต้มครับเครื่องออกกำลังกายตัวนี้นะครับโรลลิ่งเนี่ยมีอัตราการเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าเทรดมิลครับที่บอกพอๆกันอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากันครับ
2: มากกว่าค่ะเพราะมันได้ออกกำลังกายแบบได้ใช้แรงเกือบทุกส่วนเลยอะค่ะทั้งแขนทั้งขาแรงดึงอย่างเงี้ยค่ะทุกส่วนเลย
0: คำตอบครับพี่ต้น
1: คิดว่าไงครับผิดอีกแล้วครับแต่จริงแล้วถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ600ถึง1ชั่วโมงถึง 1,200 ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ700ถึง 1,100 จริงๆแล้วมันใกล้เคียงแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าวิ่งเนี่ยเราทิ้งดิ่งน้ำหนักเราทั้งหมดทิ้งลงหมดเพราะงั้นมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการประคองทรงตัวแต่นี่เรานั่งพอนั่งปุ๊บไอ้แรงบางอย่างที่เราต้องใช้ช่วยในเรื่องของการประคองตัวมันเริ่มง่ายขึ้นละมันเริ่มลดน้อยลงมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมันลดลงมานิดนึงแต่ถือว่าใกล้เคียงกัน
0: แต่สตาร์ทอ่ะหนักกว่านะ
1: ใช่
2: ค่ะ
1: เพราะว่าม
2: ันวิ่งมันค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่อยๆไป
1: ใช่แล้วก็อย่างสิ่งที่บวยหรือแม้กระทั่งว่าน้องแต้มมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าเพราะอะไรเพราะตรงนี้เราไม่เคยชินการวิ่งการเดินการขี่จักรยานบางทีเรายังเคยชินแต่อยู่ดีให้เรามาดึงหรือว่าเรือกระเทียงเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี
0: ้
1: มันก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยชินก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันหนักกว่าด้วยความที่หนักกว่าตรงนี้ความที่กล้ามเนื้อไม่เคยชินตรงนี้มันเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งเรื่องของการใช้พลังงานมันจะทำให้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานอะไรต่างๆมันเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะพอตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจจะเต้นเร็วใช่ไหมจะมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับ
2: การที่ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสแล้วมีห้องแอร์อย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: กับการที่ออกกำลังกายข้างนอกในกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะ
0: โจทย์ของเราวันนี้คือเผาผลาญไขมันนะครับดีมากที่แต้มถามคิดว่ายังไงออกกำลังกายในที่เย็นๆกับออกกำลังกายในอุณหภูมิร้อนๆอันไหนดีต่อการเผาผลาญไขมันหรือว่าเบิร์นแฟตของเรามากที่สุด

0: ฟิตเนสไหมคะเพราะว่าเวลาเย็นๆมันสามารถออกกำลังกายได้นานกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเรามองมันเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เขาบอกอยู่แล้วว่าตามฟิตเนสเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสก็คือมันก็จะเป็นองค์ประกอบโดยพื้นฐานเพราะงั้นในสิ่งพวก
2: ที่เราจะการออกกำลังกาย
1: ตัวอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเรามักจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
0: มือใหม่อย่างหนูก็ควรจะเล่นจากฟิตเนส
1: ควรจะเล่นจากฟิตเนสก่อนนะครับอันที่2ก็คืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติพวกนี้มันจะทำให้ความทนทานของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่หรือคนที่มีสภาวะที่ต้องการที่ออกกำลังกายที่ต่อเนื่องก็ควรต้องอยู่ในที่ที่เย็นๆหรือว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่ลดน้ำหนักเราควรออกกำลังกายช่วงเช้าเพราะอะไรเพราะช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเพราะงั้นวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่เขาจะไม่มาวิ่งตอนเที่ยงวิ่งตอนบ่ายเขาก็จะวิ่งเขาวิ่งตอนเช้าเพื่อที่มันจะทำให้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น
3: นึกถึงโยคะร้อนเคยออกกำลังกายไหมคนไม่เคยออกไปเล่นโยคะร้อนยิ่งทนไม่ไหวนะเพราะมันร้อน
1: การระบายอะไร
3: อุณหภูมินอกสูงกว่าอุณหภูมิข้างใน
1: นะครับ
3: เรียบร้อยแล้วครับสำหรับพื้นฐานในการเผาผลาญไขมันหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: ค่ะ
3: ทาร์เก็ตของเราเป้าหมายคือเผาผลาญไขมันเบิร์นแฟตที่มันสะสมในร่างกายให้ดีที่สุด
0: เอามันออกไป
3: เรียนรู้พื้นฐานแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องแต้ม
0: ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ที่ปั่นจักรยานนะ
3: ก่อนรู้กับหลังรู้แตกต่างกันไหมครับ
0: ต่างกันเยอะเลยค่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าฟิตเนสคือพอเข้ามาปุ๊บคือถ้าไม่มีคนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องนี้การเล่นที่ถูกวิธีอ่ะควรจะทำอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรก่อนแต่พอเหมือนมีอาจารย์มาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าเราอย่าไปสนใจนะไอ้พวกแคลอรี่อ่ะควรจะสนใจไอ้ที
3: ่ฮาร์ดเรทมากกว่า
1: สนใจได้แต่ในช่วงแรกอาจจะต้องสนใจเรื่องของตัว
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีอ่ะควรจะเริ่มต้นอย่างไร
3: น่ารักมากวันนี้น้องแต้มมาร่วมรายการของเราสนุกที่สุดเลยมีความสุขเป็นผู้หญิงนี่สาวเหนือที่หน้าใสๆดูเหมือนไม่มีมุกอะไรแต่มีมุกตลอดเวลา
1: เน็บตลอด
3: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณ
3: มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังต้องการเบิร์นแฟตจริงๆครับ
1: ก็จริงๆแล้ว
3: หลักคืออะไร
1: ถ้าโดยหลักนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชอบจักรยานเนี่ยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เราคุ้นเคยอะไรหรือว่าเรามีความรู้เราโอเคกับตัวนั้นเราก็มักจะเล่นตัวนั้นนะครับแต่ก็หลักของการออกกำลังกายมันมีอยู่อีกการนึงถ้าเราต้องการพัฒนาเรื่องของตัวระบบสมองหรือว่าอะไรที่มันไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งว่าการที่ต้องการให้มันมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่ร่างกายเราไม่คุ้นเคยนะครับเพื่อให้มันมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนั้นมันจะส่งผลไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวละมันเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวสมองด้วยงั้นบางอย่างสิ่งที่คุ้นเคยแล้วเราก็อาจจะรักษาไว้ทำไว้แต่บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะทำบ้างนะครับในสิ่งที่
3: เขาถึงบอกว่าเวลาเราลองทำอะไรใหม่ๆบางครั้งเราอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆก็ได้
0: อาจจะชอบ
3: อาจจะค้นพบลองเปิดใจดู
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
3: เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือทั้งหมดของการออกกำลังกายในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันวันนี้ทำมาเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราจะได้มีหุ่นที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของรายการของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ส่วนใหญ่นะครับชอบจำสับสนกันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับคุณหมอครับโทรโขงพร้อมแล้วครับ
1: เป็นครั้งแรกในชีวิตหมอเลยนะคะที่จะถือโทรโขงบ่นคนไข้คนไข้พร้อมหรือยังนะคะ
2: หมอพร้อมบ่นแล้วค่ะหมอขอบ่น
1: หมอรักษาคนไข้มาหลายปีมากเลยนะคะเรื่องที่เจอบ่อยๆก็คือคนไข้ว่าจะมีความสับสนระหว่าง3คำนี้นะคะก็คือ 1. ยาฆ่าเชื้อ 2. ยาปฏิชีวนะ 3. ยาแก้อักเสบค่ะกรณีของคนไข้มาหาหมอเคสนี้นะคะก็มีอาการหวัดนะคะมีแค่ไอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอนิดหน่อยนะคะมีน้ำมูกเล็กน้อยนะคะตรวจโควิดแล้วก็ไม่ใช่นะคะก็เลยไปซื้ออะม็อกซี่ซิลิดมานะคะซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะมากินนะคะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยเป็นยาแก้อักเสบหมออยากให้ทำความเข้าใจกับ3คำนี้ก่อนนะคะยาปฏิชีวนะนะคะก็จะหมายถึงยาที่รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเท่านั้นค่ะส่วนยาฆ่าเชื้อนะคะเรามักจะเรียกว่ายาต้านหรือยาฆ่าเชื้อแล้วก็ต่อด้วยชื่อกลุ่มโรคนั้นๆ นะคะเช่นยาฆ่าเชื้อราหรือยาต้านเชื้อรายาฆ่าเชื้อไวรัสหรือยาต้านไวรัสค่ะส่วนยาแก้อักเสบนะคะหรือยาต้านการอักเสบก็จะหมายถึงยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบบรรเทาปวดลดไข้ลดอาการบวมได้นะคะแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะในกรณีของคนที่เป็นหวัดนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะให้รักษาตามอาการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะกำจัดเชื้อไวรัสได้แล้วก็จะหายได้เองค่ะถ้ากินยาปฏิชีวนะเพราะเข้าใจผิดที่ว่าเป็นยาแก้อักเสบนะคะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยยามีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสนะคะหรือว่าไม่ได้ฆ่าเชื้ออื่นๆเลยและไม่ได้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยนะคะนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ในการรักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วนะคะยังทำให้เชื้อโรคเนี่ยดื้อยาขึ้นด้วยนะคะเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียครั้งต่อๆไปเนี่ยทำให้ต้องเปลี่ยนไปใช้ยาปฏิชีวนะชนิดใหม่นะคะที่แรงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะคะซึ่งอาจจะไม่มีเหลือให้ใช้แล้วแล้วก็ในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่มียารักษาแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ค่ะใช้ให้ถูกต้องใช้ให้ถูกโรคจะได้ไม่ถูกหมอบ่นอีกนะคะจำไว้นะคะยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้อักเสบอย่าให้หมอต้องบ่นนะคะ
0: ยาฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบ3คำสั้นๆจำให้ขึ้นใจจะได้ไม่ใช้ผิดกันอีกนะครับคุณหมอบอกแล้วนะครับ
2: หมอพอบ่น
3: โรคข้อขับเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50-60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามาค่ะ
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนสองข้างแหละครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: มีข้างนี้ค่ะ
0: ข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค่ะ
0: แรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจขานิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่น

การลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นง่ายเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: การประจำบ้านตอนมีกลิ่นปากไม่ยากรักษาได
1: ้ให้ผมช่วยไหมครับคุณผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวเป่าห่วงยางอันใหญ่ขนาดนั้นได้ไงให้ผมช่วยเถอะครับแต่ว่าแบบนี้ถือว่าเราจูบกันทางอ้อมเลยนะครับคุณคงไม่ว่าอะไร
2: คุณนี่ใจดีจังเลยนะคะนึกว่าจะไม่มีใครช่วยแล้วขอบคุณนะแล้วนี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นไรครับ
3: จะเป็นก็เพราะคุณนั่นแหละค่ะ
2: หมายความว่ายังไงอะคะ
0: พยาบาลภูนสุขมาช่วยแล
3: ้
0: ว
3: ไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นก็ได้ฟังมีวิธีการแก้ปัญหาค่ะ
2: จริงเหร
1: อเดี๋ยวคุณยังไม่ต้องพูดก็ได้เดี๋ยวผมคุยกับคุณพยาบาลเอง
3: ดีกว่าค่ะ
1: คุณพยาบาลครับกลิ่นปากเนี่ยมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับทำไมบางคนมีบางคนไม่มีครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นปากในร่างกายของเราเนี่ยนะคะเกิดจาก2สาเหตุสาเหตุแรกก็คือเกิดจากความผิดปกติในช่องปากของเราก่อนนะคะเช่นมีแผลในปากฟันผุหรือว่าเป็นโรคเหงือกอักเสบส่วนปัจจัยอันที่สองคือปัจจัยจากภายนอกนะคะก็เช่นคนที่ชอบสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยก็อาจจะทำให้มีกลิ่นปากได้หรือว่าคนที่มีระบบทางเดินหายใจผิดปกตินะคะ
1: แล้วมันมีวิธีแก้ไหมครับ
3: มีค่ะอันแรกเลยนะคะก็ต้องดื่มน้ำให้เยอะๆเลยนะคะหากเราดื่มน้ำไม่เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างน้ำลายน้อยพอเราสร้างน้ำลายน้อยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะขจัดเศษอาหารในปากได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้นะคะแปรงสีฟันที่เราใช้อยู่อะค่ะก็ควรจะต้องเปลี่ยนนะคะทุก 2-3 เดือนเนี่ยก็ควรจะต้องเปลี่ยนแปรงสีฟันสักครั้งนึงข้อต่อไปนะคะก็คืออาจจะต้องบ้วนปากด้วยน้ำเกลือนะคะเพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยจะไปช่วยชะล้างแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากของเรานะคะวิธีง่ายๆก็คือผสมเกลือ1ช้อนชานะคะในน้ำสักประมาณ1แก้วแล้วก็บ้วนปากเป็นประจำนะคะเช้าเย็นก็จะทำให้กลิ่นปากของเราเนี่ยลดลงได้นะคะแล้วก็ควรจะทำความสะอาดลิ้นด้วยสำคัญมากนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยลิ้นจะเป็นฝ้าขาวๆตรงจุดนี้ค่ะทำให้เกิดกลิ่นปากเพราะฉะนั้นการแปรงฟันก็ควรจะถูที่ลิ้นด้วยนะคะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะนำไปปฏิบัติใช้ครับจะได้ไม่มีกลิ่นปาก
3: ดีค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน

0: โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอายุโรคอีสุกอีใสส่วนใหญ่จะมีการระบาดในหน้าหนาวเนื่องจากว่าอุณหภูมิเหมาะสมกับการเติบโตของเชื้อไวรัสครับโรคอีสุกอีใสทางภาษาอังกฤษเรียกว่า chicken pox หรือวาริเซล่าอีสุกอีใสเนี่ยเป็นโรคของตุ่มน้ำใสเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อเนี่ยเมื่อมีการเข้าสู่ร่างกายเด็กคนหนึ่งก็จะมีระยะฟักตัวแสดงอาการเป็นผื่นแล้วก็มีการแพร่กระจายให้เด็กที่อยู่ข้างเคียงได้สามารถติดต่อได้2ช่องทางก็คือ1ก็คือการสัมผัสกับผื่นโดยตรงอันที่2ก็คืออาจจะเป็นการสูดเอาเสมหะเอาสารคัดหลั่งหรือเอาน้ำมูกของคนที่มีเชื้อไวรัสติดมาวันนี้น้องฟีฟ้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลครับ
1: อีสุกอีใสครับ
0: โรคอีสุกอีใสเนี่ยส่วนใหญ่เราวินิจฉัยจากการซักประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายโดยดูลักษณะผื่นเป็นหลักนั้นเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจผิวหนังหน่อยนะครับโอเคส่วนใหญ่เนี่ยหลังการสัมผัสผู้ป่วยที่เป็นอีสุกอีใสเนี่ยจะมีการแสดงอาการภายใน2สัปดาห์หรือว่าอาจจะเกิดในช่วงตั้งแต่10วันถึง21วันหลังการสัมผัสได้นะครับระยะแรกเนี่ยจะเป็นตุ่มสีแดงราบเรียบต่อมาตุ่มจะเริ่มนูนขึ้นจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นตุ่มน้ำใสและก็ตุ่มก็จะเริ่มขุ่นขึ้นคล้ายๆตุ่มหนองและสุดท้ายเนี่ยตุ่มก็จะมีการแห้งตกสะเก็ดไปการรักษาหลักของอีสุกอีใสเองเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือการทานยาลดไข้เช็ดตัวเมื่อมีไข้อย่างที่สองเนี่ยก็คือการทานยาแก้แพ้เพื่อลดอาการคันแล้วก็การใช้ยาเขียวหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรที่พอกตามผิวหนังเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดและยิ่งอาจทำให้เกิดผลภาวะแทรกซ้อนก็คือการติดเชื้อที่ผิวหนังเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กตัวภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่เลยที่เราพบได้บ่อยก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังซ้ำเติมนะครับเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เนี่ยผื่นจะมีอาการค่อนข้างคันทำให้เด็กมีการรวงแขกแกะเกาทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมได้ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้แต่ค่อนข้างน้อยเช่นอาจจะมีเรื่องของปอดอักเสบเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบเด็กอาจจะมีเรื่องของอาการซึมเดินเซได้ครับ
2: แล้วเดี๋ยวหมอนัดดูอาการอีกทีนึงติดตามอาการถ้าผิดปกติคุณแม่ก็พาน้องมาตรวจก่อนนัดได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ
0: อีสุกอีใสส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่าในเด็กบางรายที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือว่ามีการได้ยากดภูมิก็อาจจะมีเกิดอีสุกอีใสซ้ำได้ปัจจุบันเนี่ยอีสุกอีใสสามารถป้องกันได้นะครับโดยการฉีดวัคซีนวัคซีนที่ฉีดเนี่ยจะฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน3เดือนในเด็กที่อายุน้อยกว่า13ปีส่วนเด็กที่อายุมากกว่า13ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะฉีดวัคซีนทั้งหมด2เข็มแต่ระยะห่างกัน1เดือนการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันการเกิดอีสุกอีใสได้แต่ว่าอาจไม่ 100% ถ้าในเด็กที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเป็นอีสุกอีใสเนี่ยความรุนแรงก็จะน้อยลงก็คือตุ่มที่ขึ้นก็อาจจะมีปริมาณเม็ดที่น้อยกว่าในเด็กที่ไม่ได้ฉีดนะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานของคนนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่จะบอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามกันได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมานั่งทำงานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่เงาะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณเงาะเอาไว้เรียกพี่เงาะละกัน
1: ได้ค่ะได้
0: พี่เงาะครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่เงาะตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่เงาะนะคะพี่เงาะจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์เมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: เดี๋ยวนะโปรเจกต์เมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้ว
1: ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่งสมมติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
0: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
1: เช้าค่ะเข้างาน9 โมงก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน9 โมงเน
0: ี่
1: ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่แล้วงานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
0: เข้างานเวลาปกติหรืออาจจะเช้ากว่านั้นการทำงานล่ะครับทั้งวันนั่งกับทำอะไรบ้างต้องคิดต้องทำหรือว่าต้องเพ่งหน้าจอ
1: มันก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูล บางอย่างเนี่ยเราอาศัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอลูกค้
0: า
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่าบางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
0: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
1: มืดถึงดึกก็มี
0: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
1: ค่ะ
0: เจออะไรมาบ้างไหม
1: โอ้ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเยอะนะคะเราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเนี่ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้ละ
0: เอ
1: ๊
0: ะจริงเหรอ
1: ใช่ค่ะคือมันจับมัวก่อนอันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
0: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปบางทีมันปุ๊บ
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับมัว
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแง่ของการแพทย์อาจจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
1: ค่ะ
0: แต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าทุกคนนั่งติดเก้าอี
1: ้
0: บางวันเห็นบอกว่านั่งยาวถึงมืด
1: ก็จะมีอาการปวดไหล่
0: ห
1: ลังอย่างเงี้ยแต่บางวันที่งานเราเยอะๆแล้วมันเร่งจริงๆเนี่ยก็จะลามไปถึงหัวมีค่ะ
0: แปลว่าตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกคือตอนนั้นทำงานไม่รู้สึก
1: ค่ะ
0: แต่พอปึ๊บงานเสร็จเป็นยังไง
1: คือแต่บางวันไม่ต้องรองานเสร็จค่ะบางวันที่งานยุ่งๆจริงๆเนี่ยอาการจะมาสักถ้าเรานั่งนานๆสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะมาแล้วค่ะจะเริ่มปวดไหล่ปวดหลัง
0: เคยคุยกันกับเพื่อนๆไหมครับพี่เงาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
1: ก็มีบ้าง
0: หรือไปกันหมดแหละ
1: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
0: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมนะบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าไปอยู่ในจออยู่แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยง

0: ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
1: เวลาเรานั่งนานๆมันก็ด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
2: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการเขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนาน
3: ๆและอีกหนึ่งตำแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
4: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร
3: ์ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
4: ใช่
3: ถูกไหม
4: ถูก
3: ทั้งวัน
4: ทั้งวัน
3: มาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
4: เปิดคอม
3: ก่อนกลับบ้าน
4: ป
3: ิดคอมแปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงถึงกี่โมงครับ
4: ก็10โมงถึง6โมงเย็น
3: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
4: น่าจะประมาณ
3: 5ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
4: จนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
3: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
4: ีค่ะ
3: ยังไงบ้าง
4: สายตามันเบอร์บ้าง
3: เบอร์ไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่า ยังไงเบอร์ยังไงครับคือมันจ้องตลอด
4: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเราก็ต้องจ้องใหม่โฟกัสมือภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
3: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม
4: ก็มีก็เดินแต่ลุกต้องลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
3: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
4: ใช่
3: ไหมที่คุณกำลังวาดรูปอยู่คุณกำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างไหมเห็นบางคนชอบแบบปวดมือเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ย
4: มีค่ะ
3: มีเหรอ
4: ใช่อ
3: ายุเท่าไหร่แล้วเป็นนิ้วล็อก
4: 23ค่ะ
3: บออายุ23เป็นแล้วเหรอมันเป็นยังไงอาการเนี่ย
4: ก็พอใช้ไปสักพักมือมันก็จะปวดแบบปวดเหมือนเกือบชาเลยอ่ะ
3: บางคนไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเกรงข้อมือขึ้นมาจุกไหมต้องกดต้องวาด

0: ี่ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ
1: อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่า

0: เนี่ยอาวุธของเราคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะเมาส์คลิก
0: เมาส์คีย์
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดค่ะเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยว 0.1
1: ใช
0: ่หยวนหยวนก็ได้ไหม
1: ไม่ได้มันไม่ตรงค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่มันไม่ได้เลย
0: ไม่อย่างนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่เซ
1: ็
0: น
1: ใช่คือต้องหาว่าแบบเราบันทึกบัญชีผิดไปต
0: ั้
1: งแหน่งนึงเ
0: น
1: ี่ยต้องนั่งหาไล่ทั้งเดือน
0: ต้องไล่ทั้งเดือนเผื่อไล่ทั้งปี
1: จะกดเลข1ไปกดเลข2อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเช็คใหม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าเนี่ยเพื่อนพนักงานเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อบินมาไม่
1: ตรงกลับไปเปลี่ยนใหม่ค่ะ
0: ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ฝ่ายนี้ดุที่สุดในชีวิตเองถูกไหมฮะคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเลขเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะ
0: ฮ
1: ะใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช
0: ่บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นี่เลยนะฮะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆ
1: ใช
0: ่กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมาลองหลังบ้างลองที่นั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนน่ะจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยมาอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอมันเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางๆเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องขยับเซลล์เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่คือท่าจริง
1: ใช่อ่
0: ะงั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเรานั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันที่เราคาดไม่ถึงนะ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วไปอ่ะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งนั้นแล้วครับเชื่อว่าหลายๆคนไม่ทราบว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการนั่งในการมองจอคอมพิวเตอร์ของเราครับต้องมีระยะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันท์ครับประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถามหาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยมากแล้วก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คืออีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว

0: ทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆนะ
0: สมมติแบบนี้แบบนี้
1: ใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็โดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้
1: ง
0: ระยะยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่งนานการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: เหนื่อยนิ่ง
1: หรือว่า sedentary lifestyle ก็คือเหมือนกับว่า อยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
0: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วแหละครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างเริ่มเลยครับ
1: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าสัมผัสพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
0: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
1: เปลี่ยนอิริยาบถใช
0: ่ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
0: 30นาที
1: ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
0: บิดขี้เกียจ
1: ใช่ค่ะ
0: เดินไปเดินมา
1: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
0: ก็ยังดีนะ
1: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
0: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
1: ่
0: มีไหมครับที่ถ้าว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
1: ดีนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายที่ก็มีเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
0: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้วคือระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักถ้าเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
0: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานมาเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอก็ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีฮะขอบคุณคุณหมอฝนขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับถ้าว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดการทำงานและมีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับหรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างแล้วพบกันสวัสดีครับ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูว่าแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนวันนี้อาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยเนาะหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือกที่เยอะแล้วแล้วก็ฟันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนท่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
0: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าอะไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะวันนี้นะคะ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางLama Channelด้วยนะครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินจะมาระบายความในใจเรื่องของคนไข้เมาที่พฤติกรรมเนี่ยไม่เบาเลยครับคุณหมอถึงกับกุมขมับเลยคุณหมอครับกุมขมับแล้วบ่นเลยดีกว่าครับอย่ากุมเลยครับ
5: หมอขอบ่น
6: หมอขอบ่น
5: จะบ่นแล้วนะครับสิ่งที่หมอจะมาบ่นในวันนี้คือคนไข้ที่เมาสุราแล้วมาที่ห้องฉุกเฉินนะครับมีทั้งอุบัติเหตุและไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับแต่หลักๆเลยก็คือจะพูดไม่รู้เรื่องให้ประวัติอะไรก็ไม่ได้ทำให้การรักษาของหมอเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะฮะในกรณีที่เขาได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉินและมีการบาดเจ็บที่ต้นคอเนี่ยบางทีเขาโวยวายเจ้าหน้าที่สั่งให้อยู่นิ่งๆ เขาขยับไปมาไม่ทำตามพอทำแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะกระดูกไขสันหลังเนี่ยของคนไข้ที่หักมาแล้วคราวนี้มันก็เคลื่อนไปทับเส้นประสาทหลังจากนั้นทำให้เขาเนี่ยเกิดอัมพาตทำให้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตนะฮะไม่สามารถเดินได้นอนติดเตียงอย่างคนไข้เคสนี้นะครับถ้าคนไข้ทำตามหมอสั่งคนไข้ก็อาจจะใส่แค่เฟือกดามคอไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะคราวนี้กระดูกมันก็ไม่เคลื่อนในกรณีที่ไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับบางทีก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนมาเข้ามาในห้องฉุกเฉินโวยวายเจ้าหน้าที่หมอบอกให้เงียบๆเถียงหมอหลังจากนั้นหมอก็บอกให้เงียบๆอีกต่อยเจ้าหน้าที่ก็มีครับทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มีครับหมอสลบไปฮะคนไข้ต้องตั้งสตินะครับฟังเจ้าหน้าที่ว่าสั่งให้คนไข้เนี่ยทำอะไร1 2 3 4ต้องทำตามเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการรักษาได้สายดื่มปลดฟังทางนี้นะครับสุราเป็นอันตรายต่อร่างกายและผู้อื่นลดได้ลดนะถือว่าหมอคอนะครับ
4: แอลกอฮอล์ไม่ใช่เงินในบัญชีสายดื่มสายปาร์ตี้ทั้งหลายไม่ต้องสะสมไว้ในร่างกายเยอะก็ได้นะครับลดได้ลดเลิกได้เลิกคุณหมอขอแล้วนะ
6: หมอขอบน
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218

0: รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่ศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังขยาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้งานเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: ครูหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ช็อคดูแอนด์โดน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk ดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับวันนี้เป็นคิวของโรคที่กำลังคุกคามกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรงที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองคุณคือคนคนนั้นหรือเปล่าครับถ้าคุณมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่มีน้ำไหลพร้อมอาการเรอหรือมีอาการปวดแสบที่คอรู้สึกเหมือนมีก้อนจุกอยู่ที่คอมีอาการจุกเสียดแน่นกลางอกรู้สึกเหมือนมีน้ำรสเปรี้ยวหรือน้ำรสขมไหลย้อนขึ้นมาที่คอหรือปากขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกรดไหลย้อน
2: แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นสมาชิกโรคกรดไหลย้อนก็ไม่ยากครับเพียงใช้ชีวิตแบบไม่เครียดไม่อดนอนไม่นอนราบทันทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จไม่ออกกำลังกายหลังรับประทานอาหารเสร็จทันทีไม่ดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนน้ำอัดลมและไม่สูบบุหรี่ครับและสิ่งที่จะช่วยทำให้คุณห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนก็คือการรับประทานครับต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเป็นอาหารที่ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะในแต่ละมื้อไม่มากจนเกินไปหลีกเลี่ยงของทอดของมันและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นชากาแฟช็อกโกแลตรับประทานอาหารช้าๆไม่เร่งรีบไม่ดึกเกินไปควรรับประทานอาหารก่อนเข้านอน 2-3 ชั่วโมงและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้างเช่นออกกำลังกายอ่านหนังสือที่ชอบนั่งสมาธิหรือนอนหลับพักผ่อนครับ
3: จริงอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีอาการที่แสบร้อนกลางหน้าอกนะครับหรือว่ามีอาการเรอแล้วมีน้ำไหลขึ้นมานะครับเนื้อกรดไหลย้อนมีปัญหาทำให้มีโรคอันตรายหรือเปล่านะครับเราต้องดูว่าภาวะแทรกซ้อนของกรดไหลย้อนก็คือหนึ่งในนั้นคือการที่เกิดแผลในหลอดอาหารนะครับถ้าเป็นนานๆวันเข้าก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลอดอาหารส่วนปลายได้นะครับแต่ถามว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมจริงๆแล้วมะเร็งของหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแค่ 1-2% ของคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องกังวลมากว่าการเป็นกรดไหลย้อนเป็นระยะเวลานานเนี่ยทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ไหมนะครับคือเป็นได้แต่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปตัวเลขในประชากรไทยเนี่ยค่อนข้างทีเดียวที่จะเกิดมะเร็งหลอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากครับแต่ว่าไงก็ตามกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นต้องรับการรักษานะครับเพราะว่าต้องดูภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งด้วยครับ
4: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคกรดไหลย้อนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk ดูแอนด์โดน
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
5: เหรอออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5:45 ถึงเวลา

6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยสองคำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนักคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: วัคซีนโควิด-19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเมื่อพูดถึงวัคซีนโควิด-19 นะคะบางคนอาจจะยิงทั้งข่าวที่จริงแล้วก็ไม่จริงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อแรกกันเลยนะคะวัคซีนโควิด-19 มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีอันนี้จะต้องบอกว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงถ้าโรคนั้นจะหายขาดหรือหายจากโรคระบาดได้เนี่ยนะคะวัคซีนเป็นส่ว

ำคัญนะคะถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่หายจากโรคระบาดแล้วก็คือฝีดาษก็ถือว่าเป็นโรคที่มีวัคซีนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโรคที่จะมีการหยุดการระบาดได้ในอนาคตนะคะเช่นมาลาเรียนะคะหรือว่าโรคหัดนะคะแต่ถามว่าโควิด19เองนะคะจะหายจากการเป็นโรคระบาดได้หรือไม่นะคะอาจจะไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หยุดโรคระบาดได้นะคะอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นอีกเช่นประสิทธิภาพที่ดีมากๆของวัคซีนนะคะรวมถึงคุณสมบัติของตัวไวรัสเองนะคะแล้วก็โรคนั้นๆเนี่ยจะต้องไม่มีแหล่งรังโรคในสัตว์รวมถึงนโยบายของแต่ละประเทศแล้วก็นโยบายของทั้งโลกที่เราจะช่วยกันให้หยุดการระบาดนี้ได้หรือไม่ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวัคซีนอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะหยุดโรคระบาดได้ค่ะมาดูความเชื่อที่2นะคะวัคซีนโควิด19อาจจะมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอันนี้จะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะแน่นอนในส่วนของผลข้างเคียงระยะสั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงระยะยาวเราก็ตามมาประมาณ1กว่าซึ่งเราก็ทราบระดับหนึ่งแล้วนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างในช่วงขั้นตอนของการที่พัฒนาแล้วก็การวิจัยวัคซีนเนี่ยนะคะก็มีการคิดค้นอย่างดีนะคะเพราะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไว้วางใจกับผลข้างเคียงนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีการระบาดของโควิด19อยู่ค่ะมาดูความเชื่อถัดไปนะคะวัคซีนโควิด19อาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอันนี้จะต้องขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงเอ๊ะถ้าเรามีไข้นะคะแสดงว่าภูมิเราขึ้นดีหรือเปล่าจะบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะมีผลกับภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอันดับแรกคือชนิดของวัคซีนนะคะถ้าเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะหรือเป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์อันนี้ก็จะทำให้ภูมิขึ้นสูงดีกว่าปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านตัวบุคคลนั่นเองนะคะคือ1อายุถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นน้อยกว่าคนที่อายุน้อยนะคะรวมถึงโรคประจำตัวที่มีโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดภูมิกันบกพร่องเป็นกลุ่มโรคมะเร็งได้ยากดภูมิหรือได้รับเคมีบำบัดอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็ว่าจะทำให้ภูมิไม่ดีนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับวัคซีนโควิด19ต้องขอเรียนว่าทุกท่านนะคะควรจะรับวัคซีนโควิด19ถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆคนที่ไม่ควรจะได้รับจริงๆมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกก็คือคนที่แพ้นะคะวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนโควิด19นะคะก็ไม่ควรจะได้รับวัคซีนชนิดเดิมนะคะที่วินิจฉัยโดยแพทย์หรือว่ารับรองโดยแพทย์กลุ่มที่2คือคนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันอย่างรุนแรงกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อายุที่ยังไม่ได้การรับรองนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยรับรองให้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปนะคะที่สามารถรับวัคซีนโควิด19ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอายุยังไม่ถึงก็ยังไม่เป็นข้อบ่งชี้สำหรับการรับวัคซีน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชีกินอะไรอ่ะ
1: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
2: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเนื้อตัวนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงเลยว่ะ
1: พี่จะบ่นแล้วนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยเอามาชิมดิ
2: เอาโอ้โห
1: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
3: เสียงดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรสองคนเนี้ยฮะบะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปาร์คอื่นใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยช่วงอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกอีกเหมือนกันของไอ้อ้วน
2: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอ่ะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงนิดนึงต้องประหยัดนะป้า
1: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
2: อ
1: ่ะกินไม่ลงอ่ะเพิ่มไปก็ได
2: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ตัวว้าโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
1: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้ของหนึ่งเลยอ่ะ
2: อ๋อเออดีโอเคอ่ะจบอ่ะยอม
1: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
2: อ๋อยาคลายเส้น
1: อ๋อแล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
2: ปีกว่าแล้ว
1: แล้วทำไมไม่ต้องกินอ่ะ
2: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะกินให้มันสบายตัวหน่อย
3: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมเนี่ยไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยแล้วเรื่องอาหารการกินนี้นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
1: ใช
3: ่กินแต่พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยนี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากเกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตมันอันตราย
2: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
3: เปลี่ยนยี่ห้อมันก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
4: ือ
3: นเด
4: ิ
3: ม
4: โอ้ยทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมหนึ่งข้างนอกเชียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
2: เหตุการณ์นี้คุ้นเดจาวูนี่มันสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
4: ไอ้อ้วนชอบรอบเลียนแบบ
5: อ๋อแกฉันมาก่อน
2: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินก
6: ับทำอะไรเนี่ย
7: โอ้โหได้กลิ่นหอมเหมือนกัน
4: กินมาม่าครับ
7: ใช่
2: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
7: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ป่ะนี่ไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกฮะผมจะได้ช่วยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราทำงานกันก็เยอะทำงานกันหลายอย่างพี่กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรพี
2: ่
7: ผมเข้าใจว่ามันจะอาจจะอิ่มนะแต่มันไม่ได้บำรุงสมองตัวโตของพี่เลยนะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะ
6: นี่คงเอาเงินไปช่วยครอบครัวหมดจะสิเหมือนเดิมเลยน้ำตาลน่ะชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามไปที่ห้องเดี๋ยวน้ำตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายมันไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
8: ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้กล
2: ั
8: วว่าเราทำงานให้ไม่ไหว
2: เล่นระยะเผาขนเลยแล้วเนี่ยอ๋อคุณต้องการไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
7: พี่ผมเข้าใจว่าพี่ไม่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
2: ใช่
7: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันจัดจ้านเนี่ยมันส่งถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
6: ใช่แล้วไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่ง

0: ผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
1: จริง
2: เนี่ยผมมาเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
1: เลิกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหรอ
2: เลิกยาเนี่ยแหละ
3: มันยาคลายเส้นไม่ใช่ยาบ้าย
1: าคลายเส้นนั่นแหละ
3: ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันนี้แต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรงยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคไตเหมือนกันนะ
4: นี่ไงนี่ไงคนนี้ฮะกินจังเลยล่ะชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
0: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
4: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
1: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนมมีอะไรแบบนี้มาให้คุณน้ำตาลเขากินนะผมอ่ะเป็นห่วงคนของผม
4: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
0: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้เดี๋ยวน้ำตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดๆอยากๆแบบนี้
3: แล้ว
0: กินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
1: ครับ
0: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
4: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
0: ไม่อ่ะ
3: อดนะอด
0: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแหม
5: แต่ส่วนอ้วนเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะคร
2: ับ อ้วนเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลอยู่เลย
1: ได้พอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู
4: ่
1: ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลมาเลี้ยง
3: ไปต้องทำงานต่ออีกหน่อย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้สักหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจจะมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: นะฮะก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเบาหวานนะฮะความอ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวกภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะฮะแต่ก็สำหรับในคนที่อายุ 20-40 เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคไตนะฮะถ้าเกิดอายุมากขึ้นนะฮะประมาณสัก40-60ขึ้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็อาจจะมากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไตตอนอายุเกษียณแล้ว
0: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆนะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะครับโรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิดเบาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะครับรวมทั้งในประเทศไทย

0: นอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจ
1: ครับ
0: โรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมานะฮะหลายอย่าง
1: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเริ่มเป็น
0: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะคร
1: ับ
0: จนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายละนะซึ่งถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็จะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะ
1: คร
0: ับ เพราะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือมีเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
1: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างแล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่มันมีพวกเขาเรียกผมว่าใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
0: การทานเค็มนะฮะ
1: ครับ
0: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะฮะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาหารโดยรสที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะทานเค็มอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะทานเค็มมากกว่าคำแนะนำเนี่ยสัก2เท่าเพราะนั้นเราต้องพยายามลดเค็มลงนะฮะครึ่งนึงให้อาหารที่เราสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะมีเกลือค่อนข้างจะสูงนะฮะแทบทุกชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
1: ฉลากใช่ไหมฮะ
0: ตัวฉลาก
1: นะครับ
0: เพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีเกลือน้อยกว่านะฮะ
1: คุณ
0: อาจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะนั่นเทียบกับธรรมดานะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่เติมแล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะ
1: แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมคุณหมอ
0: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับส
1: ิ่
0: งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพ
1: ิ่
0: มขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
1: ครับผม
0: นี่พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
1: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไตพอมีไหมครับหมอ
0: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
1: ้
0: น
1: ไม
0: ่
1: บ
0: ่
1: งบอก
0: ไม่มีอะไรบอก
1: ไม่เตือนเรา
0: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างนะฮะที่จะพูดถึงก็คือเป็น ผู้หญิงนะครับประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักหนึ่งนะ
1: ฮ
0: ะแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ยก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ

0: าณ200นะครับตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับเพราะนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คือคนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีการวัดความดันตอนนั้นนะอายุ20ซึ่งความดันตอนนั้นเขาก็สูงหน่อยละไม่ได้สูงเท่านี้แต่ก็ถือว่าผิดปกติ
1: เริ่มสูง
0: แต่เขาไม่ได้ไปติดตามต่อไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะไม่ได้มีการตรวจเรื่องไตณจุดนั้นซึ่งหากว่ามีการตรวจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้นครับ
2: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคือว่าคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าจามอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยคนพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
0: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้ภายใน10ปีข้างหน้านะฮะแม่นกว่าหมอดู
2: ฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
0: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซึ่งเราจะสามารถเข้าไปดูได้ประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะคร
2: ับ
0: เป็นยังไง
2: ดีเลยเนาะบางครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี
0: ้
2: แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
2: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์บำรุงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติบางรายอาจเสียชีวิตในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคองชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดีนอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไหมก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปมันสมควรไหมก็นั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่บ่นงานใหญ่มากเลยนะพี่เจมส์คือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้องอะปวดหลังก่อนไหมอะไปช่วยน้องด้วยหาคุณหมอมาให้น้องหน่อยเร็ว
2: พี่พาทางหมอ
3: ใครว่าน้องอ้วนของหมอ
1: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอะไม่มาช่วยเลย
3: แล้วทำตัวหน้าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
1: ็
3: เลยปวดหลัง
1: ใช่ค่ะ
3: งั้นมาเดี๋ยวหมอสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบค่อมตัวทำงานนานๆเนี่ยไปยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือเอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่พร้อมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
1: นับ1ถึง10
3: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อหลายห่อตัวเล่นคอมนานๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือสามารถนั่งทำได้
3: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
1: 8 9 10
3: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัวแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างเหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
4: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
3: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
4: ได้ค่ะ
1: นั่งแบบ
3: ก็นั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็คิดจะขมิบพุงขมิบท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี้
1: เขาแมวแล้ว
3: นี่ก็เราก็เกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อน ทำอย่างเงี้ย10ทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งนั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบหนึ่งให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
4: เฮ้ยผ่อนคลายขึ้นแล้วทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
2: ก็หนูมาบอกพี่อ่ะ
4: โอ้ย
2: เลิกกินเยอะได้แล้วเลิกนั่งหลังงอใจไหมหนูอ้วน
4: จะพยายามค่ะ
2: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลย
4: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไร
4: ค่ะดีขึ้น
2: ดีเนาะ
4: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกัน
1: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรง
2: อัมพาตขยับไม่ได้เลยอัมพาต
1: คือขยับไม่ได้เลยเรานึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
2: ไฟดับ
1: ไฟดับก
2: ็
1: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตาย
2: กลับมาเจอกันแล้วครับกับรามาแชร์ริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันอยู่กับผมแคนาติรุธนะครับวันนี้เป็นโรคคลาสสิกที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาอยู่แล้วนะครับแต่เราจะมาทำความเข้าใจให้ลึกกันหน่อยกับอัมพาตนั่นเองครับวันนี้อยู่กับอาจารย์สลันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แคนครับ
0: อัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนกันปะ
1: อัมพฤกษ์เนี่ยคืออ่อนแรงแต่ยังขยับได้บ้าง
2: อัมพาตขยับไม่ได้เลยอัมพาต
1: คือขยับไม่ได้เลย
2: โอเค
1: แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยคือหลอดเลือดสมองทั้งคู่สาเหตุของการเกิดได้2แบบนะครับคือตีบกับแตกเรานึกถึงอันนี้ก็ได้ครับสายไฟฮะสายไฟเข้าหมู่บ้านนะฮะสายไฟตรงเนี้ยมันโดนอะไรบล็อกต้นไม้หล่นทับเข้ามาบ้าน
2: ไฟดับ
1: ไฟดับก
2: ็
1: คือเหมือนเปรียบเสมือนกับเซลล์สมองมันตายจริงๆทั้งตีบทั้งแตกเนี่ยสาเหตุมันต่างกันนะครับเริ่มจากตีบก่อนอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมีอะไรไปบล็อกใช่มั้ยฮะไขมันที่มันเกาะอยู่บริเวณเส้นเลือดนะครับเลือดมันก็ผ่านไปต่อไม่ได้เซลล์ประสาทที่เส้นเลือดตรงนี้ไปเลี้ยงไปเรียบไกลอันนึงฮะที่เราเจอเหมือนกันอันนี้คือเกิดจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะในหัวใจห้องล่างซ้ายที่มันบีบส่งเลือดไปสู่ร่างกายเนี่ยมันจะมีลิ่มเลือดอยู
2: ่
1: ลิ่มเลือดตรงนี้มันหลุดไปอุดเลยแล้วมักจะเป็นเส้นใหญ่ตายเฮี้ยนเหมือนกันต่อมาคือแตกเส้นเลือดตรงนั้นเนาะมันแตกออกนะครับเลือดมันก็จะท่วมใช่ไหมฮะออกไปนะครับทำให้เซลล์ประสาทรอบๆมันตายนะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากความดันโลหิตสูง
2: เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วอะกลับมาได้ไหม
1: อะไรที่เสียไปแล้วโดยเฉพาะเซลล์ประสาทไม่สร้างใหม่แต่เซลล์ประสาทที่เหลืออยู่เนี่ยมันสามารถทำงานทดแทนได้นะครับไปกายภาพนะครับมันก็สามารถกลับมาได้บ้างอาจจะไม่เท่าเดิม
2: 100%
1: แต่ก็สามารถขยับได้มากขึ้นนะคร
2: ับ
1: ถ้ามีเรื่องความดันโลหิตสูงก็รักษาความดันโลหิตสูงแล้วถ้ามีไขมันสูงนะครับก็รับประทานยาลดไขมันนะครับมีเบาหวานก็ต้องรักษาเบาหวานด้วยพวกนี้เป็นความเสี่ยงหมดเลยแอลกอฮอล์ถ้าเกิดผู้ชายดื่มมากเกินวันละ2ดริ้งผู้หญิง1ดริ้งนะครับอ
2: ัน
1: นี้ก็มีความเสี่ยงสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนะฮะ
2: ดูแลสุขภาพพื้นฐานนั่นแหละในการกินของเราออกกำลังกายรวมถึงเหล้าบุหรี่งดไปเลยก็ดีการที่เป็นแล้วรักษาไม่คุ้มหรอก
1: ไม่คุ้ม
2: แต
1: ่
2: ถ้าเกิดสามารถป้องกันไว้แต่เริ่มๆได้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นถูกต้องไหม
1: ใช่ครับทุกคนไม่ต้องเป็น
2: วันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับพี่แคนครับ
2: ฝากแชร์กันด้วยฝาก subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโล
5: กพบกับโจรภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬา

0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: เอาจริงกับผมอยากเล่นมานานมากอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious เลยคือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
1: ่จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิคอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้จริงๆวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบ
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: เราต้องยืนแยกขาม
1: ีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
0: ์โอเค
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซโคก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซโคครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาเงี้ยครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได
0: ้
1: มันจะผิดกติกาเราต้องทําตามซีเควนซ์มันแล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งนะ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองมั้ยครับ
0: ลองเลยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
0: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
0: ถูกป่ะครับ
1: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่
1: อ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
0: อ๋อ
1: สไลด
0: ์เอี้ยงอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็ว
1: หรือว่า
0: ท่
1: าม
0: ันชินกับมัสโซ่เมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทําน้ําตาลเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเหลือตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
0: ม
1: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
0: ้
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกอง3มันก็เรียกว่า363
0: เราลองดูไม่ต้องจับเวลานึง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกล่องแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองนี้ล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3/3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นนะครับ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบาดมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้แล้วครับเมื่อกี้
1: อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดี่ยวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแตก333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ไหม
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ
0: หกวิ
1: 6.889 ถือว่ายังไม่ผ่าน
0: แต่ยังไม่ผ่านคร
1: ับ ก็ไม่น่า
0: เหลือแค่หนึ่งวิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
0: เป็นหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
1: ๆโอเค
0: ใช่ครับ
1: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
0: ประมาณนี้ครับส ำหรับท่า3 3 3
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาใส
1: ่ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 363ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
1: ครบโล
0: ครบโล
1: ยากซะด้วย

0: ประมาณ 7-8 ครับประมาณถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: เดี๋ยวตอนเก็บอะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอะที่จะชอบจับดำเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
1: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นยากขึ้น
1: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: มันมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะ move ขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวานะครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างงี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างลืมตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว้
1: แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปุ๊บสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิมมีความมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้
1: เฮ้ย
0: ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนพลิกข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์ก่อนนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี้โ
1: ห เหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่ประมาณ17 18วิก็ถือว่ารู้เลย
1: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
1: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง Ha ha ha.

0: ังจากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลย
0: ไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 16วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโคมีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูไหม
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับแบบ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างครับผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการเหมือน
0: ฝึกความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนสแต็กอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นอย่างเงี้ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเนี่ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
0: ๆโอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโปรแกรมที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้ทีมที่ช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเง
0: ี้ยเปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีในการพลาดหรือการถ้าใครแบบสติหลุด
1: จริงๆเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ำตามาหมดเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแต็กส่วนใหญ่ก็จะอิโมชั่นใช่
0: ก่อนที่ภาพยนตร์ฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสจะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีก็ยังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็นนิวสแต็กเกอร์โกดเลทของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแต็กไปใน
0: ทุก
1: ที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
0: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได
1: ้ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได้
0: สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเรียนชีพตัวเองไปตลอดได้
1: ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตอะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได้
0: เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากแบบหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ ปได้ไกลซึ่งจริงวันนี้ผมโดนตกนะ
1: โดนตกเลย
0: เออถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนี่แหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
4: ผม
0: วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอ็น

ังมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอาจารย์ป๊อปครับเพราะว่าอยากจะคุยกันเรื่องที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการนอนไม่หลับครับคุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไม่เหงาครับเพราะว่ามีคนอีก19ล้านคนในประเทศไทยหรือ 40% ของประชากรไทยเลยนะครับที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาในวันต่อมาครับเพราะคุณจะตื่นมาด้วยความเพลียตื่นมาด้วยอารมณ์ที่หงุด

0: แปรปรวนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคุณภาพการนอนของเราจึงจะดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ป๊อปก็ต้องโฆษณาสรรพคุณนิดนึงว่าอาจารย์ป๊อปเป็นใครมาจากไหนเนาะนะครับอาจารย์ป๊อปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับตัวกิจกรรมบำบัดเนี่ยชื่อตัวเนี่ยครับ ผมคาดหวังเลยนะความคาดหวังผมก็คืออาจารย์ช่วยทำให้ผมหายนอนไม่หลับหน่อยเถอะแต่ก่อนนะครับอาจารย
1: ์
0: มันก็อาจจะนอนไม่หลับสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่หลังๆมันมาถี
1: ่
0: แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้ย9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
1: ไม่คงที
0: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนหนึ่งต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
1: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับ เป็นปัจจัยทางร่างกายเราเองนะครับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
0: ม
1: หรือไม่ยอมเหนื่อย
0: ไม่ยอมเหนื่อย
1: จริงร่างกายมันเหนื่อยละ
0: โอ้
1: ปัจจัยที่สองเป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
0: จ
1: ิตใจตรงนี้ก็คืออารมณ์108
0: ครับ
1: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
0: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
1: ีใช่เลย
0: อ๋อ
1: แล้วก็นักกิจกรรมบัตรเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
0: ที่มารบกวนจิต
1: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
0: คร
1: ับ ก็คือวิตกกังวล
0: วิตกกังวล
1: เศร้า
0: เศร้า
1: ซึม
0: อ้าวซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันหรอ
1: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
0: เอาวิตกกังวลก่อน
1: วิตกกังวลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
0: ครับ
1: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
0: ใช่แล้วลักษณะอย่างหนึ่งเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
1: ใช่
0: เรามักจะคิดลบไปก่อน
1: แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ก็คือการเขียน
0: คร
1: ับ ผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลย1หน้ากระดาษเขียนได้2ข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
0: คำที่สองครับคำว่าเศร้า
1: เศร้าเนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำเราโดนคำพูดมาตำหนิติดเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้าเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพดีๆเนี่ยสัก2วันก็มากสุดละ
0: มันจะหายไปเอง
1: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
0: มีกลไกของมัน
1: กลไกของมันคือน้ำตามันไหลน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได
0: ้
1: เคาะให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
0: อ๋อมีต่อมไทมัสอยู่ที่บริเวณกลางอก
1: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้หิวของกิน
0: ครับ
1: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14
0: ทำไมต้อง14ครับ
1: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
0: มีขนาดเล็กลง
1: เล็กลงเนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
0: ่
1: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮะอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
0: ครับ
1: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าแล้วอันต่อมาปัจจัยที่3คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่อง ก็มาแล้วเหมือนกัน
0: เป็นคนหูไว
1: หูไว และตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
0: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
1: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์

0: เออมันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้าต้องทำงานก็ต้องแบบก่อนนอน1ชั่วโมงต้องเอาแสงสีฟ้าออก
1: ถ้าจะว่าไปในมือถือเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่สำหรับลดแสงสีฟ้า
0: ใช่ลดแสงสีฟ้าได้
1: ครับแต่ลดแสงสีฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่มีมือถือเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความกังวลหรือว่า
0: เพราะมันมีคลื่น
1: เพราะมันอาจจะมีคลื่นรวมทั้งอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน 2 ทุ่มอยู่เนี่ยมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได้
0: ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
1: นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน6โมงผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี่นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่าแหละ
0: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
1: และห้ามดูซีรีส์ด้วย
0: ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บ
1: ครับ
0: ถ้าใน20นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเนี่ย
1: เพียงคุณนอนไม่ถึง20นาที
0: อย่าไปอยู่บนพื้นที่นั้น
1: อ
0: ย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthink จะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อย
1: ๆ
0: ช้าช้าสบายสบายแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแลคนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
1: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจแล้วก็สภาพแวดล้อม
0: แวดล้อมรอบนอก
1: เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ย มันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไงครับ
0: นาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันก็คืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
1: ครับ
0: ครับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้น
1: โอ้
0: ใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ห้ามเกินเที่ยงคืน
0: ใช่พอช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่ม
1: ครับ
0: จนถึง5ทุ่ม
1: ฮะ
0: เป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่อง
1: ครับ
0: ชุดปอดกับหัวใ
1: จ
0: นี่คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
1: ้ครับ
0: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
1: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
0: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
1: ้
0: วิธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆสมองมันจะเตือนเราเองอาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครั
1: รบ
0: จะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
1: ้
0: นะอาจารย์เต้จะนอน4ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3ครั้งเป็นอย่างน้อยและเดี๋ยวอาจารย์เต้จะตื่น6โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมองเรารู
1: ้
0: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครั
1: รบ
0: เพราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
1: ทีนี้เมื่อเราบอกตัวเองแล้วแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
0: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนกี้เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
1: ลุกมาเลย
0: แล้วก็บอกกับร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนคลายเบาๆทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่า unthink เพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3คำ
1: ยังไงครับ
0: คำว่า
1: ไม่
0: คำว่าอย่าคำว่าต้อง
1: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
0: ใช่เป็นคำสั่งแล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อม
1: ครับ
0: เขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2เสียงก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร์นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับ มันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตา
1: ทีตา
0: คลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: สมมติว่าเราหลับอะ

0: 6ชั่วโมง
1: ทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต่ถ้ารวมๆแล้วนะ
0: คะ
1: 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมงแต่ 85% เราถือว่ารับได้แสดงว่าถ้ารับได้ปุ๊บแล้วเราหมั่นเขียนไดอารี
0: ่
1: นะครับหมั่นเขียนไดอารี่ว่าเรานอนและตื่นมากี่ครั้งอะไรประมาณโดยประมาณถ้าเรา 85% แสดงว่าเราร่างกายกำลังปรับตัวอยู
0: ่
1: ก็พอที่จะมีแนวโน้มนอนหลับได้แต่ยังไม่ได้คุณภาพ
0: บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรานอนไม่หลับหรือเปล่าเราอาจจะมีเพื่อนที่บอกเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูแบบไม่สดชื่นเลยหรือว่างูงี่เป็นพิเศษมันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
1: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
0: อ๋อมีเป็นคะแนน
1: นะเป็นคะแนนเลยนะ
0: ผมพร้อมที่จะให้คะแนนตัวเองนะครับมาเลยครับ
1: อาจารย์เต้ลองดูล่ะข้อที่1ก็คือนอนหลับตรงเวลาไหม
0: ครับ
1: ถ้าตรงก็คือ1คะแนน
0: ถูกไหมครับอ๋อครับมีก็คือตรงกับไม่ตรง
1: ใช่ๆครับ
0: โอเค
1: ข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือก่อนเที่ยงคืน
0: ใช
1: ่ใช่นี่คือ
0: 0คะแนนรู้ตัวเลย
1: ถ้าหลังเที่ยงคืนคือ0เนาะก่อนเที่ยงคืนก็คือ1ข้อที่3ก็คือมีตื่นมากลางดึกไหม
0: มี
1: ถ้าตื่นมาตื่นมามากกว่า2ครั้ง
0: อ๋อไม่ถึงไม่ถึง
1: มากกว่า2ครั้งก็เป็น0
0: ครับ
1: ถ้าอยู่ประมาณสัก1ถึง2ครั้งก็รับได้เป็น1
0: โอเคได้1ตัวแล้ว
1: ต่อมาข้อที่4ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
0: ถ้าไม่สดชื่น0
1: ถ้าไม่สดชื่นก็เป็น0
0: ถ้าสดชื่น
1: ถ้าสดชื่นเป็น1
0: งั้นผมขอ 0.5
1: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน
0: โอ้
1: เนาะถ้าเราตื่นมารู้สึกแบบในอาทิตย์นึง3วันติดต่อกัน
0: ครับ
1: อันนี้ดี
0: หลายคนจะสดชื่นในวันเสาร์และอาท
1: ิ
0: ตย์อ
1: ันนี้เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต่อมาคือข้อที่5คือตื่นตรงเวลาไหมถ้าบางคนว่าตื่นตรงเวลาครับแต่มากดนาฬิกาปลุกปั๊บอันนี้ก็เป็น0กัน
0: นะอันนั้น0นะ
1: อันที่6ก็คือตื่นมาแล้วอารมณ์บวกไหม
0: มีพลังบวกพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้คนอื่นอ
1: ัน
0: นี้1น
1: ะ
0: อันนี้ผมเป็นคนบวก
1: บวกนะครับดีมากครับอันที่7เนี่ยเราจับชีพจรตัวเองให้เป็นนะครับ
0: ครับ
1: อาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีการจับชีพจรนะมันก็จะมีที่ตรงบริเวณนิ้วโป้งข้อมือนะตรงบริเวณที่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงแขนด้านในนะครับข้อพับหรือที่ง่ายสุดคือตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูนะครับตรงคอเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะง่ายสุดถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละ
0: อ
1: ันนี้ก็ให้0
0: ครับอุ้ยเหรอฮะ
1: ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
0: ผมก็ยังเต้นอยู่นะเน
1: ี่ยเต้นอยู่นะครับ
0: โอเคครับ
1: ดีครับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อยากทำอะไรดีๆบ้างเขียนลงมา
0: โอ้โห
1: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อแสดงว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอะไรหลายแล้วแต
0: ่หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
1: ได้กี่คะแนนครับจาก8
0: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนเท่าไหร่มันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
1: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
0: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ่ะ
1: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
0: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาน่ะมันเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพครับ
1: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
0: ้
1: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น 6:00
0: ครับ
1: มัน 6:00 เป๊ะเลย
0: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
1: ไม่ได้ตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอน
0: ครับ
1: หลับตรงเวลาตื่นตรงเวลาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่ออ
0: ันนี้ผมเลย
1: อันนี้มันจะทำให้เสียนิสัยสมองก็จะแบบอีกนิดนึงน่ะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่งอารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่สองเนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอ่ะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานแล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าแบบไม่มีความปิ๊งแวะมีความคิดในหัวว่าหูไม่อยากไปทำงานเลยอันนี้แสดงว่าอารมณ์มาและอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
0: ยังไงครับ
1: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเรา2นิ้วเนี่ยนะเหมือนสู้ๆเนี่ยนะคร
0: ับ
1: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึง
0: ครับ
1: นะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจหายกลัวหายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
0: อันนี้พูดดังๆออกมาหรือพูดในใจ
1: พูดอารมณ์พูดออกมาเลย
0: ครับ
1: คือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้

0: สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
1: ์
0: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
1: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเรานอนแบบมีคุณภาพ
0: มีคุณภาพ
1: ถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพแน่ๆ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
1: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงและต้องตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายก็นอนไม่หลับนอนหงายก็นอนไม่
0: หล
1: ับคว่ำไม่ต้องพูดถึงเลยต้องเป็นท่านี้ด้วยแล้วต้องเป็นท่าประจำด้วยมันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอน
0: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
1: อ้าว
0: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
1: ะ
0: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
1: มันทับหู
0: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรรองหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
1: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
0: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีอะไรรองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดเราก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบมือหงายมืออย่างเงี้ยครับ
1: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
0: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
1: ชื่อเพราะ
0: ชื่อเพราะไปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมาก
1: ครับ
0: สมองชอบท่านี้เพราะมันสงบ
1: ครับ
0: และมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
1: โดยที่เราไม่รู้สึก
0: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับหลับตื่นตื่นแน่นอนก็เป็นสัญญาณการวัดสมองในขณะนอน
1: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมีไหม
0: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
1: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
0: เห็นผลเลยครับ อาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอก
1: ๆ
0: มีเหมือนมีได้ยินเสียงแว่วๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอ
1: ๆครับแล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมคร
0: ับ ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจคร
1: ับ
0: ครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราตั้งใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
1: ครับ
0: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไปและลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
1: มันดีขึ้นม
0: ั้ยมันดีขึ้นมั้ย
1: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่เราจะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
0: ใช่
1: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรามาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
0: การนับย้อนกลับนะครับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสักติดต่อกันอีกสัก3วันดูซิถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้วเคลียร์ความคิดแล้วนะครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
1: นะประสานมือ
0: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
1: ครับ
0: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
1: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานกันลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยม
1: เอามือเอานิ้วมือ
0: ข้างไหนก็ได้
1: ข้างไหนก็ได้มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็เรายกเนื้อศีรษะ
1: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็หายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
1: แขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
0: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลงก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้
1: เท่าที่ทำได้
0: เท่าที่ทำได้ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นถ้ายังไหวก็ไป20รอบช้าๆ
1: คีย์ก็คือมีสมาธิกับลมหายใจ
0: และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยใช่ใช่

0: นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอันแรกคือการหายใจอย่างเดียวเป่า
1: ค
0: ล
1: รั
0: ม
1: บ
0: ออกยาว
1: ครับ
0: ๆไล่กดแลคติกหายใจย้อนกลับ20ถึง1
1: อืม
0: เป็นการนับถอยหลัง
1: อืม
0: แล้วก็มาทำเรื่องกล้ามเนื้อถ้าร่างกายและจิตใจเราค่อนข้างจะสมดุลดีมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเคาะอารมณ์
1: เคาะอารมณ์
0: ใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่อมไทมัสอยู่ตรงนี
1: ้นะครับ
0: เราก็จะเคาะเคาะเคาะแล้วก็พูดว่าหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าหลับฝันดี
1: ครับ
0: หลับฝันดีหลับฝันดีแล้วก็มาเคาะที่ตรงท้อง
1: ตรงท้องตรงตำแหน่งสะดือ
0: ตรงตำแหน่งสะดือเลยครับ
1: ตรงตำแหน่งสะดือ
0: แล้วก็บอกว่าหายโกรธหายโกรธ
1: ครับ
0: หายโกรธ
1: ครับ
0: ให้อภัยให้อภัยให้อภัยเหตุผลที่เคาะอยู่2ช่วงนี้เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าอุ่นเครื่อง
1: อ
0: วัยวะทั้งปอดหัวใจและท้องจะประสานงานกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างตรงนี้ครับ
0: ครับ
1: ดูเหมือนว่าเทคนิคและวิธีที่อาจารย์ป๊อปใช้นี่ก็คือพยายามที่จะดึงความคิดออกมาจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิตกกังวล
0: ใช
1: ่ให้มาอยู่กับปัจจุบัน
0: และอยู่กับอวัยวะของเรา
1: และอยู่กับอวัยวะของเรา
0: ตามนาฬิกาชีวภาพ
1: และดูเหมือนว่าการสร้าง positive thinking
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ positive thought ว่าเราจะให้อภัยถูกไหมเราสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการเสริมสร้างพลังบวก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าผมได้ประโยชน์เนาะมันทำให้เห็นว่าสาเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับแล้ววิธีในการที่จะทำให้นอนหลับได้มันทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นวิธีที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมันเป็นอย่างไรด้วยผมว่ามันเป็นทริคที่ง่ายๆทำได้เองมันไม่ได้เสียสตางค
0: ์
1: มันก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆก็อาจจะต้องลองปรึกษาแพทย
0: ์
1: ในที่สุดนะครับรายการของเรานะครับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้เป็นที่รวมของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ mental health physical healthเรื่องของ Hot Issue รวมทั้งเรื่องของ Self Improvement ครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel และ YouTube Mahidol Channel รวมทั้งยังรับฟังได้ในรูปแบบของ Podcast ทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ป๊อปคงจะต้องสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Well-being ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพัตหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสน์และสวดมัตติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEC QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูป

เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารและเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตทูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026วันนี้เวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Courtier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craftsmanshipโดยนิทรรศการ The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จะแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและ

ทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Atelier The Glass Ogutu นำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์โครเซตอิชชูอาสวาชัยโกลบอลเลเบิลวทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณณวรีทั้งสิริวัณณวรีโอ๊ตโชวาเชอรี่ผลงานการแสดงสร้างสรรค์จิวเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนสิริวัณณวรีฝ่ายจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 นและ 16:30 นผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13 สิงหาคม 2569

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำสยังปรำเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยต่อไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สัพพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความ

เมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร้เวลา 23:28 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมีการเผาเครื่องกระดาษเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวัฒน์

ดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท AA1991จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตากถาเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมูลนิธิสังคมธรรมภิวัฒน์คณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจุจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพะหลงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทร์และวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคาย

0: นาพระไตรปิฎก
1: ไปกันเถอะตะวันกินแก๊ส
2: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
3: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
3: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆทานในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
1: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
3: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆทานพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
0: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขยานาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังขยาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังขยาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจหลายคนอาจเคยมีอาการชาตามปลายมืออาการดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ก็เป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณกำลังเริ่มไม่ปกติอย่าปล่อยให้ลุกลามต่อไปเพราะอันตรายกว่าที่คิดและใครที่มีอาการปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องเรอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากอย่านิ่งนอนใจเพราะโรคกรดไหลย้อนกำลังจะมาเยือน
1: วันนี้มาหาหมอปวดตามข้อมือแล้วก็ชาตื่นเช้ามาแล้วกำไม่ได้เลยกว่าจะคลายตัวได้ก็ประมาณ 9:00 น. 10:00 น.จับอะไรร่วงจับแก้วก็ร่วงด้วยผิดปกติว่าตัวเองเป็นอะไรคือเป็นแม่ค้าเนาะยกนู่นยกนี่มะม่วงวันละไป10กิโลยกขึ้นรถลงรถใช้2มืออย่างเงี้ยมันเลยหนักเข้าไปใหญ่เลยก็คิดว่าต้องเป็นเหน็บชาหรือว่าเป็นกลัวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกลัวเหมือนกันคิดถึงเป็นเดือนๆเหมือนกันก็เครียดเป็นโรคทางสมองอยู่แล้วปวดหัวปวดแบบรุนแรงไมเกรนรุนแรงเข้านอนเที่ยงคืนอย่างนี้ปฏิเสธที่5เริ่มเลยไม่อยากจะลุกอ่ะกลัวไม่อยากจะตื่นกลัวแล้วต้องอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะได้คลายตัวเป็นปกติแบบธรรมดาต้องแช่น้ำอุ่นต้องมานั่งรูดมืออย่างเงี้ยใช้ยาแบบเยลอ่ะเยลแบบร้อนๆอ่ะก็ไม่หาย
2: ตกวันเป็นอะไรมานะครับ
1: ปวดมือชาแล้วก็เจ็บข้อมือ
2: มือซ้ายหรือมือขวามือนี่แหละ
1: จ้าม
2: ือเดียว
1: ข้าง
2: มันชาตรงไหน
1: น
2: ะครับ
1: เป็นเดือนแล้วชาเฉพาะปลายแล้วก็บางทีเช้ามาจะกำไม่ได้นะเจ็บข้อ
2: มีเรื่องชาปลายนิ้วและกำมือลำบาก
1: จ้า
2: ชาทุกนิ้วหรือว่าชาเฉพาะบางนิ้วอันนี้ชาไหม
1: ชาปลายนิ้ว
2: นิ้วนี้ชาด้วย
1: ไม่มานิ้วนี
2: ้นิ้วนี้ไม่ชา
1: จ้าน
2: ิ้วไหนนิ้ว
1: นี่
2: 3นิ้ว
1: จ้ะนี่แหละ
2: 3นิ้ว
3: จ้ะ4นิ้วนี
2: ่โอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของโรคบางโรคนะครับที่ทําให้ชา
3: ครับ
2: ไม่ทราบอาการชามากกลางวันหรือกลางคืน
1: ส่วนมากจะเป็นช่วงเช้าหรือ
2: ตื่นช้ามาชาก
1: ลางวัน
2: ไม่ชาเลย
1: ทำงานได้ดี
2: ดึกๆตื่นมาชามั้ยตี1ตี2ชามั้ย
1: ชาตื่นมาทันที
2: ตื่นมาเมื่อไหร่ชาทันที
1: เมื่อนั้นเลยจะกำไม่ได้เลย
2: กี่โมงที่ตื่นมาทันทีเนี่ย
1: ประมาณตีสามตีสี
2: ่ไม่เช้านะไม่เช้า
1: เช้า
2: เราตื่นปุ๊บชาเลย
1: ชา
2: อันนี้ไม่ตื่นเช้าตื่นตีสามตีสี
3: ่ครับแต่โมสายๆก็งอนิ้วได้ใช
1: ่ไหมดีขึ้นประมาณ9โมงเนี่ยหายเลยดีขึ้นคือว่าพยายามกำเข้ามาได้
3: เหรอต้องนวดอะไรอ๋อต้องนวดแล้วจะดี
1: เอาน้ำร้อนแช่
3: เหรอฮะแล้วก็จะดีขึ้น
2: ใช้ร้อนแช่ดีขึ้น
1: แช่น้ำอุ่นๆนะคือว่าลองเองเนี่ยเห็น
2: ตกลงน้ำอุ่นนะไม่ใช่น้ำร้อนนะ
1: จ้าน้ำอุ่น
3: แช่น้ำอุ่นแล้วดีขึ้นเป็นข้างขวาข้างเดียวไหมฮะ
1: ข้างขวาแต่ข้างนี้เพิ่งมาเป็นได้ 3-4 วันนะ
3: โอ้นี่ก็เริ่มมา
1: อาการทัก 10%
3: เหรอ
1: รู้ตัวเลยข้างนี้เริ่มแบบเริ่มคล้ายๆเหมือนข้างน
3: ี้อันนี้เดือนกว่า
1: แต่ข้างนี้เดือนกว่า
3: อันนี้ 3-4 วันเริ่มมาแล้ว
2: หยิบจับอะไรแล้วมันจะร่วงไหม
1: ก็ร่วงแก้วนี่แตกได้ทุกวันถ้าจะพวกข้างนี้นะ
2: ถ้ามือนี้หยิบแก้วอยู
1: ่
2: อ่อนแรงเลย
1: แต่ข้างนี้นะแก้วมันแตก
2: แล้วต้องใช้มือข้างนี้หยิบแก้ว
1: จ้า
3: อาจารย์ครับทำไมอาการเป็นตื่นเนี่ยเช้ามืดตีสามตีสี่ตื่นมาปุ๊บแล้วมันชาแล้วก็งอไม่ได้แต่พอสายๆมันหายไป
2: ตอนกลางคืนข้อมือคนไข้จะตกแล้วการตกนี่ทำให้ข้อมือตกแบบนี้ทำให้เส้นประสาทตรงนี้โดนกดง่ายขึ้น
3: ครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมขอตรวจนิดนึงนะครับผมข้อแบบนี้แป๊บแป๊บไปนิ้ว
1: แป๊บ
2: แป๊บนิ้วเสียแป๊บแป๊บเหมือนไฟช็อตนะอันนี้แป๊บไหมครับแป๊บแป๊บไห
1: มรู้สึกนิดนิดแต่ไม่
2: นิดเดียวแต่นี่ชัดเจนกว่าชัดเจนนะครับ
3: เจ็บเลยใช่ไหม
2: แป๊บแป๊บไฟช็อตท่าที่2นะครับในการตรวจ
3: เอาข้อสอบเคาะเมื่อกี้ที่ครับมันแปลว่าอะไรคร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้ตรงนี้จะมีเส้นประสาทนะครับตรงข้อมือเนี่ยมีเส้นประสาทวิ่งมาปลายนิ้ว
3: ครับ
2: นะวิ่งมานิ้วนี้
3: นิ้วนี้เลย
2: ฮะ3นิ้วครึ่งนิ้วนี้นิ้วนี้นิ้วนี้แล้วก็ลงนี้นิ้วนี้อีกครึ่งนิ้วด้านนี้ไม่มีเพราะนั้นอาจจะมีการชา3นิ้ว4นิ้วอย่างที่เมื่อกี้ครับคนไข้บอกไม่ชานิ้วถ้านิ้วก้อยนี่จะมีเส้นประสาทตรงนี้เส้นหนึ่ง
3: อ๋อแยกเส้นกัน
2: แยกเส้นกันไม่เกี่ยวกัน
3: ครับ

0: เมื่อกี้เราเคาะแล้วมันแป๊บมาปีนี้ก็แสดงว่าเป็นเส้นที่เส้นประสาทที่นี
1: ่ครับ
0: นะครับตรงนี้มันมีการกดเส้นประสาทอยู่พอเราเคาะก็เลยทำให้เกิดการกระตุ้นเส้นประสาท
1: มันอยู่ตรงนี้ไหมฮะ
0: ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ตรงนี้เลยครับเป็นเส้นท่าที่สองนะฮะเอาข้อศอกตั้ง

0: ผืดกดรัด
1: ตรงนี้จะมีพังผืดอยู
0: ่
1: ไอ้ตรงนี้จะมีเส้นประสาทมาเส้นประสาทนี่ก็จะมาแบบนี้ตรงนี้จะมาเส้นหนึ่งมานี่เส้นหนึ่ง
0: ครับ
1: ที่ปลายนิ้วนะครับตรงนี้ก็จะมีพังผืดนี่เส้นประสาทหนึ่งเส้นตรงนี้เป็นพังผืดพังผืดพังผืดหนาเลยนะครับไอ้พังผืดตัวเนี้ยมันจะมีการหนาตัวมากขึ้น
0: ค
1: นสำหรับคนที่ใช้งานมากๆ
0: พังผืดนี่มีอยู่แล้ว
1: ทุก
0: ค
1: นมีทุกคนมีอยู่แล้ว
0: แต่ว่าถ้าใช้งาน
1: โดยธรรมชาติถ้าใช้งานมากเช่นใช้ข้อมือมากๆหรือเป็นผู้หญิงที่ใช้ข้อมือมาก
0: ๆครับ
1: แล้วก็พังผืดตัวนี้มันหนาตัวขึ้นมันก็จะไปเบียดเส้นประสาททำให้รัดเส้นประสาทเส้นประสาทก็จะกิ่วพอเส้นประสาทโดนรัดและกิ่วเนี่ยจะมีอาการชามาที่3นิ้วครับตรงนี้เส้นประสาททำหน้าที่อยู่3อย่าง
0: ครับ
1: 1รับความรู้สึกการเจ็บปวด2
0: คว
1: บคุมกล้ามเนื้อในการออกใช้มือ
0: หยิบจับอะไร
1: ครับและมีเรื่องชานะครับมี3เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นในรายเนี่ยมีอาการชาและมีอาการอ่อนแรงเวลาตรงนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออยู่นะครับกล้ามเนื้อตรงนี้มีอยู่หนาๆที่เป็นเนินเนี่ยนะคร
0: ับ
1: พอเวลาที่เส้นประสาทนี้มันโดนกดกล้ามเนื้อที่จะอ่อนแรงเพราะนั้นกล้ามเนื้ออันนี้ใช้ในการหยิบแก้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาหยิบแก้วเนี่ย
0: แก้วหล่น
1: เพราะว่านี่มือนี่อ่อนพอดีจะหล่นแตกที่เมื่อกี
2: ้ครับ
1: หล่น
0: แตกหลายใบด้วยใช่มั้ย
1: แตก
2: ทุกวัน
1: แตกทุกวัน
0: แตกทุกวัน
2: โอ้พ่อขายกาแฟ
0: อ๋อ
2: ขายน้ำขายกาแฟ
0: เลยพอหยิบให้ลูกค้า
1: การรักษาก็เอาแบบที่ไม่ผ่าตัดก่อนนะคร
0: ับ
1: เอาแบบไม่ผ่าตัดแล้วก็ให้ยาลดการอักเส
0: บ
1: ตอนนี้อาจจะมีการอักเสบของเส้นประสาทให้ยาแก้อักเสบไปรับประทานถ้าหายดีไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าทานยาไปแล้ว3เดือน6เดือนไม่หายพักการใช้มือก็แล้วก็ไม่หายนะครับแล้วมีอาการอ่อนแรงก
0: ็
1: แนะนำการผ่าตัดนะครับวิธีการผ่าตัดก็ไม่มีอะไรก็ฉีดชาตรงนี้นะครับฉีดชาเสร็จแล้วเราก็ไปกรีดเนี้ยเสร็จเนี้ยตัดตรงนี้ออกคลายเส้น
0: ตรงที่เป็นทางผืด
1: ทางผืดเนี้ยตัดคลายเลยเหมือนคลายเข็มขัดออก
0: ตัดออกเลยนะ
1: ตัดออกเลย
0: คร
1: ับ กรีดออกมันก็เส้นประสาทก็จะโล่ง
0: ไม่มีอะไรมาบีบ
1: ไม่มีอะไรมาบีบรัดแล้ว
0: ครับแล้วทางผืดที่ว่าเนี้ยพอตัดออกมันจะกลับเข้ามาติดกันได้ไหม
1: กลับมาติดกันครับจะติดกันในลักษณะที่ไม่รัดแล้ว
0: อ๋อ
1: ครับ
0: เหมือนตรวจเข็มขัดออกแน่นไป
1: ครับ
0: ของคุณกนกวันนี่ถือว่าเป็นในขั้นไหนขั้นตอน
1: คือหนึ่งเป็นมาไม่นานเดือนกว่าสองตรงนี้ยังไม่มีกล้ามเนื้อรี
0: บ
1: นะครับบางคนเนี่ยเป็นจนกระทั่งกล้ามเนื้อตรงนี้รีบจนเป็นแอ่งเลยนะครับคนนี้จะหยิบจับอะไรไม่ไหวแล้วคนนั้นต้องผ่าตัดแต่ในรายที่เป็นมาไม่นานและกล้ามเนื้อยังไม่รีบเนี่ยบางทีเราก็ลองทานยาก่อนส่วนใหญ่เราต้องพยายามให้ทานยาก่อนเพราะผ่าตัดดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าสำหรับคนไข้แล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องเจ็บตัวแล้วต้องมือใช้อะไรใช้หยิบจับอะไรไม่ได้เป
0: ็
1: นอาทิตย์ครับ
0: อาการมันจะเป็นขั้นหนักไปเรื่อยไหมฮะคือชาก่อนแล้วต่อไปเป็นนิ้วล็อกมันเกี่ยวไหม
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวกันใช่ไหม
1: เป็นคนละโรคกัน
0: คนอ๋อเหรออายุมีผลไหมฮะนานไปมันจะเกิด
1: อายุก็มีผลครับคือต้องเคยใช้งานมาเยอะฮะใช้มือทำงานหนักๆมาเยอะถึงจะเป็นได้ถ้าคนทำงานเบาโดยมากก็ไม่ค่อยเป็น
0: ครับงั้นแนวทางของคุณกนกวรรณก็คือใช้ยาก่อน
1: ใช้ยาก่อนครับให้ยาแก้อักเสบ
0: อาจารย์ครับเห็นได้ยินว่ามีบางคนเนี่ยเขามียาบำรุงเส้นประสาท
1: ค
0: ือกินแล้วเนี่ยเส้นประสาทปลายประสาทจะหายชาอะไรพวกนี้มันช่วยได้ไหมฮะ
1: ก็ช่วยได้ในบางรายนะครับ
0: จ
1: ะเป็นยาพวกวิตามิน B1 612หรือ162จะช่วยได้ในบางราย
0: วิตามินดีใช่ไหม
1: แต่ก็หลักฐานในการพิสูจน์ก็ไม่ชัดเจน
0: แต่ยาที่อาจารย์จะให้เนี่ยจะเป็นยา
1: เป็นยาแก้อักเสบนะฮะลดการอักเสบ
0: ครับ
1: ถ้ายาต้านการอักเส
0: บ
1: ยาของแผนกกระดูกโดยเฉพาะ
0: อ๋อ
1: ก็ให้แล้วก็ลดการอักเสบบริเวณนี
0: ้ครับ
1: นะถ้าเส้นประสาทหายอักเสบหายชาก็ไม่มีอาการเราก็ไม่ต้องทำอะไร
0: ครับถ้าผ่าเนี่ยอย่างนี้ต้องใช้มือข้างนั้นไม่ได้ไปนานสัก
1: ก็ผ่าตัดเสร็จเราจะทำแผลปิดไว้นะครับแล้วก็วันทั้งวันแล้วก็เปลี่ยนแผลแผลนี้จะโดนน้ำไม่ได้ประมาณ7วัน10วันตัดใหม
0: ่
1: ครับงั้นในช่วงที่แผลยังไม่สนิทเนี่ยถ้าไปใช้งานก็จะเกิดอาการเจ็บเป็นอักเสบได
0: ้
1: ทีนี้คนไข้ต้องทำมาหากิน
0: ครับ
1: นะครับ
0: อาจารย์ครับวิธีการที่เราจะดูแลเส้นประสาทหรือว่าไม่ให้พังผืดมันหนามาพอกรัดเนี่ยมีทางเดียวไหมครับคือต้องใช้งานมันน้อยลง
1: ใช้งานให้น้อยที่สุดครับ
0: มีอะไรแนะนำอีกไหม

0: อาจารย์มีการบริหารอะไรที่จะช่วยหรือได้ไหม
1: บริหารนั้นไม่ค่อยช่วยนะคร
0: ับ
1: มันค่อยเขาก็ใช้ตัวซัพพอร์ตฝึกอ่อนนะครับประคองข้อมือไม่ให้ข้อมือตกตอนกลางคืน
0: อ
1: าจจะช่วยได
0: ้ทำไมข้อมือตกตอนกลางคืนจะมีผล
1: เมื่อกี้ที่ผมทดสอบ
0: ที่ให้งอย
1: ที่ให้ทำแบบเนี้ยท่าเนี้ยมันจะทำให้เส้นประสาทโดนกดเยอะ
0: หมายถึงว่าตอนที่เราหลับไม่รู้ตัว
1: ตอนหลับคนข้อมือจะตกเสมอไม่มีใครนอนอยู่แล้วทำแบบนี
0: ้ส่วนใหญ่ข้อมือตรงตรงมันก็จะอย่างนี
1: ้ต้องอย่างนี้เสมอไม่ดูได้ไม่มีใครนอนท่านี้ไม่มี
0: งั้นตอนหลับเราใส่เฝือกอ่อนอย่างที่อาจารย์บอก
1: ให้อยู่ฮะ
0: ให้อยู่ให้ดามไว้
1: ให้ดามไว้นิ่งๆ
0: เพราะงั้นจะช่วย
1: ก็จะช่วยตื่นมาก็จะได้ไม่ชาเดี๋ยวจะให้ไป
0: ทดลองไหมฮะ
1: ให้ไป2อันนะครับจะได้หลีกเลี่ยง
0: ให้เฝือกอ่อนไปใส่
1: เฝือกอ่อนไปใส่ก็ใส่ก่อนนอนนะครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณวันขอให้หายเร็วๆนะครับครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้มาหาหมอเพราะว่ามันมีอาการจุกและปวดตรงปลายหลอดอาหารเนี่ยค่ะตอนแรกนึกว่าเอ๊ะถ้าวันรุ่งขึ้นไม่หายเนี่ยจะให้สามีมาส่งเราละปรากฏว่ามันไม่ได้หายสนิทไปเลยก็คิดเอ๊ะมันต้องมีอะไรข้างในเพราะเคยผ่าตัดมาเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องอะคาเลเซียนะที่ปลายประสาทนี่ไม่ทำงานวันนั้นจำได้ไปทำงานพอกลับมาบ้านราวๆ2 ทุ่มอ่ะเก็บของยังเก็บไม่ได้เลยนอนอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำสมาธิเอาหมอนมากอดเพราะว่ากรรมวิธีที่ให้คลายปวดก็คือกอดหมอนแล้วก็ปวดทั้งคืนและอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นตอนหัวค่ำเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยอะไรแน่นอนกุ้มใจมากเลยคือกลัวอะคาเลเซียกลับมาแล้วมันทำให้เราตายได้เพราะเรารับอาหารไม่ได้แม้แต่น้ำมันทานข้าวไม่ได้เลยน้ำก็ไม่ได้แล้วน้ำหนักจะลดพวกไป
3: ครับก่อนหน้านี้เราเคยรักษากันไปทีนึงใช่ไหมครับตอนแรกๆสบายดีนะครับหลังจากที่เรารักษาเรื่องไอ้หลอดอาหารตีไปแล้วใช่ไหมครับทานได้เกือบปกติเลย
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: แล้วก็แต่ว่าระยะเนี่ยฮะใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่ามันมีปวดตรงขั้วตรงเน
4: ี้
2: ย
4: ลิ้นปี่
3: จุกตรงลิ้นปี่เลยใช่ไหมครับ
2: ปวดมากแล้วพอเช้ามันก็หาย
3: เป็นนานหรือยังล่ะครับคุณป้า
2: เป็นประมาณเดือนพฤษภา
3: เดือนกว่าที่ผ่านมานี่นะครับ
2: แล้ว
3: เป็นอยู่ครั้งเดียวเลยหรือว่า
2: แล้วต่อมาเดือนมิถุนาก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง
3: นะครับ
2: ก็เลยมาหาคุณหมอมิถุ
3: นแล้วคุณป้าได้ทานยาที่ผมเคยให้ไว้บ้างไหมครับพวกยาลดกรดทั้งหลาย
2: อ๋อทานแล้วก็ไม่อยากทานเพราะมันไม่มีผลอะไรรู้สึกเอง
3: ว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ว่ามันก็ยังเหมือนเดิม
3: อาการที่บอกว่ามันมีความรู้สึกเนี่ยมันแสบปวดแสบหรือว่าปวดจุกแน่น
2: มันปวดเหมือนจุกมากกว่าแสบ
3: จุกแน่นมากกว่าแสบนะครับกินข้าวแล้วอาเจียนด้วยไหมครับ
2: ไม่อาเจียนค
3: ่
2: ะ
3: ไม่อาเจียนนะ
2: แต่มันปวดตอนกลางคืน
3: มักจะเป็นกลางคืนด้วย
2: ซึ่งทานอาหารเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว
4: คุณป้าเคยไปรักษาคุณหมอแล้ว
2: ใช่ครับเคยมารับการผ่าตัด
4: ตอนนั้นคุณป้า
3: ตอนนั้นคุณป้ากลืนไม่ได้เลยหลอดอาหารส่วนปลายตีบซึ่งเราก็พบว่าโรคเนี้ยชื่อภาษาไทยเราไม่มีเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอะคาเลเซียโรคหลอดอาหารส่วนปลายตีบนะครับเกิดจากกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการเกร็งตัวนะครับการรักษาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราทำการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะครับ2กล้องเข้าไปตัดกล้ามเนื้อให้มันขยายตัวออกทำให้ส่วนปลายของหลอดอาหารนี่มันกางออกนะครับทำให้อาหารผ่านไม่คล่องเลยนะครับทีนี้ผลที่ตามมาก็คืออาจจะมีเรื่องของกดไหลย้อนตามมาได้หลังจากที่เราผ่าตัดไป
4: อ๋อพอมันตีบแล้วเนี่ยพอเราขยาย
3: ให้มันกว้างออก
4: กรดมันก็เลย
3: กรดมันก็มีโอกาสที่จะไหลกลับเข้ามาต่อให้เราทำการผ่าตัดชนิดที่เรียกว่าป้องกันการไหลย้อนของกรดและผ่าตัดแต่บ่อยครั้งเราเจอว่าเราก็เจอคนไข้กลุ่มนี้ที่มีเรื่องกรดไหลย้อนได้เช่นกัน
4: แต่ที่ผมเคยได้ยินมาคำว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันเกิดจากการรับประทานอาหารแล้วก็รีบนอนอันนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมออ
3: ันนั้นจริงครับคือกรดไหลย้อนนี่เราแบ่งได้หลายประเภทอันนั้นเป็นประเภทที่อาจจะไม่มีพยาธิสภาพของทางหลอดอาหารส่วนปลายนะครับคือโรคกรดไหลย้อนที่เราพูดถึงทั่วไปเนี่ยจริงๆคนธรรมดาเองก็เป็นกรดไหลย้อนได
4: ้
3: แต่เป็นแบบเรียกว่าทางเป็นแล้วหายเองนะครับโดยไม่ต้องการรักษาอะไรนานๆเป็นทีอันนั้นไม่เป็นไรชาตินะครับแต่ในกรณีที่พฤติกรรมการกินมีปัญหาอย่างโดยยิ่งเนี่ยเรากินเราเข้านอนเลยกินอาหารมื้อใหญ่ๆอย่างเช่นนะครับไปเที่ยวมานะครับไปกินข้าวต้มตอนตีสามนอนตีสี่เนี่ยนะครับแน่นอนนะกระเพาะอาหารนะครับมันจะยังมีอาหารอยู่เลยพอเรานอนหงายลงไปเนี่ยก็ย่อมมีการไหลย้อนของอาหารและกรดตามขึ้นมาด้วย
4: ถ้าเราทานแล้วเนี่ยเราควรจะยังไม่นอน

0: สักเว้นไว้สักกี่ชั่วโมง
1: จริงๆ 2-3 ชั่วโมงก็แนะนำปกติกระเพาะอาหารนี่จะใช้เวลาอาหารผ่านหลังจากเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยประมาณประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมง
0: ก็น่าจะนอนได้ละ
1: ก็น่าจะเต็มพอเพราะฉะนั้นอาหารมื้อเย็นเขาถึงแนะนำว่าให้ทานอย่าใกล้กับเวลานอนเกิน2ชั่วโมง
0: นะครับแต่สำหรับคุณป้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่ทานแล้วนอนตอนนั้นเกิดจากการที่ว่าหูรูดของกระเพาะอาหารส่วนปลายเนี่ย
1: มีปัญหาใช่ครับมันเกิดความหนาตัวแล้วก็บีบแน่นเกินไป
0: คุณหมอก็เลย
1: แก้ปัญหาไปแล้วผ่าไปแล้วพอผ่าไปแล้วเนี่ยเราก็สร้างหูรูดเทียมให้แล้วก็จริงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเป็นซ้ำได้นะครับก็รักษาที่เป็นแบบนี้คือเรียกว่ากรดไหลย้อนอันเกิดมาจากการผ่าตัดนะครับเรายังมีกรดไหลย้อนอีกประเภทหนึ่งคือกรดจากเขาเรียกว่าเป็นไส้เลื่อนของกระบังลม
0: ไส้เลื่อนของ
1: กระบังลมพวกนี้เนี่ยจะเป็นตรงกันข้ามกับคุณป้าคือกระบังลมทำให้หลอดอาหารเนี่ยส่วนปลายมันหลวมกล้ามเนื้อที่รับอยู่ส่วนปลายนะถ้าดูตามรูปนะครับถ้าดูในรูปนี้นะครับหลอดอาหารก็จะอยู่ตรงนี้ลงมานะครับแล้วตรงนี้เป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคือตรงกระบังลมมันมีรูรั่วอยู่เนี่ยไอ้ตัวกระเพาะอาหารบางส่วนมันจะลอยขึ้นมาอยู่ในช่องอกพวกนี้จะทำให้กล้ามเนื้อหูรูดมันทำงานได้ไม่เต็มที
0: ่
1: เกิดความหลวมของหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารเพราะฉะนั้นพอกินเข้าไปเนี่ยพอกระเพาะอาหารบีบตัวเพื่อจะไล่อาหารให้ลงไปลำไส้เล็กเนี่ยมันก็จะบีบตัวย้อนกลับขึ้นมาในหลอดอาหารในทางเวลาเดียวกันด้วยนะครับ
0: ก็เลยเนี่ยอาการจุก
1: ก็เกิดอาการจุกแบบซึ่งการที่เป็นโรคดังกล่าวเนี่ยการรักษานอกจากกินยาแล้วนะถ้าเรามีขนาดใหญ่พอนะฮะเราก็ต้องไปรักษาด้วยการผ่าตัดนะวิธีตรวจที่ดีที่สุดก็คือการส่องกล้องเข้าไปดูนะครับว่ามีแผลไหมนะครับว่ามีการอักเสบระดับไหนรักษาด้วยยาไหมหรือจำเป็นต้องรักษาด้วยการวิธีอื่นเพิ่มเติม
0: แล้วสำหรับคุณป้าเนี่ยก่อนการส่องกล้องนะครับต้องมีเตรียมตัวอะไรยังไงครับสำหรับคนไข้
1: ครับเนื่องจากเราส่องกล้องเฉพาะกระเพาะอาหารนะฮะหลอดอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยเราแค่งดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนมานะครับก็6ชั่วโมงขึ้นไปเราก็สามารถส่องกล้องได้แล้วนะครับยังไงไม่ต้องเตรียมตัวอะไร
0: นี่คุณป้างดอาหารงดน้ำมาแล้ว
1: การมาเรียบร้อย
0: นะครับก็ส่องกล้องได้เลย
1: ใช่ครับเพราะเราจะส่องทางปาก
0: อ๋อเข้าทางปากแล้ว
1: เข้าทางปากครับแล้วก็เราจะใช้ยาชาพ่นที่คอทำให้เราไม่มีความรู้สึกคล้ายๆเหมือนเราไปถอนฟันแล้วก็พ่นยาหรือฉีดยาชาแบบนั้น
0: ครับหลังจากนั้นกล้องก็จะผ่านลงไป
1: เข้าไปได้โดยไม่รู้สึกไป

0: ก็วันนี้เราส่องดูพอจะรู้สาเหตุที่คุณป้าทำไมถึงมีอาการจุกแล้วก็เจ็บแถวๆลิ้นปี่แล้วนะครับก็เราก็เจอว่าตรงหลอดอาหารส่วนปลายนะฮะถ้าดูจากรูปเนี่ยตรงแถวบริเวณตรงซอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยนะครับมันมีแผลแดงๆที่เห็นแดงๆเนี่ยเป็นจ้ำๆเลยนะครับแต่มันเป็นลักษณะเหมือนรอยถลอกนะครับยังไม่ได้กินลึกเป็นแผลแล้วรอยที่เรารัดไว้ข้างในเนี่ยยังดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ที่เราแก้ปัญหาเรื่องของหลอดอาหารตีบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยโดยรวมๆแล้วหลอดอาหารตอนนี้คล่องตัวดีการกลืนน่าจะไม่มีปัญหาที่จะมีปัญหาเจ็บเนี่ยน่าจะจากแผลพวกนี้มากกว่า
2: ส่วนใหญ่
0: ระยะเริ่มแรกต้องเรียกว่าเป็นแผลระยะเริ่มแรกซึ่งพวกนี้เราก็จะเจอจากกรดที่มันไหลย้อนขึ้นไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าการมาตัดชนิดนี้เราไม่ไปยุ่งเลยกับกระเพาะกรดก็ยังไหลเท่าเดิมนะครับทีนี้กรดเนี่ยมันอาจจะทนขึ้นไปนิดนึงมันวิ่งเลยขึ้นไปประมาณสัก1-2 เซนเหนือจากกระเพาะอาหารขึ้นไปหน่อยเดียว
2: เท่านั้นเอง
0: ซึ่งเป็นตำแหน่งแค่นั้นเองเนี่ยตรงตำแหน่งที่ผมเห็นเนี่ยเป็นรูจีบตรงนี้นะครับ
2: ครับ
0: ก็คืออันนี้คือภาพที่เรามองตัดขวางไปตรงๆแนวดิ่งไปนี่จะเห็นรูหลอดอาหารถ้าตรงนี้จะต้องเป็นสีชมพูเรียบๆธรรมดานะเป็นสีแบบชมพูอมส้มนิดหน่อยเนี่ยแต่อันนี้จะเป็นสีแดงเห็นไหมฮะ
2: อักเสบ
0: แล้วมีการอักเสบอยู
2: ่
0: ซึ่งลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นหลอดอาหารส่วนปลายอักเสบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเกิดจากกรดที่มันไหลขึ้นไปแล้วก็ไปคาอยู่ตรงนั้นระดับนึงการรักษาก็คือเราก็จะให้ยาช่วยลดกรดไปนะครับแล้วยาเคลือบเพื่อใหการอักเสบตรงนี้หายไป
2: นี่คุณหมอครับแล้วอย่างคุณป้าเนี่ยนะครับตอนนี้ณวันนี้มีแผลอักเสบบริเวณหูรูดด้านบน
0: ใช่ครับ
2: แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ารักษาแผลหายแล้วในอนาคตทานอาหารอีก
0: ก็ต้องระวังเหมือนกัน
2: แล้วถ้ามันน้ำกรดมันน้ำย่อยมันขึ้น
0: มาอีกก็มีโอกาสก็คงต้องระวังเรื่องอาหารส่วนใหญ่ในคนไข้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเราจะแนะนำนะครับเรื่องอาหารพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเผ็ดจัดหรือเปรี้ยวจัดถ้ากินก็อย่าไปกินตอนที่เวลาท้องว่างอันหนึ่งละนะครับแล้วก็พยายามกินอาหารให้ตรงเวลานะครับกินแล้วอย่านอนทันทีส่วนหนึ่งเพราะว่าการที่ไหลย้อนนี่ส่วนหนึ่งเรื่องของ gravity เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมันจะไหลง่ายในท่านอนนะครับ
2: และสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นี่นะ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดสมมติว่าเขามีอาการแบบนี้เนี่ยควรจะวินิจฉัยได้ก่อนเลยไหมครับว่าตัวเองนั้นเริ่มที่จะเป็นกรดไหลย้อนไปซื้อยาทานเองได้ไหมครับ
0: คือส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มีลักษณะเหมือนที่เราเรียกกันว่าโรคกระเพาะนะครับหรือว่าจุกเสียดแน่นท้องนะครับโดยทั่วไป

0: ทางการแพทย์เราเนี่ยยอมให้รักษาด้วยยานะครับจะรับซื้อยาทานเองก็ดีหรือแม้กระทั่งไปตรวจนะครับประมาณ2สัปดาห
1: ์
0: ถ้า2สัปดาห์แล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับเราจะแนะนำให้ตรวจในการส่องกล้องนะครับที่เรียกว่าส่องกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งนี่เราจะเห็นตั้งแต่ปากลงไปจนถึงส่วนหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักฟุตหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถหาสาเหตุมันได
1: ้
0: ว่าเกิดจากอะไรนะคร
1: ับ
0: การรักษาด้วยตนเองเนี่ยในต้องยอมรับบ้านเราเองก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ซื้อยาทานเองแต่ถ้าเกิดเป็นซ้ำเป็นซากหลายๆครั้งไม่หายสักทีนะฮะยังไงก็โดยยิ่งเกิน2สัปดาห์เนี่ย
1: ควรจะมาหาคุณหมอ
0: ควรจะพบแพทย
1: ์
0: เพื่อซักประวัติกันให้ชัดเจนนะครับเพราะเราต้องดูประวัติร่วมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นมีขึ้นไส้อาเจียนไหมท้องเสียท้องผูกน้ำหนักลดผอมลงหรือเปล่านะครับดูกลุ่มอายุดูความเสี่ยงนะครับการเหล้าสูบบุหรี่หรือเปล่าอย่างที่บอกนะครับว่ามีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่นอกเหนือไปจากโรคทั่วไปของเราด้วยนะครับ
1: ในกรณีที่คุณผู้ชมทางบ้านนี่นะครับเขาชอบทานอาหารร้อน
0: ๆ
1: ทานโจ๊กร้อนๆทานอะไรต้องร้อนๆถึงจะอร่อย
0: ครับ
1: ความร้อนเนี่ยมันมีผลทำให้ในกระเพาะ
0: ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยส่งผลถึงกระเพาะมันจะส่งผลอยู่ตรงหลอดอาหารนะครับเรามีความเชื่อเหมือนกันอย่างเช่น
1: น้ำชา
0: ใช่อย่างในคนจีนที่กินน้ำชาร้อนๆบ่อยๆเนี่ยเขาพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความเป็นโอกาสเกิดมะเร็งของหลอดอาหารมากกว่าปกตินะครับก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งที่ทางคนจีนหรือทางใต้ที่เขาชอบดื่มชาร้อนกันเนี่ยนะครับก็เชื่อว่ามีอันหนึ่งเหมือนกัน
1: แสดงว่าถ้าร้อนมากก็ไม่ใช่ว่าด
0: ี
1: ร้อนมากก็ไม่ใช่ว่าดี
0: ไม่ใช่ว่าดีครับเพราะจริงๆเนี่ยเยื่อของคนเราเนี่ยซึ่งประกอบด้วยโปรตีนเนี่ยทนความร้อนได้เต็มที่ก็42องศาเซลเซียสนั่นเองอะไรที่มันเกินนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเผา
1: ไปเรื่อยๆ
0: โปรตีนนั่นเองนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
1: คุณหมอครับแล้วที่คุณหมอบอกเนี่ยยาที่คนไข้สามารถซื้อไปรักษาตัวเองได้ในเบื้องต้นเนี่ยมันต้องเป็นยากลุ่มไหนครับเพราะว่าตู้นี้เห็นเขาโฆษณากันเนี่ยมีหลายตัวเหมือนกันนะครับที่รักษากรดรักษาอะไรในช่องท้อง
0: คือยารักษาโรคกระเพาะเนี่ยนะครับที่เราเรียกกันทั่วๆไปก็จะเป็นยาเคลือบกระเพาะนะครับกับยาลดกรดในกระเพาะอาหารนะครับพวกนี้ก็จะช่วยระดับหนึ่งถ้าเป็นน้อยๆยาพวกกลุ่มนี้เพียงพอนะครับแต่ถ้าเป็นมากขึ้นน่ะต้องการรักษาก็คือต้องใช้ยาลดกรดนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นลดการหลั่งกรดโดยตรงที่กระเพาะอาหารเลยนะครับซึ่งเป็นยาที่แนะนำว่าต้องเป็นแพทย์สั่งนะเพราะยาพวกนี้มีผลข้างเคียงได้เช่นกันกินมากๆกินนานๆก็จะมีผลข้างเคียงโดยทั่วไปถ้าจะทานจริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากยาง่ายๆเหมือนกลุ่มยาสามัญประจำบ้านยาธาตุน้ำขาวก็ดียาเคลือบกระเพาะนี่โอเคแต่เมื่อไหร่ก็ต้องใช้เป็นถึงขั้นยาลดกรดนะครับก็ควรที่จะแนะนำปรึกษาแพทย์ก่
1: อ
0: นเพราะเราจะมีระยะเวลาในการชัดเจนเรามีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าถ้าให้แล้วไม่ตอบสนองในเวลา2สัปดาห์อย่างที่บอก
1: อ
0: าจจะต้องทำการตรวจรักษาด้วยวิธีอื่นต่อไป
1: แสดงว่าทานยาก็ต้องรู้ด้วยนะฮะ
0: คุ
1: ณหมอให้ไม่เกิน2สัปดาห
0: ์ครับ
1: นะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นควรจะมาพบกับคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มีอาการแบบนี้และรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนแล้วไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามทีหรือว่าพฤติกรรมในการทานอาหารก็ตามทีนี่นะครับแล้วไม่มารักษา
0: ครับผมอ
1: าการมันจะร้ายแรงไปถึงขั้นไหนมันยังไง
0: ก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้ากรดมันขึ้นไปที่หลอดอาหารอยู่มากๆนานๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดแผลได้นะครับจะเกิดลักษณะของหลอดอาหารเป็นแผลเรื้อรังนะครับอาจจะนานเข้าอาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายได้นะอันนึงซึ่งเจอไม่บ่อยนะฮะอีกอันนึงคือจะเกิดเป็นแผลแล้วก็หลอดอาหารมันจะตีบจะเกิดอาการแบบคล้ายๆของคุณป้าแต่มันจะเกิดมาจากกรดที่เป็นไปอาบอยู่บนหลอดอาหารสุดปลายนานๆ
1: แสดงว่าหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ได้ทนกับกรดน้ำย่อยในกระเพาะ
0: น้ำย่อย
1: แต่กระเพาะสามารถ
0: กระเพาะทนได้เพราะมันสร้างเป็นเยื่อบุชนิดพิเศษทนกรดได
1: ้แต่คำว่ากระเพาะทนได้เนี่ยก็เคยได้ยินเหมือนกันว่ากระเพาะเป็นแผล
0: ก็เป็นแผล
1: ทะลุ
0: แล้วเป็นแผลทะลุได้
1: มันเกิดได้ยังไงฮะ
0: ก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่ามีปริมาณกรดที่สูงนานๆเกินไปแล้วมันข้างอยู่ข้างในนะครับ ทำให้เกิดการระคายเคืองก็แรกๆก็จะเกิดลักษณะของรอยถลอกขึ้นมาก่
1: อ
0: นนะพอรอยถลอกนานๆเข้านะครับก็จะกินลึกเป็นแผลแบบเฉียบพลันพอลึกนานๆเข้าไปอีกนะกลายเป็นแผลแบบเรื้อรังซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดมีเส้นเลือดอยู่บริเวณ
1: บาดแผล
0: หรือว่าใกล้ๆใต้แผลเนี่ยก็จะเกิดเลือดออกอาจจะออกจำนวนมากจนเสียชีวิตได้นะครับหรือแตกทะลุออกมานอกช่องท้องเกิดกระเพาะทะลุนะก็จะให้อาหารทั้งหลายเสียอาหารก็แตกกระจายอยู่ในช่องท้อง
1: แบบนี้ต้องผ่าตัด
0: นั้นติดเชื้อในช่องท้องต้องผ่าตัดด่วน
1: ก็คือ
0: ฉุกเฉินเลย
1: อาการที่คนเป็นเนี่ยมันจะแสดงออกมายังไงก่อน
0: จะปวดท้องรุนแรง
1: พวกนี้ก็ปวดเลย
0: ครับพวกนี้จะปวดแบบเฉียบพลันนะถ้ามีกระเพาะทะลุเนี่ยจะปวดแบบเฉียบพลันนะครับในกรณีที่มีเลือดออกก็จะอาเจียนออกมาเป็นเลือ ดเป็นแบบนั้นหรือถ่ายดำก่อนอาการถ้าเป็นเลือดออกไม่เยอะเนี่ยเลือดพอถูกกรดในกระเพาะมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับสีดำแบบสีโคกเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นน้ำออกถ่ายอุจจาระเป็นน้ำสีดำมีกลิ่นเฉพาะตัวนะที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าเมลีน่านะเป็นเลือดที่ถูกกรด

0: คือสัญญาณเตือนในตอนต้นๆแต่ถ้ามากก็คือจะอาเจียนออกมาเป็นเลือด
1: ในกรณีมีบาดแผลเนี่ยร่างกายสามารถซ่อมแซมสามารถรักษาบาดแผลในกระเพาะ
0: เล็กๆน้อยๆได้ครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็พฤติกรรมของเราเนี่ยกินอาหารไม่ตรงเวลา มีความเครียดอยู่ตลอดเวลากินอาหารรสจัดตลอดเวลาทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเนี่ยนะครับก็จะยิ่งส่งผลให้การอักเสบจากน้อยๆเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นแล้วสะสมจนกระทั่งกลายเป็นแผลลึกแล้วเกิดการทะลุหรือว่าเลือดออกได
1: ้แต่ผมเคยได้ยินมาอีกหัวข้อนึงคือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากแอลกอฮอล์พวกเหล้าพวกบุหรี่
0: ใช่ครับ
1: สูบบุหรี่ดื่มเหล้ามันจะไปทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ยังไงคร
0: ับ เป็นได้ครับตัวแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็อย่างที่ทราบดีมันเป็นลักษณะมีความระคายเคืองต่อกระเพาะอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้เกิดการอักเสบอย่างที่บอกพอเริ่มอักเสบมันก็จะแค่แดงๆนะครับพออักเสบมากเข้าก็จะเกิดเป็นแผลถลอกก่อนจากถลอกก็กลายเป็นแผลลึกลงลึกลงลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งรวมถึงเกิดเป็นอาจจะมีทะลุหรือว่าเลือดออกได้การที่สูบบุหรี่มากๆอันหนึ่งก็คือพวกนี้จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของพฤติกรรมกินข้าวไม่ตรงเวลามีความเครียดนะครับสารเคมีในบุหรี่เองก็ทำให้กรดในกระเพาะหลังมากพอหลังมากก็จะเข้าสู่กลไกเกิดแผลนะครับแล้วถ้าไม่รักษาตัวเองนะครับสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น
1: แผลก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
0: ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
1: จนแสดงอาการ
0: ครับ

0: ุณเป็นคนหนึ่งที่ท้องเสียบ่อยๆสลับกับท้องผูกเป็นประจำถ่ายเป็นมูกหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนเพลียและน้ำหนักลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุอย่านิ่งนอนใจเพราะนี่อาจเป็นอาการเตือนของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วก่อนที่จะสายเกินแก้
1: วันนี้ก็มาหาหมอเพื่อมาสั่งกล้องนะเพื่อผมผ่าตัดลำไส้ใหญ่แล้วก็ถ่ายทางท้องอยู่ก็มาส่องกล้องเพื่อจะดูว่าแผลที่ผ่าตัดนี่หายดีหรือยังเคยถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะฮะสักสามสี่หนประมาณ2ชั่วโมงอ่ะก็ไม่ไหวแล้วมันมากเกินไปก็มาหาหมอหมอตรวจบอกว่าเป็นเนื้องอกในลำไส้ใหญ่
2: คุณลุงนี่เป็นคนไข้เก่านะครับผ่าตัดมาได้ 7-8 ปีแล้วนะครับ เมื่อครั้งแรกที่มานี่คุณลุงถ่ายเป็นเลือดสดมาใช่ไหมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
3: ตอนนั้นยังไงครับอาการที่มาพบคุณหมอในตอนนั้น
1: ว่าผมถ่ายเป็นเลือดอยู่ดีๆผมปวดอุจจาระธรรมดาแล้วคิดว่าไม่มีอะไรพอถ่ายมาปุ๊บมีแต่เลือดออกมาเป็นถ้วยเลยครับผมก็ตกใจทีนี้ก็ยังไม่เป็นไรก็คิดว่าไม่เป็นไรมั้งสักครึ่งชั่วโมงก็ถ่ายอีกถ่ายประมาณ4ครั้งจนผมไม่มี
2: จนเพลียเลยใช่ไหมครับ
1: เพลียก็ถึงมาหาคุณหมอ
2: ใช่ครับครั้งนั้นเราก็ได้รับทำการตรวจนะครับ2กล้องนะครับการตรวจเราก็จะส่องกล้องเข้าไปนะครับทางทวารหนักนะครับแล้วเข้าไปดูตลอดจนเราสามารถส่องขึ้นไปจนหมดทวารหนักได้แล้วก็ขึ้นไปถึงลำไส้ใหญ่ส่วนที่เหลือนะครับแล้วก็ได้การทำเอ็กซเรย์แล้วก็เจอว่ามีความผิดปกติมีเนื้องอกก้อนเนื้องอกอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนปลายนะครับซึ่งก็ต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด
3: ก็คือเนื้องอกตัวนั้นเนี่ยเป็นเนื้อร้าย
2: เป็นเนื้อร้ายครับเราตรวจเราสามารถส่องกล้องเข้าไปเราหยิบชิ้นเนื้อเล็กๆมาตรวจก่อนนะครับก็ภายในสัปดาห์นึงเราก็ทราบผลพอทราบผลแล้วก็วางแผนการผ่าตัดกันนะครับแล้วก็ทำการผ่าตัดเพื่อกำจัดตัวเนื้องอกดังกล่าวออกนะ
3: วันนี้ลุงก็จะมา
2: วันนี้มาตรวจซ้ำนะครับโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเนื้องอกหรือเรียกว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเราก็จะทำการผ่าตัดนะครับแล้วก็ต่อลำไส้นะครับหรือบางรายต่อไม่ได้แล้วก็จะยกเป็นอุจจาระออกมาทางหน้าท้องแบบถาวรนะครับในกรณีนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าต้องมีการตรวจเรียกว่าตรวจติดตามนะโดยเฉพาะยิ่งในปีแรกเนี่ยเราจะตรวจอย่างใกล้ชิดทุก2-3 เดือนเจาะเลือดดูทีนึงนะครับครบปีเราก็จะส่องกล้องทีนึงนะครับ

0: หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยเมื่อคนไข้ปลอดโรคครบ5ปีเราจะถือว่าโรคนี้หายขาดนะครับอย่างแรกคุณลุงเนี่ยเกิน5ปีเราก็ถือว่าหายขาด
1: ก็หายขาดแล้ว
0: ครับหายขาดแล้วแต่พอทิ้งช่วงไปช่วงนึงเราก็จะแนะนำว่ามาส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่นะครับดูนิดนึงว่ามีส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ได้ไหมนะเพื่อเป็นการเรียกว่า surveillance หรือการตรวจติดตามเป็นการป้องกันนะครับเอาไว้ครับ
1: ไอ้คุณหมอครับแต่ของคุณลุงในกรณีของคุณลุงเนี่ยที่บอกว่าถ่ายทีนึงเนี่ยออกมามีแต่เลือด
0: ครับ
1: นะครับแล้วนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่เนี่ยเขาจะวิเคราะห์ยังไงว่าตัวเขาเป็นแบบนี้นะเขาจะเป็นมะเร็งหรือว่าเขาจะเป็นลิสีดวงได้ข่าวมาก็เป็นเลือดเหมือนกันเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เขาจะวิเคราะห์ตัวเองยังไงที่จะมาหาคุณหมอได้ครับ
0: ครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นเลือดที่ถ่ายออกจากทวารหนักเนี่ยครับเป็นลิสีดวงเนี่ยจะถ่ายออกมาปริมาณมากๆครั้งเดียวแล้วก็หยุดไปนะครับเราจะสังเกตเลือดสีแดงสดอันนั้นเป็นเรื่องของลิสีดวง
1: ถ้าแดง
0: ไม่มีมูกปนนะครับไม่ได้มีลักษณะของปวดท้องนะมักจะออกปุ๊บแล้วก็หายไปหรือบางคนอาจจะออกกระปี่กระปอยก็มีนะฮะเป็นหยดๆก็
1: ม
0: ีหรือแค่ติดกระดาษทิชชู่นะครับหรือมีก้อนผุโผใกล้ๆขอบทวารแล้วก็มีเลือดหยดติ๋งๆอย่างนั้นเป็นลิสีดวงแต่เลือดที่ออกปริมาณมากๆนะอย่างเช่นของคุณลุงเนี่ยออกไม่ใช่ออกครั้งเดียวนะออกต้อง 3-4 ครั้งติดกันนะครับแสดงให้เห็นว่ามันต้องมีบาดแผลนะครับหรือว่ามีเนื้องอกภายในที่สามารถมีการออกที่ทำให้มีแผลเลือดออกปริมาณมากๆได
1: ้อันนี้วิเคราะห์จากเลือด
0: วิเคราะห์จากลักษณะ
1: สีเลือดก่อน
0: นะลักษณะการถ่ายก่อนแต่นั่นแหละฮะต่อให้ที่เราแม้แต่บางคนเคยให้ประวัติเป็นลิสีดวงทวารหนักมาเป็น10ปีบางทีเราก็เจอนะฮะก็ถ่ายเหมือนเดิมแหละเหมือนลิสีดวงทวารหนักแต่ครั้งนี้เห็นว่ามีเพื่อนบ้านเขาส่องกล้องกันอยากขอส่องตรวจบ้างบางทีเราไปเจอว่าเป็นมะเร็งก็ยังมีเลยฮะ
1: ถ้าเกิดเป็นสีสดๆเลยเนี่ย
0: ถ้าเลือดสีสดนะครับแล้วก็ถ่ายครั้งเดียวหยุดไปปริมาณไม่เยอะเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่นเนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นลิสีดวงนะครับแต่นั่นหมายถึงเป็นครั้งแรกนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วเป็นอีกหลายทียังไงก็ผมก็จะแนะนำมาให้มาพบแพทย
1: ์
0: ถ้าอย่างน้อย2กล้องตรวจโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอายุเกิน 4-50 ปีขึ้นไปนะซึ่งเราจะมีโอกาสสูงที่เราจะเจอเรื่องของโรคเนื้องอกนะครับหรือว่าการอักเสบอย่างอื่นภายในลำไส้
1: ถ้าเกิดเป็นเนื้องอกมีอาการอักเสบหรือว่าเป็นเนื้อร้ายในลำไส้เนี่ยนะฮะมันออกมาเป็นสีอะไรครับ
0: พวกนี้เนี่ยมักจะเจอว่าแล้วแต่ตำแหน่งนะครับเนื่องจากลำไส้ใหญ่คนเราเนี่ยยาวเมตรครึ่งได้นะครับขึ้นอยู่ว่าตัวเนื้องอกอยู่ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งขวาของร่างกายนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับกว่า 50-60% จะเจออยู่ฝั่งซ้ายถ้าเกิดอยู่ตรงต่ำๆใกล้ๆทวารหนักเนี่ยเราจะเจอว่าถ่ายอุจจาระเป็นมูกปนเลือดนะครับอุจจาระลำเล็กลงถ่ายแล้วต้องเบ่งนะครับหรือว่าถ่ายท้องเสียสลับท้องผูกอยู่เรื่อยๆโดยไม่มีเหตุนำอย่างเช่นไม่ได้พยายามลดน้ำหนักไม่ได้ไปกินส้มตำปลาอะไรมาที่มีความเสี่ยงอะไรนะก็ให้สงสัยว่าอาจจะมีปัญหานะครับซึ่งเราสามารถตรวจแรกๆง่ายๆสุดเลยอาจจะตรวจอุจจาระก่อนมีเลือดปนไห
1: ม
0: ถ้ามีก็นำไปสู่การส่องกล้องตรวจ
1: แต่ถ้าไม่มีเลือดก็จบ
0: ไม่มีปวดท้องอะไรก็ไม่ต้องส่องเพราะอาจจะได้
1: แต่เมื่อกี้ผมได้ยินว่า
0: สงสัยแนะนำให้ทำ
1: เมื่อกี้ผมได้ยินว่าอุจจาระลำเล็กลง
0: ลำเล็กลง
1: คืออะไรยังไงฮะ
0: คือบางครั้งเนี่ยปกติถ้าเราสังเกตเนี่ยเราถ่ายอุจจาระก็จะมีขนาดลำประมาณ2เซน3เซนประมาณนั้นใช่ไหมครับบางคนใส่เป็นเส้นได้เล็กเป็นเหมือนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว
1: เล็กที่ว่านี่คือ
0: เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแบบนั้นน่ะ
1: อย่างนั้นเลย
0: แบนๆใช่ครับเพราะอันเกิดจากที่บางทีถ้าเนื้องอกเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ต่ำๆใกล้ๆหูรูดเนี่ยช่องมันจะเล็กมากบางคนนี่เราส่องกล้องเข้าไปนี่ถ้าจะใส่กล้องซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรไม่เข้าเลยแสดงว่ารูมันตีบมาก
1: มันเลยถูกรีดออกมา
0: เป็นเส้นเล
1: ็กนี่เหมือนเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเลยนะ
0: เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแบบนั้น
1: แต่สีคนละสีนะเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านกำลังดูกัน
0: เป็นได้ครับเป็นได้อ
1: ันนี้คือการวินิจฉัยเบื้องต้น
0: ครับประวัติที่เราจะซักกับคนไข้แล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมต่อไป
1: แต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะเป็นทั้งลิสีดวงหรือจะเป็นวิเคราะห์อาจจะเป็นมะเร็งเนื้อร้ายก็ตามควรจะมาพบกับคุณหมอดีกว่า
0: ควรจะปรึกษากัน
1: นะครับ
0: ใช้เวลาพูดคุยเนี่ยเราจะค่อยๆถามจนกระทั่งมีข้อมูลนะบ่งชี้ไปทางไหนนะครับ
1: แล้วลิสีดวงเนี่ยอาการที่มันถ่ายออกมาเป็นเลือดแบบนี้อาการที่จะทำให้เกิดเป็นลิสีดวงได้มันคืออ
0: ันนี้ส่วนใหญ่
1: เกิดจาก
0: ป
1: ั
0: จจัยมักจะเกิดจากการที่เรามีการนั่งเบ่งนะครับอุจจาระนานๆอย่างเช่นบางคนติดนิสัยนะครับเข้าห้องน้ำต้องถือหนังสือพิมพ์เป็นหนึ่งฉบับ
1: ครับ
0: นั่งอยู่ในท่านั้นประมาณสักครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับมันทำให้เกิดความเครียดที่บริเวณแถวๆกล้ามเนื้อหูรูดตรงทวารหนักเนี่ยนะครับก็ทำให้เยื่อบุที่เป็นเยื่อบุผิวด้านในเนี่ยมันเกิดแรงผลักลงมาแล้วประกอบกับเส้นเลือดแถวๆบริเวณกล้ามเนื้อหูรูดแถวนี้จะเยอะมันก็จะเกิดเหมือนเส้นเลือดขอดร่วมกับเยื่อบุที่มันบานออกมาด้วยก็จะเกิดเป็นตุ่มนะครับยื่นออกมากลายเป็นลิสีดวง
1: นั่งที่ว่าเนี่ยนั่งเฉยๆมันมี2แบบ
0: นั่งเบ่ง
1: ต้องนั่งเบ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดนั่งเฉยๆ
0: คนที่ท้องผูกบ่อยๆต้องเบ่งนานๆเนี่ยมักจะเจอว่ามีการโป่งพองของเส้นเลือดและเป็นลิสีดวงทวารหนัก
1: แสดงว่าเวลาเรานั่งเบ่งนานๆเนี่ยเลือดมันจะมาเลี้ยงที่ส่วนนี้
0: ใช่มันก็เป็นแรงดึงดูดของโลกจุดต่ำสุดนะตอนเรานั่งในท่า
1: ครับ
0: ที่จะถ่าย
1: แต่ท่านี้มันยังไม่ออกมาสักที
0: ใช่ครับมันก็เลยไปเรื่อย
1: ก็เลยเกิดอาการที่ว่า
0: พองขึ้นมาแล้วนานๆเข้าทำซ้ำทำซากทุกวันทุกวันก็จะเกิดอาการ
1: เหมือนเส้นเลือดขอด
0: พองแบบทำนองนั้น
1: ที่เขาบอกว่ายืนนานๆเส้นเลือดขอดก็ขึ้นที่ขา
0: เพราะว่ามีแรงดันใช่แต่เส้นเลือดขอดจริงๆของขามันจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของยืนนานๆมันมีปัญหาของเส้นเลือดตัวมันเอง
1: ครับ
0: ไอ้ลิ้นของเส้นเลือดข้างในมันเสียด้วยมันถึงไม่สามารถจะส่งผลักเลือดกลับเข้าไปสู่ที่สูงได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คล้ายๆกันคือมีความเครียดดังกล่าวแล้วก็เป็นพวกที่เรียกว่าไม่ชอบกินผักนะครับถ่ายอุจจาระบางทีไม่เป็นระยะเวล
1: าน
0: ะครับ 3-4 วันถ่ายทีท้องผูกเรื่อยๆก็จะมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดลิซิดวงทวารซึ่งการตรวจไม่ยาก
1: ทานน้ำน้อยเกี่ยวไหมครับ
0: เกี่ยวครับเพราะปกติเนี่ยคนเราต้องกินน้ำให้ได้อย่างที่บอกว่าสุขบัญญัติใช่ไหม8แก้ว10แก้วเนี่ยนะครับประมาณ2ลิตรต่อวันเนี่ยมีส่วนครับเพราะว่าจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยวันนึงมีการเสียน้ำไปเรื่อยจากเหงื่อบ้างจากปัสสาวะบ้างนะครับน้ำที่ลงมาถึงจนกระทั่งเราจะถ่ายอุจจาระเนี่ยมันจะเหลือแค่ประมาณ200ไม่ถึง200ซีซีได้ทําไปมันหายไปหมดละถูกดูดซึมไปหมดละ
1: จากที่เราทาน
0: ที่เราทานไปเรื่อยๆเป็นลิตรๆเนี่ยฮะจริงๆลงมาถึงข้างล่างเนี่ยไม่ถึง100ซีซี
1: โอ้โห
0: นะครับเพราะมันจะถูกดูดซึมระหว่างทางหมดละ
1: นี่แสดงว่าใครที่ทานวันนึง200-200ลิตรเนี่ยมันลงมาเนี่ยแทบไม่เหลือ
0: จะไม่เหลือ
1: และคุณก็ทานอาหารทุกวัน
0: ใช่ทาน
1: มันเลยสะสม
0: เป็นถูกต้องฮะแล้วทำอุจจาระมันแข็ง
1: ที่เขาบอกแข็งเป็นหินนี่นะ
0: แข็งเป็นขี้แพะหรือแข็งเป็นหินเนี่ยเป็นจริงฮะ
1: เป็นจริงไม่ใช่คำล้อเล่นอะไรเลย
0: ครับทำให้เกิดปัญหาของลิซิดวงตามมาได้ซึ่งจริงๆการตรวจไม่ยากเพราะว่าเราสามารถตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นลิซิดวงภายนอกเนี่ยเรามองเห็นจากการมองด้วยตาเปล่าถ้าเป็นภายในเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดไม่เกินสักประมาณ4เซนจากขอบทวารหนักแค่นั้นเองมีกล้องตัดสั้นๆส่องเข้าไปนะครับดู
1: ก็เห็นแล้ว
0: เห็นแล้วว่ามีลิซิดวงจริงไห
1: ม
0: นะครับหรือให้คนไข้เบ่งหน่อยนึงก็จะเห็นหัวลิซิดวงโผล่มาได
1: ้อย่างนั้นเลย
0: นั่นการตรวจลิซิดวงมันจะง่ายซึ่งถ้าเราตรวจในสมมติเลือดออกมาสดๆเลยเนี่ยผมส่องกล้องเข้าไปต้องควรเห็นจุดที่เลือดออกอยู่ตรงแถวตำแหน่งนี
1: ้ไม่เกิน4เซน
0: ใช่ไม่เกิน4เซนนี้แต่ถ้าเกิดมองเข้าไปเอ๊ะตอนมามีเลือดออกแต่ผมดูแล้วตรงนี้ไม่มีตำแหน่งเลือดออกผมก็ต้องสงสัยสูงขึ้นไป
1: อ
0: ันนั้นเราก็จะแนะนำสองกล้องสูงขึ้นไป
1: ครับ
0: ให้เตรียมลำไส้มาก่อน
1: อ
0: ะไรต่างๆนานาไปในระยะ
1: นี่คือเรื่องของการดูแลการดื่มน้ำแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดมาม
0: ี
1: ไฟเบอร์ด้วยไฟเบอร์น
0: ี่ไฟเบอร์ก็คือผัก
1: ผลไม
0: ้ผลไม้
1: เดี๋ยวนี้ชีวิตมันวุ่นวายก็คุณหมอทำงานนี่นะฮะเขาบอกคงไม่มีเวลามาทานผักผลไม
0: ้
1: ทานเป็นแคปซูลไฟเบอร์ได้ไหมคร
0: ับ จริงๆแคปซูลมันน้อยไปถ้าทานอย่างน้อยต้องเป็นลักษณะเป็นเหมือนซองชงเลยฮะปริมาณมากพอสมควรสักเป็น100-200กรัมอะไรขนาดนั้นนะครับเยอะหน่อยเยอะหน่อยได้คือจะเป็นแบบมนุษย์อวกาศทานแคปซูลนี่จะลำบากเพราะมนุษย์อวกาศคงไม่ค่อยอยากกำจัดของเสียเท่าไหร
1: ่
0: ถ่ายก็จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าต้องการทานจริงๆเนี่ยผมว่าไม่อะไรดีเท่าอาหารตามธรรมชาติผักและผลไม้ธรรมชาติดีที่สุดละ
1: ออกกำลังก็ออกกำลังเกี่ยวไหมฮะ
0: เกี่ยวครับออกกำลังก็จะเกี่ยวกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็ความมีสุขภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อของลำไส้ต่างๆก็มีผลเหมือนกัน
1: เขาบอกว่าบางคนเนี่ยผักผลไม้ทานอยู่แล้วนะฮะแต่เนื่องจากพฤติกรรมในการทำงานนั่งอยู่กับโต๊ะตั้งแต่เช้า
0: อย่างเลิก
1: ง
0: าน
1: ท้องอยู่ท่าเดิมลำไส้อยู่ท่าเดิมนี่นะฮะมันก็ไม่เคลื่อนไหว
0: ใช่ครับ
1: ก็มีส่วนนี่อาจจะไปท้องผูกได
0: ้ครับอันนี้ก็ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้รวมถึงเรื่องของมันส่งผลไปถึงสุขภาวะโดยรวมทั่วไปด้วยนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพราะการแบ่งถ่ายจริงๆมันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนนะไม่ใช่เฉพาะกล้ามเนื้อของตัวลำไส้เองกล้ามเนื้อที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานเองกล้ามเนื้อท้องเองนี่ก็มีส่วนช่วยในการขับถ่าย
1: มีส่งผลต่อการขับถ่าย
0: ส่งผลต่อการขับถ่ายเช่นกัน
1: แสดงว่า
0: ความแข็งแรงของร่างกายเนี่ย
1: ทั้งอาหารการกินการใช้ชีวิต
0: การออกกำลังกายนะความเครียดต่างๆมีผลทั้ง
1: ส่งผลหมดเลย
0: ส่งผลหมด
1: อันนี้ก็คือลิซิดวงนะฮะแต่สำหรับคุณลุงนี่
0: อันนี้เป็นเรื่องของมะเร็งหรือมะเร็งในลำไส้อันนี้ก็ปัจจัยมีหลายปัจจัยเหมือนกัน
1: มีกำลังจะถามคุณหมออะไร
0: ครับโดยทั่วไปเนี่ยกว่า 80-90% เราไม่รู้สาเหตุชัดเจนนะครับจะมีเพียงส่วนน้อยไม่ถึง 5% ที่เกิดจากกรรมพันธุ์ชัดๆเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าโดยรวมแล้วมันเกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยร่วมกันอย่างเช่นพูดถึงระดับยีนซึ่งอาจจะมีตัวที่ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งเนี่ยน้อยกว่าปกติหรือสูญหายไปนะครับส่วนนี้เป็นตัวตั้งเสร็จแล้วก็มีการพฤติกรรมที่อาจจะกินพวกเนื้อสัตว์ปิ้งย่างนะครับหรือสารเนื้อแดงเยอะนะครับที่ทำให้เกิดก่อมะเร็งได้นะครับกินผักน้อยกินพวกกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนท์น้อย
1: คุณหมอครับพูดถึงการขับถ่ายเนี่ยผมเคยได้ยินมาบางคนเนี่ยนะครับไม่ถ่ายเป็นเดือนๆมีจริงป่ะครับ
0: มีจริงครับปกติเนี่ยการถ่ายอุจจาระเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องถ่ายทุกวันนะครับบางคนวันเว้นวันบางคน3วันถ่ายทีก็ยังถือว่าปกติ
1: 3วันถ่ายทีย
0: ังถือว่าปกติ
1: ปกติแล้วนะ
0: ครับบางคนนี่เกือบ7วันถ่ายทีก็มีเหมือนกัน
1: เดี๋ยวก่อนไอ้ที่บอก
0: หมายถึงถ่ายโดยที่ไม่มีความทุกข์ทรมานนะฮะไม่ใช่ปวดท้องอยู่เรื่อยๆในระหว่างสัปดาห์นะฮะถ้าเขาถ่าย5วัน7วันถ่ายทีเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก ปกติใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บอกว่าเป็นเดือนถ่ายที

0: แต่เขามีความอึดอัดตลอดเลยพวกนี้จะปวดท้องแต่ถ่ายไม่ออกไปนั่งเบ่งแล้วก็ไม่ออกบางคนต้องสวนตลอดเวลาถึงจะถ่ายได้อันนี้จะเป็นภาวะโรคแล้วนะครับซึ่งเราเรียกว่าโรคของลำไส้ใหญ่เฉื่อย
1: เกิดจากอะไรครับ
0: เป็นเกิดจากความผิดปกติที่เรายังไม่รู้สาเหตุชัดเจนแต่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันไม่บีบตัวสมมติกินอาหารเข้าไปมันก็จะไปแช่อยู่ในลำไส้เล็กเสร็จแล้วคาอยู่ตรงลำไส้ใหญ่ส่วนต้นไม่ไปไหนเลย
1: หูแล้วอาหารลงไปอยู่ในไส
0: ้ทุกทรมานใช่ครับ
1: ที่เขาบอก
0: จะอึดอัดมาก
1: ที่เขาบอกไส้เน่าเนี่ย
0: จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่คนไข้จะอึดอัดแล้วปวดท้องนะครับแล้วทุกทรมานแล้วบางคนลำไส้ใหญ่จะโป่งฟองมากซึ่งพวกนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องตรวจให้ชัดเจนว่ามีปัญหาของลำไส้ใหญ่จริงนะแล้วก็ลำไส้ส่วนนั้นมันเสียไม่ทำงานแล้วจริงๆเราถึงลงไปผ่าตัดอันนั้นด้วยนะครับเพราะว่าโรคกลุ่มนี้มันจะเจอร่วมกับโรคกลุ่มที่มีเรื่องของการผิดปกติของพวกกระบังลมของการขับถ่ายด้วย
1: อันนี้มันนอกเหนือจาก
0: เรื่องโรค
1: ท้องผูกธรรมดา
0: ท้องผูกธรรมดาแล้วเป็นโรคที่มีความนานๆเจอทีแต่ต้องอาศัยการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับซึ่งพวกนี้ต้องผ่านการตรวจแล้วก็วินิจฉัยที่ชัดเจนก่อนที่จะตัดพวกนี้ถ้าเป็นมากๆเราต้องตัดลำไส้ใหญ่ทั้งหมดทิ้งเลย
1: โอ้ขนาดนั้นก็มีแล้วครับ
0: ขนาดนั้นเลยเหลือแค่ประมาณครึ่ง
1: แต่เปอร์เซ็นต์ในการเป็นลำไส้เฉื่อยนี่น้อย
0: โอ้นานๆ
1: ส่วนใหญ่
0: เจอไม่บ่อย
1: ส่วนใหญ่ที่เราเป็นมนุษย์ทำงานเนี่ยมนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่จะเป็น
0: พฤติกรรมการ
1: จะเป็นท้องผูก
0: ท้องผูกโดยทั่วไปมากกว่าน
1: ะครับอย่างคุณลุงนี่5ปีถือว่าหายแล้ว
0: ถือว่าหายขาด
1: แต่ก็ต้องมาพบคุณหมออยู่
0: ควรจะแนะนำว่ามีการตรวจเป็นระยะโดยการส่องกล้อง3ปี5ปี2ครั้งอันนี้ก็8ปีแล้วผมก็เลยแนะนำไม่ได้ส่องมานานนะครับ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวไปส่องกล้องดูกันว่ามีปัญหาอะไรไหม
1: นะครับคุณลุงพร้อมนะครับ
2: พร้อมครับ
1: ไปครับ

0: ตอนนี้ผลของการส่องกล้องมาแล้ว
1: ครับครับเรียบร้อยนะครับคุณลุงผลเรื่องการส่องกล้องก็เรียบร้อยดีนะลำไส้ใหญ่นะส่วนปลายนะครับแล้วก็ส่วนลำไส้ที่เรายกออกมาหน้าท้องเราก็สามารถที่จะส่องเข้าไปดูได้ก็เรียบร้อยดีไม่เจอตุ่มอะไรไม่เจอก้อนอะไรก็สบายใจได้นะครับอันนี้ก็คงทิ้งช่วงไปอีกหลายปีเลยกว่าจะส่องกล้องกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะนัดเป็นระยะระยะมาดูอีกทีอยู่ดีนะครับเพราะต่อให้เราจะทิ้งช่วงไปอันนี้8ปีแล้วใช่ไหมครับ
2: คร
1: ับ เราก็มักจะดูอย่างน้อยสุดก็ปีละครั้งมาเจอกันถ้ามีอาการปกติอะไรก็มาก่อนได้ไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งถึงปีหนึ่งนะครับแล้วก็โดยทั่วไปเราก็จะหมั่นติดตามผลการรักษาไปเรื่อยๆ
0: อย่างของคุณลุงนี่ถือว่าโชคดีมากนะฮะ
1: ครับโชคดีมากครับ
0: ก็คือหายขาดเลย
1: ว่าหายขาดแล้ว
0: หายขาดเลยไม่มีเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับแต่บางคนนี่กลับมาตรวจแบบนี้ยังมีโอกาสเป็น
1: มีโอกาสครับมีโอกาสเพราะฉะนั้นจริงๆเราจะโดยธรรมชาติโดยหลักการแล้วเราจะแนะนำให้ส่องกล้องทุกๆ5ปีเป็นอย่างน้อยสำหรับคนที่เคยเป็นแล้วนะครับบางคนอาจจะถ้าสมมติมีอาการปกติเนี่ยอาจมาส่องเร็วขึ้นกว่านั้นก็ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าเราไม่รู้สาเหตุจริงๆของลำไส้ใหญ่คืออะไรอาจจะมีความผิดปกติของยีนที่กำจัดเซลล์ผิดปกตินะส่วนหนึ่งเป็นทุนนั่งเดิมแล้วถ้าเกิดเรามีพฤติกรรมความเสี่ยงอย่างอื่นประกอบอายุที่มากขึ้นเซลล์มันก็เสื่อมมากขึ้นโอกาสที่จะ เกิดการแปลงกลายเป็นเนื้อร้ายมันมีอยู่
0: ส่วนใหญ
1: ่แล้วก็จะแนะนำมาตรวจครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นที่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปครับนอกจากพฤติกรรมการเสี่ยงแล้วเนี่ย
1: ส่วนใหญ่โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเราเจอในคนไข้สูงอายุนะครับอายุ60ขึ้นไปนะครับ70 80ยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปตามอายุที่มากขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าโดยเฉพาะในเอเชียหรือในคนไทยเราเนี่ยบางครั้งเราเจอในคนอายุแค่ 30-40 ปีก็มี
0: ตอนนี้ก็เป็นแล้วเหรอ
1: เป็นครับแล้วก็ยิ่งเจอในอายุน้อยเนี่ยเราพบว่ามีความรุนแรงของโรคมากด้วยเพราะจริงๆเราไม่ค่อยนึกว่าจะเป็นคนสูงอายุเนี่ยพอเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบเรียกว่าเป็นมะเร็งแบบเชื่องก็ได้นะครับเป็นแล้วหายขาดง่ายแต่พอเป็นในคนอายุน้อยเนี่ยเรามักจะเจอว่าบางครั้งเนี่ยมันแพร่กระจายไปตับไปปอดซึ่งเป็นระยะที่
0: มันรุนแรงกว่าม
1: ันรุนแรงกว่าแล้วยากแต่การรักษาให้หายคร
0: ับแบบนี้ได้ไหมครับคุณหมอกลัวว่าตัวเองจะเป็น
1: ครับผม
0: ไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะ
1: ม
0: าหาคุณหมอให้ส่องกล้องทุก6เดือน
1: อ๋ออันนั้นก็มากไปหน่อยครับเพราะการตรวจทุกอย่างเนี่ยมันมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้การส่องกล้องเนี่ยคือการเราส่องเข้าไปทางทวารหนักแล้วเป่าลมเข้าไป
2: คร
1: ับแล้วตัวกล้องเนี่ยต้องมุดเลื้อยขึ้นไปจนเป็นระยะทาง1เมตรครึ่ง
0: โอ้โหตาย
1: แล้วซึ่งถ้าเราไม่ดมยาสลบหรือว่าไม่ให้หลับเนี่ยจะเกิดความอึดอัดมากนะครับฉะนั้นเนี่ยตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยเขาจะไม่แนะนำให้ส่องมันทุก6เดือนแบบนั้นนะครับเราจะส่องในคนไข้ที่อายุ50ปีขึ้นไปเริ่มส่องครั้งแรกก่อนสมมติจะไม่เคยมีอาการอะไรเลยนะพออายุ50ส่องเสร็จถ้าไม่มีอะไรเราก็บอก

0: ถึง10ปี2อีกครั้งนึงก็ได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเรียกว่าการตรวจ surveillance หรือการป้องกันตรวจเพื่อป้องกันหรือถ้าจะทำให้ง่ายกว่านั้นคือเราตรวจอุจจาระเนื่องจากเราเชื่อว่าถ้าเกิดมีแผลเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเลือดออกในปนมาในอุจจาระเราจะมีเครื่องมือพิเศษสามารถตรวจมีความไวมากในการตรวจเม็ดเลือดแดงไม่กี่เม็ดในอุจจาระก็สามารถตรวจได้นะครับเราทำการตรวจเม็ดเลือดในปริมาณเลือดในอุจจาระก่อนถ้าเจอสงสัยเราค่อยไปส่องกล้องตรวจก็ได้
1: แสดงว่า
0: อันนั้นทำได้ถี่กว่า
1: ตัวเราเนี่ยดูก่อน
0: ปีละ2ครั้งก็ได
1: ้ดูก่อนดูเบื้องต้นก่อนในการขับถ่ายของเรา
0: ที่ดีที่สุดเลยก็คือดูมาปรึกษาแพทย์คุยกันว่าพฤติกรรมการบริโภคการขับถ่ายเราเป็นยังไงเรามีลักษณะของความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเนื้องอกมะเร็งหรือว่าโรคของลำไส้ใหญ่ไหมอย่างเช่นการขับถ่ายที่ผิดปกติถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกนะครับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนานาอย่างที่บอกนะครับอย่างเช่นนั่งเบ่งนานๆแล้วก็อันน่าจะเป็นเรื่องของลิซิดวงมากกว่านะครับแต่พฤติกรรมหรือว่าวิธีการพูดคุยดูจากสุขภาพทั่วไปเนี่ยผมว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีและไม่ต้องเสียกระตังมาก
1: แสดงว่าเรื่องของมะเร็งลำไส้เนี่ยมันส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในการรับประทานอาหาร
0: ความเครียดนะครับเรื่องของกินเนื้อมากไม่กินผักนะฮะเรื่องของการที่ทานเหล้าสูบบุหรี
1: ่ดื่มน้ำน้อย
0: พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆนานา
1: ใช่ครับคุณหมอคุณเคยได้ยินไหมว่ากรุ๊ปเลือดของแต่ละคนเนี่ยมันถ้าเทียบกับกรุ๊ปเลือดชนิดนี้ควรจะทานอาหารชนิดนี้ไม่ควรจะทานสัตว์เนื้อแดงอะไรเรื่องจริงไหมข้อมูล
0: อันนี้มีข้อมูลที่เขาพยายามจะศึกษากันอยู่นะครับแต่ยังที่เรารู้กันนะในของเรานี่จะมีกรุ๊ปเลือดอยู่แค่ A B ใช่ไหม
1: A B
0: แล้วก็ A B แล้วก็ O มันก็มีอยู่แค่4กรุ๊ปในโลกนี้นะครับจะมีมากน้อยก็เฉลี่ยใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องลงอะไรอันใดอันหนึ่งคนพยายามจะศึกษาไปจุดหนึ่งที่ว่ายีนของแต่ละคนเนี่ยมีความ compatible หรือความเสี่ยงต่ออาหารหรือยาแต่ละชนิดแตกต่างกันไหมมีแค่มีคนพยายามทำอยู่แต่ผมว่าในช่วงนี้มันยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา
1: ก็ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้สรุปออกมาจริงๆ
0: 100% นะครับแต่มันเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าให้เรื่องต่างๆเหล่านี้มีความเป็นจริงมากขึ
1: ้
0: น
1: แล้วอีกความเชื่อนึงคือไม่ควรจะทานอาหารชนิดใดแบบซ้ำซากทุกวันทานอยู่เป็นประจำชอบทานเงี้ยมันไม่ดีต่อร่างกาย
0: ใช่ครับคือถ้าเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างเช่นทานผักไปทุกวันเนี่ยผมไม่มีใครว่าอะไรแต่ทานเนื้อสเต็กทุกวันไปนะครับแน่นอนถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างยิ่งพวกเนื้อปิ้งเนื้อย่างเราก็รู้อยู่แล้วพวกสารพวกนี้มีสารพวกไนโตรซามีนน
1: ั่
0: นสารที่จะทำให้ก่อมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินพวกอาหารเหล่านั้นซ้ำซากมีโอกาสเป็นแน่นอน
1: อ
0: ันดีที่สุดก็คือให้มีความหลากหลายทานอาหารให้ครบหลักๆ5 หมู่อย่างที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็จะดีกว่าครับ
1: นะฮะ
0: อย่างประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: แต่อย่างคุณลุงนี่ถือว่าโชคดีมาก
0: ครับ
1: วันนี้หายขาดแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงและคุณหมอนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบพระคุณนะครับคุณลุงครับ
0: ขอบคุณคุณหมอครับ
2: ก็เราก็ต้องทำตามคุณหมอครับเพื่อตัวเราเองคุณหมอแนะนำมาเราก็ต้องทำตามคุณหมอเพราะว่าธรรมดาบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทานอะไรเป็นอย่างไรอย่างนี้นะฮะผักผลไม้ให้ได้มันครบสูตรนะฮะพยายามอย่าไปกินของปิ้งของย่างอะไรพวกนี้เพื่อมันก็ไม่ดีกับตัวเราเองก็ทำได้ครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องทำให้ได้เพื่อตัวเรา

ก็จะลดลงในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างจากสารที่พบในบุหรี่ทั่วไปอยู่ค่อนข้างมากครับแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาหรือเปล่าคงต้องรอดูข้อมูลระยะยาวอีกสักระยะนึงสำหรับคนที่จะเลิกบุหรี่แต่ไม่สามารถจะเลิกได้ทันทีจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนได้ไหมสามารถทำได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าต้องสัญญาตัวเองเลยนะครับว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เพื่อชั่วคราวเพื่อจะปรับตัวเองให้สามารถเลิกบุหรี่ได้นะครับต้องมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วก็จะเลิกนะครับงั้นไม่แนะนำให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อแทนบุหรี่ธรรมดาเป็นระยะเวลายาวนานเพราะเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีอันตรายครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาพบกันทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะรายการเราเป็นรายการออกอากาศสดค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีทีเดียวค่ะที่คุณผู้ชมจะได้ติดตามชมรายการแล้วพร้อมกับถามคำถามกับคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้ได้เลยนะคะ2 ช่องทางที่เราย้ำกันอยู่เสมอก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะพิมพ์ในคอมเมนต์ในไลฟ์สดของรามาชาแนลก็นี่เลยค่ะถามเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะ023547105 023547105อีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันอยากให้คุณผู้ชมนั้นฟังกันเยอะๆค่ะแล้วก็อยากให้ช่วยกันแชร์ไปด้วยเพื่อนๆใน Facebook ของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเราจะได้มารับความรู้จากคุณหมอรามาที่เราลัดคิวมาในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องของโรคโควิดค่ะเราอยู่กับโควิดมาจะ3 ปีแล้วเกือบจะ3 ปีเต็มๆแล้วนะคะเราเรียนรู้อะไรแล้วเราจะก้าวต่อไปอย่างไรวันนี้มีคำตอบให้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้ญาติพี่น้องของเราได้ดูรายการลัดคิวหมอเรามาช่วยกันแชร์ออกไปค่ะนอกจากคุณผู้ชมจะกด Subscribe กดติดตามนะคะรามา Channel แล้วนะคะช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดกระดิ่งกิ๊งๆแจ้งเตือนทุกครั้งที่เรามาหรือว่าอีกทีก็คือแชร์กันไปด้วยค่ะเพื่อที่เพื่อนๆของเราจะได้มาดูด้วยนะคะวันนี้อาจารย์หมอ2 ท่านที่อยู่กับดิฉันท่านนึงอยู่ในสตูดิโอกับดิฉันด้วยนะคะนะคะอีกท่านหนึ่งอยู่ในวิดีโอคอลคุยกันตอนนี้นะคะเชิญมาคุยกันเลยค่ะนะคะท่านแรกค่ะศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติบุรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคืออาจารย์โสนะคะและอีกท่านหนึ่งอาจารย์แจ็คค่ะอาจารย์แจ็คอยู่ในสตูดิโอกับเรานะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงศ์บรูมินเหนสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาควิชาอายุรศาสตร์เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์แจ็คค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โสค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะอาจารย์โสครับ
0: อาจารย์โสคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง

0: ของวัคซีนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ควรจะเป็นเข็มกระตุ้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะหลายๆคนก็คงฉีดกันไปแล้วเข็ม3นะหลายคนก็บอกโอ้ฉีดเข็ม3แล้วเหรอยังไม่ฉีดดีกว่าหลายๆคนบอกอุ๊ยฉีดเข็ม4แล้วเมื่อไหร่เข็ม5จะมาอะไรที่ควรจะเหมาะสมกับโควิดวันนี้โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคสของรายการวันนี้ก่อนและเดี๋ยวจะให้อาจารย์โสกับอาจารย์แจ็คนะคะช่วยกันตอบคำถามแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดณวันนี้กันนะคะไปดูเคสของรายการกันก่อนค่ะ
2: การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนยังคงกังวลกับผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นทำให้หลายคนไม่กล้าตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆทั้งผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับผู้ติดเชื้อเริ่มมีมากขึ้นผู้เสียชีวิตก็มากขึ้นทำให้หลายคนต้องตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะกลัวว่าหากติดเชื้อขึ้นมาอาการอาจจะหนักกว่าคนปกติทั่วไปเช่นเดียวกับคุณวสุชูสุวรรณวัย33ปีช่างภาพมืออาชีพที่ฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มประกอบไปด้วยแอสตราเซเนกา2เข็มและไฟเซอร์อีก1เข็มคุณวสุยอมรับครับว่าในตอนแรกก็มีความกังวลในผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนเนื่องจากตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายเพราะมีน้ำหนักตัวที่สูงถึง95กิโลกรัมแต่แล้วก็ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนจนครบ3เข็มด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับซึ่งคุณวสุเล่าต่อครับว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ได้รับวัคซีนจนครบ3เข็มเพราะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวสุได้รับเชื้อไวรัสโควิด-19 จนต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลากว่า10วันความโชคดีที่ฉีดวัคซีนครบ3เข็มทำให้คุณวสุมีอาการที่ไม่รุนแรง
3: อาการวันแรกของผมนะครับก็จะมีอาการเจ็บคอมีไข้อ่อนๆส่วนวันที่2เนี่ยเริ่มมีเสมหะแต่ผมก็ยังแปลกใจนะว่าผมไม่ได้เป็นหนักเท่าคนอื่นเพราะว่าผมตัวผมเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนครบแล้ว3เข็มอาการมันเลยดูทุเลาลงของผมเนี่ยคือโชคดีที่ว่าค่า BMI ผมสูงมากจริงแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจว่าตัวผมไม่ค่อยจะเป็นอะไรมากเหมือนว่าถ้าเทียบกับบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนักมากกว่าผม5วันแรกครับหลังจากผมเป็นหนักแล้วเนี่ยผมหายแล้วเนี่ยอาการที่รู้ว่าตัวผมเริ่มไม่มีก็คืออาการเจ็บคออาการไข้หรืออาการต่างๆที่มีข้างเคียงกับผมมาเริ่มหายไปผมเลยตรวจ ATK ครั้งแรกเนี่ยผลออกมาเป็นลบผมและมั่นใจว่าผมไม่น่าเป็นแล้วพอวันที่7เนี่ยผมเลยถึงไปโรงพยาบาลตรวจ RT-PCR อีกทีนึงเพื่อความมั่นใจหลังจากนั้น7วันที่ผมกักตัวไม่มีเชื้อครับแต่ก็ต้องทำตามมาตรการของทางโรงพยาบาลก็คือกักตัวให้ครบ10วัน
2: หลังกักตัวจนครบ10วันคุณวสุก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีภาวะลองโควิดหรืออาการใดๆตามมาอีกทั้งยังฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านให้รับการฉีดวัคซีนจนครบโดสเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับ
3: เอาจริงๆนะครับการฉีดวัคซีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับออกมาฉีดเถอะครับลดอาการรุนแรงลดภาวะเสี่ยงในการแพร่เชื้อด้วยครับ
0: นี่เป็นเคสที่เรานำมาบอกเลยประสบการณ์หนึ่งทั้งการติดโควิด2ก็คือว่าฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเลยค่ะอาจารย์โสคะก็คือ2เข็มแอสตราเซเนกาแล้วก็เข็มกระตุ้นอีก1เข็มด้วยแต่ก็ยังติดโควิดด้วยนะคะเข้าสู่ปีที่3ละของสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะอาจารย์โสคะตอนเนี้ยสถานการณ์โรคระบาดโควิดในประเทศไทยเป็นอย่างไรถามอย่างนี้ว่าตอนนี้โควิดยังน่ากลัวอยู่ไหมคะอาจารย์โสคะ
4: ก็จริงๆแล้วสถานการณ์นะคะก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้องอยู่กับว่า เราตรวจกันเยอะเหมือนแต่ก่อนหรือเปล่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เราตรวจ PCR น้อยลงนะคะเพราะนั้นที่เราเห็นเคสที่มีรายงานว่าอย่างวันนี้ไม่ถึงหมื่นเนี่ยเป็นเพราะเราตรวจน้อยลงหรือเปล่าแต่ถ้าเราตรวจเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะคะแต่ว่าพอไปดูช่อง ATK ก็น้อยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรายังตรวจ ATK กันเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะถ้าตรวจเยอะเหมือนเดิมแล้วเลขมันน้อยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราน่าจะดีใจเพราะว่าตอนแรกเราก็หวังว่าหลังสงกรานต์เนี่ยจะระเบิดขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่านี่ก็พ้นมาสักเกือบ2อาทิตย์แล้วก็ยังถือว่าสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่เราคาดการเอาไว้ที่เราคิดว่าหลังสงกรานต์ระเบิดแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอสักอาทิตย์นึงนะคะชัวร์ๆคืออาทิตย์หน้าว่า ตัวเลขจะเป็นแนวโน้มแบบนี้หรือเปล่าคะแล้วก็อย่างบางคนที่ติดตามตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะก็เห็นว่าวันนี้ เริ่มน้อยกว่าร้อยนะคะอย่างที่เรามากกว่าร้อยมา 2-3 อาทิตย์ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะก็อาจจะต้องดูตัวเลขอีกสัก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้าถ้ายังน้อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเบาใจได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนี้เป็นยุคของโอมิครอนแล้วนะคะซึ่งบางคนจะบอกว่าเอ๊ะมันก็เบาๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าใช่ส่วนหนึ่งคือเบาแต่ว่ายังมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้วัคซีนนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมทั้งหลายเนี่ยที่อาจจะเกิดความรุนแรงของโรคได้แม้จะเป็นโอมิครอนนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไว้วางใจในจุดนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราป้องกันตัวเองแล้วก็ไม่ติดนั่นน่าจะดีกว่าค่ะ
0: ค่ะฟังตรงนี้คือว่าอาจารย์โสบอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์การตรวจด้วยว่าตอนนี้ตรวจยังไงมี PCR ไหมมี ATK อย่างไรแล้วก็มีการรายงานตัวเลขบางคนเขาอาจจะตรวจ ATK แต่ไม่ได้รายงานตัวเลขก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับค่ะแล้วก็เรื่องของกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการหนักใช่ไหมคะอันนี้ยังอยู่ในเฝ้าระวังอาจารย์โสบอกว่าดูไปอีกสักประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะ
4: ถ้าอีก2สัปดาห์จากนี้แน่ๆท่านน้อยน่าจะสบายใจได้ละ
0: อ๋อค่ะเอาอย่างนี้จะให้สบายใจมากขึ้นเนี่ยอาจารย์โสมีคำแนะนำในการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
4: จริงๆแล้วก็อยากจะเรียนว่าแล้วตอนนี้สำหรับส่วนตัวเองนะคะคิดว่าทุกคนควรต้องได้อย่างน้อย3เข็มนะก็คือ2เนี่ยไม่พอละนะแล้วก็อยากให้ดูคำแนะนำล่าสุดละกันเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาจะได้เห็นชัดๆนะคะถ้าใครมันก็แคปหน้าจอไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดคือ21มีนาคมนะคะเอาครึ่งบนแล้วกันวันนี้เราเน้นผู้ใหญ่นะคะ18ปีขึ้นไปอันนี้เป็น2เข็มแรกก่อนซึ่งโดยส่วนตัวแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าตอนนี้ทุกคนควรจะต้องผ่าน2เข็มไปแล้วนะคะอย่างเช่น2เข็มก็มีหลายสูตรนะคะจะเป็น Astra 2เข็มก็ได้ Astra Pfizer Astra Moderna อะไรเงี้ยก็ฉีดไปนะคะมาดูแผนที่2ดีกว่าอย่างที่เรียนไปว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนได้อย่างน้อย3เข็มเป็นต้นไปนะคะเพราะนั้นดูครึ่งบนนะคะที่อย่างที่เรียนไปก็คือตอนนี้ทุกคนควรจะได้เข็ม3นะคะแล้วก็จะไม่ง่ายเลยตอนนี้นะก็คือมีแค่3เดือนขึ้นไปหลังเข็ม2คุณไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะยกเว้นอยู่สูตรเดียวคือแถวบนสุดที่เป็นเชื้อตาย2เข็มเพราะนั้นใครที่ได้ซิโนแวค2เข็มซิโนฟาร์ม2เข็มอันนี้ไม่ต้องรอ3เดือนนะคะ4สัปดาห์ก็ไปรับเข็ม3ได้เลยนะคะอันนี้จำง่ายๆว่าสรุปอีกทีสามเดือนหลังเข็ม2ไปรับเข็ม3ได้เลยยกเว้นเชื้อตาย2เข็มแรกก็คือ4สัปดาห์ไปรับได้นะคะแล้วก็แนะนำตอนนี้สำหรับใครถ้าเวลาถึงแล้วเนี่ยอยากจะให้รับเข็ม4นะคะเข็ม4ตอนนี้ก็จะไม่ง่ายเหมือนกันครึ่งล่างนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันจะมีว่าสูตรนู้นต้องรอเท่านี้เดือนสูตรนั้นต้องรอเท่านี้เดือนอันนั้นมันสับสนละเราก็ปรับเวลาใหม่นะคะเพราะนั้นจำง่ายเลยก็คือ4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3มารับเข็ม4ได้เลยแค่นี้จบค่ะ
0: ค่ะก็คือว่า
4: ก็เป็นการแนะนำล่าสุดนะคะของ21มีนาคมค่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์แจ็คก็จำง่ายๆใช่ไหมคะว่าเข็ม3นี่คือว่าหลังเข็ม2
1: 3เดือน
0: 3เดือนอ๋อแล้วก็เข็ม4หลังเข็ม3 4เดือนอ๋ออย่าง
4: น
0: ี้จำง่ายด้วย
4: ขึ้นไปนะคะไม่ต้องเป๊ะๆนะก็คือหย่อนหน่อยก็ได้
1: 4เดือนขึ้นไปหลัง4เดือนเป็นต้นไปคร
0: ับ
1: ค
0: ่ะก็อาจารย์แจ๊คะเข็ม3เนี่ยตั้งแต่เข็ม3ขึ้นไปเราเรียกว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะเข็มกระตุ้นคืออะไรคะ
1: ครับก็คือเข็มกระตุ้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปทุกๆคนเนี่ยก็จะได้ประมาณ2เข็มก่อนในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอภูมิขึ้นละเราก็จำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันอยู่สูงในระดับที่สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าลดอาการรุนแรงลงได้ครับอันนี้ก็เรียกเป็นเข็มกระตุ้น
0: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าตอนนี้มันมีข้อมูลว่า2เข็มเนี่ยไม่พออย่างที่อาจารย์โสพูดไปเนื่องจากว่าต้องเป็น3เข็มถึงจะเหมาะสมกับช่วงนี้ที่มีการระบาดของโอมิครอน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เอาอย่างนี้ตัวดิฉันเป็นตัวอย่างละกันนะคะดิฉันฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มเข็มแรกเนี่ยฉีดเมื่อเดือนมิถุนายน
1: ครับ
0: เข็มที่2เนี่ยฉีดประมาณปลายเดือนกันยายนแอสตราเซเนกานะคะ2เข็มเนี่ยอันนี้คือเป็นวัคซีนโควิดใช่มั้ยคะและดิฉันฉีดเข็มที่3เนี่ยที่รามาธิบดีนี่แหละวันที่7มกราคม เข็ม3เป็นไฟเซอร์เข็ม3นี่คือเข็มกระตุ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเข็ม3เนี่ยจะเป็นเข็มกระตุ้นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นเหมือนสมมุติถ้าฉีดตัวซิโนแว
0: ค
1: 2เข็มแอสตราเซเนกา2เข็มหรือว่าเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา2เข็มเนี่ยก
0: ็
1: จะถือว่าเป็นเซตแรกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกระตุ้นต่อที่ประมาณ3เดือนหลังจากเข็ม2เนี่ยก็จะทำให้ภูมิเนี่ยมันอยู่คงสูงอยู่ระดับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได
0: ้หลายๆคนอาจจะขอชัดเจนนิด

0: คุ้มกันเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืน
1: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะถามอาจารย์โสด้วยนะอาจารย์แจ็คอยู่นี่ด้วยนะคะใครบ้างที่ควรจะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นคะอาจารย์โสคะ
2: ก็ตอบอันนี้ไม่ได้กวนนะตอบจริงๆก็คือทุกคนค่ะ
0: ทุกคนโอเค
2: นี่หมายถึงว่าเราพูดกันถึงผู้ใหญ่นะเขายังมีพวกเด็กเช่น5ขวบอะไรเงี้ยเขายังไม่ถึงคิวกระตุ้นของเขานะอันนี้เราพูดถึงวันนี้เราพูดถึง18ขึ้นไปนะคือผู้ใหญ่ตอนนี้18ขึ้นไปเนี่ยทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นแล้วนะคะแต่ว่าโอเคจะได้เข็มที่3เข็มที่4อย่างที่คุณต้าบอกบางคนก็ไป5แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบภาพรวมเลยจริงๆแล้วทุกคนควรจะได้เข็มกระตุ้นคือตั้งแต่3ขึ้นไปแล้วแต่ถามว่าถ้าเน้นจริงๆก็คือใครบ้างก็ต้องเอากลุ่มเสี่ยงก่อนนะคะเช่น1ก็คือผู้สูงอายุนะ60ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะได้รับแน่ๆนะคะ2ก็คือคนที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายนะคะเช่นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคหัวใจรวมถึงอ้วนนะคะอย่างในคลิปเมื่อกี้นะ90ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงแล้วก็เขาก็มีความเสี่ยงอันหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเสริมว่าอาจารย์แจ็คดูคนไข้กลุ่มนี้เยอะนะคะคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะคนไข้ปลูกถ่ายไขกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็คือเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรจะได้รับอย่างยิ่งสำหรับเข็มกระตุ้นนะคะเพราะว่าเน้นย้ำว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังกลัวนะแล้วก็ไม่อยากจะมาเข็มกระตุ้นนะคะเพราะนั้นก็คือแนะนำว่าควรจะรับนะคะ
0: ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเราอาจจะเคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยเขากลัวที่จะมารับวัคซีนเพิ่มเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวแต่จริงๆแล้วมันตรงข้ามกันก็คือว่าคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยนะครับควรที่จะมารับเข็มกระตุ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไข้กลุ่มนี้โดยทั่วไปเขาก็จะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอย
0: ่
1: างเช่นโดยปกติผู้ป่วยที่เช่นผู้ป่วยปลูกถ่ายไตปลูกถ่ายตับปลูกถ่ายหัวใจอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขารับ2เข็มเท่าคุณตาหรือเท่าผมอย่างเงี้ยภูมิเขาอะจะยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้ยินคำแนะนำเนี่ยในกลุ่มที่กินยากดภูมิหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเซตแรกเขาต้องเป็น3เข็ม
0: เซตแรกเป็น3เข็ม
1: ต้องเป็น3เข็มอย่างเช่นอาจจะต้องเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์เลยติดกันครับหลังจากนั้นเนี่ยอีก3เดือนเข้าไปกระตุ้นของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นเข็ม4
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในคนที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเขาจะสร้างภูมิได้ไม่ค่อยดีเซตแรกเนี่ยต้องเป็น3เข็มแต่แรกหลังจากนั้นใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าเมื่อผ่านไปประมาณ3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยภูมิมันจะตกลงแล้วก็กระตุ้นอีกเข็มนึงเป็นเข็มที่4เพื่อให้ภูมิเนี่ยมันยั่งยืนอย่างเงี้ย
0: ค่ะที่อาจารย์แจ็คบอกว่าคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
1: ครับ
0: คือ1อาจจะเป็นโรคบางอย่างอย่างเช่นโรค HIV ใช่มั้ยคะ
1: ใช่โรคเอสอย่างเงี้ยครับทําให้ภูมิไม่ดี
0: หรือว่าเป็นอะไรนะปลูกถ่ายอวัยวะมา
1: เพราะว่าต้องกินยากดภูมิหรือว่าเป็นกลุ่มพวกผู้ป่วยที่เป็นภูมิแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยครับที่ต้องกินยากดภูมิกลุ่มนี้พอเขากินยากดภูมิเข้าไปเนี่ยพอฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยภูมิก็จะขึ้นไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามันมียากดภูมิอยู
0: ่
1: ยากดภูมิเนี่ยเอาไว้รักษาโรคเขาแต่ว่ามันก็ทำให้ภูมิของสร้างหลังจากที่ฉีดวัคซีนได้เนี่ยไม่ดีด้วย
0: อ้าวแล้วคนที่กินยากดภูมิเนี่ย ควรจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นไหม
1: ควรครับ
0: ควร
1: เหม
0: ือ
1: นกันใช่ควรเหมือนกันเลยเพราะว่ากลุ่มนี้3เข็มก็ยังขึ้นได้ไม่ค่อยดีถ้าไม่กระตุ้นนี่ยิ่งตกเร็วหายไปเลยอย่างเงี้ยครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ และนอกจากคนที่มีภาวะเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยคะใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกคะ
1: ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
0: ผู้สูงอายุที่เรารู้กันดี
1: ไปแล้วนะครับ
0: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัว
1: ใช่ใช่แล้วก็กลุ่มนี้แหละกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยเป็นกลุ่มที่ควรที่จะเน้นย้ำเรื่องของเข็มกระตุ้นเลยนะครับ
0: อ๋อค่ะใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าทีนี้ถามไปเลยนะถามกันไปเลยนะคะว่าควรจะเป็นวัคซีนอะไรวัคซีนชนิดไรนะคะสำหรับคนที่ควรที่จะมีการกระตุ้นนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยอาจารย์โสคะบอกได้ไหมว่าควรจะเป็นวัคซีนชนิดใดบ้างคะ
2: จริงๆก็คือเราไม่ได้แนะนำให้เลือกวัคซีนเท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเราดูตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขจริงๆก็คือถ้าเรียงแล้วกันเรียงตามคุณสมบัติของวัคซีนจะถามว่าวัคซีนอะไรที่กระตุ้นภูมิได้ดีได้สูงเนี่ยโดยส่วนตัวก็คือจะเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นชนิดไวรัสเวกเตอร์นะคะส่วนวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆก็คือกระตุ้นได้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงๆเพราะมันกระตุ้นไม่ค่อยขึ้นนะคะนั้นก็จะแนะนำสองชนิด นี้เป็นอันดับต้นๆนะเพราะนั้นก็ควรจะเลือกเป็น mRNA ซึ่ง mRNA เรา

0: ก็จะหมายถึงไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไวรัสเวกเตอร์ซึ่งก็ควรจะเป็นเข็มแรกนะไวรัสเวกเตอร์เนี่ยถ้าเราฉีดก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย mRNA เนี่ยมันจะต้นภูมิได้ค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับการได้ mRNA 2เข็มค่ะภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะคะนั้นแบบในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็จะมีคำถามอันหนึ่งว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็คือถ้าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนค่ะต้องฉีดไหม
1: ต้องฉีดไหมคะ
0: แบบภาพนี้ยังไม่ต้องขึ้นมานะเขียวก็จะมีคนถามว่าประเด็นก็คือบางทีผู้สูงอายุจะเป็นคนที่ไม่อยากฉีดแต่คนถามว่าคนรอบข้างฉีดได้ไหมคนรอบข้างแน่นอนควรต้องฉีดอยู่แล้วนะแต่อย่างที่เราทราบก็คือโอไมครอนเนี่ยเป็นยุคที่ติดเชื้อง่ายนะคะบางทีเราอาจจะติดเชื้อโดยมาไม่รู้ตัวแล้วกลับอาจจะกลับมาแพร่ในผู้สูงอายุที่บ้านก็ได้นะจริงๆเราก็อยากจะให้ผู้สูงอายุนั่นแหละถึงแม้ว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนก็อยากให้รับวัคซีนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีมีคนเข้าออกมีคนไปใกล้ชิดตลอดเวลาอย่างที่เราทราบกันดีว่าถึงแม้คนที่อยู่รอบผู้สูงอายุเนี่ยฉีดแล้วก็ตามแต่อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้กันติด 100% ถูกไหมคะเราอาจจะติดมาไม่รู้ตัวแล้วเอาเชื้อนั่นนะกลับมาให้ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเสริมว่าจริงมันมีทางเลือกอื่นอีกนะคะก็อันหนึ่งตอนนี้ที่มีข้อมูลใหม่ๆว่าถ้าไม่ใช่วัคซีนมีทางเลือกอะไรบ้างที่สำหรับคนที่อยากจะบางคนฉีดไปแล้วฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นก็มีนะ
2: คะ
0: หรือบางคนไม่อยากได้วัคซีนเดี๋ยวอาจารย์จักรพงศ์จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีทางเลือกอันนึงที่สามารถจะรับได้นะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเนื่องจากว่าเราทราบว่าบางคนฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้นคุณตาเคยได้ยินไหมครับคือบางคนฉีดไป2เข็มภูมิไม่ขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่กินยากดภูมิที่เราคุยกันไปคือยากดภูมิเนี่ย2เข็มเนี่ยขึ้นน้อยมากเราต้องเพิ่มเป็น3เข็มบางที3เข็มเนี่ยภูมิก็ยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมียากลุ่มนึงที่เรียกว่าโมโนโครโนแอนติบอดีนะครับคือมันเป็นยากลุ่มที่เหมือนกับเป็นภูมิสำเร็จรูปหมายความว่าเวลาติดอย่างเงี้ยเราก็รีบให้ยาตัวนี้ซะมันก็จะ
1: เป็นว่าฉีดภูมิคุ้มกันให้เลยฉี
2: ดภูมิกันให้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสครับมันมาจับกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเรา
1: ค
2: ือมันเหมือนเป็นยาที่แบบเอาไว้ใช้ในกรณีที่ต้องการที่จะลดการจับของไวรัสกับเซลล์ที่ทางเดินหายใจของเราก็ทำให้ติดเชื้อน้อยหรือว่าไม่ติดเชื้อเลยซึ่งจะแนะนำในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรากลัวว่าเขาจะมีอาการรุนแรงนะครับก็คือผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะในกลุ่มที่คุ้มกันบกพร่องนี่แหละเป็นกลุ่มที่มีข้อมูลของการใช้ยาในกลุ่มนี้ค่อนข้างได้ประโยชน์ทีเดียวเลย
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ดิฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าการฉีดวัคซีนนี่ก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าในกรณีที่บางทีอาจจะรอร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ทันการหรือร่างกายอาจจะไม่สร้างเลย
2: ใช่
1: อาจารย์แจ็คก็เลยบอกว่าฉีดอะไรนะโมโนโคโน
2: แอนติบอดี
1: แอนติบอดีก็คือฉีดภูมิคุ้มกันเลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็ดีอ่ะแล้วเราฉีดให้ทุกคนได้ไหมทุกคนที่ติดโควิดได้ไหมคะ
2: ครับคือจริงๆแล้ว
0: อันนี้เป็นป้องกันนะคะคือไม่ใช่เป็นรักษาก็คือสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเราฉีดไปเพื่อป้องกันนะคะแต่ถามว่าอันนี้เป็นคำเรียกนึงว่าบางคนเนี่ยให้วัคซีนให้ไป3เข็มมันไงก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยไข้อาจารย์จะดูอย่างเงี้ยภูมิกันบกพร่องฉีดไป3แล้วบางทียังไม่ขึ้นก็มีนะคะก็คืออย่างที่ทราบเข้าใจถูกแล้วก็คือให้ภูมิไปเลย
1: ให้ภูมิไปเลย
0: ก็คือให้มันอยู่กับเราไปเลยอันเนี้ยถามว่าทำไมวันนี้ไม่ให้ทุกคนล่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: มันแพง
1: อ๋อเหรอใช่อ๋อไอ้งี้บอกว่าให้ทุกคนจะได้มีภูมิมันแพง
2: ใช่แค่นี้ใช่ๆครับแค
0: ่นี้เป็นหลักหลายหมื่นค่ะ
1: อ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติว่าดิฉันมีตังค์จ่ายเนี่ยอาจารย์แจ็คฉีดให้หน่อยดิฉันอยากฉีดภูมิเนี่ยฉีดได้มั้ย
2: คือ ตอนนี้ก็คืออยู่ในการศึ
1: กษาน
2: ะคร
1: ับ
2: ก็มียาที่ตอนนี้กำลังเข้ามาอยู่ในการศึกษา
1: ะ
2: นะครับหรืออีกอันนึงเราก็จะใช้ยากลุ่มนี้ไปใช้ในกรณีที่อาจจะสัมผัสโรคอะไรเงี้ยคุณตาหมายความว่าสมมติถ้าผมแบบภูมิกันบกพร่องเนาะฉีดไป3เข็มละ4เข็มแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดันแบบไปอยู่กับคนที่เป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีข้อมูลบ้างในการฉ
1: ี
2: ด
1: ก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
2: กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงน
1: ะ
2: ก็กลัวจะติดก็อาจจะมีฉีดแบบนี้บ้างหรือว่าในกรณีที่ว่าเพิ่งติดอาการน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นวันแรกๆกลัวมันจะรุนแรงก็สามารถได้มันจะเป็นกรณีคือไม่ได้ใช้เมื่อติดแบบรุนแรงแล้วมันใช้เหมือนกับเป็นการป้องกัน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แสดงว่าโมโนโคโนลแอนติบอดีคือฉีดภูมิเนี่ยต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย
2: ์ใช่ตอนนี้จะอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์จะไม่ได้สามารถจะฉีดได้ทั่วไป
1: ไม่ใช่บอกว่าฉันมีเงินเยอะฉันจะฉีดนี่ไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัย
2: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะ อาจารย์โสคะแต่ว่าตอนนี้ตาเห็นมีเยอะมากเลยนะว่าคนที่ฉีดเนี่ยอย่างคุณปาล์มที่เป็นเคสของเราเนี่ยแอสตราเซเนกาก็2เข็มแล้วไฟเซอร์1เข็มและกระตุ้นแล้วแต่ก็ยังติดโควิดทำไมฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดโควิดแสดงว่าวัคซีนที่เราบอกว่าเป็นการกระตุ้นภูมิเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอคะมันไม่ได้กระตุ้นหรอคะ
0: ก็คืออย่างที่เราทราบดีนะคะก็คือวัคซีนไม่ได้กันติด 100% อยู่แล้วนะคะคือเนื่องจากว่ายิ่งยุโรปเอกรอนด้วยที่มันติดเชื้อง่ายเพราะนั้นมันไม่ได้กันติดอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเน้นย้ำความสำคัญของวัคซีนก็คือลดความเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้นะคะอันนี้เดี๋ยวภาพขึ้นมาเลยนะคะภาพเมื่อกี้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลของการศึกษาของในจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะซึ่งจากเชียงใหม่ก็จะมีการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างดีนะคะก็คือจะเป็นรูปช่วงที่เป็นกุมภากับมีนาดูเลยแล้วกันนะกรอบที่3กับกรอบที่4คือเป็นยุคของโอเมก้านะก็เห็นว่าถ้าเราฉีด2เข็มเนี่ยนะคะการตายได้ 89% นะถ้าฉีด3เข็มเนี่ยการตายได้ 99% นะแต่ถ้าฉีด4เข็มเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนั้นเราจะเน้นย้ำว่าการฉีดวัคซีนถ้าเข็มกระตุ้นด้วยเนี่ยมันจะเน้นย้ำในเรื่องของลดการเจ็บหนักลดการป่วยหนักแล้วก็ลดการเสียชีวิตมากกว่าที่เราจะไม่ได้หวังว่ามันจะไม่ติดอย่างที่เราทราบกันดีก็ว่าในยุคนี้มันก็ติดง่ายอยู่แล้วแล้วก็ตัววัคซีนเองมันก็ไม่ได้กัน 100% นะก็อยากจะเน้นย้ำความเข้าใจว่าเรื่องของการติดกับการป่วยหนักมากกว่านะคะ
1: ค่ะโอเคนะคะนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาถามอย่างนี้นะคะว่าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วอันนี้เราพอเข้าใจละพอกระตุ้นเข็ม3แล้วเนี่ยมันจะต้องกระตุ้นไปอีกไหมคะกระตุ้นเข็ม4เข็ม5อะไรที่เราเคยพูดกันเนี่ยจำเป็นไหมหรือว่าเข็ม3แล้วพอก่อนหยุดก่อนยังไงดีคะอาจารย์โส
0: ก็ถ้าอย่างที่เมื่อกี้โชว์ไปก็คือเรื่องของคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ก็คือแนะนำถึงเข็ม4อยู่
1: เข็ม4อยู่
0: เมื่อกี้ถ้าจำได้ใช่ไหมคะก็คือ3เดือนหลังเข็ม2ก็ไปรับเข็ม3แล้วก็4เดือนขึ้นไปหลังเข็ม3ก็ไปรับเข็ม4นั้นตอนนี้ก็จะจบอยู่แค่ตรงนี้ก่อนสำหรับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะคะส่วนในอนาคตเข็ม5เข็ม6อะไรเนี่ยนะคะมันก็อาจจะกลายเป็นเหมือนเข็มกระตุ้นเหมือนเป็นคล้ายเป็นประจำปีไปนะโดยความเห็นส่วนตัวคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเหมือนแค่วัดใหญ่ใช่ไหมคะอย่างแค่วัดใหญ่เราเนี่ยก็คือฉีดกระตุ้นทุกปีไปด้วยเหตุผล2อันหลักๆก็คือ1สายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนกับภูมิคุ้มกันของเราที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเพราะนั้นเหมือนแค่วัดใหญ่เราก็คือจะฉีดทุกปีอยู่แล้วซึ่งบางคนก็ชินละกับการฉีดทุกปีถูกไหมคะก็ในอนาคตเหมือนใกล้เนี่ยมันก็จะมีการพัฒนารวมเข็มนะซึ่งเดี๋ยวเราก็กำลังรออยู่ว่ามันก็จะเข็มเลยระหว่างแค่วัดใหญ่กับโควิดอยู่ในเข็มเดียวกันนะตอนนี้ก็อย่างน้อยมี2บริษัทและที่เขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นก็จะมีโมเดอร์นานะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็น mRNA ของไข้หวัดใหญ่กับ mRNA ของโควิดแล้วก็มีบริษัทชื่อ Novavax ซึ่งเป็นโปรตีนสับยูนิตนะสองบริษัทนี้แน่ๆที่จะรวมเข็มนะแล้วก็ในอนาคตส่วนตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะฉีดไปทุกปีนั่นแหละนะคะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็คือกระตุ้นไข้หวัดใหญ่ไปด้วยแล้วก็กระตุ้นโควิดไปด้วยประมาณนี้นะครับนี่ความเห็นไม่แน่ใจอาจารย์แจ็คเห็นด้วยเหมือนกันความรู
2: ้จริงครับก็คือผมคิดว่ามันขึ้นกับการระบาดด้วยคือถ้ามันเริ่มห่างออกไปอย่างเงี้ยนะครับการกระตุ้นก็ห่างออกไปอย่างที่อาจารย์โสได้บอกแต่ว่าคิดว่ามันคงเป็นแนวคล้ายๆกันจริงๆตัวโควิดกับตัวไข้หวัดใหญ่มันก็เป็นไวรัสกลุ่มเดียวกันซึ่งมักจะมีการแปรพันธุ์พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดกระตุ้นก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ระบาดมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือระยะเวลาของการกระตุ้นมันก็จะยาวออกไปอย่างเช่น6เดือน1ปีอย่างที่อาจารย์โสบอก
1: ค่ะอาจารย์โสคะอาจารย์แจ็คระหว่างที่เราคุยกันนะโอ้โหคำถามเข้ามารัวๆเลยนะคำถามทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโควิดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาตอบทุกคำถามนะคะตอบกันสดๆในรายการค่ะแต่อย่างนี้ค่ะอาจารย์แจ็คมันมีคนสงสัยไงโอ้โหฉีดกันหลายเข็มอะตอนนี้คือแนะนำเข็มกระตุ้นเข็ม3แล้วและอาจารย์โสบอกว่าถ้าฉีดเข็ม3เสร็จแล้วนับไป4เดือนก็ไปเข็ม4เข็ม4นี่เรียกเข็ม4นี่เรียกว่าเข็มกระตุ้นมั้ย
2: กระตุ้นครับ
1: นับไป4เด
2: ือ
1: น
2: ตอนนี้ก็คือกระตุ้นหมด
1: อ๋อก็ยังเป็นกระตุ้นอยู่เนี่ยโหเอาวัคซีนเข้าร่างกายเนี่ยมันจะไม่เป็นอันตรายหรอคะจะเป็นอันตรายกับร่างกายมั้ยคะ
2: ครับจริงๆตอนนี้ก็จะมีถ้าเราได้ยินเรื่องของผลข้างเคียงอะครับส่วนใหญ่เราจะเจอเรื่องของผลข้างเคียงในระยะสั้นก่อนนะเช่นฉีดไปแล้วอาจจะมีเป็นไข้ปวดอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งเป็นผื่นเป็นอะไรอย่าง
2: เงี้ยหรือปวดบริเวณที่ฉีดหรือมีไข้ซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ ยิ่งฉีดไปอาการพวกนี้ก็จะน้อยลงในเข็มหลัง

0: อ๋อ
1: นะครับ
0: ค
1: อี
0: ่ะ
1: กอันนึงที่อาจจะกังวลการก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันในเรื่องของภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่ากลุ่มพวกที่ทำให้เกล็ดเลือดต่ำในกลุ่มวัคซีนที่เป็นกลุ่มไวรัสนะครับก็คือตัวแอสตราเซเนกา
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ตอนแรกๆก็ดูเหมือนจะเยอะแต่ว่าพอเก็บพอเราฉีดไปมากๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเจอประมาณ1ใน10ล้านโดส
0: โอ้ก็น้อยนะ
1: ใช่น้อยครับแล้วก็ยิ่งฉีดไปเรื่อยๆเช่น AstraZeneca เข็ม2เข็ม3เข็ม4เนี่ยก็คือแบบเจอน้อยลงเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยตอนแรกๆที่เรากลัวกันเนี่ยมันเป็นจากการที่เรายังฉีดไม่เยอะแล้วเราก็เจอตัวห่านมันน้อยแต่พอเราฉีดไปเยอะๆครับมันก็เจอน้อยลงอันนี้เป็นประเด็นนึงของตัว AstraZeneca แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของ mRNA คุณต้าจะเคยได้ยินกลุ่มพวกกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
0: ใช่
1: ซึ่งตรงนี้ครับก็เจอประมาณ1ในล้านนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเจอเยอะในเด็กเจอเยอะในคนอายุน้อยอายุน้อยกว่า16ปีโดยเฉพาะเพศชายครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้จะกลับกันนิดนึงก็คือว่าจะเจอเยอะมากขึ้นในหลังเข็ม2อะไรเงี้ยหลังเข็ม3นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยถือว่าวัคซีนที่ใช้มาเนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่ตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็ฉีด3เข็ม4เข็มกันไปแล้วเนี่ยจริงๆถือว่าปลอดภัยนะครับก็จะมีบางจุดที่ผมบอกไปเมื่อกี้อย่างเช่นภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากตัว AstraZeneca ซึ่งจริงๆก็เจอน้อยแล้วก
0: ็
1: กลุ่มของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยก็จะเจอเยอะในกลุ่มของ mRNA วัคซีนก็คือพวก Pfizer กับ Moderna ซึ่งจะเจอเยอะในเด
0: ็
1: กในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยนะก็คือน้อยกว่า16ปีอย่างเงี้ยจะเจอ
0: ค่ะดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะอาจารย์แจ็คแล้วเราฟังไปคนที่อาจจะสงสัยก็คือว่าพอเราฉีดเนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนอ่ะ3เดือน4เดือนเราฉีดเข็ม2เข็ม1เข็ม2เข็ม3แล้วมากระตุ้นเข็ม4อีกเนี่ยหลายๆคนบอกว่าก็เอาวัคซีนไปเหมือนกับว่าเอาวัคซีนไปสะสมอยู่ในร่างกายเยอะขึ้นเงี้ยจริงๆแล้ววัคซีนมันสะสมอยู่ในร่างกายมั้ยหรือว่าจริงๆแล้วมันมีการที่จะแบบว่าออกไปยังไงบ้างคะ
1: ครับจริงๆคือโดยข้อมูลตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ต้องบอกเลยว่าวัคซีนโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหม่นะครับเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาประมาณ3ปี4ปีคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยข้อมูลในระยะสั้นเนี่ยถือว่าปลอดภัยแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าจริงๆต้องติดตามดูแต่ว่าถามว่าเราเคยใช้วัคซีนที่เป็นรูปแบบแบบนี้มาก่อนหรือเปล่ามันก็เคยมีใช้ในการศึกษา
0: ไข้
1: หวัดใหญ่ใช่ไหมวัคซีนเชื้อตายอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งวัคซีน mRNA อะไรเงี้ยก็อาจจะเคยมีการศึกษาในวิจัยมาแล้วซึ่งกลุ่มคนที่เขาได้รับการฉีดไปเนี่ยก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของอะไรที่มันร้ายแรงนะครับแต่ต้องยอมรับว่าแน่นอนมันเป็นระยะยาวระยะยาวเนี่ยเราตอบยากแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าตามไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในระยะยาวเราคงตอบยากจริง
0: ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้วัคซีน
1: ในรูปแบบนี้ใช่ในรูปแบบนี
0: ้ค่ะก็คือใช้กันมาหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีแล้วด้วยมั้งวัคซีนเนี่ยใช่ไหมคะ
1: ไม่อาจจะไม่ถึงกับร้อยปีแต่ว่าลักษณะคือเรื่องของวัคซีนเชื้อตายอะครับก็เป็นวัคซีนอย่างที่เราทราบกันอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันมาเป็นสิบปีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวัคซีนเชื้อตายซึ่งใช้มานานแต่ว่าวัคซีนบางประเภทก็ยังรู้จักค่อนข้างน้อยอย่างเช่น mRNAอะไรเงี้ยครับก
0: ็
1: จะยังน้อยอยู
0: ่เมื่อสักครู่อาจารย์โสบอกเราว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรวมเอาวัคซีนโควิดไข้หวัดใหญ่รวมกันฉีดทีเดียวเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าณขณะนี้แหละคะอาจารย์โสคะถ้าฉีดโควิดแล้วกับฉีดไข้หวัดใหญ่หรืออะไรเงี้ยควรที่จะฉีดไปพร้อมกันหรือว่าเว้นระยะห่างยังไงคะในณปัจจุบันนี้ค่ะ
2: จริงๆแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ควรจะต้องเริ่มได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วนะเพราะวัคซีนของซีกโลกใต้เนี่ยเริ่มมาแล้วมันก็เราส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยไข้หวัดใหญ่โดยปกติก็จะระบาดหน้าฝนนะซึ่งเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะเริ่มฉีดวัคซีนละและจริงๆแล้วเนี่ยองค์การอนามัยโลกเองประกาศตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วแล้วนะ64แล้วว่าเพื่อให้มีการรับวัคซีนทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ทั้งโควิดเนี่ยมากขึ้นก็สามารถรับวัคซีนได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็ของประเทศไทยเองจริงประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปถึงหน้างานโดนไล่กลับมาก็มีนะคะคือเจ้าหน้าที่ไม่ยอมฉีดนั้นจริงแล้วของประเทศไทยเองเราก็ประกาศตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วแล้วว่าสามารถให้คนไข้เนี่ยรับวัคซีนแค่แบบใหญ่แล้วก็วัคซีนโควิด19ในวันเดียวกันได้นะคะแต่โดยความเห็นส่วนตัวก็คือถ้าสมมติว่าจัดตารางได้นะเช่นมีคนพามาได้ผู้สูงอายุมีคนพามานัดคุณหมอได้อะไรเงี้ยอยากให้เว้นสัก2สัปดาห์นะเพื่อถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาจริงๆก็คือจะได้รู้ว่าเป็นจากตัวไหนแล้วก็จะได้ประเมินได้ถูกนะแต่ว่าในกรณีที่แบบเอ้ยจัดไม่ได้จริงๆแบบไม่มีคนพามาอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็สามารถรับได้ในวันเดียวกันนะคะโดยให้ฉีดคนละข้างนะคะของแขนก็คือข้างหนึ่งก็โควิดข้างหนึ่งก็ไข้หวัดใหญ่
1: ไข้หวัดใหญ
0: ่ก็ได้พร้อมกันในวันเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีวัคซีนอื่นๆอีกนะคะเช่นบางทีเราบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเข็มตำแต่ไม่ใช่เข็มตำตะปูตำอย่างเงี้ยแล้วต้องมาฉีดบาดทะยักหรือบางทีโดนหมากัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราถือว่าต้องมาฉีดที่สุนัขบ้าอันนี้ถือว่าเป็นวัคซีนฉุกเฉินที่เราจะต้องได้รับอันนี้ก็คือสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด19ได้เลยเหมือนกันนะคะไม่มีการเลื่อนนะคะเพราะว่าหมาบ้านนี่ตาย 100% นะคะถ้าคุณไม่ได้รับวัคซีนนะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันต้องเอาโควิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็รับได้เลยนะคะก็คือเดี๋ยวคุณหมอก็จะเช็คมาให้ใช่ไหมคะว่าต้องฉีดวันนี้แล้วก็อ่ะหมาบ้าเราก็ฉีดไปปัทยักเราก็ฉีดไปแล้วก็ส่วนจะรับโควิดก็รับไปอันนี้เพราะนั้นเป็นวัคซีนจำเป็นที่เราต้องได้เพราะว่าเป็นวัคซีนป้องกันโรคฉุกเฉินนะคะอันนี้ก็รับไปมันก็ให้ได้พร้อมกันเหมือนกันกับโควิด19นะคะ
1: โอเคค่ะก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าจำเป็นต้องฉีดไข้หวัดใหญ่ถ้ากลัวว่าจะมีอาการข้างเคียงก็เว้น2สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่ามันแบบมันเว้นไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่สะดวกก็ฉีดวันเดียวกันได้เอา2แขนละกันจะได้ปวดกระจายกันไปทั้ง2แขนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยอย่าไปเลื่อนต้องฉีดตามวันที่หมอนัดถูกไหมคะโอเคค่ะมาที่คำถามวันนี้มีคำถามเยอะเลยทีเดียวนะคะคำถามแรกของคุณรัชนีค่ะคุณรัชนีนะคะอายุ65ปีค่ะไม่มีโรคประจำตัวค่ะขอถามอาจารย์โสค่ะการตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบคุณรัชนีตรวจ ATK ผลเป็นลบหลังจากนั้น 2-3 วันมีอาการโควิดนะคะแต่ว่าคุณรัชนีสงสัยแบบนี้คือตรวจ ATK แล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนตามปกติเพราะผลเป็นลบแล้วไงปรากฏว่า 2-3 วันมีอาการโควิดอยากทราบว่าเพื่อนที่นั่งกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะคะกับวันที่ตรวจ ATK และเป็นลบเนี่ยเป็นเสี่ยงหรือเปล่าเพื่อนควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะ
0: แต่เขาไม่ได้บอกว่าอีก 2-3 วันสมมติว่าเป็นโควิดแล้วถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็คือตรวจ ATK แล้วอีก 2-3 วันถึงจะมีอาการโควิด
0: ค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโควิดเนี่ยมันสามารถแพร่ได้ก่อนที่จะมีอาการประมาณ2วัน 2-3 วัน
1: ค่ะ
0: ถามว่าณวันนั้นที่เราเจอเพื่อนไป2วันที่แล้วเนี่ยถามว่าเพื่อนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าอาจจะน้อยหรือเปล่าเพราะเรา ATK ไปแล้วอย่างน้อยก็ลบแต่ว่าอย่างที่บอกคือ ATK เนี่ยมันก็ไม่ได้ไว 100% นะถ้าเชื้อน้อยมากๆมันก็อาจจะไม่เจอได้นะคะเพราะนั้นก็แต่ว่าโดยหลักการก็คือเชื้อเนี่ยจะถูกปล่อยออกจากร่างกายเราเนี่ยได้ก่อนที่เราจะมีอาการเนี่ย 2-3 วันนั้นถามว่าเพื่อนนะวันนั้นเสี่ยงไหมก็น่าจะเสี่ยงอยู่นะคะก็ต้องบอกให้เพื่อนกักตัวนะมาระวังตัวเองไปแล้วก็คำแนะนำตอนนี้ที่กักตัวเนี่ยถ้าเป็นเสี่ยงสูงก็จะเหลือ5+5นะคะก็คือ5+5แต่ว่าให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวดก็คือ5วันแรกก็คือจะเป็นโอกาสที่คุณจะติดไม่ติดนะสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถ้าเด็กวันที่5ปุ๊บตัว ATK ยังไม่ติดก็สามารถออกไปข้างนอกได้แล้วก็แต่ยังให้ระมัดระวังอย่างเคร่งครัดอยู่ทั้งหมดรวมก็คือเป็น10วันแต่ก่อนเราใช้คำว่า7+3
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น5+5นะคะ
1: 5+5ก็คือว่า5วันแรกระมัดระวังอย่างเข้มงวดเคร่งครัดใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: แ
2: ล้ววันที่5ก็ไปตรวจ
1: แล้ววันที่5ก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
2: ถ้าเป็นลบก็ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้แต่ก็ยังเคร่งครัดเรื่องการใส่หน้ากาก
1: ก็เอาอย่างนี้เคร่งครัดมากๆเนี่ย10วันละกันดีไหมคะ
0: ก็ดีถ้าทำได
1: ้ถ้าทำได้โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่5แล้วตรวจแล้วเป็นลบเนี่ยก็ไปใช้ชีวิตได้แต่ต้องระวังละกัน
2: ใช่ครับ
1: นะคะคุณจงกลแจ่มเรือนค่ะบอกว่าเป็นมะเร็งที่ปอดลามไปที่สมองนะคะไปฉายแสงมาแล้วตอนนี้คุณจงกลบอกว่าปากเป็นแผลไปหมดเลยค่ะเจ็บมากค่ะควรจะทำอย่างไรคะคุณหมอนัดตรวจวันที่9พฤษภาคมแต่ระหว่างนี้เจ็บแผลในปากมากเลยค่ะไปซื้อยามาทานได้ไหมคะบอกมาว่าอายุ57น้ำหนัก55ทำยังไงดีเอ่ยเป็นมะเร็งปอดลามไปที่สมองฉายแสงมาแล้วปากเป็นแผลเนี่ยทำยังไงดี
2: คือจริงกลุ่มผู้ป่วยที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจริงก็อาจจะมีแผลในปากค่อนข้างบ่อยนี่เป็นปัญหาที่เจอบ่อยเลยคราวนี้มันก็จะเจ็บมากทำให้แบบทานข้าวหรือบางท่านบางครั้งเนี่ยกลืนน้ำลายก็จะลำบาก
1: ครา
2: วนี้ทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่า อาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือจะเป็นพวกบรรเทาอาการนะคะบางหลายครั้งก็จะมีการใช้เป็นยาชากั้วปากอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทำให้มันไม่เจ็บแล้วก็จะสามารถทานข้าวทานน้ำอะไรได้ซึ่งโดยทั่วไปถ้าใช้ยาทาเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงแต่ว่าโดยทั่วไปส่วนใหญ่มันมักจะต้องรอให้หายเองมากกว่า
1: แต่ถ้าเกิดว่าจะซื้อยามาอะไรก็คือเอายากลั้วปากที่มีอาการชาใช่ไหม
2: ใช่มันจะเป็นเหมือนยาชากลั้วปากซึ่งจริงสามารถขอได้จากคุณหมอได้คุณหมอมะเร็งก็จะสามารถที่จะจ่ายให้ได้เอาไว้กลั้วปากก่อนกินข้าวอย่างก็ได้ครับเพราะว่ามันจะทำให้ชาแล้วก็ไม่เจ็บมากก็สามารถกินข้าวได
1: ้ค่ะแล้วก็ยาที่กลั้วปากให้ชาเนี่ยมันมีขายตามร้านขายยาไหมคะอาจารย์ซื้อได้ไหมไปบอกคนขายในร้านขายยาได้ไหมหรือว่าต้องกลับไปหาหมอที่รักษามะเร็ง
2: ตรงนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่คิดว
1: ่า
2: ต้องลองถามดูครับแต่ว่าถ้าในโรงพยาบาลนี่มีแน่นอน
1: โอเคอาจจะที่โรงพยาบาลนะคะอาจารย์โสคะคุณเต้ค่ะถามมาอย่างนี้ค่ะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่1นะคะแล้วก็วันที่8ธันวาคมอ๋อเข็มที่1วันที่8ธันวาคมปี64โมเดอร์นาเข็มที่2วันที่5มกราคมปี65ถ้าจะฉีดโมเดอร์นาเข็มที่3ต้องห่างจากเข็มโมเดอร์นาเข็ม2กี่เดือนคะก็3เดือนใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้บอกโรคประจำตัวเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้บอกเลยค่ะถามแต่เรื่องของวัคซีนโมเดอร์นาคือได้โมเดอร์นามาแล้ว2เข็มเข็มที่2วันที่5มกราคมค่ะเข็มที่3
0: นี่ความเห็นส่วนตัวนะคะถ้าเอาตามเมื่อกี้ที่พูดไปของกระทรวงสาธารณสุขอะเนื่องจากว่าเขาปรับระยะเวลาใหม่ไม่ขึ้นกับสูตรเขาก็เลยบอก3เดือนทุกสูตรใช่ไหมคะถ้าเราจำได้เมื่อกี้ที่ชมไปแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวคือถ้าเอาตามอเมริกานะถ้าเอาตามอเมริกาเนื่องจากอเมริกาเขาใช้โมเดอร์นาเยอะใช้ไฟเซอร์เยอะในคนที่ไม่มีโรคร่วมประจำตัวอะไรเลยเช่นอายุ30-40แข็งแรงดีเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยเขาจะให้เข็ม3ที่5เดือน
1: ค่ะ
0: นะคะสำหรับกรณีนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่อยากฉีดที่3ก็คิดว่าเร็วไปเนี่ยน่าจะเอาตาอเมริกาแล้วไม่ได้เป็นคุ้มกันบกพร่องไม่ใช่เป็นตัวพายุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เจ้าตาอเมริกาก็ได้นะต้องเตือน
1: อ๋อก็คือว่าคุณเต้นะถ้าจะเอาตาอเมริกาก็คือว่าโมเดอร์นาเข็ม3เนี่ย5เดือนก็ได้
2: 5เดือนใช
1: ่โอเคเพราะว่าเป
0: ็นของไทยก็จะเป็นบอกว่า3เดือนขึ้นไปก็เขาปรับให้มันง่ายทุกสูตร
2: ใช่
1: โอเคค่ะคุณพิกูลสวัสดีค่ะคุณต้นกล้าถามให้คุณยายอายุ93ปีอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะแต่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างน้อยนะอาจารย์ช่วยกันฟังหน่อยนะบอกว่าคุณยายอายุ93ปีมีอาการเวียนศีรษะบ่อย93นะเวียนศีรษะบ่อยค่ะช่วงนี้สังเกตว่าหลังเท้าซ้ายบวมมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
2: ครับ
1: คือผู้สูงอายุด้วยนะอาจารย์
2: บวมข้างเดียวด้วย
1: บวมข้างเดียวด้วยเท้าซ้ายด้วยค่ะ
2: ครับคือจริงประวัติค่อนข้างสั้นมากเลยแต่ว่าต้องบอกว่าบวมข้างเดียวกับ2ข้างนี่ต่างกัน
1: อ๋อเหรอคะ
2: คือถ้าบวม2ข้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่เกิดจากจะเป็นจากหัวใจไตตับอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าน้ำเกินเนี่ยมันก็จะเกิน2ข้างมันจะไม่เป็นข้างเดียวแต่ถ้าเกิดอะไรที่เป็นข้างเดียวเนี่ยมันจะบ่งบอกไปทางอาจจะเป็นลักษณะติดเชื้อได้อย่างเงี้ยครับเพราะติดเชื้อส่วนใหญ่มันก็จะเป็นข้างเดียวจะไม่โชคร้ายเป็น2ข้างพร้อมกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้มีขาบวมข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับแต่ว่าอันนี้อยากให้ส่งประวัติมามากกว่านี้นิดนึงมีไข้ไหมนะครับมันบวมแล้วมันมีปวดแดงร้อนไหมอย่างนี้นะครับอันนี้นี่จะช่วยได
1: ้ขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงนะคะถ้าอย่างนี้นี่มันอาจจะกว้างไปนิดนึงด้วยนะคะดิฉันอ่านคำถามของคุณธัญนิตไม่ครบนะคะเดี๋ยวทีมงานพิมพ์ให้หน่อยนะเพราะว่าในมือถือดิฉันเนี่ยคำถามสั้นไปนิดนึงนะคุณวัชระค่ะอาจารย์โสคะคุณวัชระเนี่ยสงสัยคงฟังที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าเรียกเข็ม3เข็ม4ว่าเข็มกระตุ้นแต่คุณวัชระถามว่าแล้วทำไมเราไม่เรียกว่าวัคซีนประจำปีไปเลยล่ะครับ
0: ก็คิดว่าในอนาคตอะค่ะก็คงจะเรียกเป็นวัคซีนประจำปีอย่างที่บอกก็คือแค่บัตรอย่างเนี้ยฉีดประจำทุกปีไปนะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยเรื่องของโรคที่มันยังใหม่อยู่แล้วมันยังไม่แพร่ว่ายังไม่เข้าล็อกหรือยังไม่ได้เข้าจะเป็นโรคประจำถิ่น ดีนะท้ายสุดถ้ามันเป็นโรคประจำถิ่นเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยสุดท้ายเราอาจจะเรียกเป็นเข็มประจำปีไปก็ได้ค่ะ
1: ถ้าเป็นโรคประจำถ
2: ิ่
1: น
2: ใช่ถ้าเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็ปีละครั้งก็จะเป็นเข็มประจำปีได
1: ้อ๋อค่ะอาจารย์โสก็เคยบอกว่าถ้าเป็นโรคประจำเนี่ยให้คิดถึงไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะจะคล้ายๆแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเป็นโรคโควิดเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังคะ
0: ก็ต้องดูเกณฑ์ที่แต่ละประเทศเซตไว้นะอย่างเช่นของประเทศไทยเองเนี่ยก็เซตว่าเช่นต้องมีผู้ป่วยน้อยกว่า 10,000 รายต่อวันต้องมีอัตราตายเท่านี้ต้องมีอัตราการเข้าโรงพยาบาลเท่านี้ต้องฉีดวัคซีนได้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือ 10,000 รายแล้วก็ใกล้เคียงละนะคะแต่ถ้ารวม ATK รวม PCR ด้วยตอนนี้ยังเกินอยู่อันที่2คือต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้อย่างน้อย60ตอนแรกเหมือนประกาศว่า80แต่ตอนหลังเหมือนตัวเลขจะเป็น60นะแต่อย่างที่ทราบตอนเนี้ยคนที่ได้เข็มกระตุ้นเนี่ยยังอยู่แค่ 40% เองเพราะนั้นเรายังฉีดกระตุ้นได้ไม่เยอะนะเพราะนั้นเราก็ต้องเร่งทำตัวเลขตรงนี้ถ้าเราอยากจะมีเป็นโรคประจำถิ่นได้เร็วเราอยากจะเปิดประเทศได้มากจริงๆนี่ก็เปิดแล้วล่ะเราต้องเร่งเข็มกระตุ้นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลขอันนึงที่จะใช้วัดว่าเราจะประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นได้หรือยังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีคนหลักล้านนะที่ยังไม่ได้สักเข็มเลยมีนะคะแล้วก็เข็มกระตุ้นเนี่ยเข็ม3เนี่ยยังอยู่ที่สัก 40% เองนะคะเพราะนั้นเราต้องเร่งตัวเลขตรงนี้ด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นที่วันนี้เราพูดกันก็คือว่าทุกคนควรไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เลยเนี่ย
2: ต้องรีบไป
1: ต้องรีบเลยนะคะอย่างน้อยก็เริ่มเข็ม1แต่ถ้าใครผ่านมาถึงเข็ม2แล้วรีบไปรับเข็ม3เข็มกระตุ้นเลยใช่มั้ยคะอาจารย์แจ็คตอบคําถามคุณเจนหน่อยนะคะคุณเจนคงฟังเราพูดเมื่อครู่ว่าวัคซีนโมโนโคโนแอนติบอดีเลยอยากทราบราคาค่ะเพราะว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวเป็น HIV และทานยาต้านมาตลอด10กว่าปีแล้วดูแลสุขภาพดีมาตลอดเพียงแต่ว่าคุณแม่ยังไม่ฉีดวัคซีนเข็มที่3ค่ะคุณแม่อายุ72ปีแล้วค่ะ
2: ครับ
1: เคสนี้ทำยังไงดี
2: ครับคือต้องบอกว่าตัวโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยมันเป็นภูมิสำเร็จรูปเนาะเอาไว้ใช้ในกรณีที่อาจจะฉีดวัคซีนแล้วภูมิไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงคราวนี้ประเด็นคือถ้าคนไข้เนี่ยเข้ามาเนาะแล้วก็ติดเชื้อหรือว่ามีประวัติสัมผัสอย่างเงี้ยจริงๆก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาตัวนี
1: ้
2: นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะภูมิไม่ดีละคือเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าผู้ป่วยเชื้อ HIV เนี่ยเดี๋ยวนี้เรามียาต้านไวรัสค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างตัวอย่างเนี้ย ค
1: ุ
2: ณแม่น่าจะทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอมาตลอดเนี่ย
1: ดูแลตัวเองอย่างดี
2: เพราะฉะนั้นจริงตอนเนี้ยตัวไวรัสน่าจะน้อยมากแล้วก็ตัวภูมิเนี่ยน่าจะดีซึ่งเนี่ยการที่กินยาอย่างสม่ำเสมอครับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอเนี่ยทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยภูมิเขาดีพอสมควรเลยซึ่งสร้างภูมิได้ดีเลยนะครับเพราะนั้นจริงเนี่ยถ้าแนะนำก็คือคุณแม่กินยาต่อนะครับเพื่อให้ภูมิเนี่ยตัวเองเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ถ้าติดตอนนี้แนะนำว่าควรจะไปฉีดเข็มกระตุ้น
1: งั้นก็ต้องถามคุณเจนแล้วว่าทำไมคุณแม่ถึงยังไม่ฉีดเข็ม3ถูกป
2: ่ะใช่คุณแม่ควรที่จะไปฉีดเข็ม3ครับนะฮะตรงกันข้ามนะควรฉีดเข็ม3เพราะว่าข้อมูลมันชัดเจนเลย1เข็ม2เข็ม3เข็มหรือไม่ฉีดเนี่ยต่างกันเลยก็คือถ้า3เข็มเนี่ยโอกาสติดโอมิครอนเนี่ยน้อยกว่า2เข็มครับแล้วก
1: ็
2: แน่นอนว่าถ้าเทียบกับไม่ฉีดเลยเนี่ยโอ้2เข็มก็ยังดีกว่าไม่ฉีดเลย3เข็มนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับ
1: เพราะฉะนั้นคุณเจนไม่ต้องถามราคาอะไรนะโมโนโคโนแอนติบอดีพาคุณแม่ไปฉีดเข็ม3ดีกว่า
2: ใช่ถูกต้องถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยครับใช่ครับ
0: วัคซีนคือฟรีนะคะ
1: ค่ะ
0: วัคซีนฟร
2: ี
0: แต่ว่าเมื่อดิวดี้ถ้าใครอยากรู้ก็อาจจะหลัก 2-3-4 หมื่นนะประมาณน
1: ี้ใช่ก็เคยได้ยินว่าประมาณเนี่ย 40,000 ละค่ะ 40,000 อาจจะ 45,000 อะไรอย่างเงี้ยฉีดวัคซีนดีกว่าถ้าคุณแม่คุณเจนอายุ72ปีฉีดเข็ม1เข็ม2วัคซีน1 2ไม่มีปัญหาในเข็ม3ก็น่าจะฉีดได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่มั้ย
2: ใช่ครับฉีดได้
0: เดี๋ยวทําความเข้าใจก่อนนะคะก็คําว่าโมโนโคโนแอนติบอดีเนี่ยจริงๆมันมี2กรณีนะคะวันนี้ที่เราจะเน้นกันก็คือการใช้โมโนโคโนแอนติบอดีในการป้องกันก็คือสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนยังไงก็ไม่ขึ้นหรือไม่อยากฉีดนะคะแต่ว่ามันจะมีโมโนโคโนแอนติบอดีอย่างแบบนึงก็คือในการรักษา ันนี้จะเป็นคนละประเด็น
1: ค่ะ
0: ซีรีส์แล้วก็ทั้งซีรีส์มันทำได้ทั้งสองอย่าง
1: ค่ะโอเคค่ะคุณเพ็ญจันเพ็ญนะคะบอกว่าเป็นโรคหนังแข็งค่ะฉีดวัคซีนเข็ม3ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปี64นะสามารถไปฉีดกระตุ้นเข็ม4ได้เลยไหมคะหรือต้องไปพบแพทย์ที่ดูแลโรคหนังแข็งประเมินก่อนถึงจะฉีดกระตุ้นได้คะฉีดเข็ม3ไปธันวาปี64แล้วอะ
2: อืมครับก็คือตอนนี้ก็คือเมษาแล้วก็คือ4เดือนแล้ว
1: 4เดือนแล้ว
2: จริงๆสามารถที่จะฉีดได้ครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าเวลาผู้ป่วยที่เขากินยากดภูมินะครับซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าพอกินยากดภูมิเนี่ยภูมิมันจะขึ้นได้ไม่ค่อยดี
1: อ๋อคนเป็นโรคหนังแข็งนี่ต้องฉีดกินยากดภูมิใช่ไหม
2: ต้องดูว่าเขากินยากดภูมิหรือเปล่าสมมติถ้ากินยากดภูมิเนี่ยยาพอไปฉีดปุ๊บภูมิมันจะขึ้นไม่ค่อยดีคราวนี้อาจจะผู้ป่วยที่เป็นโรครุมาตอยด์โรคหนังแข็งโรคที่เป็นแพ้ภูมิตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาไปเจอคุณหมอเนี่ยเขาอาจจะมีคำแนะนำบ้างว่าให้หยุดยากดภูมิหลังจากฉีดวัคซีนประมาณอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยผมอยากให้ปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าควรฉีดไหมควรฉีดก็เพราะว่ามัน4เดือนหลังจากเข็ม3แล้วแต่ว่า คุณหมอที่ดูแลเนี่ยเขาอาจจะมีเทคนิคอาจจะมีการหยุดยาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภูมิมันขึ้นดีก็จะทำให้สามารถสร้างภูมิได้ดีมากขึ้นครับ
1: ค่ะอาจารย์โสคะคำถามนี้น่าสนใจค่ะคุณวงวุฒิค่ะบอกว่าผมอยู่ในกลุ่ม608
2: ครับ
1: 608นะคะอายุ67ปีเป็นเบาหวานความดันไขมันฉีดซิโนแวคแล้ว2เข็มก็คือเข็ม1เข็ม2เป็นซิโนแวคแอสตราเซเนกาคือเข็ม3เข็ม4ฉีดเข็ม4เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ถามว่าควรจะไปฉีด mRNA เป็นเข็มที่5ไหมคะ
0: ก็จริงแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะตอนนี้อย่างที่บอกก็คือคำแนะนำจะสืบที่เข็ม4
1: ค่ะ
0: ก็นะคะก็คือ4เดือนหลังเข็ม3นะคะส่วนเข็ม5มีไหมสำหรับคนที่ได้อย่างเนี้ยซิโนแวค2เข็มแรกเนี่ยก็คาดว่าจะมีแต่น้อยน่าจะรอสักใกล้ๆ6เดือนได้เดี๋ยวรอคำแนะนำอีกทีนึงที่จะออกมาสำหรับประชาชนทั่วไปนะสำหรับเข็ม5
1: ค่ะโอเคอย่างนั้นก็คุณวงวุฒินะ
2: รอก่อน
1: ได้ใช่ไหมคะรอก่อนได้เพราะว่าอันนี้4เข็มไปแล้วเนาะใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: แต่ถ้าแนะนำนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือเข็ม5ก็แนะนำว่า mRNA แต่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะให้ฉีดเข็ม5ที่สักกี่เดือนดีหลังเข็ม4นะคะ
1: ค่ะโอเคดิฉันกำลังดูคำถามนะคะที่เกี่ยวกับคุณวิทูลค่ะคุณวิทูลบอกว่าฉีดแอสตราเข็ม1และเข็ม2เข็ม3ฉีดโมเดอร์นาเมื่อวันที่18มกราคมปีนี
2: ้
1: ถ้าจะฉีดเข็มที่4เป็นไฟเซอร์ได้ไหมครับและควรจะฉีดเมื่อไหร่ก็ควร
2: ได้ก็คือ
0: 4เดือนขึ้นไป
2: แล้วก็ครับ
1: ก็คือนับจากวันที่18มกราไป4เดือนใช่ไหมอ๋อ
2: ใช่ครับก็คือพฤษภา
1: โอเคยกตัวอย่างอย่างดิฉันเนี่ยดิฉันฉีดเข็ม3เมื่อวันที่7มกราคมดิฉันก็ดูแล้วที่รามาเนี่ยจะมีการฉีดวัคซีนนะที่ walk in เข้ามาเนี่ยวันที่6มกราคมนี้ค่ะวันศุกร์นี
2: ้6พฤษภาใช่ไหม
1: ครับ6พฤษภาขออภัยค่ะขอบคุณอาจารย์แจ็คที่แก้ให้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะมาฉีดเข็มที่3เนี่ยไม่ใช่เข็มที่4ที่รามาวันศุกร์นี
2: ้
1: พอครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ
2: ครับ
1: พอ7มกราคมกับผม
0: ก็ได้นะคะไ
1: ปห
0: น
1: ่
2: อยไม่ต้องนับก่อนขนาดไหนก็ได้
0: 4นิดนึงใกล้ๆ4ครึ่ง4เดือนครึ่ง4ใกล้ๆ5ก็ได้ค่ะ
1: อ๋อไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ใช่มั้ยคะ
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดน
1: ั้
2: น
1: โอเคค่ะงั้นนี่ดิฉันถ่ายรูปมาค่ะอาจารย์โสคะที่รามานะเค้ามีตารางมาขีดแล้วว่าตารางฉีดวัคซีนที่รามาธิบดีนะสัปดาห์ที่1ก็คือวันศุกร์ที่6พฤษภาคมสัปดาห์ที่2พฤหัสบดีที่12ค่ะ12พฤษภาคมสัปดาห์ที่3ศุกร์ที่20พฤษภาคมสัปดาห์ที่4นะคะศุกร์ที่27พฤษภาคม8นาฬิกาถึง14นาฬิกาถ้าจะ walk in เข้ามาที่รามาธิบดีค่ะมีตารางแบบนี้แต่ว่าดิฉันนับนี่เป๊ะๆ เลยนะ6พฤษภาคมครบ4เดือนพอดีเลยค่ะ4เดือนพอดีเลยโอเคมั้ยคะอาจารย์โสโอเคไหมคะ
0: ก็มาไปอ่ะเนาะของคุณตาเองสองเข็มแรกเป็นแอสตราถูกไหม
1: ใช่ค่ะสองเข็มแรกเป็นแอสตรา
0: เพราะว่าเราไม่ใช่สองเข็มแรกเป็นซิโนแวค
1: ค่ะ
0: เพราะจริงของคุณตาเนี่ย2เข็มได้แอสตราแล้วก็ได้ mRNA ไปแล้ว3เข็มอันนี้ไม่ต้องรีบ
1: ไม่ต้องรีบนะคะโอเค
0: ก็คือ4เดือนกว่าใกล้ๆ5ก็ได้ถ้าแต่สำหรับคนที่จะรีบคือเช่นถ้า2เข็มแรกเป็นซิโนแวคอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้เ
1: อโอเคค่ะและโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็ควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่3แล้วนะคะตอนนี้มีหลายที่ที่ฉีดเข็ม3แล้วโอเคค่ะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ชัดเจนลดอาการวิตกกังวลได้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์โสมากนะคะขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชม

นะคะที่ติดตามพร้อมกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าชุดสวยๆจากใบตองโคลเซ็ตด้วยนะคะพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางรามาชาแนลลัดคิวหมอรามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: รคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วร่างกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่จะเป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60วันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างแหละครับ
0: ข้างไหนเป็น
1: ด้วยครับ
0: ข้
1: าง
0: นี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ยค่ะ
0: สุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกๆครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่จะให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำเป็นการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้

มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการป่วยได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆโดยไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: ตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนๆนึงถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุ
0: น
1: ะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอบันจะถามหมอว่าถ้าอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยม
0: ัน
1: น้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่ง หลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
0: ่
1: การฆ่าตัวตายคร
0: ับ แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
1: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
1: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือละเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
0: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
1: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
0: ็ให้การ
1: ร
0: ักษา
1: ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
0: โอ้ค่ะงั้นดีเลยค่ะอบันอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
1: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
0: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
1: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
0: ค
1: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
0: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้
1: น
0: อย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอะค่ะ
1: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ย ก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: ค่ะ
1: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้อีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าตอนนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
0: ม
1: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขาเสียเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
0: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
1: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนหนึ่งน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเลยเขาเริ่มฝึกที่

0: ายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
1: แล้วจริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
0: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นนะถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราเอาตัวเองไปตัดสินดีแล้วอันนึงเราเอาพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
0: กังวลเรื่องอนาคต
1: นะครับว่าเออมันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
0: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่าม ันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
1: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
0: ค่ะ
1: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
0: อย่างเช่น
1: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไงประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
0: ่นะครับ
1: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้และจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
0: ม
1: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะอยู่กับเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมหาตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
0: เหมือนมนุษย์นะใช่ไหมคะ
1: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึก

0: พร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู่แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่คนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้ค
0: ่
1: ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆสักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก
1: ็
0: คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหักไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆ

0: รวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

าการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: พี่กินอะไรอ่ะ
1: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
2: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเลยตัวเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงเลยว่ะ
1: พี่จะบ่นแล้วนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยทำมาชิมดิ
2: เอาโอ้โห
1: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
3: เลยยังดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรสองคนนี้ฮะบะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปากอื่นใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยทุกอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกอีกเหมือนกันของไอ้อ้วน
2: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงต้องประหยัดนะป้า
1: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
2: อ
1: ่ะกินไม่ลงอ่ะคืนไปก็ได
2: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ถูกว้ายโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
1: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้ของหนึ่งเลยอ่ะ
2: เออดีโอเคอ่ะจบอ่ะยอม
1: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
2: อ๋อยาคลายเส้น
1: แล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
2: ปีกว่าแล้ว
1: แล้วทำไมไม่ต้องกินอ่ะ
2: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะแล้วกินให้มันสบายตัวหน่อย
3: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมยังไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยแล้วเรื่องอาหารการกินนี้นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
1: ใช
3: ่กินแต่พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ย
2: โอ
3: ้นี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมอ่ะเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากเกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตมันอันตราย
2: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
3: เปลี่ยนยี่ห้อมันก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
4: ือ
3: นเด
4: ิ
3: ม
4: โอ้โหทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมหนึ่งข้างนอกเชียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
2: ไอเหตุการณ์นี้คุ้นเดจาวูนี่มันสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
4: ไออ้วนชอบรอบเลียนแบบ
5: อ๋อแกฉันมาก่อน
2: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินกัน
6: ทำอะไรเนี่ย
7: โมกได้กินหอมเหมือนกัน
4: กินมาม่าครับ
7: ใช่
2: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
7: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ป่ะนี่ไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกฮะผมจะได้ช่วยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราทำงานกันก็เยอะทำงานกันหลายอย่างพี่กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรพี
2: ่
7: ผมเข้าใจว่ามันจะอาจจะอิ่มนะแต่มันไม่ได้บำรุงสมองตัวโตของพี่เลยนะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะ
6: นี่คงเอาเงินไปช่วยครอบครัวหมดจะสิเหมือนเดิมเลยน้ำตาลอ่ะชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้

0: เอกเดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามไปที่ห้องเดี๋ยวตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายมันไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
1: โอ้โหตอนแรกเราคิดว่าเป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้กล
2: ั
1: วว่าเราทำงานให้ไม่ไหว
2: เล่นระยะเผาขนเลยแล้วเนี่ยอ๋อคุณต้องการไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
3: พี่ผมเข้าใจว่าพี่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
2: ใช่
3: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันจัดจ้านเนี่ยมันส่งผลถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
0: ใช่และไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่งผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
3: จริง
4: เนี่ยผมมาเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
3: เลิกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรอ
4: เลิกยาเนี่ยแหละ
2: มันยาคลายเส้นไม่ใช่ยาบ้า
3: ก็ยาคลายเส้นนั่นแหละ
2: พอขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันนี้แต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรงยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคไตเหมือนกันนะ
5: นี่ไงนี่ไงคนเนี้ยฮะกินจังเลยแหละชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
0: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
5: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
3: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนมมีอะไรแบบนี้มาให้คุณน้ำตาลผมอ่ะเป็นห่วงคนของผม
5: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
0: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้อ่ะเดี๋ยวตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดอยากแบบนี้
2: แล้ว
0: กินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
3: ครับ
0: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
5: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
0: ไม่อ่ะ
5: อ้าว
2: อดนะอด
0: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแม่
1: แต่ส่วนอ้วนเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะคร
4: ับ อ้วนเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลอยู่เลย
3: นี่พอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู
5: ่
3: ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลไปเลี้ยง
2: ไปทำงานต่ออีกหน่อย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้สักหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงนะ
0: ครับ
1: สำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจจะมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: ก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเบาหวานนะฮะความอ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวก

0: ูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะฮะแต่ก็สำหรับในคนที่อายุ 20-40 เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคไตนะฮะถ้าเกิดอายุมากขึ้นนะฮะประมาณสัก40-60ขึ้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็อาจจะมากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไตตอนอายุเกษียณแล้ว
1: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
0: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
1: ครับผม
0: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆนะ
1: คุณหมอครับเมื่อกี้ถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
0: คือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะครับโรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิดเบาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะทำให้มีความดันสูงขึ้นนะครับซึ่งการที่มีความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับการเกิดโรคไตนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวภาวะอ้วนเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยไตก็อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะเสื่อมไปถึงต้องฟอกเลือดล้างไตนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจโรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมาหลายอย่าง
1: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเริ่มเป็น
0: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับจนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะซึ่งถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็อาจจะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะฮะเพราะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะเราพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
1: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างแล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่มันมีพวกเขาเรียกผมว่าโซเดียมใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
0: การทานเค็มนะ
1: ครับ
0: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาหารโดยรสที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะทานเค็มอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะทานเค็มมากกว่าคำแนะนำเนี่ยสัก2เท่าเพราะนั้นเราต้องพยายามลดเค็มลงนะฮะครึ่งนึงให้อาหารที่เราสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะมีเกลือค่อนข้างจะสูงนะฮะแทบทุกชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
1: ฉลากใช่ไหมฮะ
0: ตัวฉลากเพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีเกลือน้อยกว่านะฮะ
1: ก็อ
0: าจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะนั่นเป็นการธรรมดานะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหาร

0: ารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่เติมแล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะครับ
1: แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมคุณหมอ
0: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
1: ครับผม
0: นี้พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
1: ครับ
0: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปอยู่แล้ว
1: ครับครับ
0: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
1: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไตพอมีไหมครับหมอ
0: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
1: ครับ
0: ปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
1: ้
0: น
1: ไม่บอกเนาะ
0: ไม่บ่งบอกไม่มีอะไรบอก
1: ไม่เตือนเรา
0: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างนะฮะที่จะพูดถึงก็คือเป็นผู้หญิงนะฮะประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ยก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ200นะ
1: คร
0: ับตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับอันนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คือคนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีการวัดความดันตอนนั้นนะอายุ20ซึ่งความดันตอนนั้นเขาก็สูงหน่อยละไม่ได้สูงเท่านี้แต่ก็ถือว่าผิดปกติ
2: เริ
0: ่มสูงแต่เขาไม่ได้ไปติดตามต่อไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะไม่ได้มีการตรวจเรื่องไตณจุดนั้นซึ่งหากว่ามีการตรวจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้นครับ
1: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าจามอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยควรพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
0: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงของการเกิดโรคไตได้ภายใน10ปีข้างหน้านะฮะแม่นกว่าหมอดู
1: นะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
0: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซึ่งเราจะสามารถเข้าไปดูได้แล้วประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะครับ
1: คราบ
0: เป็นยังไง
1: ดีเลยเนาะบางครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี
0: ้
1: แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

0: โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติบางรายอาจเสียชีวิตในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคองชะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดีนอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะ
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไห
1: ม
2: ก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปมันสมควรไหมก็นั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่บ่นงานใหญ่มากเลยนะพี่เจมคือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้องปวดหลังก่อนไหมอ่ะไปช่วยน้องด้วยหน่อยมาให้น้องหน่อยเร็ว
2: พี่พาทางหมอ
3: ใครว่าน้องอ้วนของหมอ
1: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอ่ะไม่มาช่วยเลย
3: แล้วทำตัวหน้าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
1: ็
3: เลยปวดหลัง
1: ใช่ค่ะ
3: งั้นมาเดี๋ยวสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบค่อมตัวทำงานนานๆเนี่ยแต่ยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือไว้เอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กลางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่พร้อมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
1: นับ1ถึง10
3: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อหลายห่อตัวเล่นคอมนานๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือสามารถนั่งทำได้
3: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
1: 8 9 10
3: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัวแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างเหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
4: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
3: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
1: ได้ค่ะนั่งแบบ
3: ก็นั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะ
1: เ
3: สร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็คิดจะขมิบพุงขมิบท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี้
1: เขาแมวแล้ว
3: นี่ก็เราก็เกรงค้างไว้นับ

0: 1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ย10ทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบนึงให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
1: ผ่อนคลายขึ้นแล้วทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
2: ก็หนูมาบอกพี่อ
1: ่
2: ะ
1: โอ้ย
2: เลิกกินเยอะได้แล้วเลิกนั่งหลังงอใช่ไหมหนูอ้วน
1: จะพยายามค่ะ
2: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลย
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ไม่เป็นไร
1: ค่ะดีขึ้น
2: ดีเนาะ
1: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ

0: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
1: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนๆนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA มีการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
0: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเพื่อจากเลือดคนไข้ผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะฮะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงนี้มันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
1: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยสุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นรวมด้วยนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมภัยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาร่วมรับฟังกันปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราอยู่ที่ไหนก็มีความหลากหลายของสิ่งต่างๆนานาถ้าเรามองว่าความหลากหลายมันเป็นเรื่องที่มันสวยงามแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกนี้แล้วทำไมในตัวคุณพ่อคุณแม่เองถึงจะไปตีกรอบให้ตัวเองทำไมเราจะไปตีกรอบให้กับคนรอบข้างหรือว่าเราจะไปตีกรอบให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าลูกเด็กเล็กๆซึ่งเรารักและเราก็ผูกพันตั้งแต่เรายังไม่เห็นหน้าเขาตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตั้งแต่ที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนยังไงไม่รู้จักนิสัยใจคอแต่พอเขาเติบโตมาเรื่อยๆเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราไม่ใช่เพศที่ตรงกับเพศกำเนิดของเขาเขามีอวัยวะเพศชายแต่ทำไมเขามีแสดงออกท่าทางความเป็นผู้หญิงเขามีอวัยวะเพศหญิงแต่เขาดูเหมือนชอบผู้หญิงด้วยกันถ้าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องกำหนดความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตดังนั้นจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องไปตีกรอบให้สิ่งเหล่านั้นวันนี้หมอเลยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าลูกเป็น LGBTQ และเราจะจัดการยังไงเวลาที่ลูกถูกล้อเลียนหรือถูกสังคมกระทำไม่ดีกับความเป็น LGBTQ ของเขานะครับชวนคุยแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้จักนิยามของ LGBTQ กันก่อนตามตัวย่อนะครับตัวแรกตัว L นะครับย่อมาจากคำว่า lesbian นะครับหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันตัว G ย่อมาจากคำว่า gay นะครับก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่บางครั้งก็ไปกล่าวรวมถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันตัว B คือ bisexual หมายความว่าคนที่ชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงT คือ transgender หรือแปลว่าเป็นคนข้ามเพศหมายความว่าผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า trans นะครับส่วนสุดท้ายคือคำว่า Q คืออาจจะย่อมาจาก queer หรือว่า questioning หมายความว่าคนที่เขายังไม่รู้เขาไม่นิยามตัวเองว่าเขาเป็นเพศไหนเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่ใช่เลสเบี้ยนเขาไม่ใช่เกย์แต่เขาเป็น Q คือเขาไม่มีเพศบางทีเขาบอกเขาไม่มีเพศหรือเขาก็ไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรซึ่งบางทีบางที่จะไปพูดถึงว่าเป็น LGBTQ+ plus คือบวกมีอื่นๆอีกเช่นบางคนบอกว่าตัวเองเป็นแบบ asexual คือไม่มีเพศฉันไม่บอกเลยว่าฉันเป็นเพศอะไรคือต่างกับ Q นะครับ Q คือยังสงสัยยังค้นหาอยู่ว่าฉันเป็นเพศอะไรแต่พวก asexual คือฉันไม่มีเพศอะไรเลยความเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องกับฉันจะมีคำต่างๆนานาอีกมากมายคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเรื่องเพศเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันยังไงซึ่งต่างๆนานาที่หมอพูดมา LGBTQ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหมายถึงความชื่นชอบทางเพศซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความชื่นชอบทางเพศเป็นหลักนะครับแต่จะมีคำอีกคำที่พูดกันคือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับหรือว่า sexual orientation หมายความว่าตัวเขาเองเขาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นคำซึ่งจำเพาะออกไปอีกนะครับหรือเป็นเรื่องของเพศกำเนิดหรือว่าเพศตามพันธุกรรมอะไรเงี้ยนะครับเพศตามลักษณะทางชีวภาพ biological sex หรือว่า sexual orientation ต่างๆนะคำพวกนี้เป็นคำที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทางเพศนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักๆเป็นเรื่องของ LGBTQ กันนะครับเวลาที่เราพูดถึง LGBTQ เนี่ยนะครับก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเป็น LGBTQ เวลาที่เกิดคำถามแบบนี้เพราะอะไรแสดงว่าเรากำลังมองว่า LGBTQ คือความผิดปกติชวนคิดแบบนี้ต่อครับหรือจริงๆแล้วมนุษย์เราอะไปให้นิยามความปกติที่แคบเกินไป ว่ามีแค่ชายกับมีแค่หญิงจริงๆแล้วเพศต่างๆ LGBTQ หรืออื่นๆบวกๆกันไปเนี่ยคือความปกติที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักเท่านั้นเองเริ่มต้นและชวนกันถามด้วยคำถามนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยคิดไปด้วยกันว่าเอ๊ะเรากำลังมองเรื่องปกติให้ไม่ปกติหรือเรากำลังรู้สึกอะไรกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่กลับมาดูที่สาเหตุกันนิดนึงถ้าเรามองว่า LGBTQ เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับปกติที่เรารู้จักแต่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ปกตินะก็จะมีคนบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องพบเจอว่าในครอบครัวที่มี LGBTQ ในครอบครัวเนี่ยสามารถมีประชากรที่เป็น LGBTQ มากกว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ครอบครัวที่มีแค่ชายกับหญิงตรงตามเพศกำเนิดอันนี้คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่ได้บอกได้นะครับว่าอยู่บนยีนไหนสารพันธุกรรมอะไรยังไงอีกส่วนนึงนอกจากตัวเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกของเด็กคนนั้นหรือรวมไปทั้งเรื่องของการเลี้ยงดูซึ่งตรงนี้ซับซ้อนมากๆเลยนะครับทั้งตัวการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับบางบ้านบางครอบครัวหรือบางงานวิจัยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมว่าแบบเด็กที่แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเขาคนเดียวอะแล้วมันส่งผลกับว่าเด็กอยากเป็นเหมือนคนที่ไม่อยู่กับเขาแล้วหรือเด็กอยากเป็นเหมือนกับคนที่อยู่กับเขาในขณะเดียวกันก็คือว่าในบ้านที่บางทีพ่อกับแม่อาจจะเป็น LGBTQ หรือเดี๋ยวนี้ก็มีนะใช่ไหมที่แบบว่าบางบ้านที่เขาเป็น LGBTQ แล้วเขาก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะส่งผลต่อการเป็น LGBTQ หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยจะบอกแค่ว่าถ้าเกิดพวกเราทุกท่านไปลองอ่านงานวิจัยหรือข้อมูลที่ศึกษาณปัจจุบันอะสิ่งที่บอกอะครับบอกได้แค่ว่ามันพบเจอความสัมพันธ์บางอย่างแต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุกันแน่มันบอกได้แค่ว่าสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจะบอกแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของพันธุกรรมปัจจัยทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแต่ทราบไหมครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วในเด็กและวัยรุ่นที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยหลายๆคนหลายๆรายเนี่ยเขารู้ตัวมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วนะครับเขารู้ว่าเขาชอบเล่นกับเพศที่ไม่ใช่เพศกำเนิดของเขาเช่นเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาเล่าตลอดเลยว่าเขาชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดเขาชอบเล่นตุ๊กตามาโดยตลอดเขาไม่ชอบเตะต่อยนี่เหมือนกันพอได้คุยกับคนที่เป็นเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงแต่เขาชื่นชอบในความเป็นผู้ชายของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบความแมนๆตั้งแต่เด็กๆเขาเองเขารู้สึกว่าเขาเห็นผู้หญิงแล้วเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแต่เขาเห็นผู้ชายแล้วเขาเฉยๆอะไรแบบเนี้ยคือหลายๆคนอะรู้ตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มฟอร์มอัตลักษณ์ทางเพศอะเริ่มรู้สึกว่าฉันชอบอะไรฉันมีรสนิยมทางเพศกับใครแต่ช่วงเวลานั้นสำคัญมากๆคือเวลาที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยครับโอ้วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค้นหาตัวเองมากเลยเขาเองเขาไม่อยากแปลกเขาเองเขาไม่อยากไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะการที่แปลกการที่ไม่เหมือนคนอื่นการที่ไม่เหมือนปกติที่สังคมบอกว่าปกติอะเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันหวั่นใจมันกระตุ้นความกลัวมันกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากผิดเพี้ยนจากคนอื่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่อัตลักษณ์ทางเพศก็กำลังแสดงออกความชอบทางเพศก็แสดงออกเช่นเดียวกันสำคัญมากๆนะจุดนั้นซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปชวนคุยว่าแล้วพ่อแม่จะคุยเขายังไงแต่กลับมาว่าพอเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นกับเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกแบบเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกในใจของเด็กหรือวัยรุ่นคนคนนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะดำเนินชีวิตยังไงเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปแต่ในบางรายเนี่ยเขาเองเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่เขาต้องบอกว่าเขาไม่รู้หรือใจในส่วนของจิตสำนึกเนี่ยในส่วนของจิตที่มันรู้ตัวเนี่ยบางทีมันต้องพยายามจะข่มตัวเองเอาไว้ข่มไว้เพื่ออะไรเพื่อให้พ่อแม่หรือคนที่รักเนี่ยเขาโอเคกับตัวเขาหรือว่ายอมรับในตัวเขาดังนั้นชวน

คุยกันต่อว่าแล้วถ้าพ่อแม่เองเนี่ยที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกเราจะเป็น LGBTQ ไหมเอ๊ะหรือว่าต้องคุยกับลูกยังไงเวลาที่จะคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือพ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจอันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่อง LGBTQ นะเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆใดๆก็ตามที่ลูกเขาไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะยอมรับในตัวเขาไหมเช่นอะไรบ้างเขาเคยไปลองใช้สารเสพติดเขาไปโดดเรียนเขาเคยไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กลางคืนเขาเคยมีพฤติกรรมที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ชอบแน่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเลยครับเวลาที่เขาเข้ามาคุยถ้าเขาไม่แน่ใจว่าพ่อไว้ใจได้มากแค่ไหนแม่วางใจได้มากแค่ไหนลูกจะไม่กล้าคุยถ้าวันนี้คุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองครับว่าเราทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจกับลูกได้มากแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเออฉันก็เป็นพ่อแม่ที่โอเคนะฉันก็เป็นคนที่คุยกับลูกได้ทุกเรื่องนะฉันก็เป็นคนที่ไม่ตำหนิไม่ชักสีหน้าเวลาลูกพูดอะไรที่ไม่ถูกใจนะผมคิดว่าแสดงว่าคุณพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะคุยเรื่องต่างๆเหล่านี้กับลูกไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆของวัยรุ่นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีว่าเวลาที่บางทีเราไม่พร้อมที่จะคุยแต่ลูกอ่ะเดินมาบอกหรือว่าภาษาเราจะบอกว่าลูกคัมเอาท์นะออกมาบอกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยนะเวลาที่พ่อแม่ที่ไม่พร้อมเราต้องฟังลูกมาบอกซึ่งวันที่เดินมาบอกเนี่ยโอ้โหมันบางทีมันเป็นวันที่ยากมากๆสำหรับพ่อแม่เลยนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าลูกเขากล้าเดินมาบอกแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่น่าไว้วางใจไงแสดงว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ได้ไงเป็นคนที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกเขาปลอดภัยแต่ถ้าตกใจก็มีสิทธิ์บอกลูกเหมือนกันครับสำหรับพ่อแม่ว่าเออแป๊บนึงพ่อยังไม่พร้อมเดี๋ยวมาคุยนะขอเวลาแป๊บนึงแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสงบอารมณ์ตัวเองหมอเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้วมาคุยกับเขาต่อเขาจะยอมคุยต่อเพราะเด็กๆที่คัมเอาท์หรือเขากล้าเข้ามาคุยเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะปลดล็อกตรงนี้ของตัวเองพอกลับมาคุยแล้วฟังเลยว่าเขาอยากจะบอกเขาอยากจะสื่อสารอะไรตั้งใจเข้าไปฟังเลยนะไม่ใช่ตั้งใจเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนเขาหรือไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะเข้าไปตำหนิเขาถ้าเกิดคิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปตำหนิเลยจะเข้าไปเปลี่ยนเขาอะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะฟังเพราะถ้าคุณแม่เข้าไปด้วยท่าทีที่จะตำหนิหรือจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยผมเชื่อว่าลูกจะไม่คุยต่อแล้วอาจจะไม่มีคัมเอาท์ครั้งที่2อาจจะไม่มีโอกาสที่2ของพ่อแม่ที่จะฟังเรื่องนี้จากลูกอีกต่อไปนะแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาจะยิ่งห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้สำคัญและต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะถ้าพร้อมค่อยกลับไปคุยกับลูกแล้วเมื่อพร้อมแล้วลองถามเขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราซึ่งหมอเชื่อว่าในหลายๆบ้านเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พอรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกตัวเองเป็นแบบไหนลูกตัวเองเป็นยังไงลูกชอบหรือไม่ชอบอะไรเมื่อไหร่ลูกพูดเราฟังมันอาจจะมีบางอย่างที่เราฟังแล้วเราตกใจบางอย่างที่เราฟังแล้วเราไม่ชอบแต่ระมัดระวังสีหน้าของผู้ใหญ่ไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งชักสีหน้าอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรที่มากมายจนทั้งลูกไม่กล้าที่จะพูดต่อพอฟังจนจบแล้วเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราสามารถแลกเปลี่ยนเขาได้นะครับว่าเออมันมีจุดบางจุดที่แม่ฟังแล้วแม่ไม่สบายใจเลยอะถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมลองแลกเปลี่ยนกับเขาอะครับอันนี้คือทักษะพื้นฐานเวลาที่คุยกับวัยรุ่นเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะปิดท้ายด้วยการที่บอกเขาว่าแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรอะให้มาบอกได้เสมอนะแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขามาพูดความจริงกับเราที่เขาไว้วางใจเราโอ้โหคุณพ่อแม่เชื่อหมอสิครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปิดท้ายด้วยแบบนี้ไม่มีทางที่ลูกจะห่างหายไปจากเราไม่มีทางที่เขาเผชิญปัญหาแล้วเขาจะไม่มาบอกเรานะครับวิธีการพูดคุยของเราสำคัญกับเขามากทั้งภาษาที่ใช้และท่าทางที่เราออกไปนะครับทีนี้อันนี้มันเกิดขึ้นในบ้านที่เราคิดว่าเราพอจะพูดคุยกันได้แต่ก็มีบางบ้านเหมือนกันนะที่ลูกอยากบอกอะแต่ไม่กล้าบอกเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าบอกเพราะเขารู้สึกว่าบอกไปอะพ่อแม่สงสัยไม่ฟังแน่ๆเลยซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในบ้านที่ความเชื่อบางอย่างมันเข้มแข็งมากๆนะเช่นลูกชายต้องเข้มแข็งหรือบางบ้านที่

หหน้าตาของพ่อแม่สำคัญมากๆเช่นโอ้โหเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยอยากชวนคิดแบบนี้ครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่ารับไม่ได้หรือไม่โอเคลองกลับมาทบทวนแล้วคุยกันในสามีภรรยาสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยเรื่องนี้เรามองกันยังไงเรื่องนี้เราคิดกันยังไงตกลงเรากำลัง

ขาจะไม่กล้ามาคุยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะแล้ววันหลังเขาจะไม่มาคุยอะไรกับเราอีกเลยนะครับและเมื่อลูกเป็น LGBTQ แล้วเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกดูแลต่างจากคนอื่นไหมจริงๆก็บอกงี้ครับว่าวิธีการดูแลของพ่อแม่กับลูกที่เป็น LGBTQ เนี่ยไม่ต่างจากเด็กที่เป็นผู้ชายเด็กที่เป็นผู้หญิงที่มีความชอบทางเพศตรงกับเพศกำเนิดของเขาเลยนะทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่หมอจะเน้นย้ำในเรื่องของจุดที่บางทีอาจจะเผลอลืมกันไปเช่นเรื่องของการสื่อสารที่เป็นการเปรียบเทียบบางทีพ่อแม่ที่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือไม่ชอบไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางทีจะเผลอไปเปรียบเทียบลูกเราซึ่งมีเพศสภาพหรือเพศกำเนิดไม่ตรงกันอะไรแบบนี้หรือความชอบทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยแล้วดันเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ชายธรรมดาหรือเป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วไปบอกว่าอย่างบ้านนั้นบ้านนี้ลูกของญาติคนนั้นลูกคนนี้เห็นไหมเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเลยเก่งกว่าแกสมมตินะหรือเขาเป็นผู้หญิงเขาเลยเชี่ยวชาญเรื่องนี้กว่าอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าไปโยงเรื่องเพศกับความถนัดซึ่งไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะการมีเพศอะไรก็เป็นเรื่องหนึ่งความถนัดความเก่งความเชี่ยวชาญก็คนละเรื่องนะแต่บางทีเผลอเปรียบเทียบเพราะบางทีกลับกลายเป็นว่าเราไม่ชอบสิ่งที่ลูกเราเป็นอะแล้วเราก็เลยไปเผลอเปรียบเทียบแล้วเวลาที่เด็กๆหรือวัยรุ่นที่เขามีเพศสภาพแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าโอ้โหการเป็น LGBTQ มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงขั้นเหมือนกับเทียบเท่ากับโจรผู้ร้ายที่ไปฆ่าคนตายพ่อแม่เลยสื่อสารแบบนี้อยู่ตลอดหรือบางทีในบางบ้านนะครับพ่อกับแม่บางทีอาจจะความเห็นไม่ตรงกันเช่นหมอยกตัวอย่างนะครับลูกอาจจะเป็น transgender หรือเป็นเกย์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็พ่อก็รับไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อเองเนี่ยไม่ยอมเลยเพราะนี่เป็นลูกชายคนโตเนี่ยนะแล้วก็อาจจะตำหนิบ่อยๆแต่แม่ก็จะเห็นใจมากกว่าซึ่งบางทีกับการว่าพ่อกับแม่ก็ไปทะเลาะ กันเพราะเรื่องนี้แล้วก็ไปทะเลาะ กันต่อหน้าลูกซึ่งบางทีลูกก็จะรู้ว่าเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาแล้วเขาก็อยากจะทำท่าเป็นเหมือนผู้ชายปกติเวลาที่อยู่ต่อหน้าคุณพ่อแต่จริงๆแล้วมันขัดแล้วมันฝืนในใจเขามากๆเลยมันก็จะสร้างความกดดันสร้างอารมณ์ที่ไม่โอเคแล้วจนทำให้การเลี้ยงลูกนั่นแหละมันไม่ productive มันทำให้เด็กไม่สามารถเติบโตเป็นเด็กที่มีความสุขได้ครับดังนั้นจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีผลตลอดการเลี้ยงดูเขามีผลตลอดหมออยากกลับมาที่ว่าให้พ่อแม่ทราบนะครับว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญของลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเติบโตไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เป็นฐานที่มั่นทางใจของลูกเสมอเป็นคนสำคัญของลูกเสมอการกระทำของเราคำพูดของเราแม้เพียงเล็กๆน้อยๆส่งผลต่อลูกเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วลูกอาจจะเสียใจเมื่อพูดไปแล้วมันจะไปกระทบความภูมิใจในตัวเองของลูกอย่าทำเลยครับลองกลับมาที่ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงเชิงบวกในเมื่อถ้าลูกก็เป็น LGBTQ แล้วไงต่อเราไม่รักเขาหรอที่บอกไปตอนต้นไงเรารักเขาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเขาแล้วอะแล้วทำไมพอเขามีเพศที่มันไม่ตรงกับใจที่เราชอบอะแล้วเราถึงไม่รักเขาอะตรงแล้วความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ชวนคิดแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในเด็กหรือวัยรุ่นที่เป็น LGBTQ เนี่ยบางทีก็จะถูกล้อเลียนเนาะเวลาที่ไปโรงเรียนหรือไปอยู่ในสังคมของเด็กและวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยก็ถูกล้อเลียนดังนั้นวันนี้จะชวนกันมาฟังว่าเอ๊ะเรามีวิธีการอย่างไรเวลาที่พ่อแม่จะช่วยลูกที่ถูกล้อเลียนนะครับลูกที่เป็น LGBTQ อย่างแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในตัวลูกก่อนตรงนี้สำคัญนะเน้นย้ำทุกๆจุดในพอดแคสต์นี้เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นก่อนการเป็น LGBTQ ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆถ้าเกิดบอกว่าชายหญิงคือความปกติเขาก็อยากปกติเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ใน EP นี้เราไม่ได้บอกว่ามีแค่ชายกับหญิงอ่ะหมอยังเชื่อว่าจริงมันอาจจะมีอีกหลายเพศที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าจริงแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นต่อก็คือเราเข้าใจแล้วยอมรับไงว่าเรารักในตัวเขาเหมือนเดิมเขายังเป็นลูกของเราคนเดิมยังเป็นคนดีที่อยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนเดิมเราสามารถเลี้ยงดูเขาให้ปกติได้เหมือนเดิมเข้าใจและยอมรับก่อนเป็นอย่างแรกอย่างที่2นะครับเราเพิ่มความเข้าใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รักเขาพ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าลูกเผชิญอะไรก็ตามพ่อแม่พร้อมจะเป็นฐานที่มั่นทางใจและพร้อมที่จะส่งเสริมช่วยเหลือป้องกันผลักดันให้ลูกเสมอโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าลูกที่ได้ยินนี้เขาคงภูมิใจแล้วก็คงดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าเขาเผชิญปัญหา

0: อะไรเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาหาเรานะอย่างที่3ของการจัดการปัญหาคือพ่อแม่สอนลูกให้ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดเวลาที่ถูกล้อถ้าคนล้อปุ๊บลูกโกรธคนล้อเป็นไงครับสนุกสิโอ้โหเสียใจคนล้อเป็นไงก็สนุกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาที่คนที่ถูกล้อเนี่ยแสดงอารมณ์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเสริมแรงของการกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำไปเสริมพฤติกรรมเชิงลบคือการล้อนั้นซ้ำเรื่อยๆผู้กระทำก็จะกระทำซ้ำอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูลลี่นะครับกระทำซ้ำๆดังนั้นต้องตัดวงจรด้วยการที่ถูกล้อเนี่ยทำท่าเฉยๆแต่ไม่ต้องถึงขั้นทำท่าแบบเยาะเย้ยหรือทำท่าถึงขั้นแบบขออนุญาตนะเช่นแบบดูไม่น่ารักหรือดูหน้าหมั่นไส้อะแบบนั้นก็จะถูกล้ออีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าได้รับความสนใจเชิงลบออกไปอีกนะครับข้อถัดมาคือพ่อแม่สอนลูกที่จะมีทักษะในการบอกความต้องการที่แท้จริงหรือเรียกว่า assertive skill assertive skill หมายความว่าลูกกล้าที่จะบอกว่าลูกไม่ชอบว่าผมไม่ชอบหนูไม่ชอบที่เพื่อนมาทำแบบนี้โดยที่สื่อสารกับคนที่กระทำกับเขาอะซึ่งบางทีเวลาสอนเนี่ยพูดแต่พูดง่ายแต่บางทีพ่อแม่อาจจะต้องซ้อมตั้งแต่อยู่ที่บ้านว่าถ้าหนูโดนกระทำหนูจะตอบโต้อย่างไร assertive อย่างไรนะไม่ใช่ตอบโต้มันดู negative ไปหน่อยลูกจะ assertive อย่างไรกับผู้กระทำจะมีวิธีการสื่อสารยังไงทั้งวิธีการเพิกเฉยและวิธีการบอกว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ทำอีกนะครับในข้อที่4คือบางทีเพิกเฉยก็แล้ว assertive ก็แล้วหยุดไม่อยู่บางทีลูกอาจจะต้องไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆว่าผมไม่โอเคหนูไม่โอเคโดนคนนี้กำลังกระทำและข้อสุดท้ายคือเน้นย้ำว่าถ้าลูกมีอะไรให้ลูกกลับมาบอกพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องปกป้องลูกให้ถูกเพราะบางทีก็จะมีคำแนะนำที่บอกว่าพ่อแม่บางทีอาจจะต้องไปสื่อสารไปคอยลงไปช่วยแก้ปัญหาแต่หมอแนะนำแบบนี้ครับว่าเราต้องดูตามช่วงวัยของเด็กด้วยเช่นถ้าเขาเป็นวัยอนุบาลหรือเป็นวัยประถมเนี่ยการที่พ่อแม่ลงไปที่โรงเรียนไปช่วยเหลือเวลาที่ลูกถูกล้อเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับหรือว่าไปสื่อสารกับพ่อแม่ของคู่กรณีที่มาล้อมาแซวเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ลงไปจัดการที่โรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดผลลบเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะไม่ชอบให้พ่อแม่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ครูเข้ามายุ่งถ้าพ่อแม่ลงไปหลายๆรายพบเจอว่าเรื่องยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเด็กคนนั้นวัยรุ่นคนนั้นยิ่งถูกล้อยิ่งถูกรังแกมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบจะต้องเปลี่ยนไปเช่นติดต่อทางอ้อมสื่อสารกับครูแต่ยังไงก็ตามสื่อสารกับลูกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ลูกถูกล้อถูกแย่ถูกแกล้งถูกรังแกด้วยเรื่องเพศสภาพให้กลับมาบอกพ่อแม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยป้องกันพ่อแม่พร้อมจะให้คำแนะนำและสำคัญครับเชื่อมั่นศักยภาพของลูกที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเข้ามาว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเขามีความกล้าเขามีทักษะที่จะจัดการปัญหานั้นๆได้แต่ถ้าไม่ไหวนะพ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือในแบบที่เหมาะสมกับวัยเขาแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆลูกเริ่มดูเหมือนแบบถูกกระทำซ้ำๆจนมีความเครียดจนไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจิตใจเขารุนแรงไหมอาจจะต้องพาไปหาคุณหมอใกล้บ้านนะครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้หมอชวนทุกคนได้มาคุยได้มารู้จักความหลากหลายในโลกใบนี้ที่เราเรียกถึงเรื่องของเพศพูดถึงเรื่องของ LGBTQ หลายๆอย่างคุณพ่อแม่อาจจะเคยฟังมาแล้วแต่หลายๆอย่างหมอเชื่อว่าอาจจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับเริ่มที่ความเข้าใจและความยอมรับเราอยากเห็นลูกมีความสุขเราอยากเห็นลูกเป็นคนดีในสังคมกลับมาเริ่มจุดเล็กๆจุดที่อยู่ในตัวตนของเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะมองข้ามเรื่องเพศไปได้ในอนาคตครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: คำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
4: ใช่ค่ะ
3: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้
3: เสียแล้วเสียเลย
4: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้า
3: เจอกันอีกแล้วนะครับกับรามาแชร์ลิงครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของต้อหินครับอยู่กับอาจารย์กิ๊กนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เราได้ยินคำว่าต้อเนี่ยเยอะมากหลายชื่อมากๆต้อหินเนี่ยคืออะไร
4: ชื่อนี้มาจากการที่ความดันลูกตาสูงมากๆนะคะจนทำให้รู้สึกเหมือนลูกตาเราแข็งเหมือนหินก็เลยเรียกว่าต้อหินประสาทตานะคะมันมีความเสื่
3: อม
4: แล้วทำให้เซลล์ของเนื้อประสาทตานะคะมันน้อยลงทำให้การมองเห็นค่อยๆลดลงไปจนในที่สุดอาจจะมองไม่เห็นเลยได้ปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือความดันลูกตาที่สูงขึ้นบางชนิดความดันลูกตาไม่สูงซึ่งจริงๆต้อหินอาจจะแบ่งได้เป็น2แบบต้อหินแบบมุมเปิดกับต้อหินแบบมุมปิด
3: โอเคเป็นยังไงฮะ
4: ค่ะซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยก็จะมีสาเหตุได้แบ่งเป็น2ประเภทคือไม่ทราบสาเหตุเป็นตามวัยนะคะการที่2มีปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในทำให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบตามวัยส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะป้องกันไม่ค่อยได้คือจริงๆเป็นตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือเกิดขึ้นแต่กลุ่มที่มีสาเหตุเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยบางสาเหตุสามารถป้องกันได
3: ้มีคนบอกว่าต้อหินเนี่ยเป็นต้อที่น่ากลัวที่สุด
4: เนื่องจากว่าทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรที่แย่กว่านั้นก็คือเรื่องของอาการเขาไม่ค่อยชัดเจนคือส่วนใหญ่ถ้าระยะแรกๆเนี่ยจะไม่มีอาการการที่ความดันลูกตาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าขึ้นน้อยๆไม่ฉับพลันเนี่ยคนไข้จะไม่มีอาการอะไรนะคะถ้าเริ่มมีอาการแปลว่าการมองเห็นเนี่ยลดลงละตาจะมัวโดยที่มัวจากรอบๆก่อน
3: อ๋ออย่างสมมติตัวนี้ผมเห็นถ้าต้อหินคือมันจะยังไงฮะค่อยๆ
4: ก็จะค่อยๆเห็นแคบลง
3: แบบนี้จะรักษาได้ยังไง
4: ก็เราจะให้ยาลดความดันลูกตานะคะก็มีการให้ยาหยอดหรือการเลเซอร์นะคะถ้ายังไม่ได้ผลเราถึงจะข้ามไปถึงการผ่าตัด
3: ถ้ารักษาเสร็จปุ๊บจะสามารถกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้
3: เสียแล้วเสียเลย
4: เสียแล้วเสียเลยคือรักษาเพื่อไม่ให้มันแคบเข้านะคะคือเพื่อไม่ให้มันเป็นมาถึงตรงกลางจนรบกวนการมองเห็น
3: แล้วแบบนี้มีวิธีป้องกันยังไงบ้างผมได้ยินคำหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่เริ่มต้นแล้วคือความดันลูกตาสูง
4: ใช่ค่ะ
3: เราจะลดความดันลูกตายังไง
4: อันดับแรกคืออายุ40ปีขึ้นไปควรจะเช็คความดันลูกตาเหมือนเป็นตรวจสุขภาพตานะคะซึ่งคุณหมอก็จะเช็คความดันลูกตาให้ถ้าความดันลูกตาสูงคุณหมอก็จะมีการแนะนำว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือถ้าเราจะป้องกันนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการไปซื้อยาหยอดตาเองที่เป็นยากลุ่มสเตียรอยด
3: ์ครับ
4: เพราะยากลุ่มสเตียรอยด์เนี่ยมีผลข้างเคียงทำให้ความดันตาขึ้นได
3: ้
4: โดยที่เราก็จะไม่ทราบ
3: วันนี้ขอบคุณอาจารย์กิ๊กครับ
4: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: นี่คือเรามาแชร์ลิงก์นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นถูกใจแล้วนะครับฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ

0: คือรายการพอดแคสต์ของช่องมหิดล Channel โดยมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ในวันนี้ครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับอาจารย์ป๊อปครับเพราะว่าอยากจะคุยกันเรื่องที่ผมสนใจมากคือเรื่องของการนอนไม่หลับครับคุณผู้ฟังเคยนอนไม่หลับไหมครับถ้าคุณนอนไม่หลับคุณไม่เหงาครับเพราะว่ามีคนอีก19ล้านคนในประเทศไทยหรือ 40% ของประชากรไทยเลยนะครับที่ประสบปัญหาการนอนไม่หลับการนอนไม่หลับเนี่ยมันจะนำมาซึ่งปัญหาในวันต่อมาครับเพราะคุณจะตื่นมาด้วยความเพลียตื่นมาด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดแปรปรวนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีคุณภาพการนอนของเราจึงจะดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ป๊อปก็ต้องโฆษณาสรรพคุณนิดนึงว่าอาจารย์ป๊อปเป็นใครมาจากไหนเนาะนะครับอาจารย์ป๊อปก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกิจกรรมบำบัดสุภลักษณ์เข็มทองครับอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาวิชากิจกรรมบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับตัวกิจกรรมบำบัดเนี่ยชื่อตัวเนี่ยครับผมคาดหวังเลยนะความคาดหวังผมก็คืออาจารย์ช่วยทำให้ผมหายนอนไม่หลับหน่อยเถอะแต่ก่อนนะครับอาจารย์มันก็อาจจะนอนไม่หลับสักเดือนละครั้ง2เดือนครั้งแต่หลังๆมันมาถี่แล้วมันเริ่มเป็นวงจรอาจารย์คืนนี้อาจจะนอนแบบโอ้โห9ชั่วโมงเลยเพราะมันอดนอนมาหลายวันพอนอนไป9ชั่วโมงวันต่อมาก็อ้าวนอนไม่ได้อีก
2: ไม่คงที
1: ่ไม่คงที่นี่ผมพูดเองเหมือนผมพยายามที่จะวินิจฉัยว่าผมมีอาการนอนไม่หลับจากอะไรเนาะแต่มาคุยกับอาจารย์ป๊อปดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดแล้วก็เจอผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนมาเยอะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของปัจจัยก่อนดีกว่าว่าอะไรบ้างที่มันทำให้คนคนหนึ่งต้องประสบกับการนอนไม่หลับ
2: มีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับ
1: คร
2: ับ เป็นปัจจัยทางร่างกายเราเองนะครับร่างกายเราเองเนี่ยมันเหนื่อยง่ายไห
1: ม
2: หรือไม่ยอมเหนื่อย
1: ไม่ยอม
2: จริงร่างกายมันเหนื่อยละ
1: โอ้
2: ปัจจัยที่2เป็นปัจจัยทางด้านจิตใจ
1: จิตใจ
2: ตรงนี้ก็คืออารมณ์108
1: ครับ
2: มี108อารมณ์จริงนะครับอาจารย์เต้
1: 108นี่คือจำนวนของอารมณ์ที่เราม
2: ีใช่เลย
1: อ๋อ
2: แล้วก็นักกิจกรรมบำบัดเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอารมณ์108นี่คืออะไร
1: ที่มารบกวนจิตใจ
2: ที่มารบกวนจิตใจแล้วก็แยกเป็น3อันหลักๆ
1: คร
2: ับ ก็คือวิตกกังวลเศร้าซึม
1: อ้าวซึมกับเศร้านี่ไม่ได้มาด้วยกันหรอ
2: ไม่ได้มาด้วยกันเลยครับเศร้าก่อนแล้วค่อยไปซึม
1: ครับ
2: แล้วก็อาจจะกระโจนไปที่ภาวะซึมเศร้า
1: เอาวิตกกังวลก่อน
2: วิตกกังวลเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเราคิดไปเอง
1: ครับ
2: เราคิดไปก่อนล่วงหน้าใจเราเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเนาะแม้กระทั่งเรากำลังจะนอนก็กังวลก่อนละคราวนี้สมองก็จะตื่นตัวตลอดเลย
1: ใช่แล้วลักษณะอย่างหนึ่งเวลาที่เราคิดไปเองล่วงหน้าเราไม่เคยคิดบวกนะ
2: ใช่
1: เรามักจะคิดลบไปก่อน
2: แน่นอนมนุษย์เราทุกคนเนาะเราจะคิดลบไปก่อนเยอะแยะเพราะว่าเรากลัวไงยิ่งคิดยิ่งกลัวดังนั้นวงจรที่เราจะตัดวงจรอุบาทได้ก็คือการเขียนผมให้คนไข้หลายคนเขียนบอกว่าเขียนมาเลยเต็มที่เลย1หน้ากระดาษเขียนได้2ข้อเพราะว่าทุกข้อคิดไปเองสิ่งที่เราจะเขียนได้สมองจะจดปากกาและเขียนได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวจริงๆเขาถึงเรียกว่าวิตกกังวลหรือวิตกจริต
1: คำที่2ครับคำว่าเศร้า
2: เศร้าเนี่ยเศร้าก็คือเราโดนกระทำเราโดนคำพูดมาตำหนิติเตียนเราจากคนอื่นเนาะหรือแม้แต่คำพูดที่ตัวเองว่าตัวเองอันนี้มันทำให้เราแบบโหเบื่อมันจะมากลุ่มเบื่อท้อถอยลังเลไม่แน่ใจเหงาแล้วก็มันก็จะมาเป็นเศร้าเศร้านี่ก็คือถ้าสุขภาพดีๆเนี่ยสัก2วันก็มากสุดละ
1: มันจะหายไปเอง
2: มันจะหายไปเองโดยธรรมชาติ
1: มีกลไกของมัน
2: กลไกของมันคือน้ำตามันไหลน้ำตาปล่อยให้มันไหลไปเลยนะครับเนาะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มักจะเนี่ยครับบริเวณตรงกลางอกเราเนี่ยเราสามารถเคาะได้เคาะให้เราได้ยินเสียงตัวเองตัวนี้เราเรียกว่าต่อมไทมัส
1: อ๋อมีต่อมไทมัสอยู่ที่บริเวณกลางอก
2: ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราร้องไห้เนี่ยเราร้องไห้

0: หิวของกิน
1: ครับ
0: เราร้องไห้แบบโยเยอยากสื่อสารเนาะแต่จริงๆแล้วตอนเด็กๆเรามีต่อมไทมัสเราก็เลยไม่ได้รู้สึกเศร้าเราจะมาเศร้าตอนประมาณอายุ14ปี
1: ทำไมต้อง14ครับ
0: ช่วง14ปีมันเป็นการเปลี่ยนฮอร์โมนเนาะดังนั้นต่อมไทมัสเนี่ยมันก็จะทำงานน้อยลง
1: มีขนาดเล็กลง
0: เล็กลงเนาะแต่ตอนนี้เวลาเคาะยังไงมันก็ยังกังวานได้อยู
1: ่
0: เราก็แค่หายใจเข้าแล้วก็เหมือนเราถอนหายใจฮะอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เคาะไปถอนหายใจมันก็จะแบบโล่งเองหายเศร้าเองอันต่อมาก็คือเราอย่าปล่อยให้เศร้าเป็นซึม
1: ครับ
0: เมื่อใดซึมปุ๊บเขาก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปเรียนไม่อยากทำอะไรเลยแต่ถ้าเป็น2สัปดาห์มันเริ่มมีภาวะซึมเศร้าละอันต่อมาปัจจัยที่3 คือปัจจัยข้างนอกแหละปัจจัยเรื่องแสงเนาะแสงรบกวนเราไหมถ้าเกิดแสงมันไม่มืดสนิทบางคนก็หลับไม่ได้เนาะหรือบางทีได้ยินเสียงไวๆหูหาเรื่อง ก็มาแล้วเหมือนกัน
1: เป็นคนหูไว
0: หูไว และตอนนี้ที่น่าสนใจมากคือแสงสีฟ้าครับ
1: มันมาจากไหนครับแสงสีฟ้าม
0: ันมาจากมือถือมันมาจากคอมพิวเตอร์มันมาจากอะไรเนี่ยห้องนอนมีไว้นอนถ้าต้องทำงานก็ต้องแบบก่อนนอน1ชั่วโมงต้องเอาแสงสีฟ้าออก
1: ถ้าจะว่าไปในมือถือเองเนี่ยมันก็จะมีโหมดที่สำหรับลดแสงสีฟ้า
0: ใช่ลดแสงสีฟ้าได้
1: ครับแต่ลดแสงสีฟ้ามันอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในมือถือเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความกังวลหรือว่า
0: เพราะมันมีคลื่น
1: เพราะมันอาจจะมีคลื่นรวมทั้งอาจจะมีคำสั่งจากเจ้านายให้ทำตอน 2 ทุ่มอยู่เนี่ยมันก็เลยกังวลแล้วปิดสวิตช์สมองไม่ได
0: ้ถูกต้องเขาบอกว่า 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยให้ถือว่ามันเป็นสุนทรียะเป็นอะไรที่เราแบบอยากจะมีความสุขกับตัวเองกับครอบครัวที่เรารักด้วยการสัมผัสด้วยการทำอะไรเบาๆการบอกรักการกอดกันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลย
1: นี่เป็นสิ่งหนึ่งเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วล่ะอาจารย์ป๊อปก็คือมีอยู่ช่วงนึงที่แบบโอ้ยงานมันเยอะมากถ้าอยากจะนอนเที่ยงคืน6โมงผมต้องปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ผมแล้วอะแล้วก็เริ่มดูซีรีส์ทำโน่นนี้นั่นไปเพื่อจะค่อยๆผ่อนคลายอย่างที่อาจารย์ป๊อปว่า
0: แต่มันจะไม่ผ่อนคลายเขาบอกว่าห้องนอนคือนอนไม่ใช่ห้องทำงาน
1: และห้ามดูซีรีส
0: ์ที่สำคัญคือถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับการที่วางตัวเรานอนกติกาแบบนึงคือถ้าเราลงไปวางบนหมอนปุ๊บถ้าใน20นาทีเรายังแบบไม่รู้สึกเคลิ้มๆจะหลับให้ลุกจากห้องนอนลุกจากเตียงออกมาถ้ากรณีอยู่คอนโดเงี้ย
1: เพียงคุณนอนไม่ถึง20นาที
0: อย่าไปอยู่บนพื้นที่นั้นอย่าไปอยู่พื้นที่นั้นเพราะสมองจะรู้สึกว่ามันไม่ได้นอนแน่นอน 1-3 ชั่วโมงก่อนนอนเราเรียกว่า unthink จะต้องทำอะไรก็ได้ที่เราใช้ความคิดน้อยๆช้าช้าสบายสบายแล้วเป็นชั่วโมงที่เป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักความเข้าใจดูแลคนที่เรารักแค่นั้นพอครับ
1: ครับก็เราพูดถึง3องค์ประกอบหลักที่มันอาจจะมีผลในการที่เราทำให้นอนไม่หลับเนาะก็มีเรื่องของร่างกาย
0: ใช่
1: เรื่องของจิตใ
0: จ
1: แล้วก็สภาพแวดล้อม
0: แวดล้อมรอบนอก
1: เมื่อมันถึงจุดที่ร่างกายของเราพักผ่อนเพียงพอแล้วมันก็จะตื่นเองโดยอัตโนมัติถูกไหมครับ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: แต่ถ้าพอเรานอนไม่หลับมันก็อาจจะทำให้มีการทดเวลาไปแล้วการทดเวลามันก็จะทำให้นาฬิกาชีวภาพมันมีเลื่อนกันไปปกติแล้วนาฬิกาชีวภาพเนี่ย มันทำงานอย่างไรมันมีช่วงเวลาอะไรยังไง
0: ครับนาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันมีช่วงเวลาของมันก็คืออวัยวะภายในทุกอย่างเนี่ยมันจะซ่อมแซมตัวเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่เลื่อนนะครับ
1: คร
0: ับมันจะช่วงเวลานั้นมันก็จะอัตโนมัติแบบนั้น
1: โอ้
0: ใช่ดังนั้นเวลาที่เราจะต้องนอนคือห้ามเกินเที่ยงคืน
1: ห้ามเกินเที่ยงคืน
0: ใช่เพราะช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า3อวัยวะกำลังอุ่นเครื่องชุดปอดกับหัวใจนี่คือชุดที่1กระเพาะไปท่อน้ำดีเสร็จแล้วก็ลงไปที่อวัยวะที่เป็นเรื่องลำไส
1: ้
0: พอหลังเที่ยงคืนปุ๊บตัวการสำคัญมากก็คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเริ่มค่อยๆซ่อมแซมตัวเองดังนั้นถ้าเกิดสมมติบังเอิญเรานอนหลังเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ลำไส้เล็กก็ยังไม่ได้พักผ่อนสักที
1: แล้วเราจะทำยังไงดีที่จะในที่สุดแล้วมันจะทำให้เรานอนได้ตามนาฬิกาชีวภาพที่อย่างที่มันควรจะเป็น
0: เราต้องคิดยืดหยุ่นครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้เวลามาทุกๆ3ชั่วโมงเลยนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ต้องพยายามอยู่ใน3ชั่วโมงเท่าที่เราจะบอกตัวเองได
1: ้
0: วิธีการบอกตัวเองเนี่ยมีอยู่3รูปแบบยกตัวอย่างเช่นเราจะนอนกี่โมงถ้าพูดซ้ำๆสมองมันจะเตือนเราเองอาจจะจดก็ได้จะเขียนก็ได้นะครับจะโน้ตไว้ตรงกระดานก็ได
1: ้
0: นะอาจารย์เต้จะนอน4ทุ่มเนี่ยพูดไปสัก3ครั้งเป็นอย่างน้อย
1: ครับ
0: และเดี๋ยวอาจารย์เต้จะตื่น

0: 6โมงเช้าเพราะว่าน้ำเสียงที่เราใส่เข้าไปคือเราบอกชื่อเราสมองเรารู
1: ้
0: เราบวกเวลานาฬิกาชีวภาพเรารู้เวลานะครับ
1: ครับ
0: เพราะเหมือนกับเรามีนาฬิกาปลุกอยู่ในตัวเรา
1: ทีนี้เมื่อเราบอกตัวเองแล้วแล้วถ้ามันนอนไม่หลับ
0: ถ้ามันนอนไม่หลับเหมือนกับที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายสัก20นาทีเราก็ต้องลุกจากเตียง
1: ลุกมาเลย
0: แล้วก็บอกกับร่างกายว่าผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราหาอะไรผ่อนคลายเบาๆทำอะไรเบาๆทำอะไรคิดน้อยๆที่เราเรียกว่า unthink เพราะว่าสมองเราไม่ชอบอยู่3คำ
1: ยังไงครับ
0: คำว่า
1: ไม่
0: คำว่าอย่าคำว่าต้อง
1: ฟังดูเป็นประโยคคำสั่ง
0: ใช่เป็นคำสั่ง แล้วก็โดยเฉพาะเราจะเห็นชัดมากในคนที่เป็นสมองเสื่อม
1: ครับ
0: เขาจะนอนหลับยากมากดังนั้นเขาต้องการอะไรที่หูข้างขวาเนี่ยรับเรื่องเสียงเพลงปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีดนตรีที่ใช้คลื่น2เสียงก็คือจะมีหูฟังที่เราเรียกว่าโบนคอนดักเตอร
1: ์
0: นะครับวางไว้ที่กกหูนะครับมันก็จะให้เสียงสั่นสะเทือนไปมันจะกลายเป็นทีตาคลื่นอย่างต่ำๆทำให้สมองเราเนี่ยมีสมาธิและหลับง่าย
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
1: สมมติว่าเราหลับอะบางทีตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยตกลงเราได้หลับหรือเปล่าเพราะว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังเพลียอยู่เลยอะมันจะมีอะไรที่จะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนพอกี่ชั่วโมงนอนไป6ชั่วโมงเนี่ยพอไหม8ชั่วโมงพอไหมหรือมันมีตัวเลขที่เป็นแบบ magic number ที
0: ่
1: ทุกคนต้องนอนให้ได้เท่านี้นะเมื่อนอนให้ได้เท่านี้ชั่วโมงแล้วนี่คือการนอนหลับจะมีคุณภาพ
0: ตัวเลขที่ติดต่อกันอย่างน้อยคือ
1: 6ช
0: ั่
1: วโมง
0: ทันทีที่เรานอนไปแล้วแล้วก็อาจจะตื่นขึ้นระหว่างทางบ้างแต่ถ้ารวมๆแล้วนะ
1: คะ
0: 85% ก็หมายถึงว่าอาจจะไม่ครบ6ชั่วโมงแต่ 85% เราถือว่ารับได้แสดงว่าถ้ารับได้ปุ๊บแล้วเราหมั่นเขียนไดอารี
1: ่
0: นะครับหมั่นเขียนไดอารี่ว่าเรานอนและตื่นมากี่ครั้งอะไรประมาณโดยประมาณถ้าเรา 85% แสดงว่าเราร่างกายกำลังปรับตัวอยู
1: ่
0: ก็พอที่จะมีแนวโน้มนอนหลับได
1: ้ครับ
0: แต่ยังไม่ได้คุณภาพ
1: บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรานอนไม่หลับหรือเปล่าเราอาจจะมีเพื่อนที่บอกเฮ้ยทำไมวันนี้เธอดูแบบไม่สดชื่นเลยหรือว่างุ่งงี่เป็นพิเศษมันจะมีคล้ายๆเป็นแบบทดสอบอะไรไหมครับที่จะเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณนอนไม่หลับแล้วล่ะหรือว่าเนี่ยคุณนอนโอเคแล้ว
0: ครับมันก็จะมีอยู่ประมาณ8คะแนนที่เราต้องให้ตัวเอง
1: อ๋อมีเป็นคะแนน
0: นะครับเป็นคะแนนเลยนะ
1: ผมพร้อมที่จะให้คะแนนตัวเองนะครับมาเลยครับ
0: จันเต้ลองดูล่ะข้อที่1ก็คือนอนหลับตรงเวลาไหม
1: ครับ
0: ถ้าตรงก็คือ1คะแนน
1: ถูกมั้ยอ๋อครับมีก็คือตรงกับไม่ตรง
0: ใช่ๆครับข้อที่2ก็คือนอนหลังเที่ยงคืนไหมหรือก่อนเที่ยงคืน
1: ใช่
0: นี่คือ
1: ศูนย์คะแนนรู้ตัวเลย
0: ถ้าหลังเที่ยงคืนคือศูนย์เนาะก่อนเที่ยงคืนก็คือหนึ่งข้อที่สามก็คือมีตื่นมากลางดึกไหม
1: มี
0: ถ้าตื่นมาตื่นมามากกว่าสองครั้ง
1: อ๋อไม่ถึง
0: มากกว่าสองครั้งก็เป็นศูนย
1: ์ครับ
0: ถ้าอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองครั้งก็รับได้เป็นหนึ่ง
1: โอเคได้หนึ่งตัวแรก
0: ต่อมาข้อที่สี่ก็คือตื่นมาแล้วสดชื่นไหม
1: ถ้าไม่สดชื่นศูนย
0: ์ถ้าไม่สดชื่นก็เป็นศูนย
1: ์ถ้าสดชื่น
0: ถ้าสดชื่นเป็นหนึ่ง
1: งั้นผมขอ 0.5
0: แต่ความน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็เราจะรับได้ประมาณ3วันที่ติดต่อกัน
1: โอ้
0: เนาะถ้าเราตื่นมารู้สึกแบบในอาทิตย์หนึ่ง3วันติดต่อกัน
1: ครับ
0: อันนี้ดี
1: หลายคนจะสดชื่นในวันเสาร์และอาท
0: ิ
1: ตย์
0: อันนี้เป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็ต่อมาคือข้อที่5คือ
1: ค
0: ตื่นตรงเวลาไหมถ้าบางคนว่าตื่นตรงเวลาครับแต่มากดนาฬิกาปลุกปั๊บอันนี้ก็เป็นศูนย์กัน
1: นะอันศูนย์นะ
0: อันที่6ก็คือตื่นมาแล้วอารมณ์บวกไหม
1: มีพลังบวกพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้คนอื่นอ
0: ัน
1: นี้1นะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมเป็นคนบวก
0: บวกนะครับดีมากครับอันที่7เนี่ยเราจับชีพจรตัวเองให้เป็นนะครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องไปเรียนรู้วิธีการจับชีพจรนะมันก็จะมีที่ตรงบริเวณนิ้วโป้งข้อมือนะตรงบริเวณที่ตรงนี้ก็มีนะครับตรงแขนด้านในนะครับข้อพับหรือที่ง่ายสุดคือตรงเราถ้าจับชีพจรได้ตรงบริเวณที่เนี่ยตรงใต้หูนะครับตรงคอเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะง่ายสุดถ้าเช้าวันนั้นเราจับชีพจรแล้วไม่ได้ยินเสียงดังร่างกายเราแปรปรวนละ
1: อ
0: ันนี้ก็ให้ศูนย
1: ์ครับอุ้ยเหรอฮะ
0: ถ้าเราจับแล้วเรารู้สึกว่าชีพจรเราเต้นนะเต้นดีโอเค
1: ผมก็ยังเต้นอยู่นะ
0: เต้นอยู่นะครับ
1: โอเคครับ
0: ดีนะครับข้อสุดท้ายก็คือเป้าหมายในวันนี้อยากทำอะไรดีๆบ้างเขียนลงมา
1: โอ้โห
0: ถ้าเขียนได้อย่างน้อย3ข้อแสดงว่าให้1ไปเลยวันนี้อยากทำงานดีวันนี้จะไปส่งลูกวันนี้จะกินของอะไรแล้วแต
1: ่หลังจากทำแบบทดสอบแล้ว
0: ได้กี่คะแนนครับจาก

0: แต่
1: นั่นแหละไอ้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าต้องคะแนนมันถึงจะดีหรือไม่ดีว่ามาเลยครับ
0: ส่วนใหญ่เราจะต้องได้5ขึ้นไปครับ
1: โอเคเดี๋ยวบวกเพิ่มคะแนนตอนนี้ได้4อ่ะ
0: ได้4ก็แค่พอใช้พอใช้แสดงว่างั้นเราต้องปรับปรุงเรื่องอะไรเราก็ต้องไปดูเหตุละ
1: ในเช้าวันที่ตื่นมาต้องรู้สึกยังไงถึงจะบอกได้ว่าไอ้นอนที่ผ่านมาน่ะมันเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพครับ
0: มันมีอยู่3วิธีที่เราสังเกตได
1: ้ครับ
0: เช่นถ้าเราบอกตัวเราเองว่าตื่น6โมง
1: ครับ
0: มัน6โมงเป๊ะเลย
1: ไม่ต้องตั้งนาฬิกาด้วย
0: ไม่ได้ตั้งนาฬิกาด้วยแสดงว่าเรามีสุขอนามัยในการนอน
1: ครับ
0: หลับตรงเวลาต
1: ื
0: ่นตรงเวลาโดยไม่ต้องพึ่งนาฬิกาปลุกแต่ถ้าปลุกตัวเองปุ๊บนะอาจจะต้องตั้งบ้างบางคนแล้วเราไปกดแล้วนอนต่อ
1: อันนี้ผมเลย
0: อันนี้มันจะทำให้เสียนิสัย สมองก็จะแบบอีกนิดนึงนะ่ะแล้วก็จะทำให้เราอารมณ์ผัดวันประกันพรุ่ง อารมณ์มันก็จะแปรปรวนเอาไงแน่นะเจ้าของเอาไงแน่นะงั้นเรื่องของเวลาตื่นและหลับตรงเวลาสำคัญมากเลยอันที่2เนี่ยก็คือเราตื่นขึ้นมาปุ๊บร่างกายเรารู้สึกมีพลังอ่ะรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาฉันอยากไปทำงานแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าแบบไม่มีความปิ๊งแวะมีความคิดในหัวว่าหูไม่อยากไปทำงานเลยอันนี้แสดงว่าอารมณ์มาและอารมณ์ลบมาเราก็มีวิธีการแก้เหมือนกันครับ
1: ยังไงครับ
0: ถ้าอารมณ์ลบมาเนาะเราก็ใช้เนี่ยครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางเรา2นิ้วเนี่ยนะเหมือนสู้ๆเนี่ยนะคร
1: ับ
0: มาเคาะบริเวณตรงนี้นิดนึงนะตรงหัวคิ้วแล้วก็บอกว่าตั้งใจหายกลัวหายกลัวหายเศร้าหายโกรธ
1: อันนี้พูดดังๆออกมาหรือพูดในใจ
0: พูดอารมณ์พูดออกมาเลยคือพูดอะไรก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบอยากไปทำกิจกรรมตื่นมาแล้วสดชื่นตรงนี้เวลาเคาะปุ๊บมันจะไปเขย่าสมองเรียกว่าสมองอารมณ
1: ์
0: ตัวที่เรียกว่าอะมิกดาลานั้น
1: ถ้ามันตื่นได้ตามเวลานอนได้ตามเวลาก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าเรานอนแบบมีคุณภาพ
0: มีคุณภาพ
1: ถ้าตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกแสดงว่ามีคุณภาพแน่ๆ
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยอย่างนั้น
1: ย้อนกลับไปตอนนอนผมก็เป็นคนที่เวลานอนเนี่ยต้องนอนตะแคงและต้องตะแคงขวาด้วย
0: ตะแคงขวา
1: ตะแคงซ้ายก็นอนไม่หลับ
0: ค่ะ
1: นอนหงายก็นอนไม่หลับความไม่ต้องพูดถึงเลยต้องเป็นท่านี้ด้วยแล้วต
0: ้
1: องมาท่าประจำด้วย
0: ค่ะ
1: มันมีผลไหมครับไอ้เจ้าท่านอน
0: ต้นหลังเขามีวิจัยนะครับว่าเวลาที่เรานอนตะแคงขวาเนี่ยเราเรียกว่าวิตกกังวล
1: อ้าว
0: ตะแคงขวาก็คือมันทับสมองข้างขวาเนา
1: ะ
0: สมองข้างขวาเนี่ยเราเรียกว่าสมองอารมณ์อ่อนไหวก็แสดงว่าเราจะไวต่อเสียงสังเกตว่าจะตึงๆหูนิดนึงด้วยเวลานอนตะแคงเนาะ
1: มันทับหู
0: ใช่มันทับหูแล้วก็มีอะไรรองหน่อยมีอะไรกอดหมอนข้างหน่อยแต่ที่เราห่วงกังวลก็คืออย่าพยายามตะแคงข้างซ้าย
1: ยังไงครับ
0: เพราะว่าพอตะแคงข้างซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะทับหัวใจเราหัวใจและหลอดเลือดมันจะเหมือนเราเอาอะไรไปทับไว้มันจะไม่ไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายก็จะหยุดชะงักหรือบางคนถ้ามีกรนมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากครับ
1: ครับอย่างนี้นอนตะแคงก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร
0: ่นอนตะแคงไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะต้องมีอะไรรองนอนหงายดีที่สุดครับพอนอนหงายปุ๊บนะครับมันก็รู้สึกแบบอากาศจะไหลเวียนในร่างกายหลอดเลือดแล้วก็สบายแรกๆเนี่ยเราแนะนำให้นอนหงายแบบมือหงายมืออย่างเงี้ยครับ
1: นอนหงายมือนอนตัวหงายมือก็หงาย
0: ใช่ครับเราเรียกว่าโยคะในท่าศพครับ
1: ชื่อเพราะ
0: ชื่อเพราะไปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นท่าที่สงบมากสมองชอบท่านี้เพราะมันสงบ
1: ครับ
0: และมือมันเปิดและเดี๋ยวพอจังหวะหนึ่งนะครับประมาณสัก30นาทีเนี่ยตาเนี่ยมันจะเริ่มวิ่งเร็วขึ้นนะจังหวะตาเร็วขึ้นมือจะคว่ำเองและมือคว่ำเองนี่คือเป็นบ่งบอกว่าเราหลับสนิท
1: โดยที่เราไม่รู้สึก
0: โดยที่เราไม่รู้สึกตัวละถ้าใครนอนหงายตลอดแสดงว่าหลับๆตื่นๆแน่นอนก็เป็นสัญญาณวัดสมองในขณะนอน
1: มันมีสถิติไหมครับว่านอนไม่หลับสักกี่วันติดต่อกันมันจะเป็นอันตรายต่อทั้งตนเองและสิ่งแวดล้อมหรือคนที่อยู่รอบข้างบ้างไหมครับมีไหม
0: สามคืนเท่านั้นแหละครับ
1: สามคืนเท่านั้นเห็นผลเลยนะ
0: เห็นผลเลยครับ อาการมันจะเริ่มแบบมีประสาทหลอนได้ยินอะไรแบบหลอก
1: ๆ
0: ม
1: ี
0: เหมือนมีได้ยินเสียงแว่วๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าตาเตอเราเห็นภาพอะไรบางอย่างเบลอ
1: ๆครับแล้วถ้าเรานอนไม่หลับกันมาติดต่อกัน3คืนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขยังไงไหมคร
0: ับ ครับเราลองคืนที่4ก่อนนะครับลองทดลองด้วยตัวเองก็คือฝึกหายใจคร
1: ับ
0: ครับก็วิธีการก็คือเราจะเหมือนกับว่าเราตั้งใจเป่าลมหายใจออกยาวๆเพื่อไล่กดแลคติกในร่างกายเราจะอยู่ในท่ายืนก็ได้ท่านั่งก็ได้แต่ไม่อยู่บนเตียงตั้งใจเป่าลมออกยาวๆเท่าที่ยาวมากที่สุดทำอย่างเงี้ยประมาณอย่างน้อย

0: 20รอบจากนั้นนะครับให้เรานะครับนับถอยหลังเลยนะครับนับถอยหลังโดยพูดให้ตัวเองได้ยิน20 19 18มาเรื่อยๆจนถึง1
1: ครับ
0: เพื่อให้ความกังวลย้ำคิดมันหายไปและลองดูซิว่าคืนนั้นลองนอนดู
1: มันดีขึ้นไหม
0: มันดีขึ้นไหม
1: มันฟังดูเหมือนเป็นการที่เราจะหยุดการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลความเศร้าหรือความซึม
0: ใช่
1: มาโฟกัสอยู่ที่การหายใจของเรามาโฟกัสอยู่ที่การนับของเรา
0: การนับย้อนกลับนะครับถ้าตรงนี้เราเคลียร์ก็หมายถึงว่าเราได้ positive thinking นิดนึงคิดบวกนิดนึงแล้วก็ลองฝึกไปอีกสักติดต่อกันอีกสัก3วันดูสิ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ดีขึ้นก็ควรพบคุณหมอแล้วครับเมื่อกี้เราพอหายใจแล้วเคลียร์ความคิดแล้วนะครับต่อไปเราจะขยับร่างกายเป็นการเหยียดร่างกายเนาะวิธีการง่ายคือเราประสานมือแบบนี้นะครับ
1: นะประสานมือ
0: ประสานมือขึ้นไปเหนือศีรษะและหายใจเข้านะครับหายใจเข้าปุ๊บก็ยกไหล่ขึ้น
1: ครับ
0: หายใจออกก็ยกไหล่ลง
1: โอ้เผื่อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เห็นภาพจะได้ทำตามนะฮะก็คือเอามือมาประสานกันในลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมเอามือเอานิ้วมือ
0: ข้างไหนก็ได้
1: มาทับที่นิ้วมืออีกฝั่งนึงให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะ
0: แล้วก็เรายกเหนือศีรษะ
1: ยกเหยียดแขนขึ้นไปเลยเหนือศีรษะขึ้นไปเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็หายใจเข้าครับหายใจเข้าก็คือยืดแขนขึ้นไปข้างบน
1: ยืดแขนขึ้นไปยืดตัวขึ้นไป
0: ยืดตัวขึ้นไปยกไหล่ขึ้นไปหายใจออกให้ค่อยๆก้มตัวลงก้มตัวลงจนมือแตะปลายเท้าเท่าที่ทำได้
1: เท่าที่ทำได้
0: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้งเท่านั้นถ้ายังไหวก็ไป20รอบช้าๆ
1: คีย์ก็คือมีสมาธิกับลมหายใจ
0: และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อผ่อนคลายด้วยใช่นั่นหมายถึงว่าถ้าเราทำอันแรกคือการหายใจอย่างเดียวเป่าลมออกยาวๆไล่กดแลคติกหายใจย้อนกลับ20ถึง1เป็นการนับถอยหลังแล้วก็มาทำเรื่องกล้ามเนื้อถ้าร่างกายและจิตใจเราค่อนข้างจะสมดุลดีมันก็จะช่วยได้ถ้าไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเคาะอารมณ
1: ์เคาะอารมณ์
0: ใช่เมื่อกี้เราบอกแล้วว่าต่อมไทมัสอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเคาะแล้วก็พูดว่าหายเศร้าหายเศร้าหายเศร้าหลับฝันดีหลับฝันดีหลับฝันดีแล้วก็มาเคาะที่ตรงท้อง
1: ตรงตำแหน่งสะดือมั้ย
0: ตรงตำแหน่งสะดือแล้วครับ
1: ตรงตำแหน่งสะดือ
0: แล้วก็บอกว่าหายโกรธหายโกรธ
1: ครับ
0: หายโกรธ
1: ครับ
0: ให้อภัยเหตุผลที่เคาะอยู่2ช่วงนี้เพราะว่าที่เราบอกแล้วว่าอุ่นเครื่อง
1: อ
0: วัยวะทั้งปอดหัวใจและท้องจะประสานงานกัน
1: ครับดูเหมือนว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างตรงนี้ครับดูเหมือนว่าเทคนิคและวิธีที่อาจารย์ป๊อปใช้นี่ก็คือพยายามที่จะดึงความคิดออกมาจากสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความวิตกกังวล
0: ใช
1: ่ให้มาอยู่กับปัจจุบัน
0: และอยู่กับอวัยวะของเรา
1: และอยู่กับอวัยวะของเรา
0: ตามนาฬิกาชีวภาพ
1: ดูเหมือนว่าการสร้าง positive thinking
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ positive thought ว่าเราจะให้อภัยถูกไหมเราสิ่งที่พูดออกมานี่ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเป็นการเสริมสร้างพลังบวก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าผมได้ประโยชน์เนาะมันทำให้เห็นว่าสาเหตุและปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับแล้ววิธีในการที่จะทำให้นอนหลับได้มันทำยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นวิธีที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาอย่างมีคุณภาพมันเป็นอย่างไรด้วยผมว่ามันเป็นทริคที่ง่ายๆทำได้เองมันไม่ได้เสียสตางค
0: ์ใช่
1: มันก็ไม่ได้รบกวนใครด้วยเนาะแต่ถ้าในที่สุดแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆก็อาจจะต้องลองปรึกษา
0: คุณหมอใช่ครับ
1: ในที่สุดนะครับรายการของเรานะครับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้เป็นที่รวมของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ mental health physical health เรื่องของ hot issue รวมทั้งเรื่องของ self improvement ครับรายการของเราเนี่ยออกอากาศในทุกวันจันทร์เวลา 6:00 น.ครับทั้งทาง Facebook ของ Mahidol Channel และ YouTube Mahidol Channel รวมทั้งยังรับฟังได้ในรูปแบบของ podcast ทาง Apple Podcast Spotify Anchor และ Blockdit ครับวันนี้ผมอาจารย์เต้และอาจารย์ป๊อปคงจะต้องสวัสดีไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Well-being ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

านมาแล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิการรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: หมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภัณสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอบันจะถามหมอว่าและอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
0: ค่ะ
1: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุราน
0: ะครับ
1: กินเหล้า
0: ค่ะ
1: ใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไร

0: ที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกตั้งเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
1: ่
0: การฆ่าตัวตายคร
1: ับ แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
0: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือละเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การ
0: ร
1: ักษา
0: ตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอาบานอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้า
1: ให้กลับบ้านเนี่ย
0: ตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหวคือเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้า

0: จนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายอ่ะค่ะ
1: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
0: ค่ะ
1: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
1: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
0: ้
1: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าตอนนั้น
0: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยเขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
0: ม
1: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
0: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
1: ี้ใช่หรือเวลาที่ถึงล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จ
0: ะ
1: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
0: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
1: พอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
0: ็
1: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
1: จริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเราก็รู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆแบบที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
0: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
1: ้
0: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับ คนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
1: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้น

0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: บันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจะช่วยเขาไงประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับแล้วมันก็
0: จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะอยู่กับเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมหาตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหม
1: นะครับ
0: ถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
1: เหมือนมนุษย์นะใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู
0: ่
1: แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ็ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดไปถึงตรงนี้
0: ค
1: ่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่า มันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึก

0: แล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก็คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการกินกับหมอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะทำม็อกเทลกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ

เทลนั้นก็เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะครับคล้ายกับค็อกเทลนะครับแต่ว่าค็อกเทลเนี่ยจะมีแอลกอฮอล์นะครับม็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าไม่มีสุราหรือเหล้าผสมอยู่นั่นเองโดยการผสมม็อกเทลนะครับเราก็อาจจะผสมได้หลากหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงการคนการเขย่าหรือแม้แต่การปั่นนะครับโดยอาศัยความหลากหลายของส่วนผสมนะครับเช่นผลไม้โยเกิร์ตโซดาหรือแม้แต่พวกน้ำอัดลมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ว่าม็อกเทลเนี่ยไม่มีเหล้าหรือไม่มีสุราเป็นส่วนประกอบแล้วจะปลอดภัยทีเดียว 100% นะครับแต่ว่าม็อกเทลนั้นมีความหวานค่อนข้างจัดนะครับมีการผสมน้ำตาลค่อนข้างสูงในวันนี้นะครับเมนูของเราถึงได้ใช้สารให้ความหวานประเภทอื่นก็คือหญ้าหวานนั่นเองครับซึ่งไม่ให้แคลอรี่นะครับไม่ใช่น้ำตาลครับและที่วันนี้ทางเราได้เสนอเมนูม็อกเทลให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะบอกถึงโทษของสุรานะครับที่อยู่ในค็อกเทลนะครับหลายท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนอกจากผลการเมาสูญเสียการควบคุมตัวสูญเสียการทรงตัวและความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงนะครับยังมีผลเรื้อรังนะครับถ้าท่านดื่มสุราเป็นเวลานานๆจะทำให้ตับเนี่ยมีไขมันมาเกาะได้กลายเป็นตับแข็งนะครับซึ่งสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับและเสียชีวิตได้ในอนาคตนะครับไม่เพียงตับเท่านั้นนะครับสุราเนี่ยยังมีผลกับระบบอื่นๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้หลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารเนี่ยเป็นแผลแล้วก็ทะลุได้นะครับซึ่งเราก็อยากจะรณรงค์นะครับให้ทุกท่านเนี่ยเลิกเหล้านะครับทางออกง่ายๆในการเลิกเหล้านะครับโทรไปที่1413สายด่วนเลิกเหล้านะครับแต่ถ้าเธอจะเลิกกับเขาให้โทรมาหาเรานะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: ุ่น
1: นะชิกกินอะไรอ่ะ
2: กลิ่นหอมมากหนูเนี่ยเดินตามกลิ่นมาเลยเนี่ย
0: โอ้โหนี่สายพันธุ์อะไรเนี่ยใช้จมูกนำทางมาขนาดนี้เฮ้ยอย่าพึ่งเนื้อตัวนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยู่แค่นี้โอ้โหตัวเองก็เต็มมือเต็มปากยังจะมาแย่งคนอื่นเขากินแกนี่มันกินไม่เลือกจริงเลยว่ะ
2: พี่จะบ่นแล้วนะพี่บ่นมาเลยเพราะว่าตอนนี้เรื่องกินสำหรับอ้วนนะเรื่องใหญ่มากเลยพูดเลยพูดไปว่าแต่หยุดเลยเอามาชิมดิ
0: เอาโอ้โห
2: อร่อยมากอ่ะยิ่งแย่งของคนอื่นกิน
3: เสียงดังโวยวายนี่ทะเลาะกันเรื่องกินอีกแล้วใช่ไหมแล้วกินอะไรสองคนเนี้ยฮะบะหมี่ไม่บอกก็รู้ว่าของใครปาร์คอื่นใช่ไหม
0: ครับ
3: เห็นกินบะหมี่ทุกวันเลยนะเนี่ยช่วงอาทิตย์เนี้ยอันนี้ก็ขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ไม่ต้องบอกอีกเหมือนกันของไอ้อ้วน
0: คือป้าเดือนนี้ผมต้องประหยัดหน่อยอะส่งเงินไปที่บ้านเยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยเหลือบะหมี่นี่แหละพอจะประทังชีวิตให้มีแรงมาทำงานส่วนน้ำก็มากินที่บริษัทกินฟรีเอาก็นิดนึงนิดนึงต้องประหยัดนะป้า
2: โอ้โหเอ้ยฟังแล้วก็สงสารพี่
0: อ
2: ่ะกินไม่ลงอ่ะเพื่อนไปก็ได
0: ้น้องมันต้องเห็นใจกันอย่างนี้ตัวว้ายโอ้ยบ้ากินอยู่เหลือคำเดียวเลยนะ
2: โอ้ยแหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้คืนเดี๋ยวเพิ่มให้อีกของหนึ่งเลยอ่ะ
0: อ๋อเออดีโอเคอ่ะจบอ่ะยอม
2: เออพี่ว่าแต่พี่กินยาอะไรเห็นกินทุกวันเลย
0: อ๋อยาคลายเส้น
2: แล้วอย่างนี้พี่กินมานานยังเนี่ย
0: ปีกว่าแล้ว
2: แล้วทำไมไม่ต้องกินอ่ะ
0: โอ้โหนี่ไงนั่งทำงานแต่งภาพแล้วเส้นมันยืดอ่ะกินให้มันสบายตัวหน่อย
3: ก็นี่ไงทำตัวอย่างนี้ไงถึงต้องกินยาวันๆก็นั่งอยู่แต่หน้าจอคอมเนี่ยไม่ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเลยแล้วเรื่องอาหารการกินนี้นะช่วยกินอะไรที่มันมีประโยชน์กว่านี้ได้ไหมฮะ
2: ใช
3: ่กินแต่พวกเค็มๆเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ย
0: โอ
3: ้นี่ก็ไม่ได้ห่วงนะว่าเกลือหรือน้ำปลาเนี่ยมันจะหมดไม่ได้ห่วงเลยแต่รู้ไหมว่าการกินบะหมี่ถึงสำเร็จรูปเนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีโซเดียมเยอะแล้วก็มีผงชูรสด้วยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเราจะได้โซเดียมในปริมาณที่มากเกินที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันแล้วพอสะสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ไตทำงานหนักรู้ไหมส่งผลต่อไตมันอันตราย
0: โอ้ขอบคุณครับป้าแต่เดือนนี้คงก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อก่อนไม่มีตังไง
3: เปลี่ยนยี่ห้อก็เหมือนเดิมแหละบะหมี่สำเร็จรูปเหม
4: ือ
3: นเด
4: ิ
3: ม
4: โอ้ยทานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกลิ่นหอมหนึ่งข้างนอกเชียวผมนี่เดินตามกลิ่นมาเลยนะครับ
0: เหตุการณ์นี้คุ้นเดจาวูนี่มันสายพันธุ์เดียวกันใช่ไหมเนี่ยใช้จมูกนำทางเนี่ยโอ้โห
4: ไอ้อ้วนชอบรอบเลียนแบบ
5: อ๋อแกฉันมาก่อน
0: เหลืออยู่คำเดียวแล้วไม่ต้องมาแย่งกินแล้วโอ้โหกินกับ
6: ทำอะไรเนี่ย
7: มุกได้กินหอมเหมือนกัน
0: เอาก
4: ินมาม่าครับ
7: ใช่
0: สายพันธุ์เดียวกันหมดเลย
7: นี่พี่ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่ไม่มีตังค์ทำไมไม่บอกฮะผมจะได้ช่วยเราอยู่ออฟฟิศเนี่ยเราทำงานกันก็เยอะทำงานกันหลายอย่างพี่กินแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันจะไปพอยาไส้อะไรพี
0: ่
7: ผมเข้าใจว่ามันจะอาจจะอิ่มนะแต่มันไม่ได้บำรุงสมองตัวโตของพี่เลยนะเนี่ยพี่เข้าใจป่ะ
6: นี่คงเอาเงินไปให้ช่วยครอบครัวหมดสิเหมือนเดิมเลยน้ำตาลน่ะชอบนะคนดูแลครอบครัวแต่พี่ต้องดูแลตัวเองด้วยจะมากินอะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้เดี๋ยวกินเสร็จแล้วตามตาลไปที่ห้องเดี๋ยวตาลให้เงินพิเศษช่วยไปก่อนละกันเดือนนี้แล้วไอ้ยาคลายเส้นที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยลดลงบ้างพี่มันอันตรายมันไม่ดีต่อสุขภาพทำงานไม่ได้ขึ้นมานะ
8: โอ้โหตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นห่วงด้วยความจริงใจที่ไหนได้กล
0: ั
8: วว่าเราทำงานให้ไม่ไหว
0: เล่นระยะเอาผลเลยแล้วเนี่ยอ๋อคุณต้องการไม่เป็นไรครับผมกินบะหมี่ได้ครับก็คือผมรับรองเลยว่าผลงานผมนี่ไม่ขาดตกบกพร่องแล้วกันและอย่างมันทำกินง่ายแล้วก็มันก็อิ่มๆเหมือนกันนะครับ
7: พี่ผมเข้าใจว่าพี่มีเงินแล้วพี่จำเป็นต้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพราะมันอิ่มใช่ไหม
0: ใช่
7: แต่พี่รู้ไหมว่ามันส่งผลถึงไตพี่นะเพราะอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์มีแค่รสชาติที่มันจัดจ้านเนี่ยมันส่งถึงไตพี่โดยตรงเลยรู้ไหมว่าไตมันสำคัญขนาดไหนถ้าพี่ไม่ดูแลรักษาไตของตัวเองให้ดีนะมันจะส่งผลถึงกระดูกของพี่ด้วยเพราะไตมีส่วนสำคัญในการปรับสมดุลเรื่องของความแข็งแรงของกระดูกของร่างกายและมันยังช่วยปรับสมดุลเกลือแร่กรดด่างในร่างกายด้วย
6: ใช่แล้วไม่ใช่พวกนี้นะที่มีผลเกี่ยวกับเรื่องไตอ่ะไอยาคลายเส้นที่พี่กินเนี่ยส่งผลร้ายแรงต่อไตมากๆเลยนะรู้ไหม
7: จริง
4: เนี่ยผมมาเพียกับพี่จริงๆเลยพาแกไปเลิกที่วัดไหนได้บ้างครับเนี่ย
7: เลิกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเหรอ
4: เลิกยาเนี่ยแหละ
0: ให้มันยาคลายเส้นไม่ใช่ยาบ้า
7: ก็ยาคลายเส้นนั่นแหละ
0: ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงอันนี้แต่รับรองได้ว่ายังแข็งแรง

0: ยังทำงานได้เยอะอย่าว่าแต่พวกผมเลยนะครับไอ้เรื่องน้ำหวานน้ำชากาแฟที่ทุกคนกินกันประจำนี่ก็เสี่ยงโรคตายเหมือนกันนะ
1: นี่ไงนี่ไงคนนี้ฮะกินจังเลยล่ะชากาแฟกินทุกวันเลยนะคะ
2: แล้วใครซื้อให้น้ำตาลกิน
1: อ้าวก็ป้าสิคะจะใครล่ะ
3: งั้นก็ต่อไปเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเอาอะไรหวานๆห้ามเอากาแฟที่มีนมมีอะไรแบบนี้มาให้คุณน้ำตาลเขากินนะผมอ่ะเป็นห่วงคนของผม
1: ใครคนเหมือนคุณคะคุณกัน
2: พอได้ละค่ะเอาเป็นว่ามื้อเที่ยงนี้เดี๋ยวน้ำตาลพาทุกคนไปกินข้าวแล้วกันไม่ต้องมากินอดๆอยากๆแบบนี้
0: แล้ว
2: กินกันให้เต็มที่เลยค่ะ
3: ครับ
2: ไม่อิ่มก็ไม่ต้องกลับ
1: ให้ป้าไปด้วยไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: อ้าว
0: อดนะอด
2: ไม่ไปไม่ได้หรอกค่ะป้าแหม
4: แต่ส่วนอ้วนเนี่ยขอออกไปที่ออฟฟิศด้วยนะคร
5: ับ อ้วนเมื่อกี้ยังด่าคุณน้ำตาลเลย
3: ได้พอแล้วกำลังจะเที่ยงแล้วล่ะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู
1: ่
3: ไปทำงานให้เสร็จแล้วก็จะได้ไปหาอะไรกินล้างท้องล้างไส้ไปกินน้ำตาลมาเลี้ยง
0: ไปต้องทำงานต่ออีกหน่อย

0: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะคนในวัยทำงานเคยได้ยินไหมครับว่าถ้ากินเค็มมากจะเป็นโรคไตนะครับเอาละครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เป็นแล้วจะรักษายังไงวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไตกับคุณหมอนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เกริ่นไว้ซะหน่อยว่าส่วนใหญ่คนวัยทำงานเขาจะบอกเธอกินเค็มมากระวังจะเป็นโรคไตอันนี้จริงเท็จแค่ไหนคุณหมอครับ
1: การกินเค็มก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งนะฮะสำหรับการเกิดโรคไตแต่ว่าทุกคนที่กินเค็มก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคไตแล้วก็บางคนไม่ได้ทานเค็มก็อาจจะมีโรคไตได้เพราะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราเป็นโรคไตได้นะฮะแต่เรื่องเค็มก็สำคัญนะฮะ
0: ก็สำคัญนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกโอ้คุณหมอบอกไม่เป็นไรกินเต็มที่เลยนะฮะอ้าวทีนี้เรามาฟังว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคไตเกิดจากอะไรคุณหมอ
1: ครับโรคไตก็มีหลายแบบนะฮะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวัยของคนไข้ด้วยนะฮะบางอย่างเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอย่างอื่นที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะฮะก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงเรื่องเบาหวานนะฮะความอ้วนนะฮะซึ่งหลายๆอย่างพอเราทานเค็มไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงนอกจากนั้นบางคนก็เป็นโรคที่มีโรคไตโดยสาเหตุอื่นเช่นพวกภูมิคุ้มกันตัวเองผิดปกติอะไรเงี้ยนะฮะเช่นอาจจะเป็นโรคที่มีเส้นเลือดฝอยไตอักเสบนะฮะหรือโรค SLE ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ค่อยเจอบ่อยนักนะฮะแต่ก็สำหรับในคนที่อายุ 20-40 เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดสำหรับโรคไตนะฮะถ้าเกิดอายุมากขึ้นนะฮะประมาณสัก40-60ขึ้นไปเนี่ยประเด็นเรื่องของความดันเรื่องของเบาหวานก็อาจจะมากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญสำหรับวัยทำงานเนี่ยก็คือหลายคนเนี่ยจะเป็นโรคไตตอนอายุเกษียณแล้ว
0: แสดงว่าการดูแลตัวเองนะฮะการใช้ชีวิตในช่วงวัยทำงานมีผลทำให้เกิดโรคไตในอนาคตใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับมีผลมากเลยฮะแล้วก็การที่เราปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง
0: ครับผม
1: เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่มีโอกาสลดความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้อย่างสำคัญมากๆนะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอ้วนหรือความอ้วนก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลเป็นโรคไตเพราะอะไรครับคุณหมอ
1: คือโรคอ้วนนี่ก็มีหลายสาเหตุนะครับที่อาจจะทำให้เกิดโรคไตได้คือก่อนหน้านี้เรามักจะมุ่งเน้นเรื่องเค็มโดยที่เรื่องอ้วนเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยที่เราจะให้ความสำคัญนักนะครับโรคอ้วนก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงกับการเกิดเบาหวานนะฮะซึ่งก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตทั่วโลกนะฮะรวมทั้งในประเทศไทยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มีความดันสูงขึ้นนะครับซึ่งการที่มีความดันสูงเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญมากๆสำหรับการเกิดโรคไตนอกจากนั้นเองเนี่ยตัวภาวะอ้วนเองเนี่ยก็อาจจะเพิ่มการทำงานของไตทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตอยู่แล้วเนี่ยถ้าอ้วนเนี่ยไตก็อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นอาจจะมีโอกาสที่จะเสื่อมไปถึงต้องฟอกเลือดล้างไตนะฮะนอกจากนั้นนะฮะก็อาจจะมีความเสี่ยงกับการเกิดพวกโรคหัวใจโรคไขมันบกผิดปกติในเลือดอะไรเงี้ยตามมาทั้งหลายอย่าง
0: โรคไตเนี่ยมันมีอาการที่บ่งบอกหรือว่าให้เรารู้ไหมว่าเราเริ่มเป็น
1: ข้อเสียนะฮะอันหนึ่งของโรคไตเนี่ยก็คือมันมักจะไม่ค่อยมีอาการนะครับจนกระทั่งคนไข้เนี่ยเป็นระยะสุดท้ายละนะซึ่งถ้าเป็นระยะท้ายๆเนี่ยโอกาสที่เราจะมาแก้หรือจะย้อนเวลาให้ไตมันฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะยากพอถึงตรงนั้นก็จะต้องทำได้อย่างเดียวก็คือเตรียมสำหรับฟอกเลือดล้างไตอย่างเดียวเพราะนั้นเบื้องต้นนะฮะซึ่งในคนที่ในวัยทำงานเนี่ยก็มักจะมีหลายคนหลายสถานที่ก็จะมีประกันนะครับเพราะนั้นการที่เรามีการตรวจประกันสุขภาพนะฮะที่สำคัญในแง่ของโรคไตเนี่ยก็คือในเรื่องของว่ามีเบาหวานไหมความดันเราเป็นยังไงบ้างบางประกันก็อาจจะมีการตรวจปัสสาวะนะฮะถ้าเกิดมีการตรวจปัสสาวะแล้วพบว่ามีโปรตีนรั่วนะฮะหรือมีเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติก็ควรจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพวกนี้อาจจะเป็นตัวที่บอกว่าคนไข้เนี่ยมีโรคไตซ่อนอยู
0: ่คนวัยทำงานบางทีอยู่ในวัยที่เร่งรีบส่วนใหญ่ก็เข้าร้านสะดวกซื้อบ้างแล้วก็จะมีพวกอาหารต่างๆที่เวฟอุ่นเพื่อความรวดเร็วแล้วส่วนใหญ่ มันมีพวกเขาเรียกผมว่าโซเดียมใช่ไหมคุณหมอทานพวกนี้มากๆมีผลต่อไตหรือการที่จะส่งผลให้เป็นโรคไตในอนาคตไหมครับ
1: การทานเค็มนะ
0: ครับ
1: หรือว่าเกลือโซเดียมเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงในระยะยาวนะครับเพราะคนไทยเนี่ยอาหารโดยรสที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็จะทานเค็มอยู่แล้วนะฮะเราอาจจะทานเค็มมากกว่าคำแนะนำเนี่ยสัก2เท่าเพราะนั้นเราต้องพยายามลดเค็มลงนะฮะครึ่งนึงให้อาหารที่เราสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยหลายอย่างก็อาจจะมีเกลือค่อนข้างจะสูงนะฮะแทบทุกชนิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทานพวกนี้อย่างเดียวหรือบ่อยๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะทำให้เราทานเค็มมากไปซึ่งอาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับคือวิธีที่จะลดเค็มได้นะ
0: ครับ
1: ส่วนหนึ่งถ้าเกิดจะต้องทานอาหารที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาหารที่สะดวกซื้อเนี่ยอาจจะเดี๋ยวนี้เขาจะมีการติดปริมาณเกลือนะฮะ อยู่บนแพ็กเกจเพราะนั้นอาจจะ
0: ฉลากใช่ไหมฮะ
1: ตัวฉลาก
0: ครับ
1: เพราะนั้นอาจจะดูในฉลากนะฮะดูเขาก็จะเขียนเปอร์เซ็นต์ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่นะฮะก็ลองดูแล้วก็ค่อยๆพยายามเลือกอันที่มันน้อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ดูนะฮะมันก็มีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เริ่มออกมาซึ่งอาจจะมีเกลือน้อยกว่านะฮะ
0: ครับ
1: อาจจะลองพวกนั้นดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่มีอยู่ถึงแม้จะเขียนว่าเค็มน้อยเนี่ยก็ยังเค็มอยู่ดีนะฮะนั่นเทียบกับธรรมดานะ
0: ครับผม
1: สิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะที่จะลดการเค็มลงได้เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่เติมนะฮะเพราะพฤติกรรมที่เราเติมพวกซอสเติมน้ำปลาซีอิ๊วเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เค็มมากขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราทานอาหารเท่าที่ปรุงมาแล้วนะฮะโดยไม่เติมแล้วก็ไม่ปรุงมากนะฮะไม่รสจัดมากของพวกนี้ก็จะทำให้เราลดปริมาณเกลือลงได้นะ
0: แล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคไตแล้วมันสามารถส่งผลไปหาโรคอื่นได้อีกไหมคุณหมอ
1: ครับคือถ้าเราเป็นโรคไตนะครับส
0: ิ่
1: งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราก็มักจะมีความดันสูงขึ้นนะฮะมีโรคหัวใจเพ
0: ิ่
1: มขึ้นนะครับแล้วก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เรามีโรคไตแล้วเราก็ต้องพยายามติดตามเรื่องของความดันนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีโรคร่วมอื่นด้วยก็คือเรื่องของเบาหวานเราก็ต้องพยายามคุมน้ำตาลด้วย
0: ครับผม
1: นี่พอเราเป็นคนไข้ที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจค่อนข้างจะมาก
0: ครับ
1: เพราะนั้นสิ่งหนึ่งเราก็ต้องลดปัจจัยเสี่ยงที่เราจะเกิดขึ้นจากโรคหัวใจด้วยนะครับเช่นเรื่องสูบบุหรี่นะฮะเราก็ควรจะเลิกสูบบุหรี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำแนะนำทั่วไปอยู่แล้ว
0: ครับครับ
1: แล้วก็ในส่วนอื่นก็คือเรื่องของทานยาความดันให้สม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง
0: ครับผมคุณหมอครับตัวอย่างเคสที่คุณหมอเจอบางทีอาจจะเป็นเคสที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนวัยทำงานว่าให้ระวังเกี่ยวโรคไตพอมีไหมครับคุณหมอ
1: ครับในแง่ของโรคไตอย่างที่ว่านะฮะ
0: ครับ
1: ปัญหาของโรคไตเนี่ยคือจะไม่มีอาการในช่วงต
0: ้
1: น
0: ไม่บอกเนาะ
1: ไม่บ่งบอกไม่มีอะไรบอก
0: ไม่เตือนเรา
1: ครับเพราะนั้นมาถึงบางทีเราก็จะช้าไปแล้วนะฮะแต่อาการหนึ่ง

0: อาจจะเป็นตัวบ่งบอกได้ก็คือความดันสูงโดยเฉพาะคนที่อายุไม่มากถ้าอายุต่ำกว่า40มีความดันสูงเนี่ยทุกคนควรจะตรวจไตนะครับนี้ก็เรื่องที่จะเคสที่จะตัวอย่างจะพูดถึงก็คือเป็นผู้หญิงนะประมาณสัก25นะเพิ่งทำงานมาได้สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามาถึงผมเนี่ยก็เพลียมากเหนื่อยมากนะฮะแล้วก็ความดันที่มาตอนนั้นก็ประมาณ200นะฮะตัวบนนะฮะซึ่งค่าปกติก็ประมาณ120นะครับอันนั้นสูงมากนะฮะนี่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราตรวจเจอก็คนไข้เนี่ยอายุ25เนี่ยไตวายระยะสุดท้ายละต้องฟอกเลือดละนะฮะนี้สิ่งที่น่าเสียใจเกี่ยวกับคนไข้คนนี้คือเมื่อสัก5ปีก่อนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีการวัดความดันตอนนั้นนะอายุ20ซึ่งความดันตอนนั้นเขาก็สูงหน่อยละไม่ได้สูงเท่านี้แต่ก็ถือว่าผิดปกติ
1: เริ่มสูง
0: แต่เขาไม่ได้ไปติดตามต่อไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะไม่ได้มีการตรวจเรื่องไตณจุดนั้นซึ่งหากว่ามีการตรวจตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสามารถทำให้คุมความดันเขาให้ดีนะฮะแล้วก็ชะลอการเสื่อมของโรคไตได้มากขึ้น
1: นะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกครับเคสนี้น่าสนใจคือว่าคืออาการของโรคไตมันไม่ได้เตือนเราเหมือนเป็นหวัดนะมันไอหรือว่าจามอะไรเงี้ยไม่บอกเราค่อยๆเป็นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เริ่มต้นในการตรวจสุขภาพประจำปีถ้ามีความดันสูงถ้ามีอะไรที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยคนพบคุณหมอดีกว่านะเพื่อรับคำปรึกษานะครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณหมอครับมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับพวกเราวัยทำงานให้ระวังตัวนะฮะ
0: สุดท้ายผมก็จะขอฝากเรื่องของเครื่องมือนะฮะในการที่จะดูความเสี่ยงของโรคไตนะฮะซึ่งเราได้ทำไว้ที่คณะแพทย์รามาธิบดีนะครับมีทั้งอายุมีเพศมีน้ำหนักแล้วก็มีความดันแล้วก็มีความเป็นเบาหวานเนี่ยซึ่งจะช่วยทำนายความเสี่ยงกับการเกิดโรคไตได้ภายใน10ปีข้างหน้านะฮะแม่นกว่าหมอดู
1: นะฮะเป็นคล้ายๆเหมือนลิงก์นะคุณหมอ
0: คล้ายๆเหมือนลิงก์นะฮะซึ่งเราจะสามารถเข้าไปดูได้ประเมินเบื้องต้นแล้วก็เราก็สามารถไปดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะคร
1: ับ
0: เป็นยังไง
1: ดีเลยเนาะบางครั้งเราก็ไม่รู้นะเป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะเผื่อเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ดูรายการอยู่ตอนนี
0: ้
1: แหมวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนวัยทำงานต้องพึงระวังแม้ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็นมาก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดมีความผิดปกติเกี่ยวกับร่างกายตั้งแต่ความดันเนี่ยนะสูงเกินไปเนี่ยปรึกษาแพทย์ดีที่สุดครับอย่าปล่อยไว้เมื่อปล่อยไว้ระยะหนึ่งก็จะรักษาลำบากนะฮะมันรักษาได้แต่มันจะช้าไปคุณหมอใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงชาครีกิติยากรสาขาวิชาโรคไตภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: สวัสดีครับ

โรคไตสภาวะที่ไตถูกทำลายซึ่งทำให้ความสามารถของไตในการทำงานลดลงซึ่งคนทำงานออฟฟิศนับเป็นวัยที่มีความเสี่ยงโรคไตระยะแรกสูงมากเนื่องจากพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารและวิถีการดำรงชีวิตที่เร่งรีบสิ่งที่คนมักเข้าใจผิดกันมากเรื่องโรคไตคือคิดว่าความเค็มเป็นเรื่องหลักจริงๆแล้วเป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคไตเพราะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหวานจัดมันจัดเค็มจัดไม่ได้ออกกำลังกายพักผ่อนน้อยและทำงานหนักยังมีสาเหตุจากการกินยาแก้ปวดบางชนิดและยาปฏิชีวนะบางชนิดคนทำงานออฟฟิศเมื่อมีอาการปวดก็จะกินยาแก้ปวดเอาการกินยาแก้ปวดเป็นเวลานานๆจึงก่อให้เกิดโรคไตนอกจากนี้ถ้าหากญาติในครอบครัวเป็นโรคเราก็มีโอกาสเป็นได้ครับอาการในระยะเริ่มแรกหลายท่านอาจไม่มีอาการรุนแรงบางท่านก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจมีอาการร่างกายอ่อนแรงปัสสาวะบ่อยผิวแห้งเท้าและข้อเท้าบวมกล้ามเนื้อเป็นตะคริวโดยเฉพาะตอนกลางคืนเป็นต้นมีโอกาสชักหมดสติบางรายอาจเสียชีวิตในที่สุดการรักษาเพื่อประคับประคอง

0: ะลอการเสื่อมของไตสำหรับผู้ป่วยระยะเริ่มต้นและรักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเมื่อไตเสียไปแล้วจะเสียเลยไม่สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้พยายามดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆให้พ้นจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคไตควรควบคุมอาหารทานหวานเค็มในปริมาณที่พอดีนอกจากนี้ยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ
1: โอ้ยพี่เจมส
2: ์
1: ปวดหลังมากๆเลยอ่ะ
2: เป็นอะไรฮะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ยไม่รู้ว่าแต่ที่รู้คือทรมานมากตอนเนี้ย
2: ปวดหลังใช่ไห
1: ม
2: ก็ไม่แปลกหรอกก็อ้วนอ่ะนั่งทำงานทั้งวันนั่งไปกินไปมันสมควรไหมแล้วก็นั่งหลังงออีกต่างหาก
1: โอ้ยได้ทีแล้วบ่นใหญ่บ่นยิ่งบ่นใหญ่บ่นงานใหญ่มากเลยนะพี่เจมส์คือตอนนี้มันจะต้องโฟกัสที่น้องอะปวดหลังก่อนไหมอะไปช่วยน้องด้วยหาหมอมาให้น้องหน่อยเร็ว
2: พี่พาไปหาหมอ
3: ใครว่าน้องอ้วนของหมอ
1: ดูสิเมื่อกี้นะพอบอกอาการไปนะก็บ่นหนูใหญ่เลยอะไม่มาช่วยเลย
3: แล้วทำตัวหน้าบ่นหรือเปล่านั่งหลังคอมทำงานเยอะๆใช่ไหมก้มเล่นคอมหรือเปล่าก
1: ็
3: เลยปวดหลัง
1: ใช่ค่ะ
3: งั้นมาเดี๋ยวหมอสอนถ้ายืดกล้ามเนื้อให้หลังที่เราแบบคล่อมตัวทำงานนานๆเนี่ยได้ยืดขึ้นก็จะลดอาการปวดหลังปวดตึงหลังเนาะเอาท่าง่ายๆเลยละกันก็คือจับมือประสานมือเอาไว้ที่ท้ายทอยแล้วก็กลางปีกแบะมันจะรู้สึกว่าตึงตรงบริเวณหัวไหล่รวมถึงกล้ามเนื้อด้านหน้าใช่ไหมยืดไว้นับ1ถึง10ถูกต้อง
1: นับ1ถึง10
3: แล้วก็ผ่อนเนี่ยก็คือทำเวลาที่เราก้มเล่นคอมนานๆห่อหลายห่อตัวเล่นคอมนานๆ
2: อ
3: ัน
2: นี้คือสามารถนั่งทำได้
3: ใช่จะนั่งหรือจะยืนก็ได้
1: 8 9 10
3: ดีมากเปลี่ยนท่าต่อไปยกมือขึ้นแล้วก็เอียงตัวแล้วก็เอียงตัวไปด้านข้างเหมือนโบกมือใช่สลับกันสองข้างถูกต้องมันก็จะได้แอนหลังด้วยใช่ไหมคะยืดกล้ามเนื้อหลังด้านล่างแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อแขนแล้วก็สะบักด้านบน
4: ดังก๊อกดังแก๊กเลยค่ะคุณหมอตอนนี
3: ้มันก็ทำให้เราอ่ะยืดมากขึ้นนะคะอกผายไหล่พึงเพิ่มบุคลิกภาพด้วยสุดท้ายเปลี่ยนเป็นท่านั่งสักท่าแล้วกันเนาะเดี๋ยวหมอขอเก้าอี้หน่อยนั่ง
1: ได้ค่ะนั่งแบบ
3: ก็นั่งเก้าอี้นะคะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยก็คือนั่งให้ก้นแล้วก็หลังเนี่ยชิดติดพนักเก้าอี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นั่งวางมือไว้ที่ตักก็ได้เสร็จแล้วก็ขมิบพุงขมิบท้องแล้วก็กดหลังลงไปกับพนักเก้าอี้
1: ขมิบแล้ว
3: นี่ก็เราก็เกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ย10ทีหรือว่าทำบ่อยๆเวลาที่เรานั่งนั่งทำงานนานๆแล้วก็พอลุกขึ้นมายืดกล้ามเนื้อแล้วก็ออกกำลังกายโดยการเกรงหลังอีกสักรอบนึงให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยแข็งแรงเวลากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแล้วเราต้องก้มทำงานนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อจะได้ไม่ใช้งานมากจนเกินไป
1: เฮ้ยผ่อนคลายขึ้นแล้วทำไมไม่ตามหาคุณหมอมาให้ตั้งนานแล้ว
2: ก็หนูมาบอกพี่อ
1: ่
2: ะเลิกกินเยอะได้แล้วเลิกนั่งหลังงอใจไหมหนูอ้วน
1: จะพยายามค่ะ
2: ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากมากเลย
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไร
1: ค่ะดีขึ้น
2: ดีเนาะ
1: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ Yeah!

0: วัสดีครับพี่ครับทางนี้พี่ทางหน้าจอนี้เลยนี่ขอต้อนรับสู่ตู้บนหมอนะครับสวัสดีครับ
1: ครับผม
0: พี่มีเรื่องอะไรสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือว่าอยากจะบ่นอะไรคุณหมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยบ่นมาได้เลยนะเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้พี่เอง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นกีฬาเตะฟุตบอลจนเกิดอุบัติเหตุหัวเข่าหลุดจนต้องได้ผ่าตัดหัวเข่าแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมก่อนผ่าตัดเนี่ยคุณหมอต้องให้ผมงดสูบบุหรี่ด้วยครับทั้งๆที่ผมสูบบุหรี่ไปแล้วอ่ะมันก็เข้าไปในปอดผมก็ไม่เห็นมันจะเกี่ยวอะไรกับหัวเข่าเลยนี่ครับ
0: พูดมีเหตุผลไม่ได้สูบด้วยเข่าซะหน่อยแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับเรื่องนี้เคยได้ยินเหมือนกันอยากรู้ต้องถามคุณหมอครับคุณหมอครับสรุปแล้วยังไงครับเรื่องนี
2: ้ฟังดูแล้วมันอาจจะห่างกันเยอะเลยนะครับดูดบุหรี่นะสูบบุหรี่เนี่ยเข้าทางปากนะแล้วก็ไปโผล่ที่ปอดเกี่ยวยังไงกับที่เข่านะครับหมอขออธิบายก่อนนะครับพอเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยนะมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายๆอย่างนะครับทั้งทำลายปอดด้วยนะครับทำให้เรามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดนะแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีผลต่อหลอดเลือดต่างๆในร่างกายนะครับดังนั้นเส้นเลือดเนี่ยมีอยู่ทุกที่ในร่างกายนะครับที่ที่เราผ่าตัดนะครับก็จะมีเส้นเลือดอยู่เหมือนกันนะครับการสูบบุหรี่เยอะๆนะทำให้แผลติดช้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบไหนนะครับก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงได้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งการผ่าตัดนะครับอาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจและดมยาสลบนะเพื่อควบคุมปวดระหว่างผ่าตัดการที่เราสูบบุหรี่เยอะๆนะครับทำให้ทางเดินหายใจเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะคุณหมอวิสัญญีที่ดูแลเราระหว่างทำการผ่าตัดเนี่ยก็จะทำงานได้ลำบากมากขึ้นให้ออกซิเจนได้ยากนะครับมีหลอดลมตีบดังนั้นโอกาสที่จะเกิดปัญหาระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะเยอะกว่าคนทั่วไปดังนั้นนะครับถ้าคุณคิดจะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับควรจะต้องเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเนี่ยควรจะต้องเลิกบุหรี่ต่อเนื่องด้วยนะครับหรือจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ได้มีการจะต้องผ่าตัดอะไรเนี่ยบุหรี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายต่อร่างกายนะครับควรจะเลิกแต่วันนี้นะครับชัดเจนไหมครับคุณโบ
0: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับบุหรี่เนี่ยโทษมันร้ายแรงมากๆแล้วมันส่งผลแบบนี้นั่นเองน่ะคุณหมอก็ถึงสั่งว่าอย่าสูบบุหรี่หรือว่าให้งดสูบบุหรี่คุณพี่ไขข้อข้องใจแล้วนะครับ
1: เข้าใจแล้วครับ
0: โอเคครับมีเรื่องอะไรสงสัยเข้ามาบ่นกันได้ในตู้บ่นหมอได้เลยนะครับไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนอยากบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: หวังว่าจะไขข้อข้องใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณนะครับ
2: อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องรามาชาแนลด้วยนะครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนที่อยากจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับได้มาร่วมรับฟังกันปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายว่าเป็นเรื่องที่ปกติเราอยู่ที่ไหนก็มีความหลากหลายของสิ่งต่างๆนานาถ้าเรามองว่าความหลากหลายมันเป็นเรื่องที่มันสวยงามแล้วก็ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆกับโลกนี้แล้วทำไมในตัวคุณพ่อคุณแม่เองถึงจะไปตีกรอบให้ตัวเองทำไมเราจะไปตีกรอบให้กับคนรอบข้างหรือว่าเราจะไปตีกรอบให้กับสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าลูกเด็กเล็กๆซึ่งเรารักและเราก็ผูกพันตั้งแต่เรายังไม่เห็นหน้าเขาตั้งแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายตั้งแต่ที่เราไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตมาเป็นคนยังไงไม่รู้จักนิสัยใจคอแต่พอเขาเติบโตมาเรื่อยๆเดินทางมาถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะลูกเราไม่ใช่เพศที่ตรงกับเพศกำเนิดของเขาเขามีอวัยวะเพศชายแต่ทำไมเขามีแสดงออกท่าทางความเป็นผู้หญิงเขามีอวัยวะเพศหญิงแต่เขาดูเหมือนชอบผู้หญิงด้วยกันถ้าเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องกำหนดความสุขหรือความสำเร็จในชีวิตดังนั้นจำเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องไปตีกรอบให้สิ่งเหล่านั้นวันนี้หมอเลยจะมาชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าลูกเป็น LGBTQ และเราจะจัดยังไงเวลาที่ลูกถูกล้อเลียนหรือถูกสังคมกระทำไม่ดีกับความเป็น LGBTQ ของเขานะครับชวนคุยแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้จักนิยามของ LGBTQ กันก่อนตามตัวย่อนะครับตัวแรกตัว L นะครับย่อมาจากคำว่า lesbian นะครับหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกันตัว G ย่อมาจากคำว่า gay นะครับก็คือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่บางครั้งก็ไปกล่าวรวมถึงคนที่ชอบเพศเดียวกันตัว B คือ bisexual หมายความว่าคนที่ชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงT คือ transgender หรือแปลว่าเป็นคนข้ามเพศหมายความว่าผู้หญิงที่มีจิตใจเป็นผู้ชายหรือผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงหรือเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า trans นะครับส่วนสุดท้ายคือคำว่า Q คืออาจจะย่อมาจาก queer หรือว่า questioning หมายความว่าคนที่เขายังไม่รู้เขาไม่นิยามตัวเองว่าเขาเป็นเพศไหนเขาไม่ใช่ผู้ชายเขาไม่ใช่ผู้หญิงเขาไม่ใช่เลสเบี้ยนเขาไม่ใช่เกย์แต่เขาเป็น Q คือเขาไม่มีเพศเขาบางทีเขาบอกเขาไม่มีเพศหรือเขาก็ไม่นิยามว่าตัวเองเป็นเพศอะไรซึ่งบางทีบางที่จะไปพูดถึงว่าเป็น LGBTQ+ ก็คือบวกมีอื่นๆอีกเช่นบางคนบอกว่าตัวเองเป็นแบบ asexual คือไม่มีเพศฉันไม่บอกเลยว่าฉันเป็นเพศอะไรคือต่างกับ Q นะครับ Q คือยังสงสัยยังค้นหาอยู่ว่าฉันเป็นเพศอะไรแต่พวก asexual คือฉันไม่มีเพศอะไรเลยความเรื่องเพศไม่เกี่ยวข้องกับฉันจะมีคำต่างๆนานาอีกมากมายคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่าเรื่องเพศเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาคุยกันยังไงซึ่งต่างๆนานาที่หมอพูดมา LGBTQ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับหมายถึงความชื่นชอบทางเพศซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงความชื่นชอบทางเพศเป็นหลักนะครับแต่จะมีคำอีกคำที่พูดกันคือเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศนะครับหรือว่า sexual orientation หมายความว่าตัวเขาเองเขาเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงซึ่งมันจะเป็นคำซึ่งจำเพาะออกไปอีกนะครับหรือเป็นเรื่องของเพศกำเนิดหรือว่าเพศตามพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพศตามลักษณะทางชีวภาพ biological sex หรือว่า sexual orientation ต่างๆนะคำพวกนี้เป็นคำที่เราจะพูดถึงเวลาที่เราพูดถึงเรื่องทางเพศนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงหลักๆเป็นเรื่องของ LGBTQ กันนะครับเวลาที่เราพูดถึง LGBTQ เนี่ยนะครับก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมคนถึงเป็น LGBTQ เวลาที่เกิดคำถามแบบนี้เพราะอะไรแสดงว่าเรากำลังมองว่า LGBTQ คือความผิดปกติชวนคิดแบบนี้ต่อครับหรือจริงๆแล้วมนุษย์เราอะไปให้นิยามความปกติที่แคบเกินไป ว่ามีแค่ชายกับมีแค่หญิงจริงๆแล้วเพศต่างๆ LGBTQ หรืออื่นๆบวกๆกันไปอีกเนี่ยคือความปกติที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักเท่านั้นเองเริ่มต้นและชวนกันถามด้วยคำถามนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ฟังที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยคิดไปด้วยกันว่าเอ๊ะเรากำลังมองเรื่องปกติให้ไม่ปกติหรือเรากำลังรู้สึกอะไรกับเรื่องอะไรบางอย่างอยู่กลับมาดูที่สาเหตุกันนิดนึงถ้าเรามองว่า LGBTQ เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับปกติที่เรารู้จักแต่หมอไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งไม่ปกตินะก็จะมีคนบอกว่าสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเขาบอกว่าจริงๆมันมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องพบเจอว่าในครอบครัวที่มี LGBTQ ในครอบครัวเนี่ยสามารถมีประชากรที่เป็น LGBTQ มาก

กว่ากลุ่มประชากรทั่วไปที่ครอบครัวที่มีแค่ชายกับหญิงตรงตามเพศกำเนิดอันนี้คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันแต่ยังไม่ได้บอกได้นะครับว่าอยู่บนยีนไหนสารพันธุกรรมอะไรยังไงอีกส่วนหนึ่งนอกจากตัวเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจัยภายนอกของเด็กคนนั้นหรือรวมไปทั้งเรื่องของการเลี้ยงดูซึ่งตรงนี้ซับซ้อนมากๆเลยนะครับทั้งตัวการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับบางบ้านครอบครัวหรือบางงานวิจัยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวกันไหมว่าแบบเด็กที่แบบพ่อหรือแม่เลี้ยงเขาคนเดียวอะแล้วมันส่งผลกับว่าเด็กอยากเป็นเหมือนคนที่ไม่อยู่กับเขาแล้วหรือเด็กอยากเป็นเหมือนกับคนที่อยู่กับเขาในขณะเดียวกันก็คือว่าในบ้านที่บางทีพ่อกับแม่อาจจะเป็น LGBTQ หรือเดี๋ยวนี้ก็มีนะใช่ไหมที่แบบว่าบางบ้านที่เขาเป็น LGBTQ แล้วเขาก็ไปเอาเด็กมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะส่งผลต่อการเป็น LGBTQ หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยจะบอกแค่ว่าถ้าเกิดพวกเราทุกท่านไปลองอ่านงานวิจัยหรือข้อมูลที่ศึกษาณปัจจุบันอะสิ่งที่บอกอะครับบอกได้แค่ว่ามันพบเจอความสัมพันธ์บางอย่างแต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนที่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าตกลงแล้วอะไรมันเป็นสาเหตุกันแน่มันบอกได้แค่ว่าสัมพันธ์กันมีความเกี่ยวข้องกันดังนั้นจะบอกแค่ว่ามันมีความสัมพันธ์ทั้งในส่วนของพันธุกรรมปัจจัยทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดูแต่ทราบไหมครับว่าอย่างไรก็ตามแล้วในเด็กและวัยรุ่นที่โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็น LGBTQ เนี่ยหลายๆคนหลายๆรายเนี่ยเขารู้ตัวมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้วนะครับเขารู้ว่าเขาชอบเล่นกับเพศที่ไม่ใช่เพศกำเนิดของเขาเช่นเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาเล่าตลอดเลยว่าเขาชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิงมาโดยตลอดเขาชอบเล่นตุ๊กตามาโดยตลอดเขาไม่ชอบเตะต่อยนี่เหมือนกันพอได้คุยกับคนที่เป็นเพศกำเนิดเป็นผู้หญิงแต่เขาชื่นชอบในความเป็นผู้ชายของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบความแมนๆตั้งแต่เด็กๆเขาเองเขารู้สึกว่าเขาเห็นผู้หญิงแล้วเขาเกิดอารมณ์ทางเพศแต่เขาเห็นผู้ชายแล้วเขาเฉยๆอะไรแบบเนี้ยคือหลายๆคนอะรู้ตัวมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มฟอร์มอัตลักษณ์ทางเพศอะเริ่มรู้สึกว่าฉันชอบอะไรฉันมีรสนิยมทางเพศกับใครแต่ช่วงเวลานั้นสำคัญมากๆคือเวลาที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยครับโอ้วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค้นหาตัวเองมากเลยเขาเองเขาไม่อยากแปลกเขาเองเขาไม่อยากไม่เหมือนเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะการที่แปลกการที่ไม่เหมือนคนอื่นการที่ไม่เหมือนปกติที่สังคมบอกว่าปกติเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันหวั่นใจมันกระตุ้นความกลัวมันกระตุ้นความรู้สึกว่าฉันไม่อยากผิดเพี้ยนจากคนอื่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่อัตลักษณ์ทางเพศก็กำลังแสดงออกความชอบทางเพศก็แสดงออกเช่นเดียวกันสำคัญมากๆนะจุดนั้นซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะไปชวนคุยว่าแล้วพ่อแม่จะคุยกับเขายังไงแต่กลับมาตรงนี้ก่อนว่าพอเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นกับเขาเนี่ยแล้วเขารู้สึกแบบเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกในใจของเด็กหรือวัยรุ่นคนคนนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาจะดำเนินชีวิตยังไงเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปแต่ในบางรายเนี่ยเขาเองเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กว่าเขาเป็นอะไรยังไงแต่เขาต้องบอกว่าเขาไม่รู้หรือใจในส่วนของจิตสำนึกเนี่ยในส่วนของจิตที่มันรู้ตัวเนี่ยบางทีมันต้องพยายามจะข่มตัวเองเอาไว้ข่มไว้เพื่ออะไรเพื่อให้พ่อแม่หรือคนที่รักเนี่ยเขาโอเคกับตัวเขาหรือว่ายอมรับในตัวเขาดังนั้นชวนคุยกันต่อว่าแล้วถ้าพ่อแม่เองเนี่ยที่ฟังอยู่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะลูกเราจะเป็น LGBTQ ไหมเอ๊ะหรือว่าต้องคุยกับลูกยังไงเวลาที่จะคุยเรื่องนี้ผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือพ่อแม่ต้องทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจอันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่อง LGBTQ นะเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆใดๆก็ตามที่ลูกเขาไม่แน่ใจว่าพ่อแม่จะยอมรับในตัวเขาไหมเช่นอะไรบ้างเขาเคยไปลองใช้สารเสพติดเขาไปโดดเรียนเขาเคยไปซิ่งมอเตอร์ไซค์กลางคืนเขาเคยมีพฤติกรรมที่เขาคิดว่าพ่อแม่ไม่ชอบแน่ๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันเลยครับเวลาที่เขาเข้ามาคุยถ้าเขาไม่แน่ใจว่าพ่อไว้ใจได้มากแค่ไหนแม่วางใจได้มากแค่ไหนลูกจะไม่กล้าคุยถ้าวันนี้คุณพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากชวนให้กลับไปสำรวจครับว่าเราทำตัวให้เป็นคนที่น่าไว้วางใจกับลูกได้มากแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าฉันก็เป็นพ่อแม่ที่โอเคนะฉันก็เป็นคนที่คุยกับลูกได้ทุกเรื่องนะฉันก็เป็นคนที่ไม่ตำหนิไม่ชักสีหน้าเวลาลูกพูดอะไรที่ไม่ถูกใจนะหมอคิดว่าแสดงว่าคุณพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะคุยเรื่องต่างๆเหล่านี้กับลูก
ไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆของวัยรุ่นนะครับแต่ทีนี้มันจะมีว่าเวลาที่บางทีเราไม่พร้อมที่จะคุยแต่ลูกอ่ะเดินมาบอกหรือว่าภาษาเราจะบอกว่าลูกคัมเอาท์นะออกมาบอกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยนะเวลาที่พ่อแม่ที่ไม่พร้อมเราต้องฟังลูกมาบอกซึ่งวันที่เดินมาบอกเนี่ยโอ้โหมันบางทีเป็นวันที่ยากมากๆสำหรับพ่อแม่เลยนะครับแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าลูกเขากล้าเดินมาบอกแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่น่าไว้วางใจไงแสดงว่าเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาพูดอะไรก็ได้ไงเป็นคนที่เขาคุยแล้วเขารู้สึกเขาปลอดภัยแต่ถ้าตกใจก็มีสิทธิ์บอกลูกเหมือนกันครับสำหรับพ่อแม่ว่าเออแป๊บหนึ่งพ่อยังไม่พร้อมเดี๋ยวมาคุยนะขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสงบอารมณ์ตัวเองหมอเชื่อว่าถ้ากลับมาแล้วมาคุยกับเขาต่อเขาจะยอมคุยต่อเพราะเด็กๆที่คัมเอาท์หรือเขากล้าเข้ามาคุยเนี่ยแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วที่เขาจะปลดล็อกตรงนี้ของตัวเองพอกลับมาคุยแล้วฟังเลยว่าเขาอยากจะบอกเขาอยากจะสื่อสารอะไรตั้งใจเข้าไปฟังเลยนะไม่ใช่ตั้งใจเพื่อจะเข้าไปเปลี่ยนเขาหรือไม่ได้ตั้งใจเพื่อที่จะเข้าไปตำหนิเขาถ้าเกิดคิดว่าเข้าไปเพื่อจะไปตำหนิเลยจะเข้าไปเปลี่ยนเขาอะแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่พร้อมที่จะฟังเพราะถ้าคุณแม่เข้าไปด้วยท่าทีที่จะตำหนิหรือจะไปเปลี่ยนเขาเนี่ยหมอเชื่อว่าลูกจะไม่คุยต่อแล้วอาจจะไม่มีคำเอาครั้งที่2อาจจะไม่มีโอกาสที่2ของพ่อแม่ที่จะฟังเรื่องนี้จากลูกอีกต่อไปนะแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาจะยิ่งห่างจากคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้สำคัญและต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะถ้าพร้อมค่อยกลับไปคุยกับลูกและเมื่อพร้อมแล้วลองถามเขาว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราซึ่งหมอเชื่อว่าในหลายๆบ้านเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่พอรู้อยู่แล้วแหละว่าลูกตัวเองเป็นแบบไหนลูกตัวเองเป็นยังไงแล้วลูกชอบหรือไม่ชอบอะไรเมื่อไหร่ลูกพูดเราฟังมันอาจจะมีบางอย่างที่เราฟังแล้วเราตกใจบางอย่างที่เราฟังแล้วเราไม่ชอบแต่ระมัดระวังสีหน้าของผู้ใหญ่ไว้นิดนึงว่าอย่าเพิ่งชักสีหน้าอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรที่มากมายจนทั้งลูกไม่กล้าที่จะพูดต่อพอฟังจนจบแล้วเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราสามารถแลกเปลี่ยนเขาได้นะครับว่าเออมันมีจุดบางจุดที่แม่ฟังแล้วแม่ไม่สบายใจเลยอะถ้ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้มันจะดีกว่าไหมลองแลกเปลี่ยนกับเขาอะครับอันนี้คือทักษะพื้นฐานเวลาที่คุยกับวัยรุ่นเลยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราอาจจะปิดท้ายด้วยการที่บอกเขาว่าแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยถ้าลูกต้องการความช่วยเหลืออะไรอะให้มาบอกได้เสมอนะแล้ววันนี้เราก็ขอบคุณเขาด้วยที่เขามาพูดความจริงกับเราที่เขาไว้วางใจเราโอ้โหคุณพ่อแม่เชื่อหมอสิครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ปิดท้ายด้วยแบบนี้ไม่มีทางที่ลูกจะห่างหายไปจากเราไม่มีทางที่เขาเผชิญปัญหาแล้วเขาจะไม่มาบอกเรานะครับวิธีการพูดคุยของเราสำคัญกับเขามากทั้งภาษาที่ใช้และท่าทางที่เราออกไปนะครับทีเนี้ยอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในบ้านที่เราคิดว่าเราพอจะพูดคุยกันได้แต่ก็มีบางบ้านเหมือนกันนะที่ลูกอยากบอกอ่ะแต่ไม่กล้าบอกเพราะอะไรเขาถึงไม่กล้าบอกเพราะเขารู้สึกว่าบอกไปอ่ะพ่อแม่สงสัยไม่ฟังแน่ๆเลยซึ่งกรณีแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นในบ้านที่ความเชื่อบางอย่างมันเข้มแข็งมากๆนะเช่นลูกชายต้องเข้มแข็งหรือบางบ้านที่โอ้หน้าตาของพ่อแม่สำคัญมากๆเช่นโอ้โหเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าคุยอยากชวนคิดแบบนี้ครับเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่รู้สึกว่ารับไม่ได้หรือไม่โอเคลองกลับมาทบทวนแล้วคุยกันในสามีภรรยากันสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยเรื่องนี้เรามองกันยังไงเรื่องนี้เราคิดกันยังไงตกลงเรากำลังโฟกัสที่อะไรที่ความสุขของลูกหรือเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกคุณพ่อคุณแม่จะไม่ใช่คนที่น่าไว้วางใจสำหรับลูกลูกที่เป็น LGBTQ ที่เขาพร้อมจะพูดคุยกับคุณพ่อแม่เขาจะไม่กล้ามาคุยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะแล้ววันหลังเขาจะไม่มาคุยอะไรกับเราอีกเลยนะครับและเมื่อลูกเป็น LGBTQ แล้วเนี่ยวิธีการเลี้ยงลูกดูแลต่างจากคนอื่นไหมจริงๆต้องบอกงี้ครับว่าวิธีการดูแลของพ่อแม่กับลูกที่เป็น LGBTQ เนี่ยไม่ต่างจากเด็กที่เป็นผู้ชายเด็กที่เป็นผู้หญิงที่มีความชอบทางเพศตรงกับเพศกำเนิดของเขาเลยนะทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่หมอจะเน้นย้ำในเรื่องของจุดที่บางทีอาจจะเผลอลืมกันไปเช่นเรื่องของการสื่อสารที่เป็นการเปรียบเทียบ
บางทีพ่อแม่ที่ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่

เกิดขึ้นในครอบครัวหรือไม่ชอบไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางทีจะเผลอไปเปรียบเทียบลูกเราซึ่งมีเพศสภาพหรือเพศกำเนิดไม่ตรงกันอะไรเนี่ยหรือความชอบทางเพศไม่ตรงกันเนี่ยแล้วดันเผลอไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นผู้ชายธรรมดาหรือเป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วไปบอกว่าอย่าง

เขาจะรู้สึกว่าโอ้โหการเป็น LGBTQ มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอมันถึงขั้นเหมือนกับเทียบเท่ากับโจรผู้ร้ายที่ไปฆ่าคนตายหรือเปล่าพ่อแม่เลยสื่อสารแบบนี้อยู่ตลอดหรือบางทีในบางบ้านนะครับพ่อกับแม่บางทีอาจจะความเห็นไม่ตรงกันเช่นหมอยกตัวอย่างนะครับลูกอาจจะเป็น transgender หรือเป็นเกย์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็พ่อก็รับไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อเองเนี่ยไม่ยอมเลยเพราะนี่เป็นลูกชายคนโตเนี่ยนะแล้วก็อาจจะตำหนิบ่อยๆแต่แม่ก็จะเห็นใจมากกว่าซึ่งบางทีกับการว่าพ่อกับแม่ก็ไปทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้แล้วก็ไปทะเลาะกันต่อหน้าลูกซึ่งบางทีลูกก็จะรู้ว่าเขาไม่อยากเป็นตัวปัญหาแล้วเขาก็อยากจะทำท่าเป็นเหมือนผู้ชายปกติเวลาที่อยู่ต่อหน้าคุณพ่อแต่จริงๆแล้วมันขัดแล้วมันฝืนในใจเขามากๆเลยมันก็จะสร้างความกดดันสร้างอารมณ์ที่ไม่โอเคแล้วจะทำให้การเลี้ยงลูกนั่นมันไม่productive มันทำให้เด็กไม่สามารถเติบโตเป็นเด็กที่มีความสุขได้อะครับดังนั้นจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีผลตลอดการเลี้ยงดูเขามีผลตลอดหมออยากกลับมาที่ว่าให้พ่อแม่ทราบนะครับว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญของลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเติบโตไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามคุณพ่อคุณแม่เป็นฐานที่มั่นทางใจของลูกเสมอเป็นคนสำคัญของลูกเสมอการกระทำของเราคำพูดของเราแม้เพียงเล็กๆน้อยๆส่งผลต่อลูกเสมอเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วลูกอาจจะเสียใจเมื่อพูดไปแล้วมันจะไปกระทบความภูมิใจในตัวเองของลูกอย่าทำเลยครับลองกลับมาที่ว่าเราควรจะสื่อสารยังไงเชิงบวกในเมื่อถ้าลูกก็เป็น LGBTQ แล้วไงต่อเราไม่รักเขาหรอที่บอกไปตอนต้นไงเรารักเขาเนี่ยเราไม่เห็นหน้าเขาแล้วทำไมพอเขามีเพศที่มันไม่ตรงกับใจที่เราชอบอะแล้วเราถึงไม่รักเขาอะตรงแล้วความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ชวนคิดแบบนี้นะครับทีนี้นะครับในเด็กหรือวัยรุ่นที่เป็น LGBTQ เนี่ยบางทีก็จะถูกล้อเลียนเนาะเวลาที่ไปโรงเรียนหรือไปอยู่ในสังคมของเด็กและวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยก็ถูกล้อเลียนดังนั้นวันนี้จะชวนกันมาฟังว่าเออเรามีวิธีการอย่างไรเวลาที่พ่อแม่จะช่วยลูกที่ถูกล้อเลียนนะครับลูกที่เป็น LGBTQ อย่างแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในตัวลูกก่อนตรงนี้สำคัญนะเน้นย้ำทุกๆจุดในพอดแคสต์นี้เลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นก่อนการเป็น LGBTQ ไม่ได้ผิดอะไรจริงๆถ้าเกิดบอกว่าชายหญิงคือความปกติเขาก็อยากปกติเหมือนคนอื่นนี่แหละแต่ใน EP นี้เราไม่ได้บอกว่ามีแค่ชายกับหญิงอ่ะหมอยังเชื่อว่าจริงมันอาจจะมีอีกหลายเพศที่เราไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าจริงแล้วถ้าเขาเป็นอย่างนั้นต่อก็คือเราเข้าใจแล้วยอมรับไงว่าเรารักในตัวเขาเหมือนเดิมเขายังเป็นลูกของเราคนเดิมยังเป็นคนดีที่อยู่ในสังคมนี้ได้เหมือนเดิมเราสามารถเลี้ยงดูเขาให้ปกติได้เหมือนเดิมเข้าใจและยอมรับก่อนเป็นอย่างแรกอย่างที่สองนะครับเราเพิ่มความเข้าใจให้กับลูกว่าพ่อแม่รักเขาพ่อแม่ยอมรับในตัวเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าลูกเผชิญอะไรก็ตามพ่อแม่พร้อมจะเป็นฐานที่มั่นทางใจและพร้อมที่จะส่งเสริมช่วยเหลือป้องกันผลักดันให้ลูกเสมอโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าลูกที่ได้ยินนี้เขาคงภูมิใจแล้วเขาคงดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ว่าเขาเผชิญปัญหาอะไรเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาหาเรานะอย่างที่3ของการจัดการปัญหาคือพ่อแม่สอนลูกให้ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดเวลาที่ถูกล้อถ้าคนล้อปุ๊บลูกโกรธคนล้อเป็นไงครับสนุกสิโอ้โหเสียใจคนล้อเป็นไงก็สนุกเหมือนกันนะเขาบอกว่าเวลาที่คนที่ถูกล้อเนี่ยแสดงอารมณ์อะไรออกมาก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไปเสริมแรงของการกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำไปเสริมพฤติกรรมเชิงลบคือการล้อนั้นซ้ำเรื่อยๆผู้กระทำก็จะกระทำซ้ำอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบูลลี่นะครับกระทำซ้ำๆดังนั้นต้องตัดวงจรด้วยการที่ลูกที่ถูกล้อเนี่ยทำท่าเฉยๆแต่ไม่ต้องถึงขั้นทำท่าแบบเยาะเย้ยหรือทำท่าถึงขั้นแบบขออนุญาตนะเช่นแบบดูไม่น่ารักหรือดูหน้าหมั่นไส้อะแบบนั้นก็จะถูกล้ออีกเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าได้รับความสนใจเชิงลบออกไปอีกนะครับข้อถัดมาคือพ่อแม่สอนลูกที่จะมีทักษะในการบอกความต้องการที่แท้จริงหรือเรียกว่า assertive skillassertive skill หมายความว่าลูกกล้าที่จะบอกว่าลูกไม่ชอบว่าผมไม่ชอบหนูไม่ชอบที่เพื่อนมาทำแบบนี้โดยที่สื่อสารกับคนที่กระทำกับเขาอะซึ่งบางทีเวลาสอนเนี่ยพูดแต่พูดง่ายแต่บางทีพ่อแม่อาจจะต้องซ้อมตั้งแต่อยู่ที่บ้านว่าถ้าหนูโดนกระทำหนูจะตอบโต้อย่างไร assertive อย่างไรนะไม่ใช่ตอบโต้ตอบ

0: ก็มันดูเนกาทีฟไปหน่อยลูกจะแอสเซอร์ทีฟอย่างไรกับผู้กระทำจะมีวิธีการสื่อสารยังไงทั้งวิธีการเพิกเฉยและวิธีการบอกว่าเราไม่ชอบไม่อยากให้ทำอีกนะครับในข้อที่4คือบางทีเพิกเฉยก็แล้วแอสเซอร์ทีฟก็แล้วหยุดไม่อยู่บางทีลูกอาจจะต้องไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในโรงเรียนอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆว่าผมไม่โอเคหนูไม่โอเคโดนคนนี้กำลังกระทำและข้อสุดท้ายคือเน้นย้ำว่าถ้าลูกมีอะไรให้ลูกกลับมาบอกพ่อแม่นะพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่สุดพ่อแม่เป็นคนที่พร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะช่วยเหลือแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราต้องปกป้องลูกให้ถูกเพราะบางทีก็จะมีคำแนะนำที่บอกว่าพ่อแม่บางทีอาจจะต้องไปสื่อสารไปคอยลงไปช่วยแก้ปัญหาแต่หมอแนะนำแบบนี้ครับว่าเราต้องดูตามช่วงวัยของเด็กด้วยเช่นถ้าเขาเป็นวัยอนุบาลหรือประถมเนี่ยการที่พ่อแม่ลงไปที่โรงเรียนไปช่วยเหลือเวลาที่ลูกถูกล้อเนี่ยยังทำได้อยู่นะครับหรือว่าไปสื่อสารกับพ่อแม่ของคู่กรณีที่มาล้อมาแซวเนี่ยยังทำได้อยู่แต่ถ้าเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่ลงไปจัดการที่โรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดผลลบเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมักจะไม่ชอบให้พ่อแม่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ผู้ใหญ่เข้ามายุ่งไม่ชอบให้ครูเข้ามายุ่งถ้าพ่อแม่ลงไปหลายๆรายพบเจอว่าเรื่องยิ่งใหญ่มากขึ้นครับเด็กคนนั้นวัยรุ่นคนนั้นยิ่งถูกล้อยิ่งถูกรังแกมากยิ่งขึ้นดังนั้นรูปแบบจะต้องเปลี่ยนไปเช่นติดต่อทางอ้อมสื่อสารกับครูแต่อย่างไรก็ตามสื่อสารกับลูกเสมอว่าเมื่อไหร่ที่ลูกถูกล้อถูกแย่ถูกแกล้งถูกรังแกด้วยเรื่องเพศสภาพให้กลับมาบอกพ่อแม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดพ่อแม่พร้อมที่จะช่วยป้องกันพ่อแม่พร้อมจะให้คำแนะนำและสำคัญครับเชื่อมั่นศักยภาพของลูกที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูเข้ามาว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเขามีความกล้าเขามีทักษะที่จะจัดการปัญหานั้นๆได้แต่ถ้าไม่ไหวนะพ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือในแบบที่เหมาะสมกับวัยเขาแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆลูกเริ่มดูเหมือนแบบถูกกระทำซ้ำๆจนมีความเครียดจนไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ในจิตใจเขารุนแรงไหมอาจจะต้องพาไปหาคุณหมอใกล้บ้านนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้หมอชวนทุกคนได้มาคุยได้มารู้จักความหลากหลายในโลกใบนี้ที่เราเรียกถึงเรื่องของเพศพูดถึงเรื่องของ LGBTQ หลายๆอย่างคุณพ่อแม่อาจจะเคยฟังมาแล้วแต่หลายๆอย่างหมอเชื่อว่าอาจจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้คุณพ่อคุณแม่สิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับเริ่มที่ความเข้าใจและความยอมรับเราอยากเห็นลูกมีความสุขเราอยากเห็นลูกเป็นคนดีในสังคมกลับมาเริ่มจุดเล็กๆจุดที่อยู่ในตัวตนของเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้คุณค่ากับสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราจะมองข้ามเรื่องเพศไปได้ในอนาคตครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol ChannelYouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อๆสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆอ่ะคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่ไหมล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ปะคือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่

และอีกคำเตือนหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฟืองของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฟืองของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฟือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฟือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฟือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่หนึ่งพี่จะรำระหว่างคุณนี่คือข้อที่สองรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่สามรำไปเรื่อยนี่คือข้อที่สี่รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่เยอะข้อที่ห้าอ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่รำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วางแล้วครับ
1: เหนื่อยแล้วครับ
0: อีกตั้งครึ่งทางอ่ะต้องยกไปอีกตั้งครึ่งทาง
2: เดี๋ยวช่วยกันแล้วกันนะครับ
0: ช่วยกันอะไรผมก็เหนื่อย
2: มีทั้งสองตัวพี่บีมผมลากมาคนเดียวเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่แฮวคือพี่สั่งแฮวไงพี่ก็เหนื่อยเปล่าถ้าพี่เหนื่อยแล้วพี่จะยกยังไงไหวอ่ะ
2: พี่บีมสั่งพี่บีมก็เหนื่อยใช่
0: ครับ
2: โอ้ครับ
0: ก็เหนื่อยแล้ว
2: เออ
0: แล้วนี่ผมก็ดูแล้วดูไม่น่าจะหนักมึงต้องยกคนเดียวอยู่แล้วไง
2: งั้นพี่บีมลองยกดูก่อน
0: ให้ผมลองยกดู
2: ใช
0: ่โหดูเลยเบาจะตาย
2: อ้าว
0: เหมือนจะผิดท่าเลยครับ
2: อ้าว
0: นี่เริ่มลามไปถึงขาซ้ายแล้วครับขาซ้ายชา
2: ขาขวาก
0: าแฟเอ้ยนี่แขนซ้ายเป็นน้ำอัดลมแล้วนะครับเนี่ย
2: แล้วแขนขวา
3: อ้าวทำอะไรกันอยู่จ้าสองคน
0: ผมปวดหลังมากเลยครับพี่
3: อ้าว
0: เหมือนไอ้การลักษณะนี้ผมเคยอ่านเจอว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับเพราะ

0: อันนี้ขาซ้ายนี่ชาแล้วครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมกำลังจะยกไอ้เนี่ยเข้าไปไว้ในบ้านแล้วผมก็ยกมาคนเดียวเลยเนี่ยแทบคงไม่ช่วยเลยครับ
1: อ้าวทำไมงั้นน่ะ
2: ยกของหนักไม่ได้ด้วยถ้าเป็นอย่างนี
0: ้แทบต้องยกต่อแล้วครับ
1: ว่าแต่ยกมาทำไมเนี่ยพี่ไว้จัดสวนหลังบ้านนะ
0: อันนี้ไว้จัดสวนหลังบ้านอ้าวเนทมาทำไมครับ
2: ก็มาคุยเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
0: แล้วเราเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าครับพี่หมวยครับปะเร็วครับผมเดินไม่ค่อยถนัดเลยครับตอนนี
1: ้
0: เร็วครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรครับพี่หมวยเดี๋ยวมันทำอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวให้แฮวเขาจัดการยกไปไว้ที่เดิมนะครับแฮวยกไว้ที่เดิมด้วยนะครับยกมาทำไมเนี่ย
1: เตรียมจัดสวนเลย
0: เอาไป
1: ยกมาทำไมอ่ะ
0: ยกไปไว้ที่เดิมนะครับใช่ครับที่เดิม
3: ที่เดิม
0: อะไรครับพี่หมวย
1: ไปบ้าน
0: ไปบ้านไปคุยโอ้ย
3: เดี๋ยวจะมาใหม่

0: ันนี้เราชวนน้องเนสนิสาชนสิวไทยสงมาร่วมรายการค่ะจะได้คุยกันเรื่องอาการหมอนรองตะลุกทับเส้นประสาทสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะ
1: สวัสดีนะครับ
0: เมื่อกี้นี้พี่บีมบอกว่ายกของหนักผิดท่าแล้วก็เลยมีอาการปวดหลัง
1: แล้วก็ลามไปขาชาแล้วฮะเนี่ย
0: ขาขวาก
1: าแฟยังจะตามมาเล่นอีกเหรอครับ
0: ของน้องเนสนี่เป็นเหมือนกับพี่บีมไหมคะ
2: เนสว่าเรื่องยกของหนักก็มีส่วนนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเหมือนว่าเนสยกของหนักบ่อยด้วยค่ะเพราะว่าคุณแม่เปิดร้านชาอบรีดแล้วเหมือนต้องยกของหนักมาตลอดแต่ว่าที่เนสคาดเดาเอาเองเลยน่าจะเป็นช่วงตอนประกวดในบ้าน AF อะค่ะคือเคยล้มไปขาคู่เลยแล้วคือก้นไปกระแทกพื้น
0: ที่เรียกว่าก้นจำเบ้า
2: ใช่ค่ะอันนี้
0: นี่คือท่าที่ล้มเลยค่
2: ะเพราะพื้นเป็นพื้นไม้ในใส่ถุงเท้า
0: แล้วมันลื่น
2: ไปเลย
1: แล้วหลังจากนั้นมันแสดงอาการยังไงบ้างครับ
2: ตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะจนมาเริ่มรู้สึกว่านั่งแล้วเจ็บก้นกบคือนั่งเต็มไม่ได้ต้องเอียงก้นอะไรเงี้ย
1: ก็คือวิธีการนั่งต้องเปลี่ยนไปเลย
2: ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือห่วงยางสำหรับคนที่เป็นฤาษีดวงอะค่ะก็ต้องวางก่อนแล้วก็ค่อยๆนั่งเวลาจะลุกก็ค่อยๆลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทรมานมากๆเลยตอนนั้น
0: มันเป็นหนักขนาดไหนน้องเนสถึงตัดสินใจไปหาคุณหมอคะ
2: คือตอนนั้นมันอยู่ในการประกวดด้วยค่ะคือมันลำบากเนสมากมากเลยเพราะว่ามันต้องมีการแสดงคือในบ้านเอฟเนี่ยนอกจากเรียนร้องแล้วมันมีเรียนเต้นเรียนแอคติ้งด้วยนี่ต้องใช้ร่างกายทั้งหมดมันเริ่มหนักตรงที่ว่าเริ่มก้มไม่ได้แล้วเริ่มปวดหลังนอนก็รู้สึกว่านอนที่นอนที่เราเคยนอนมาหลายวีคเนี่ยนอนไม่ได้คือมันทรมานมากนอนไม่หลับด้วยค่ะเพราะมันปวด
0: เนสปวดตรงไหนบ้างอะคะ
2: ก็ปวดก็จะมีตรงช่วงหลังล่างๆเนี่ยค่ะใช่แล้วมันก็จะลามไปขาซ้ายมันก็จะชา
0: เวลาลามนี่จะลามขาซ้ายก่อนขาขวาเหรอคะ
2: คือขาขวาในปกติเลยค่ะนี่จะเป็นที่ขาซ้าย
1: แล้วคำว่าชานี่มันคือชายังไงครับแบบ
2: คือขามันอ่อนแรงโดยที่มันไม่รู้สึกเลยค่ะตอนปัจจุบันนี้ขับรถอยู่ขาชาก็ต้องทุบอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนั้นมันพีคจนถึงขั้นที่อาบน้ำเองไม่ได้เลยค่ะหน่วยคือต้องแบบให้เพื่อนเอฟอะช่วยอาบน้ำให้คือมันหนักถึงขั้นนั้นเลยถึงจนแบบโอ้ตายแล้วทำไมมันมาเกิดกับเรา
0: คือมันยกแขนไม่ได้เอี้ยวตัวไม่ได
2: ้ยกแขนได้ปกติค่ะแต่ว่าเอี้ยวตัวไม่ได้ก้มไม่ได้
1: เหมือนบิดตัวอย่างนี้คงไม
2: ่ได้ไม่ได้เลยค่ะพอมันปวดหนักมากเนี่ยทางทีมงานก็เลยพาไปโรงพยาบาล
1: ตอนที่บอกว่าปวดหนักมากเนี่ยอาการมันผ่านเวลานานแค่ไหนครับถึงจะมีอาการเจ็บแบบเรื้อรังขนาดนั้น
2: เป็นอาทิตย์ค่ะ
1: เป็นอาทิตย์
2: จนเน็ตลืมไปเลยว่ามันน่าจะเกิดมาจากการลื่นหรือเปล่าเพราะอยู่ดีมันอาการมันก็มาเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่คือมันปวดมากคือไม่เคยปวดมาก่อนนะคะเพราะเน็ตเป็นคนที่ทำอะไรทำสุดเต้นทุกอย่างเต็มที่หมดเลยจนอยู่ดีมามีอาการแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันปวดจังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่ทีมงานให้พาไปโรงพยาบาลหน่อยก็เลยได้ไปตรวจดูไปเอ็กซเรย์ดูค่ะ
0: ตอนนั้นเนสอายุเท่าไหร่คะ
2: 18 19เองค่ะ
0: คือปกติแล้วเวลาพูดถึงหมอนรองตะดุกทับเส้นประสาทเราจะนึกถึงคนมีอายุหน่อยแต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กแค่18 19
2: ใช่ค่ะแต่พอเอ็กซเรย์มาบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกปริ้น
0: ก็ยังมีอาการจนถึงปัจจุบัน
2: มีอาการค่ะต้องมีที่บล็อกหลังติดรถไว้ตลอดเลย
0: คุณหมอแนะนำวิธีการรักษาการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
2: ในก็ต้องระวังเรื่องส้นสูงเวลาไปงานในก็จะใส่ผ้าใบไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เรื่องออกกำลังกายคุณหมอก็เป็นคนที่

0: ะนำว่าต้องแบบต้องลดลงมากๆเพราะแต่ก่อนเล่นออกกำลังกายหนัก
1: แล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับที่ล้มลงวันนั้นนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วครับ
0: เข้าปีที่6ค่ะแต่ว่าที่มารู้สึกอาการดีขึ้นเลยนะคะก็ปี2ปีหลังเนี่ยค่ะใช่ค่ะที่ไม่ต้องแบบไปเข้าโรงพยาบาลกายภาพบ่อยๆอะค่ะ
2: แบบนี้ต้องเชิญคุณหมอมาคุยค่ะและเผื่อน้องเนสมีคำถามจะได้ถามคุณหมอด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัชระวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมาพูดคุยกับเราค่ะและตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัชระวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: คุณหมอคะอาการที่น้องเนสเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
3: คร
2: ับ
3: อ
2: ันนี้เป็นแบบไหนคะ
3: เป็นลักษณะของหมอนรองกระดูกแตกแล้วก็ไปปลิ้นออกมานะคะแล้วมันก็เบียดกับเส้นประสาททำให้เกิดอาการปวดอย่างเฉียบพลันแล้วก็ปวดรุนแรงเจอได้ไม่บ่อยนั้นนะครับในคนอายุน้อยๆ อย่างนี้แต่ว่าที่เราพบบ่อยกว่าคือพวกหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม
5: แล้วเวลาที่เราพูดถึงหมอนรองกระดูกเนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือส่วนไหนของกระดูกสันหลังของเรากันแน่ครับมันคือมันทำจากอะไรเป็นกระดูกอ่อนหรือเปล่าครับ
3: คือกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันจะมีเป็นปล้องๆอ่ะนะครับระหว่างแต่ละปล้องเนี่ยมันจะมีหมอนรองกระดูกนะครับซึ่งเหมือนข้อต่อเนี่ยแหละครับคล้ายๆข้อต่อจะทำให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้นนะครับแล้วก็หมอนรองกระดูกอันนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่เหมือนกระดูกอ่อนหรอกครับมันเป็นพวกพังผืดเหนียวๆนะครับใยเหนียวๆ อยู่รอบนอกส่วนด้านในเนี่ยมันจะเป็นเจลนะครับหรือเป็นวุ้นซึ่งมีลักษณะคล้ายๆน้ำนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาตินะถ้าเราเป็นน้ำเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้ดีรับน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ปัญหาของน้องเนสนี่ก็คือเกิดการแตกขึ้นมาแล้วไอ้เจลนะครับที่มันคล้ายๆยาสีฟันที่อยู่ตรงกลางหมอนรองกระดูกเนี่ยมันปลิ้นออกมาแล้วก็มากดเอาเส้นประสาทเขาครับ
2: แล้วถ้ามันเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมยังไงอะคะจากสาเหตุไหน
3: การเสื่อมเนี่ยนะครับการเสื่อมนี่ก็จะไม่ใช่การแตกแบบของน้องเนสนะครับคือมันจะไปเป็นตามการใช้งานแล้วก็ระยะเวลานะครับแล้วก็ตามอายุเรานะครับการเสื่อมก็คือถ้าเราใช้งานอย่างผิดสุขลักษณะนะครับเช่นไปยกของผิดท่าบ่อยๆก้มๆเงยๆกันอยู่เรื่อยโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยนะครับหมอนรองกระดูกมันก็ทำงานเยอะขึ้นพอมันทำงานเยอะขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับบุหรี่เป็นตัวสำคัญนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่รวมถึงเข้าไปในห้องซึ่งมันมีบุหรี่พยายามหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นครับ
5: แล้วช่วงอายุล่ะครับช่วงอายุที่มักจะมีอาการของอาการเสื่อมของหมอนรองกระดูกมากที่สุดเนี่ยครับนั่นเป็นช่วงไหน
3: หมอนรองกระดูกเสื่อมนี่ปกติเราจะถือประมาณอายุ30นะครับขึ้นไปแต่จะเริ่มมีอาการเยอะหน่อยก็อยู่ประมาณอายุ40ขึ้นไปนะครับ
2: ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นมากน้อยแตกต่างกันไหมคะ
3: เพศนี่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับเป็นได้ทั้งสองเพศนะครับ
5: บริเวณไหนที่มันจะพบบ่อยที่สุดครับ
3: ที่เราพบบ่อยเป็น2ที่นะครับคือบริเวณเอวนะครับกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวกับส่วนคอนะครับที่จะเจอได้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นก็เจอน้อยพบน้อยกว่านะครับ
2: แล้วอาการปวดมันจะแตกต่างจากปวดหลังยังไงคะ
3: การเสื่อมธรรมดาก็ทำให้เราปวดบริเวณเอวนะครับกระเบนเน็บลงมาถึงสะโพกแล้วราวไปต้นขาได้ซึ่งแตกต่างกับการปวดอื่นๆแบบพวกปวดกล้ามเนื้อนะครับทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่พวกนั้นจะปวดไม่เฉพาะที่นะครับเป็นตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พวกปวดแบบกล้ามเนื้อธรรมดาส่วนใหญ่มักจะหายเองพักหรือกินยาสักวัน2วันก็มักจะดีขึ้นนะครับ
2: แล้วก็ลามไปถึงขาอย่างที่น้องเนสบอกไหมคะ
3: การที่ปวดร้าวลงไปถึงขาหรือปวดแสดงว่ามันมีการกดของรากประสาทแล้วนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยที่เราเจอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกดยกเว้นพวกที่มันเสื่อมเยอะแล้วก็มีหินปูนนะครับหรือว่าตัวหมอนรองกระดูกเองซึ่งปิ้นออกมาหรือไปกดรากประสาทก็จะมีอาการปวดตรงขาได้ครับ
5: เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนนี้เรากำลังมีอาการของการเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมกดทับเส้นประสาทอยู
3: ่คือจริงๆแล้วการปวดมันแยกออกจากการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อธรรมดาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่ให้สังเกตนะครับถ้ามัน ป็นแล้วไม่หายไม่หายในวันสองวันเนี่ยนะครับบางครั้งมีร้าวลงมาตามตำแหน่งที่บอกนะครับเช่นแหลกกระเบนเล็บลงมาสะโพกหรือร้าวลงขาเนี่ยก็ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมมากกว่าปวดกล้ามเนื้อธรรมดาครับ
2: แล้วถ้าเป็นแล้ววิธีการรักษาทำไง
3: ครับก็ค่อนข้างจะโชคดีนะครับที่ว่าโรคเนี้ยการรักษาไม่ต้องผ่าตัดสัก 90% นะครับมีส่วนน้อยที่ต้องผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีกายภาพบำบัดกินยาลดอักเสบนะครับและที่สำคัญจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกสุขลักษณะนะครับคือไม่ใช้หลังที่มันผิดท่าหรือว่าอยู่ในท่าใดนานๆที่จะทำให้มันเสื่อมเร็วขึ้นนะครับรวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมาทำงานแทนหมอนรองกระดูกที่เสื่อมนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราอาการดีขึ้นแล้วก็ในที่สุดก็จะหายไปได้ครับ
2: อุ้มลูกเนี่ยค่ะส่งผลต่อหมอนรองกระดูกไหมคะคุณหมอ
3: เหมือนกันนะครับการยกของหรือการอุ้มลูกเนี่ยต้องเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเรามือออกไปเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยมันต้องทำงานหนักเพราะว่าแขนที่เรายกไปเนี่ยมันทำให้น้ำหนักมันจะมากขึ้นถ้าเราก้มยกของห่างจากตัวเนี่ยนะสุดแขนเราเนี่ยถ้าเรายก10กิโลเนี่ยหมอนรองกระดูกเรารับน้ำหนักมากเป็น10เท่านะก็คือนึกออกนะครับถ้าเราอุ้มลูกเรา10กิโลในท่านี้หมอนรองกระดูกรับน้ำหนัก100กิโลนะครับ100กิโลเลย
5: ทีนี้คุณหมอครับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเขาเปลี่ยนที่นอนให้นอนอาจจะนุ่มขึ้นหรือว่าแข็งขึ้นเนี่ยมีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการปวดหลังไหมครับ
3: สำหรับคนปวดหลังจริงแล้วควรแนะนำให้นอนเตียงนะไม่นอนกับพื้นนะครับแล้วก็ใช้ที่นอนแบบให้มันถูกสุขลักษณะแบบที่เขาดีไซน์มาแล้วอย่างนี้อีกอันนึงนะครับที่สำคัญกว่าคือท่านอนนะครับท่านอนนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านอนที่สบายสำหรับคนปวดหลังแล้วก็ปวดร้าวลงขาเนี่ยคือท่านอนที่ชันเข่าขึ้นเล็กน้อยนะครับฉะนั้นวิธีนอนก็คือให้เอาหมอนข้างสอดเข้าไปใต้ขาพับสองข้างนะฮะหมอนข้างสอดขวางไปใต้ขาพับอีกท่าหนึ่งที่นอนแล้วจะสบายขึ้นก็คือท่าที่นอนตะแคงกอดหมอนข้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำส่วนใหญ่ก็จะให้มีหมอนข้างไว้สองใบบนที่นอนนะครับอันนึงไว้ใส่ข้างใต้ขาพับนะครับอีกอันนึงไว้ตะแคงกอดนะครับ
5: เราก็ได้ยินข้อมูลเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมาแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็เป็นคำถามจากผู้ชมทางบ้านครับที่เขาถามมาจะมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมคำถามแรกกันครับ
4: คุณหมอครับคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกมากกว่าคนผอมหรือไม่ครับ
2: คำถามแรกค่ะคนที่อ้วนมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนผอมไหมคะ
3: คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ถามกันเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลทางอ้อมมากกว่าเพราะคนที่อ้วนลงพุงเนี่ยหลังมันจะแอ่นหลังส่วนเอวนะครับถ้าเราแอ่นมากๆก็คือหมอนรองกระดูกก็ทำงานหนักขึ้นมันก็สอดคล้องกับที่คุณเนสพูดถึงการใส่รองเท้าส้นสูงนะครับการใส่ส้นสูงก็ทำให้หลังเราแอ่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วกว่าปกติ
5: ก็ได้คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปกันครับ
6: เวลาเราไอหรือเราจามแล้วเกิดอาการปวดหลังเป็นสัญญาณบ่งบอกหรือไม่ว่าเราเป็นโรคหมอนรองกระดูกนี้หรือเปล่าครับ
5: คุณหมอครับเวลาเราไอหรือเราจามแล้วเราเกิดปวดหลังเนี่ยอย่างไอเงี้ยเราปวดหลังมันเป็นสัญญาณบ่งบอกใช่ไหมครับว่าเรามีอาการของโรคนี้อยู
3: ่ครับเป็นไปได้นะครับก็คือการไอการจามมันก็เป็นการเพิ่มเพรสเชอร์หรือเพิ่มความดันในช่องท้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หมอนรองกระดูกมันสะเทือนแล้วก็เกิดอาการปวดได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการหนึ่งนะครับที่บอกได้ว่าเรามีหมอนรองกระดูกเสื่อม
5: คำถามส่วนตัวนิดนึงนะครับคุณหมอคือผมเนี่ยเป็นคนชอบบิดหลังเพื่อจะแก้อาการปวดหลัง อย่างเช่นถ้าขับรถมาแล้วปวดหลังบิดอย่างนี้พอได้ยินเสียงดังกรอบกรอบกรอบรู้สึกหายไอการทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะมีความเสี่ยงไหมครับเช่น
3: ตามความเห็นผมว่าไม่ควรทำนะครับมันจะทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็วขึ้นนะครับเพราะการบิดเนี่ยมันไม่ใช่ท่าปกติของกระดูกหลังส่วนเอวแล้วนะเพราะการเคลื่อนไหวมันจะเป็นก้มเงยมากกว่าพอเราบิดเนี่ยมันมีโอกาสที่พังผืดของไอ้หมอนรองกระดูกมันจะฉีกง่ายนะคะ
2: ต่อไปถ้าบินทำพี่จะเตือนข้ามทำ
7: ไม่ทำแล้วครับพี่หมวย
2: ยังจริงๆแล้วหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะแล้วก็มันก็สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราวันนี้ได้รับความรู้เยอะเลยค่ะแล้วต่อไปหมูจะปรับพฤติกรรม
5: ถ้าบีมเห็นจะปรับพฤติกรรมครับ
2: ถ้าบีมเห็นพี่อุ้มลูกผิดท่าบีมบอกเลยนะ
5: ครับตอนนี้ผมอยากเริ่มต้นอยากเห็นลูกพี่หมวยก่อน
2: โอเคเดี๋ยวไว้พามากองทางค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์พิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์ภาควิชาออร์โธปีดิกแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องเนสด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แล้วช่วงหน้านะครับแท้วจะพาเราไปไหนมาติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วดานาครับ
1: มาถึงช่วงนี้ทีไรที่ชอบเพราะว่าแท้วได้พาเราพาชมออกไปเที่ยวที่ต่างๆมากมายวันนี้จะพาไปไหนคะ
2: วันนี้นะครับจะพาไปแหล่งที่ปลูกต้นไทรเยอะมากๆอีกแห่งหนึ่งเลยเขาชื่อว่าสวนไทรงามครับที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับพี่หมวยครับ
0: ผมชอบนะครับต้นไทรอ่ะ
1: แค่ชื่อก็อยากไปแล้ว
0: ใช่ใช่มันคงแบบว่ากว้างขวางมากเพราะว่าเนี่ยวันๆเดินผ่านเนี่ยผมก็คอยดูแลมันอย่างต้นไทรของเราเนี่ยนะครับที่บ้านเนี่ย
2: ไหนต้นไทรครับ
0: นี่ไงเนี่ยรากมันลอยมาเนี่ยเห็นไหมเน
2: ี่
0: ย
2: อันนี้เขาเรียกมันบาหลีครับมันบาหลี
0: อ้าวเนี่ยต้นอยู่นี่ไทร
2: ต้นไทรไม่ใช่ต้นอย่างนี้ต้นไทรแบบมันจะใหญ่กว่านี
0: ้ต้นไทรใหญ่กว่านี
2: ้ใช่เนี่ยมันบาหลี
0: อันนี้มันคือบ้านบาหลี
2: ใช่ที่พี่บีมดูแลมาตั้งแต่เด็กอ่ะคือมันบาหลี
1: คุยกับพี่บีมเนี่ย
0: เดี๋ยวเราไป
1: ดูเรื่องเลย
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไทรมันเป็นยังไง
1: ต้องไปดูของจริงนี่
2: ไปครับ
0: จริงเมื่อกี้เป็นมุกนะฮะ
2: ไม่มุกไปสวนไทรงามกันครับ
3: สวนไทรงามแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 25,000 ตารางฟุตโดยในพื้นที่แห่งนี้นะครับจะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขามาเป็นเวลานานกว่า350ปี
2: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับและที่ที่ผมยืนอยู่นะครับนั่นก็คือสวนไทรงามครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราจะไปทำความรู้จักกับต้นไทรด้วยว่าต้นไทรเนี่ยนะครับมีคุณประโยชน์ยังไงกับธรรมชาติของเราบ้างครับไปชมกันเลยครับ
3: ในอดีตครับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสที่นี่และทรงพระราชทานนามพื้นที่แห่งนี้ว่าสวนไทรงามนั่นเองครับ

นักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรนะครับถือได้ว่าเป็นฉายาของต้นไทรก็ว่าได้นะครับที่บอกว่าเป็นนักบุญแห่งป่านั่นก็คือเมื่อต้นไทรเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเขาก็จะตั้งร่มเงาให้พื้นที่บริเวณนั้นนะครับและที่สําคัญผลของเขาเนี่ยก็เป็นอาหารให้กับสัตว์ต่างๆมากมายเลยนะครับส่วนคําว่านักฆ่าแห่งพงไพรนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อต้นไทรเนี่ยไปเกิดขึ้นบริเวณใกล้ๆต้นไม้ต้นไหนนะครับเขาก็จะไปแย่งอาหารที่ต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็ค่อยๆบีบรัดจนต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยก็ต้องตายลงไปนั่นเองครับ

0: นอกจากต้นไทรสวยๆแล้วพื้นที่แห่งนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสะพานแขวนศาลเจ้าแม่ไทรงามและเรือนวิบูลย์ลักษณ์ที่ตั้งอยู่กลางน้ำแบบนี้นั่นเองครับ
1: เห็นไหมครับว่าต้นไทรเนี่ยนะครับสวยมากมายเลยนะครับและถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะมาสัมผัสสถานที่ที่มีต้นไทรเยอะขนาดนี้มีสถานที่พักผ่อนอีกหลายจุดเลยนะครับแนะนำให้มาที่นี่เลยครับสวนไทรงามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแต่ผมว่าพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยต้องถามถึงของฝากแน่เลยเพราะว่ามาโคราชทั้งทีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาของฝากให้พี่หมวยกับพี่บีมก่อนนะครับ

0: โอเคยอมรับแหละว่ามันสวยถ่ายออกมามันดูดีแต่ถ้าเผื่อเปิดใจนะครับพี่หมวยผมว่านะครับไซของเราเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันถึงแม้สเกลจะเล็กหน่อยไม่ใช่ไซก็ได้เป็นมาดบาหลีก็ได
1: ้แต่พี่ว่าสเกลมันต่างกันเยอะเลยนะบีม
0: แต่ผมก็ดูแลด้วยใจนะครับอะไรที่มันทำด้วยใจมันจะออกมาดีอยู่แล้ว
2: แต่คราวนี้พี่หมวยไม่ต้องทวงของฝากนะครับเพราะว่าผมซื้อของฝากมาฝากพี่หมวยด้วยครับ
1: โอ้น่ารักมาก
3: รับรองว่าพี่หมวยต้องชอบแน่นอน
1: อะไรเอ่ย
3: ผ้าไหมจากโคราชครับ
1: อุ้ยของขึ้นชื่อเลยนะ
3: ใช่แล้ว
1: อุ้ยสวยด้วยอ่ะลายสวย
3: ใส่ได้เลยครับ
0: ใช่ใช่เป็นผ้าถุงได้ไหมครับเนี่ยอย่างนี
1: ้ได้ตัดเป็นผ้าถุงก็ได
0: ้โหของพี่หมวยมีแล้ว
3: นี่ลายแล้ว
0: ของพี่บีมนะครับ
2: ของพี่บีมมีเหมือนกันครับ
0: มีแท้น่ารักมากเลยอ่ะ
3: วันนี้เป็นนักดนตรีวันนี้เป็นนักร้อง
1: เ
3: ราชอบแน่นอน
0: แสดงว่าต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
1: เครื่องดนตรี
3: กีตาร์แน่ๆดนตรีเสียงเพราะมาก
0: อ๋อเป็นซอนะฮะ
3: เพราะมากเลย
0: เอามาสี
3: ซอด้วง
0: ซอด้วง
3: ครับ
0: สีให้คนให้ฟังเดี๋ยวพี่จะไปหัดก่อนแล้วพี่จะกลับมาแล้วก็สีให้คนให้
3: พี่บีมว่าผมเหรออ
0: ะไรนะฮะ
3: อุ้ยเพลินอุ้ยเพราะ
0: เห็นไหมฮะอุ้ยนกนกเอี้ยงหรือเปล่านกเอี้ยงมาแล้ว
1: แห
3: มพี่บีมเพราะว่าผมอะว่าผมเป็นวัว
1: นะอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวร้านท่านชมก่อนดีกว่
0: า
1: วันนี้เวลาของรายการ Healthy Village หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับพวกเรา3คนพร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ซ้อมต่อไม่ได้ไม่ได้เป็นนักดนตรีต้องขยัน
3: ไม่ฟังไม่ฟัง
1: พี่ว่าพี่เข้าบ้านก่อนดีกว่านะ
0: ไม่อยู่ฟังกันก่อนเหรอครับ
1: น้องบีมสีซอแล้วก็เพลิดเพลินกับต้นไทรของน้องไป
0: นี่นกมาเลยนะฮะนี่นกเหมือนจะเอียงๆไงไม่รู้นะฮะนก
3: ไปดีกว่าเดี๋ยวนกมาเกาะหลัง

0: คุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณแม่ครับคุณแม่มีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไหมไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอาสาไปถามคุณหมอให้เองครับ
1: พอดีเลยค่ะมีเรื่องอยากจะถามพอดีเลยบ้านแม่เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแล้วแม่เนี่ยต้องขึ้นไปนอนชั้น4ค่ะท้องได้5เดือนแล้วมีคนบอกว่าห้ามขึ้นลงบันไดบ่อยๆแล้วก็ห้ามยกของหนักอะค่ะจริงไหมคะคุณหมอแบบนี้ต้องทำยังไงคะ
0: นั่นสิฮะต้องทำยังไงเนาะงานก็ต้องทำเป็นคุณแม่ก็ต้องพักผ่อนด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับคุณหมอครับ
2: ถามว่าคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้กี่ชั้นคิดว่ากี่ชั้นดีคะคนท้องสามารถขึ้นบันไดได้ตามปกตินะคะตราบใดที่ไม่ได้มีข้อบ่งห้ามหรือว่าภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้แก่เจ็บคันคลอดก่อนกำหนดมีรกเกาะต่ำหรือมีภาวะน้ำเดินหรือว่าเคยแท้งในอดีตอันนี้ก็อาจจะเป็นคันเสี่ยงสูงที่คุณหมอเนี่ยจะแจ้งอยู่แล้วแต่ถ้าคนไข้คนไหนคุณแม่คนไหนที่สุขภาพแข็งแรงดีขณะตั้งครรภ์เนี่ยสามารถทำงานได้ตามปกติเหมือนขณะที่เราไม่ได้ตั้งครรภ์เลยจะสังเกตง่ายๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีคลาสออกกำลังกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยนะซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงนะคะแล้วก็จะได้ส่งเสริมการคลอดบุตรธรรมชาติได้ดีขึ้นก็จะเห็นว่าในคนท้องเนี่ยไม่ได้ห้ามยกของหนักไม่ได้ห้ามออกกำลังกายไม่ได้ห้ามขึ้นบันไดหลายๆชั้นในกรณีที่คนไข้หรือว่าคุณแม่เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะเราท้องค่ะเราไม่ได้ป่วยนะคะเราสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติตราบใดเท่าที่ร่างกายเรายังรู้สึกไหวสามารถไปทำงานยกของเดินออกกำลังกายหรือว่าขึ้นบันไดได้ตามปกติค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับคุณแม่ฝากครรภ์นะคะก็อย่าลืมไปพบคุณหมอสูตินรีแพทย์เพื่อฝากครรภ์ตามกำหนดนะคะเพื่อที่เราจะได้ดูแลสุขภาพทั้งกับตัวเราเองแล้วก็กับลูกน้อยในครรภ์ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยทุกๆรายค่ะคำตอบที่คุณหมอตอบไปเข้าใจนะคะคุณโบ
0: เข้าใจเลยครับผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะครับที่เล่าๆกันมาเนี่ยถือว่าไม่จริงนะครับสบายใจได้แล้วนะครับคุณแม่ครับ
1: ดีเลยค่ะอย่างเงี้ยทำงานได้เต็มที่เลยค่ะ
0: ครับผมแล้วถ้าไปเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนนะครับถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวจะตอบให้ทุกข้อสงสัยเลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรามา Channel ด้วยนะคะ

สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

เวลาคุณเล่นกีฬาคุณเคยเห็นเครื่องมือเหล่านี้บ้างหรือเปล่าเครื่องมือเหล่านี้มีไว้สำหรับดึงศักยภาพที่แท้จริงของนักกีฬาให้แสดงออกมาจนถึงขีดสุดโดยถูกดูแลอย่างเป็นระบบภายใต้ศาสตร์สาขาหนึ่งเราเรียกมันว่าสปอร์ตไซน์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

0: สำหรับสปอร์ตไซส์นะคะหรือว่าคำว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยจริงๆแล้วคนทั่วไปอาจจะเข้าใจว่าหมายถึงวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาแต่ความจริงๆเลยเนี่ยศาสตร์คำนี้นะคะหรือคำว่าไซส์คำเนี่ยหมายถึงวิชาอะไรก็ได้ที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้การกีฬาเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญของแต่ละคนคืออะไรก็ตามที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดศักยภาพทางการกีฬานะคะเราก็เลยเรียกว่าสปอร์ตไซส์จุดประสงค์จริงๆของความสามารถสูงสุดทางการกีฬาเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอยู่3ด้านด้านที่1คือเรื่องของเทคนิคทางการกีฬาหรือทักษะการกีฬากลยุทธ์ต่างๆพวกนี้นะคะอีกส่วนนึงคือส่วนที่2เป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของการกินอาหารที่ทำให้ร่างกายอุดมสมบูรณ์และแข็งแรงกว่ากีฬาประเภทอื่นๆระบบต่างๆของร่างกายการทำงานไม่ว่าจะเป็นหัวใจระบบไหลเวียนระบบกล้ามเนื้อต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าสมรรถภาพทางกายส่วนที่3ส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นอดทนมานะขยันฉลาดตั้งใจเหล่านี้ก็คือเรื่องของจิตใจนะคะก็จะเป็น3ศาสตร์ด้วยกัน
1: ในวงการกีฬาระดับอาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นตัวแปรที่ช่วยให้นักกีฬาเหล่านั้นประสบความสำเร็จและดึงศักยภาพที่แท้จริงของพวกเขาให้ออกมาวิทยาศาสตร์การกีฬาสามารถช่วยนักกีฬาเหล่านี้ได้อย่างไรและทำอย่างไรให้คนธรรมดาอย่างเราจึงสามารถนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ได
2: ้วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามาในตัวแรกนะครับก็คือในเรื่องของเครื่องวัดอัตราชีพจรของนักกีฬาเป็นระบบไร้สายซึ่งทำการได้ประมาณ1สนามฟุตบอลเก็บข้อมูลได้ทีเดียว20คนกีฬาทั้งทีมเนี่ยเราติดตามสภาพชีพจรเขาได้ทั้งหมดตั้งแต่ระยะพักระหว่างฝึกซ้อมแล้วก็หลังจากฟื้นตัวหลังจากเกมไปแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหยุดนักกีฬาเพื่อมาดูว่าชีพจรเป็นเท่าไหร่เครื่องมันจะอ่านให้เรียบร้อยในระบบไร้สายอันนี้เราติดสายรับหน้าอกนะครับเป็นตัวที่จะติดกับเครื่องรับสัญญาณนะครับเหตุผลที่เราต้องติดที่บริเวณหน้าอกเนี่ยเพราะว่าให้รับสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจนะครับเป็นสัญญาณที่เล็กๆแต่ว่าเครื่องนี้จะขยายให้อันนี้เป็นค่าสัญญาณทั้งหมดที่เราได้รับมานะครับของนักกีฬาผู้นี้73เนี่ยหมายถึงอัตราชีพจรขณะนี้หมายเลข10ขณะนี้คืออัตราการหายใจของเขานอกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในลักษณะการวางตัวของเครื่องอันนี้ซึ่งอยู่ในแนวดิ่งจะเป็นตัวบอกว่าขณะนี้นักกีฬาอยู่ในแนวดิ่งเพราะงั้นต่อไปถ้านักกีฬาล้มหรือมีการพุ่งไปข้างหน้าเครื่องนี้ก็จะเอ็นตามตัวนักกีฬาไปด้วยหรือถ้าหงายหลังก็จะหงายไปด้วยลองก้มตัวมาข้างหน้านะฮะตอนนี้มันก็จะแสดงแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาก้มตัวมาข้างหน้าลูกศรจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ระหว่างให้นักกีฬาฝึกซ้อมเบาๆในแง่ของทักษะก่อนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะติดตามอัตราชีพจรการหายใจอุณหภูมิร่างกายของแต่ละคนได้ว่าถึงขนาดไหนอัตราชีพจรเลยตั้งไว้ที่150ครั้งต่อนาทีส่วนการหายใจเนี่ยสูงสุดของมนุษย์ประมาณ40ครั้งนักกีฬา10คนเนี่ยมาเข้าค่ายพร้อมกันมาเป็นนักกีฬาพร้อมๆกันมีอายุเท่ากันนะครับแต่เราพบว่านักกีฬาท่านนี้นะครับมีการเต้นของหัวใจ80ครั้งต่อนาทีคนนี้การหายใจ17ครั้งต่อนาทีเมื่อเทียบกับเพื่อนเขาในอายุเท่ากันซึ่งหัวใจเต้นแค่61ครั้งต่อนาทีนะครับหายใจ10ครั้งต่อนาทีตรงนี้บอกเราได้เลยว่าคนคนนี้มีพรสวรรค์ในแง่การกีฬามากกว่าเพราะว่าร่างกายเขาตอบสนองช้ากว่าในอายุเท่ากันเนี่ยเขาสามารถที่จะมีชีพจรซึ่งเต้นขึ้นไปได้จาก51ถึง200ครั้งในขณะที่คนนี้ต้องเต้นจาก84ถึง200ครั้งคนนี้อัตราการเต้นของชีพจรขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตามอายุเนี่ยแคบกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อแคบกว่าคนนี้เนี่ยไม่กี่นาทีนะครับเราคาดหวังกันว่าไม่กี่นาทีผ่านไปคนนี้จะต้องถึงจุดสูงสุดของเขาตามเกณฑ์อายุแล้วไปต่อไม่ได้แต่คนนี้ยังไปต่อได้อีกอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะของนักกีฬาระดับสุดยอดของโลกนะครับซึ่งเขาใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในแง่ของชีพจรมาเป็นตัวบอกคนที่ฟิตมากคนที่สมรรถภาพร่างกายดีมากในกีฬาประเภททนทานจะมีอัตราชีพจรที่ต่ำกว่าคนอื่นที่มีอายุเท่ากันเพศเดียวกันน้ำหนักเดียวกันครับตอนนี้ท้ายเกมแล้วนะครับแข่งขันมาได้ประมาณ10นาทีได้เนี่ย เราจะพบว่าบางคนเนี่ยชีพจรขึ้นไปถึง159นะครับ140 167อันนี้หนักมากเลยอันนี้ไม่ค่อยจะมีสมรรถภาพที่ดีเท่าไหร่ก็เป็นหน้าที่ของโค้ชผู้ฝึกสอนนักวิชาการกีฬาประจำทีมจะต้องช่วยกันพัฒนาเขาต่อไปนะครับ
1: มาถึงเครื่องมือชิ้นต่อไปซึ่งเรียกว่าเครื่องลดความร้อนชนิดเร็วแบบ2มือจับโดยถูกนำมาใช้ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงแชมป์แห่งประเทศไทยส่งผลให้นักกีฬามีสถิติชนะมากถึง 75% อีกทั้งยังนำมาทดสอบกับนักกีฬามวยไทยซึ่งผลการ

0: ทดสอบก็เป็นที่น่าพอใจ
1: เครื่องลดอุณหภูมิร่างกายชนิดเร็วซึ่งใช้ในช่วงพักยกของการแข่งขันหรือพักครึ่งการแข่งขันหลักการของเครื่องนี้จะประกอบด้วยตัวที่สร้างความเย็นนะครับโดยมีท่อนำความเย็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใช้มือจับนะครับมีตัวตั้งอุณหภูมิที่เราต้องการไว้ได้โดยปกติใช้ความเย็นประมาณ15องศาเซลเซียสนะครับในการลดอุณหภูมิแกนกลางของร่างกายแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งของเครื่องนี้ก็คือตัวที่เป็นถังน้ำแข็งโดยหลักการเนี่ยมันมีปั๊มอยู่ในนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปั๊มความเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงในแท่งโลหะอันนี้นะครับตั้งอุณหภูมิตามที่เราต้องการเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นปั๊มจะทำงานอัตโนมัติลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะทำให้การลดอุณหภูมิผ่านฝ่ามือของมนุษย์เป็นไปได้เร็วมากเนื่องจากฝ่ามือของมนุษย์มีตัวรับสัญญาณความร้อนความเย็นค่อนข้างว่องไวมากเขาจะส่งสัญญาณเนี่ยไปที่แกนกลางนะครับคือที่สมองเราว่าขณะนี้เราร้อนเย็นอย่างไรวิธีการรักษาสมรรถภาพร่างกายให้ลดลงช้าๆหรือให้คงอยู่ได้เนี่ยในช่วงของการฟื้นตัวเป็นวิธีการที่ขณะนี้ทีมอเมริกันฟุตบอลนะครับแล้วก็ทีมกีฬาทีมฟุตบอลของอังกฤษเองก็ได้ใช้วิธีนี้อยู่นวัตกรรมนี้ถูกออกแบบนะครับให้สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกไปใช้ในภาคสนามกับนักกีฬาได้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่านักกีฬาที่กำลังออกกำลังแล้วมีความร้อนสูงขึ้นนะครับร่างกายเหนื่อยเนี่ยเมื่อเอาเครื่องนี้มาใช้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เรากำลังวัดอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับโดยใช้หูเนี่ยซึ่งสะดวกที่สุดตอนนี้อุณหภูมิวัดได้ 37.2 นะครับจะลดอุณหภูมินักกีฬานะครับใช้2มือจับเข้าไปในเครื่องนะครับประมาณ1นาที
2: เย็นครับ
1: เย็น
2: เย็นที่ฝ่ามือสบายครับ
1: สบายนะครับอันนี้จะลดอุณหภูมิแกนกลางจะมีวงจรนำสัญญาณไปที่สมองบอกกับสมองว่าขณะนี้อุณหภูมิร่างกายลดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของเขาจะดีขึ้นเร่งการฟื้นตัวเพื่อให้มีสมรรถภาพร่างกายดีที่จะพร้อมที่จะสู้ต่อไปในยกถัดไปนะครับอันนี้หลังจากจับเครื่องนี้ไป1นาทีนะครับเราจะวัดอุณหภูมิซ้ำอีกทีหนึ่งที่หูว่าลดลงเท่าไหร่นะครับ
3: 36.6 คร
1: ับ 36.6 นะครับเครื่องนี้จะลดอุณหภูมิร่างกายลงนะครับให้อยู่ในช่วงปกติของมนุษย์อยู่ที่ประมาณ 36-37 องศาเซลเซียสนะครับจากเดิมที่เคยออกกำลังกายแล้วสูงกว่านี้เนี่ยนะครับร่างกายก็จะถูกปรับลงมาให้สู่ภาวะปกตินะครับในภาคสนามจริงๆถ้าท่านไม่มีเครื่องนี้ท่านก็อาจจะใช้แผ่นประคบเย็นที่เราแช่ในตู้เย็นนะครับมาวางที่ฝ่ามือก็ได้นะครับเมื่อใช้แผ่นประคบเย็นแล้วมันจะเกิดวงจรที่เขาเรียกว่าวงจรการตอบสนองอัตโนมัติขึ้นมานะครับซึ่งจะมีผลเหมือนกันกับการใช้เครื่องนี้นะครับยุทธศาสตร์การกีฬาจริงๆเป็นสิ่งอยู่ใกล้ตัวเราทั้งหมดสามารถนำมาปรับได้เพียงแต่เราต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เราทำการออกกำลังกายกิจกรรมทางกายทุกอย่างซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราส่งเสริมสุขภาพของเราได้ด้วยนำพาเราไปสู่การมีสุขภาพที่ดีได้ครับ
0: สิ่งหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นที่นักกีฬามืออาชีพจะต้องมีนั่นก็คือทักษะและเทคนิคที่ดีไปดูกันว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาจะมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้
4: เป็นห้องปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์นะคะเราใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางด้านการกีฬาหรือแม้แต่จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการรักษาผู้ป่วยนะคะจะเห็นว่าจำนวนกล้องเนี่ยจะเยอะแล้วก็มีอยู่รอบห้องนี้เลยนะคะกล้องแต่ละตัวเราเรียกว่ากล้องที่มีความเร็วสูงนะคะสูงสุดก็คือ500ภาพต่อวินาทีนะคะแล้วแต่ละตัวนั้นสามารถที่จะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนั้นไม่ว่าเราจะเคลื่อนไหวไปตรงไหนเราจะเห็นมุมนะของการบิดของข้อหรือแม้แต่การบิดของนิ้วของอะไรมองได้หมดเลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือพื้นตัวนี้เป็นรับแรงกระแทกเราเรียกว่าแผ่นรองรับแรงกระแทกเป็นตัวที่วัดเหมือนกับตาชั่งวัดน้ำหนักแต่ว่าตาชั่งนี้สามารถทราบแรงที่สะท้อนกลับขึ้นมาที่เท้าเราได้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้จะวัดให้ว่ามีแรงกระแทกกลับมาจากพื้นมาสู่ส่วนต่างๆของข้อต่อร่างกายได้มากน้อยแค่ไหน
0: และในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของน้องลูกน้ำนักกีฬายิมนาสติกประเภทลีลาทีมชาติไทยเพื่อค้นหาและพัฒนาจุดบกพร่องของเธอสำหรับการแข่งขันในระดับชาติต่อไป
4: ลูกน้ำตลอดเวลาที่เล่นมามีท่าไหนที่คิดว่าเราเล่นไม่ดีแล้วอยากจะปรับปรุงซึ่งเราจะช่วยลูกน้ำได
5: ้ก็มีท่าหมุนฟองเช่ค่ะ
4: ท่าหมุนฟองเช่นะคะ
5: เวลาหมุนฟองเช่อย่างเงี้ยมันแบบว่าหมุนได้จำนวนรอบน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เทคนิคว่ามันต้องทำยังไงถึงจะแบบว่าให้หมุนได้จำนวนรอบเยอะๆอย่างเงี้ย
4: ซึ่งจำนวนรอบเยอะนี่ก็คือมีคะแนนเยอะ
5: ใช่ค่ะถ้าเกิดจำนวนรอบเยอะก็คะแนนก็จะเพิ่มขึ้นเยอะ
4: งั้นปัญหาก็คือเราหมุนแล้วการทรงตัวการสร้างสมดุลทำได้น้อยใช่ไหมคะคิดว่าการทดลองครั้งนี้น่าจะช่วยให้พัฒนาการหมุนได้ดีขึ้นนะคะ
0: มาถึงขั้นตอนที่สำคัญคือการติดตัวมาร์เกอร์หรือตัวส่งสัญญาณซึ่งจะถูกติดบริเวณข้อต่อที่สำคัญที่มีการเคลื่อนไหวโดยเริ่มจากบริเวณต้นคอเพราะเป็นแกนหลักของลำตัวจากนั้นมาที่ข้อต่อต่างๆไล่ตั้งแต่หัวไหล่ขาหัวเข่าไปจนถึงปลายเท้าโดยตัวมาร์เกอร์จะส่งสัญญาณไปยังกล้องที่อยู่รอบตัวนักกีฬาและประมวลผลเข้าไปยังโปรแกรมเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกนั่นก็คือท่าบาลานซ์หน้า90องศา
4: ปลายเท้าก็ยกดีค่ะวาดขาถ่ายน้ำหนักดีเห็นไหมฮะเคลื่อนที่เป็นจุดจะเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเอาลงจุดปลายที่เราเห็นนะคะจุดต่างๆเหล่านี้ก็คือปลายเท้าที่ใช้ยกเนื่องจากท่านี้ปลายเท้าจะเป็นส่วนสำคัญคือต้องตั้งขึ้นมาตั้งฉากขึ้นมานะคะหรือว่าสูงขึ้นมานิดหนึ่งถึงจะได้คะแนนอันนี้จะดูว่าจำนวนรอบกับขาที่ไม่ตึงนะคะเป็นปัญหางั้นขาที่ไม่ตึงหรือยกขึ้นมาเร็วก็ทำให้การหมุนนั้นไม่สมบูรณ์ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าขาจะยกเร็วหรือยกช้ามันต้องดูองค์ประกอบของความเร็วของข้อต่อของทุกข้อมาใช้ในการคำนวณและก็มาใช้ประกอบกันเราถึงจะรู้ว่าขาที่ยกเนี่ยมีจุดบกพร่องตรงไหนนะซึ่งสายตาเปล่าๆจะมองไม่รู้ข้อมูลจึงต้องใช้เครื่องมือแบบนี้ดู
0: มาถึงท่าที่สองคือท่าพาเซ่ซึ่งเป็นท่ายากเพราะจะต้องมีการเปลี่ยนท่าทางขณะเคลื่อนไหวทำให้ยากต่อการควบคุมร่างกาย
4: อันนี้เป็นท่าพาเซ่นะคะจะเห็นว่าเหยียบขาไปนะคะพับข้อเข่านะยกขาปุ๊บพับแล้วก็หมุนงั้นการทรงตัวท่านี้จะยากตรงที่ว่าข้อเข่าถูกพับขึ้นมานะคะแล้วก็ควรจะตั้งฉากจะเห็นว่าลูกศรที่แสดงการกระแทกหรือปฏิกิริยาย้อนกลับของแรงเนี่ยก็จะมากกว่าเดิมในแง่ของแรงแต่ในแง่ของการหมุนนั้นมันยากตรงที่ว่าการทรงตัวคราวนี้ท่าที่ยากของลูกน้ำก็คือการที่จะเปลี่ยนไปเป็นอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือจากพาเซ่แล้วก็ต้องเปลี่ยนปุ๊บทันทีเลยไปเป็นอีกท่าหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นการเปลี่ยนน้ำหนักทำให้ยากสรุปสิ่งที่ลูกน้ำจะต้องแก้ไขหนึ่งเรารู้ว่าข้อเท้าเราเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอนะถ้าข้อเท้าแข็งแรงมันจะมั่นคงกว่านี้เวลาเราเหยียบจริงๆแล้วน้ำหนักไม่ควรลงเยอะเพราะอะไรเพราะเราต้องยั้งต้องเขย่งให้ได้นะแต่ความที่ขาเราไม่แข็งแรงเราถึงเขย่งไม่ได้สูงเมื่อเขย่งไม่ได้สูงน้ำหนักมันก็เลยลงเยอะแต่ถ้าเราเขย่งสูงน้ำหนักมันก็จะลงน้อยพอลงน้อยเสร็จเราก็จะมีความสมดุลมากกว่าเพราะมันเป็นจุดที่เล็กๆอันที่สองก็คือแขนจะเป็นตัวสร้างความสมดุลให้เราอีกส่วนนึงก็คือเราจะยืดแขนออกหรือว่าจะดึงแขนเข้าแต่ตอนนี้มันก็เลยเทไปที่การที่เราดึงขาเข้ากับการที่เหยียดขาออกพอเราดึงเข้าจุดศูนย์ถ่วงเราก็เข้าหาตัวถูกไหมแต่เวลาเราเหยียดออกจุดศูนย์ถ่วงเราก็ต้องเคลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นเวลา2อันนี้มันต้องสัมพันธ์กันตลอดก็ได้ต้องใช้ส่วนแขนเนี่ยเข้ามาช่วยในการสร้างหรือการทำสมดุลบาลานซ์ของน้ำหนักเรา
5: สิ่งที่อาจารย์บอกมาที่อาจารย์วิเคราะห์ให้หนูเนี่ยค่ะหนูก็ไม่เคยรู้เลยว่าหนูอ่ะผิดพลาดอะไรบ้างเวลาหนูซ้อมเนี่ยหนูก็จะแบบว่ารู้แค่ว่าต้องปรับยังไงอะไรเงี้ยคือมันจะรู้ของตัวเองเงี้ยแล้วก็มีโค้ชบอกอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วอย่างเงี้ยหนูไม่เคยรู้เลยว่ามันจะแบบว่าต้องใช้แรงกดยังไงต้องขั้นตอนเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยพอวันนี้หนูก็ ได้รู้มากขึ้นนะคะแล้วก็หนูก็จะกลับไปแก้ไขนะคะก็คือหนูต้องไปทำสมรรถภาพข้อเท้าให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้หมุนได้จำนวนรอบมากขึ้นแล้วคะแนนหนูก็จะเพิ่มขึ้นจะได้แบบว่าไปสู้กับต่างประเทศอะไรอย่างนี้จะได้คะแนนเยอะ
4: ๆนักกีฬาบางอย่างนะคะก็อยู่ในห้องปฏิบัติการนี้ไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เนื้อที่ในการวิ่งในการกระโดดก็คือต้องมีทางวิ่งนะมีระยะ

0: ขาตอบคำถามกับต่างชาติได้ว่าเสิร์ฟด้วยความเร็วและความแรงเท่าไหร่ต่อวินาทีและท่าทางการกระโดดเสิร์ฟนั้นเนี่ยใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ข้อต่อส่วนไหนนะเป็นอันดับแรกคือออนุมารู้ข้อมูลตัวเองหมดเลยนะปลื้มจิตก็ทราบงั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ขณะนี้เนี่ยเราทำร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลและการกีฬาแห่งประเทศไทยถือเป็นงานชิ้นที่สำคัญนะและขณะนี้ก็กำลังทำชุดยกน้ำหนักทีมชาติไทยซึ่งเราทำมาตั้งแต่สมัยปวีณานะแล้วก็สมัยของเก๋นะตัวที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกทั้งหลายเราก็อยู่เบื้องหลังนะคะโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬามีบทบาทอย่างมากในเวทีของวงการนักกีฬามืออาชีพแต่คนทั่วไปอย่างเราล่ะสามารถใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาตนเองได้อย่างไรเพื่อตอบคำถามวันนี้เราจึงมีอาสาสมัคร2คนมาทดสอบสมรรถภาพทางกายกับอาจารย์ชนชัยอานามนาถนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีค่ะชื่อตู่ค่ะปัญหาที่เจอก็คือน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักตัวมากเกินไปอยากจะให้อาจารย์ช่วยเรื่องลดเฉพาะจุดหน้าท้องหน้าอกแล้วไขมันส่วนเกินอยากจะให้อาจารย์ให้ข้อมูลเรื่องการออกกำลังกายอยากจะรู้ว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่จะเหมาะกับสรีระแบบนี
3: ้ชื่อนีค่ะปกติจะออกกำลังกายด้วยการวิ่งบอลลูวิ่งประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งครั้งละประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะสิ่งที่อยากให้อาจารย์ช่วยครั้งนี้ก็คือช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อเช่นแบบมัดแขนหรือว่าตรงกล้ามเนื้อน่องให้ดูเหมือนแบบเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วดูแบบดูแข็งแรงขึ้นค่ะ
1: ก่อนที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายในเบื้องต้นจะมีการเก็บข้อมูลพื้นฐานได้แก่วัดส่วนสูงวัดความดันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4: ตัวนี้เป็นเครื่องที่สามารถชั่งน้ำหนักได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะวัดในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าใครจะมีเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังที่มากน้อยกว่ากันค่าที่โชว์นะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวเรานะครับอย่างนี้ก็คือ48กิโลนะครับพอ48กิโลปุ๊บมันก็จะมีอีกค่านึงก็คือเรื่องของค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันนะครับอยู่ที่ 18.8 นะครับผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยากให้มีไขมันนะครับแต่จริงๆแล้วคือบางอย่างพวกนี้ก็ต้องมีเพราะมันก็มีประโยชน์นะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับของอวัยวะภายในหรือแม้กระทั่งเรื่องของการดูดซึมวิตามินบางตัว ADEK พวกนี้ก็ยังต้องมีเรื่องของตัวปริมาณเรื่องของไขมันอยู่นะครับแต่นี่ 18.8 นะครับผู้หญิงปกติส่วนใหญ่น่าจะอยู่ประมาณ 20-30% อันนี้ก็อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้อยู่ที่ 43% นะครับ 43% นี่คืออะไรจากน้ำหนักตัวเรานะครับเป็นไขมันอยู่ที่ 43% เพราะงั้นยังมีโอกาสที่เราจะสามารถออกกำลังกายได้เยอะเลยครับตัวนี้มันจะเป็นในเรื่องของวัดความจุปอดนะครับถ้าในเชิงของคนทั่วไปโอเคอาจจะมีผลไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเวลาเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมันมีผลมากเลยเราหายใจครั้งหนึ่งใช่ไหมครับตัวการเก็บของออกซิเจนเราได้เยอะอากาศเราได้เยอะมันก็ทำใหให้แทนที่เราต้องหายใจถี่มันก็ทำให้หายใจน้อยกว่าคนอื่นซึ่งตรงนั้นมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยเหนื่อยมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็จะเยอะขึ้นนะครับไอ้ตัวค่าที่ออกมาเนี่ยเราเอามาเทียบกันไม่ได้บางทีเราบอกว่าไอ้คนนี้ดีไอ้คนนี้เยอะกว่ายังไม่ได้นะครับเราต้องมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ต้องมาเทียบเรื่องของเพศอีกนะครับเพราะงั้นตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายว่าใครจะมากกว่ากันฐานนี้เขาเรียกว่าวัดในเรื่องของแรงบีบมือนะครับเปรียบเทียบเหมือนกับว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนเราเป็นยังไงเขาก็เลยใช้ตัวนี้เอาเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการวัดดูว่าถ้าเกิดคนที่บีบได้เยอะนะครับเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วถ้าได้เยอะปุ๊บเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นแสดงว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนเราดีแล้วก็เราก็จะวัด2ฝั่งถ้าเกิดขวาซ้ายเราต่างกันมากเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปฝึกอีกข้างนึงให้มันมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีส่วนใหญ่แล้วคนจะถนัดข้างไหนเราก็มักจะใช้แต่ข้างนั้นใช่มั้ยมันก็จะแข็งแรงอยู่ฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นวัดความอ่อนตัวนะครับคนทั่วไปจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องฝึกเรื่องของความอ่อนตัวนะครับถ้าเราลองดูแล้วหลายๆโรคปัจจุบันที่คนมีปัญหาเรื่องของปวดหลังปวดเข่าเนี่ยบางทีเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อพวกนี้นะครับกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังมีการตึงไม่ค่อยมีการผ่อนคลายเลยเพราะงั้นอย่างพวกนี้ก็พอไปนานๆปุ๊บอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพวกเข่าหลังได้นะครับหรือแม้กระทั่งสะโพกได้ถ้าเรามีการยืดเหยียดประจำอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นตัวนี้จะวัดในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาละส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เครื่องนี้พยายามเน้นที่เหยียดขาอย่าเน้นดึงหลังขึ้นมาพยายามให้เหยียดจากขาเราต้องงอแล้วก็เหยียดขาพยายามดันขึ้นมาซึ่งโดยปกติแล้วทั้งวันเราก็ต้องยืนเราต้องเดินเราจะใช้ขาค่อนข้างเยอะระยะยาว

0: เราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเข่าหรือว่าเรื่องของกล้ามเนื้อขาที่ไม่แข็งแรงตัวนี้จะเป็นจักรยานวัดในเรื่องของการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายนะครับตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเหมือนกับเราทำในขณะที่เราร่างกายเราพักแต่ตัวนี้เหมือนกับเราออกกำลังกายด้วยแล้วก็มาดูด้วยว่าค่าเป็นยังไงนะครับแต่ตัวนี้เป็นหัวใจของการทดสอบเลยนะครับว่าถ้าเกิดเสร็จจากตัวนี้ปุ๊บค่าเป็นยังไงเนี่ยเราสามารถจะไปออกกำลังกายได้เลยไหมหรือถ้าเราจะออกกำลังกายปุ๊บเราต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่โชว์ให้เห็นเลยว่าเป็นยังไงเวลาให้ทำเนี่ยจะอยู่ประมาณ 4-6 นาที6นาทีนี่คือจะให้ขี่ไปเรื่อยๆนะครับขี่อยู่ประมาณที่50ซึ่งไอ้ตรง50เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่กล้ามเนื้อมันไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไป
1: หลังจากทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายเสร็จแล้วอาจารย์ชนชัยก็นำผลของตัวเลขที่ได้มาคำนวณหาค่าสมรรถภาพทางกายที่แท้จริงคนโดยผลที่ออกมาคุณตู่มีผลของสมรรถภาพทางกายทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐานส่วนคุณนีมีผลของสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากมีเพียงเรื่องเดียวที่ต้องปรับปรุงคือการใช้ออกซิเจนในการออกกำลังกายที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ
0: หลังจากที่เราทราบในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายเขาแล้วเนี่ยมันก็คือต้องเอาตัวพวกข้อมูลพวกนี้เอามาเรื่องของการออกแบบโปรแกรมมันจะช่วยเราได้ว่าณตอนนี้เราจะให้ไปทิศทางไหนนะครับเขามีความพร้อมระดับไหนนะครับอย่างคุณตู่เนี่ยเนื่องจากว่ามีในเรื่องของตัวน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ไขมันที่ค่อนข้างสูงนะครับสมรรถภาพหลายๆด้านนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำอยู่เพราะเนื่องจากอะไรปัจจัยมาจากน้ำหนักตัวที่เยอะนะครับซึ่งลักษณะของการออกกำลังกายก็จะผสมผสานนะครับมีทั้งออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านคือเราใช้ตอนแรกๆอาจจะยังไม่ใช้อุปกรณ์ใช้น้ำหนักตัวเขาก่อนในท่าที่เป็นพื้นฐานเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินวันเราก็เลยต้องจัดให้มีการออกกำลังกายที่เน้นในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับก็คือออกกำลังกายที่ต่อเนื่องกันนานๆนะอาจจะต่อเนื่องกันช่วงแรกเนี่ยอาจจะให้อยู่ประมาณ 20-30 นาทีแต่ระดับความหนักเนี่ยยังไม่หนักมากนะครับเน้นเรื่องของความนานความบ่อยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นโดยปกติคนเราเนี่ยจะออกกำลังกายถ้าเพื่อสุขภาพ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แต่ของกรณีของคุณตู่เนี่ยเนื่องจากเขาต้องการลดน้ำหนักถ้าแรกๆก็อยากให้อยู่ประมาณ 3-5 ก่อนคุณนี่จะเป็นอีกวัตถุประสงค์นึงเลยนะครับของเขานั่นก็คือว่าค่อนข้างมีน้ำหนักตัวที่น้อยนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายโดยรวมถือว่าใช้ได้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการออกกำลังกายนิดนึงที่ค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งตรงนั้นอาจจะตรงประเด็นที่ว่าเขาอาจจะมีการออกกำลังกายอยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้ฝึกที่เน้นพัฒนาในส่วนนี้นะครับซึ่งเราก็เลยมีการปรับให้เขามีการออกกำลังกายในรูปแบบของแอโรบิกบ้างก็คือเน้นในเรื่องของหัวใจระบบโดยทั่วไปนะครับระบบไหลเวียนอะไรต่างๆซึ่งพวกนั้นก็จะต่อครั้งก็ประมาณ 15-20 นาทีนะครับแล้วก็การเล่นของเขาเนี่ยเขาคืออย่างน้อยๆก็วันเว้นวันนะครับหรือประมาณสัปดาห์ละ 2-3 วันของคุณนีก็จะเน้นให้น้ำหนักเยอะนะครับพักนานส่วนของคุณตู่ก็คือจะเล่นเบาๆนะครับแล้วก็จำนวนครั้งค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็จะเป็นการตอบสนองหรือว่าไปสร้างไปเน้นในส่วนที่ทั้งสองท่านนะต้องการนะครับ
2: ก็ก่อนที่ทดสอบสมรรถภาพอะค่ะจะคิดว่าร่างกายเราก็ฟิตพอประมาณอะไรเงี้ยแต่พอมาทดสอบจริงปุ๊บเนี่ยถึงรู้ว่าเราอาจจะไม่เหมาะกับการออกกำลังกายประเภทที่เราทำอยู่เช่นการวิ่งเพราะว่าอัตราการเต้นของหัวใจค่อนข้างจะสูงเกินมาตรฐานไปนิดนึงอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็ฝึกฝนต่อไปเพื่อให้ร่างกายในส่วนนั้นยังคงประสิทธิภาพดีหรือว่าอันไหนที่ยังไม่ดีก็พัฒนาต่อไปด้วยการออกกำลังกายที่ไปสนับสนุนด้านนั้นๆค่ะ
3: รู้สึกว่าการออกกำลังกายที่ถูกวิธีสำหรับสรีระที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆแบบนี้จากที่เราคิดว่ายากทำให้ง่ายได้ไม่เคยรู้สึกสนุกการออกกำลังกายแต่ตอนนี้สนุกแล้วก็อยากจะทำมันทุกวันค่ะ
4: อยากจะฝากนะคะว่าวิทยาการกีฬาเป็นวิถีใหม่ของการดำเนินชีวิตอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงนะคะแล้วก็นำศาสตร์อันนี้ไปใช้กับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเราคงจะไม่ดูแลสุขภาพเฉพาะเรื่องการกินอย่างเดียวต้องมีเรื่องของการออกด้วยออกอะไรออกกำลังกายนะมันทำให้เราฟิตแอนด์เฟิร์มตลอดเวลาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรนะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ Prebiotics Probiotics แบคทีเรียที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้เราคงเคยได้ยินกันมาตลอดเลยใช่ไหมคะสำหรับชื่อ Prebiotics Probiotics อะไรหว่าอะไร Pre-Pre อะไร Pro-Pro เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันนะคะสำหรับ Prebiotics แล้วก็ Probiotics เราจะมีการเลือกยังไงแล้วเราจะเรียกยังไงว่าอะไรคืออะไรแล้วมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายค่ะเราจะเริ่มต้นกันที่ prebiotics ก่อนนะคะ pre แปลว่าก่อนเนาะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยถ้าจะจำ prebiotics เนี่ยก็คือสารอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่มากมายเนาะจริงๆจุลินทรีย์มีหลากหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งตัวที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็ตัวที่มีโทษกับร่างกายในคนที่สุขภาพดีเนี่ยจะมีความหลากหลายของจุลินทรีย์อยู่แล้วก็จะมีตัวที่มีประโยชน์เนี่ยอยู่เป็นปริมาณมากทีนี้ถามว่าจุลินทรีย์เขาก็ต้องอยู่ได้เขาก็ต้องมีอาหารเนาะอาหารที่เข้าไปแล้วช่วยในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อันนี้เราเรียกว่าprebiotics ถามว่า prebiotic คืออะไรหรอฟังดูยากจังเลยถ้าใครฟังโฆษณาเคยได้ยินคำว่าอินูลินเคยได้ยิน FOS ฟรุกโตโอลิโกซัคคาไรด์หรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่ะเป็นตัวอย่างหนึ่งของ prebiotics เอาง่ายๆเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายเราไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้หมดโดยเฉพาะจะเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มที่มีไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะผ่านลงมาแล้วจะไปสู่ลำไส้ใหญ่จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ก็จะมีการเมตาบอไลซ์หรือว่าเอาอาหารพวกนี้ค่ะไปจัดการมันก็จะเกิดสารตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งตัวนั้นนะคะจะเป็นพลังงานหรือว่าจะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้เราสามารถจะเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น prebiotics ทีนี้ประโยชน์ของ prebiotics นอกจากพอกินเข้าไปหรือว่าเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์ที่ดีแล้วเนี่ยมันยังทำให้ระบบเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยดีขึ้นด้วยเนื่องจากว่าที่ลำไส้เราเนี่ยถือว่าเป็นระบบภูมิคุ้มกันระบบใหญ่เลยก็จะช่วยทำให้จุลินทรีย์ที่อาจจะทำอันตรายกับร่างกายเราเนี่ยลดน้อยลงระบบภูมิคุ้มกันหรือการทำงานในร่างกายดีขึ้นก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆมากมายถัดมาเราก็จะมารู้จักกับคำว่า probiotics นะคะ probiotics คือจุลินทรีย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในลำไส้เราเวลาที่เราจะให้คำจำกัดความของคำว่า probiotics นะคะอันแรกเลยก็คือจะต้องเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายคือว่าเขาจะต้องมีข้อมูลงานวิจัยสนับสนุนว่าอันนี้มีประโยชน์กับร่างกายอันที่สองจะต้องมีปริมาณของจุลินทรีย์ที่มากพอด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนหรือจะเรียกอะไรสักอย่างนึงว่ามันเป็นโปรไบโอติกส์เนี่ยเราจะต้องบอกว่าหนึ่งมีจุลินทรีย์ที่ดีและมีปริมาณมากพอซึ่งมากพอในที่นี้คือเกิดประโยชน์กับร่างกายอันนี้ถึงจะสามารถเรียกมันว่าเป็นโปรไบโอติกส์ได้อย่างเช่นบางอย่างเนี่ยเรากินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแต่ปริมาณไม่มากพอเวลาที่เขาบอกก็คือผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่เขาจะไม่เรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์ถ้าจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์จะต้องมีแบคทีเรียที่ดีและก็มีปริมาณที่เพียงพอนะคะทีนี้ในส่วนของโปรไบโอติกส์เนี่ยเวลาที่เราพูดกันเนี่ยเราจะคิดถึงว่าเออมันมีแบคทีเรียหรือมีจุลินทรีย์อยู่ในลำไส้จริงๆแล้วนอกเหนือจากลำไส้ยังมีอีกที่นึงนะคะที่มีโปรไบโอติกส์อยู่ก็คือในช่องคลอดของผู้หญิงตรงนี้ก็จะมีโปรไบโอติกส์อยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการทำงานของระบบต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความสำคัญเหมือนกันดังนั้นในผู้หญิงบางคนนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องของตกขาวนะคะคันบริเวณของช่องคลอดหรือว่ามีเชื้อราเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยการรักษาเนี่ยคุณหมอบางคนก็อาจจะให้พวกของโปรไบโอติกส์ เข้าไปในแง่ของการเหน็บช่องคลอดนะคะเพื่อจะช่วยปรับสมดุลตรงนั้นแล้วทำให้เรื่องของอาการผิดปกติบริเวณช่องคลอดดีขึ้นก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมีในร่างกาย2จุดนะคะที่จะมีโปรไบโอติกอันที่1ก็คือในลำไส้ของเราอันที่2ก็คือบริเวณของช่องคลอดค่ะสำหรับโรคที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ prebiotics แล้วก็ probiotics ขอพูดในภาพรวมแล้วกันนะคะเพราะว่า prebiotics ก็คืออาหารที่จะทำให้จุลินทรีย์ทำงานได้ดีขึ้น probiotics ก็คือตัวจุลินทรีย์เองนะคะทีนี้เวลาที่มันทำงานได้สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรการทำงานของระบบของลำไส้เราจะทำงานได้ดีนะคะก็จะช่วยลดอาการเรื่องของลำไส้อักเสบท้องผูกท้องเสียที่เราเคยเห็นแล้วก็ได้ยินกันมาตลอดหรือบางคนก็จะไปผูกกับเรื่องของลำไส้แปรปรวนนอกเหนือจากอาการของระบบทางเดินอาหารหรือว่าทางระบบลำไส้แล้วเนี่ยอันที่สองที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันถ้าการทำงานอันนี้ไม่สมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลองนึกภาพนะคะจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เราเนี่ยสามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วเข้าไปในกระแสเลือดอันนี้มีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อหรือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานหนักขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่มีสมดุลของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นค่ะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในลำไส้เราอะนะคะทุกคนก็ทราบว่ามีจุลินทรีย์เนาะหรือว่ามีแบคทีเรียอยู่ถามว่าเราอยู่กันยังไงต้องบอกว่าจริงๆเราทุกคนมีแบคทีเรียอยู่กับตัวตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดตลอดเวลาถูกไหมคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีการทำงานที่ดีมีการแยกกันได้ชัดเจนเนาะดังนั้นในลำไส้เราเนี่ยมีจะมีระบบภูมิคุ้มกันอันหนึ่งที่ช่วยป้องกันไว้ด่านแรกก็คือเซลล์ของลำไส้นะคะเวลาที่มันมีอาหารทำงานได้เต็มที่เซลล์ลำไส้เจริญเติบโตเหมือนเป็นรั้วที่ดีทำให้แบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์เนี่ยอยู่นอกรั้วไม่เข้ามาในบ้านเราทีนี้ตัวเม็ดเลือดขาวนะคะซึ่งอยู่ในรั้วอันนี้จะเป็นอีกตัวนึงที่คอยป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียเนี่ยลุกล้ำเข้ามาในบ้านเราในกรณีที่คนคนนึงขาดสารอาหารไม่ทานอาหารเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสารอาหารได้รับลดลงเนาะตัวรั้วมันก็จะมีการผุพังแบคทีเรียอันนี้ก็จะสามารถผ่านเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วยิ่งถ้าทำให้ตัวเม็ดเลือดขาวทำงานได้น้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบคทีเรียหรือว่าตัวจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในลำไส้เราเนี่ยสามารถจะลุกล้ำเข้ามาแล้วก็เข้าไปสู่กระแสเลือดอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อในกระแสเลือดได้

ความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้แปลว่าอะไรแปลว่าจุลินทรีย์ที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโทษกับร่างกายมันเยอะขึ้นถ้ามันเข้าสู่ร่างกายอันนี้ค่ะก็จะทำให้มีการติดเชื้อมีการอักเสบหรืออะไรเกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติว่าความสมดุลของจุลินทรีย์ดีใช่ไหมคะจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เขาก็จะไปกดไว้หรือไปทำให้แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เป็นโทษเนี่ยลดจำนวนลงอยู่ควบคุมเขาเอาไว้ทำให้เขาเนี่ยไม่ลุกล้ำเข้ามาในตัวเราทำให้สมดุลของสภาพแวดล้อมในลำไส้เราดีนะคะอันนี้ก็จะทำให้เรื่องของการขับถ่ายที่บางคนอาจจะมีท้องผูกบางคนอาจจะมีท้องเสียหรือทำให้เกิดลำไส้อักเสบพวกนี้ก็จะดีขึ้นนอกเหนือจากลำไส้เมื่อกี้ช่องคลอดก็เช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีเรื่องของตัวโปรไบโอติกส์หรือว่าตัวจุลินทรีย์อยู่นอกจากนี้ที่สำคัญเลยก็คือเป็นตัวที่จะช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นอันนี้คือข้อดีของพรีไบโอติกส์แล้วก็โปรไบโอติกที่มีอยู่ในร่างกายเราค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าโอเคเราให้อันแรกเราให้เป็นพรีไบโอติกส์ก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะอันที่2เราให้เป็นลักษณะของโปรไบโอติกส์ก็คือเป็นลักษณะของตัวจุลินทรีย์เวลาที่เราจะเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์ก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีและปริมาณที่เหมาะสมสมมุติว่าถ้ามันมีอาหารบางอย่างให้ทั้งพรีไบโอติกส์แล้วก็โปรไบโอติกส์ไปร่วมกันเลยเราจะเรียกว่าเป็นซินไบโอติกส์ซึ่งอันนี้เวลาที่เราเห็นในหนังสือหรือว่าเราเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเห็นในสื่อทั้งหลายว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรพรีไบโอติกส์โปรไบโอติกส์แล้วก็สุดท้ายคือซินไบโอติกส์ค่ะทีนี้มันมีความสำคัญนิดนึงเนื่องจากว่าโปรไบโอติกส์เนี่ยคือจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเวลาผ่านกระเพาะเราไปเนี่ยซึ่งเป็นภาวะที่มีกรดเยอะๆบางตัวก็จะตายไปใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่เหมาะที่จะอยู่ได้ในภาวะที่มันเป็นกรดรุนแรงหรือว่าเป็นด่างรุนแรงนั่นคือเหตุผลที่บอกว่าถ้าเราจะขึ้นทะเบียนหรือเรียกสารตัวนึงหรืออาหารชนิดนึงว่ามีโปรไบโอติกส์เนี่ยมันจะต้องมีจุลินทรีย์มากพอที่จะลงไปจนถึงลำไส้ไม่งั้นถ้ามันมีน้อยเป็นไงคะมันก็จะตายหมดอันที่สองถ้าสังเกตเนาะอะไรก็ตามที่มันจะเป็นพวกของโปรไบโอติกส์เนี่ยมักจะอยู่ในตู้เย็นหรืออุณหภูมิที่ไม่ร้อนถ้าเราไปทำให้มันสุกส่วนใหญ่แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์พวกนี้จะตายเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ละเพราะว่าเรากินของที่มันตายแล้วแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้จุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงนะคะปริมาณที่กินนะคะแล้วก็ในขณะที่กินเนี่ยกินตอนท้องว่างกินระหว่างมื้อเพื่อลดเรื่องของการหลั่งน้ำย่อยหลังจากที่กินอาหารจะได้ทำให้ปริมาณของจุลินทรีย์เนี่ยเหลือมากพอที่จะไปถึงลำไส้ใหญ่ของเราค่ะทีนี้ถ้าเราถามว่าแล้วเราจะต้องกินโปรไบโอติกส์เท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราจะขึ้นทะเบียนนะคะกับอย.ว่าช่วงระยะเวลาของการเก็บรักษาจะต้องมีตัวของจุลินทรีย์ตามชนิดที่เขากำหนดไว้เขาจะมีกำหนดไว้ค่ะตอนนี้น่าจะสักประมาณ23ตัวว่าถ้าเป็น1ใน23ตัวนี้เก็บรักษาเอาไว้แล้วปริมาณของจุลินทรีย์ยังมีมากพอในที่นี้คือ10กำลัง6ต่อ1กรัมของอาหารอันนี้ค่ะเขาถึงจะยอมไม่ใช่หมายความว่าเรากิน10กำลัง6นะแต่หมายความว่าถ้าเรากินอาหารชนิดนั้นเข้าไป1กรัมแล้วมีจุลินทรีย์อันนี้มากกว่า10กำลัง6เราจะขึ้นทะเบียนหรือเราจะเรียกมันว่าเป็นโปรไบโอติกส์ได้ทีนี้ถามว่าแล้วโปรไบโอติกส์เนี่ยจะมีปัญหาไหมเมื่อกี้เราบอกว่าเรากินพรีไบโอติกส์มากเกินไปก็อาจจะทำให้มีท้องอืดมีท้องเสียมีแก๊สในกระเพาะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าโปรไบโอติกส์มันคือจุลินทรีย์เนาะถามว่ากินมากเกินไปจะมีปัญหาไหมส่วนใหญ่ต้องบอกว่าข้อแรกก่อนเรามักจะเลือกจุลินทรีย์ที่เราคิดว่าเขาได้ประโยชน์กับร่างกายเรานะคะคนกลุ่มนึงที่อาจจะใช้คำว่าอาจจะนะคะมีปัญหากับการกินพวกของโปรไบโอติกส์ก็คือคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำยกตัวอย่างเช่นคนไข้อาจจะได้รับเคมีบำบัดแล้วได้รับยากดภูมิแล้วปรากฏว่าภูมิคุ้มกันต่ำมากตอนนี้นะคะภูมิคุ้มกันต่ำมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาต่ำอ่ะแค่แบคทีเรียในลำไส้ของเขาอ่ะก็มีโอกาสที่จะลุกลามเข้ามาได้อยู่แล้วนึกออกไหมคะแล้วเราไปเติมแบคทีเรียเข้าไปอีกอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ดังนั้นโดยทั่วไปนะคะเวลาที่คนไข้เนี่ยได้รับยาเคมีบำบัดในระดับสูงๆหรือมีการกดไขกระดูกมีการกดภูมิคุ้มกันเยอะๆอันนี้เราไม่แนะนำที่จะให้รับประทานกลุ่มที่เป็นโปรไบโอติกส์แต่ถ้าหลังจากนั้นแล้วกลับมาเป็นปกติภูมิคุ้มกันโอเคแล้วอยากจะกินอันนี้ก็ยังโอเคนะคะไม่ได้มีปัญหาสำหรับอาหารนะคะเราจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอาหารกลุ่มไหนบ้างอันแรกเลยก็ที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือโยเกิร์ตปกติก็ได้หรือจะเป็นกรีกโยเกิร์ตก็ได้นะคะก็จะมีจุลินทรีย์อยู่อันที่สองถ้าเป็นกรณีของนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวเนี่ยหลายๆชนิดต้องไปดูนิดนึงเขาจะบอกว่ามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะแต่ว่า

0: าไปดูในตัวของนมเปรี้ยวหลายๆยี่ห้อในเมืองไทยอ่ะปรากฏว่าจุลินทรีย์ที่มีอะค่ะมันไม่ใช่ตัวที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็นโปรไบโอติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กินเข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกส์อีกอันนึงที่จะมีเรื่องของโปรไบโอติกส์นะคะก็จะมีนัตโตพวกของเทมเป้เนาะแล้วก็จะมีพวกของมิโซะใช่ไหมคะที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนาะถั่วเน่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีพวกของตัวชีสนะคะแอปเปิลไซเดอร์ก็จะมีบ้างแต่ว่าปริมาณมันอาจจะไม่ได้เยอะมากอีกอันนึงก็คือจะเป็นพวกของผักดองหรือว่าของหมักดองจริงๆเวลาที่เราหมักของพวกนี้ค่ะมันก็จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นแต่คำถามคือมันไม่ได้ของหมักดองทุกชนิดที่จะเกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นึกภาพออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าอันนี้คือของที่จะทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อันนี้ค่ะเราถึงจะเรียกมันว่าเป็นเรื่องของโปรไบโอติกส์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของของหมักดองนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงมันก็ขึ้นกับวัตถุดิบในการที่เราจะเอามาหมักว่ามันจะคืออะไรแล้วมันจะกลายไปเป็นอะไรนะคะซึ่งอันนี้มันจะมีรายนิดนึงถ้างั้นเนี่ยถ้าจะกินถ้าจะใช้พวกนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวเริ่มต้นแล้วที่สำคัญคือความสะอาดในแง่ของการผลิตไม่งั้นเนี่ยมันจะมีการปนเปื้อนแล้วจะกลายเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์หรือจุลินทรีย์ที่มีโทษเจริญเติบโตมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้ค่ะสำหรับอาหารที่จะไปเพิ่มในกลุ่มที่เป็นพรีไบโอติกส์นะคะหลักๆเลยก็จะมาจากพวกของไฟเบอร์นะคะหรือว่าพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเช่นถ้าในรูปแบบของอาหารก็คือเป็นผักผลไม้ธัญพืชนะคะหรือว่ารวมถึงพวกสมุนไพรด้วยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้ในส่วนที่จะเป็นเรื่องของ prebiotics นะคะหลักๆนะคะเวลาที่เราจะเลือกรับประทานก่อนอันที่หนึ่งก่อน prebiotics เนาะในส่วนของ prebiotics นะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารที่มันจะเป็นพวกไฟเบอร์แล้วกันเนาะจะเป็นกลุ่มที่มาจากพวกของคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเชิงซ้อนร่างกายเราก็จะย่อยแล้วก็ดูดซึมทีนี้บางส่วนนะคะมันดูดซึมไม่หมดมันก็จะไหลผ่านลงมาเอามาให้จุลินทรีย์ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมีการเมตาบอไลซ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาใช้งานแล้วก็เกิดเป็นอาหารหรือเป็นพลังงานให้กับแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่บริเวณของลำไส้ใหญ่ดังนั้นหลักๆนะคะของกลุ่มที่จะเป็นพรีไบโอติกส์เนี่ยจะได้มาจากอาหารกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่ากลุ่มที่มีไฟเบอร์เยอะเนาะทีนี้ในบางรายต้องใช้ในบางรายนะคะที่อาจจะมีลำไส้แปรปรวนหรืออะไรก็ตามแล้วเราเลือกชนิดของตัวคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือว่าเราเลือกไฟเบอร์ได้ไม่ได้ดีนักสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องอืดหรืออาจจะมีแก๊สในกระเพาะเยอะขึ้นหรืออาจจะทำให้ถ่ายเยอะขึ้นได้ถ้าเรารับในปริมาณที่มากเกินไปลองนึกภาพว่ามันเป็นอาหารที่โหลดเข้าไปเยอะๆแล้วแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์เราเต็มไปหมดเลยทุกครั้งที่เขาเอาอาหารไปใช้อ่ะค่ะมันจะเกิดแก๊สขึ้นมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิดน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมากเกินไปเวลาที่เราพูดคำว่า prebiotics ไม่ได้หมายความว่าทุกคนกินแล้วจะได้ประโยชน์แต่ละคนจะมีปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองจะรู้ได้ยังไงเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะเราไม่สามารถจะไปวัดได้ว่าแต่ละคนมีแบคทีเรียอะไรมากแค่ไหนให้สังเกตค่ะถ้าสมมติว่าเรากินเป็นผักเข้าไปหรือว่าเป็นพวกของธัญพืชหรือว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบท้องอืดมากเลยมีแก๊สมากเลยอันนี้เราต้องลดลงอีกวิธีนึงเราก็อาจจะต้องปรับในเรื่องของชนิดเพื่อจะหวังว่าโอเคอาจจะให้ได้ตัวนี้น้อยลงตัวนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เลือกเอาอันแรกเราอาจจะปรับปริมาณก่อนอย่ากินครั้งนึงเยอะมากๆแต่ให้กระจายมื้อกินให้เยอะขึ้นกินทุกๆมื้อให้ร่างกายมีการปรับตัวอันนี้น่าจะดีขึ้นมากกว่าค่ะกินในรูปแบบที่เป็นของสดเนาะอย่าพยายามต้มหรือว่าอย่าพยายามผ่านความร้อนเพื่อจะให้ได้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ครบถ้วนด้วยเช่นเป็นพวกอะไรได้บ้างเอ่ยหัวหอมก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งเป็นมะเขือเทศนะคะต้นหอมญี่ปุ่นพวกผักกาดทั้งหลายอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีprebiotics นะคะกลุ่มที่2ค่ะก็จะเป็นพวกของผลไม้อันนี้ง่ายเลยเนาะกล้วยแอปเปิ้ลส้มพวกสตรอเบอรี่เบอร์รี่ใช้หมดนะคะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็มีเรื่องของ prebiotics นะคะอันที่3นะคะก็จะเป็นพวกธัญพืชนะคะยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกของกลุ่มข้าวบาเล่โอ๊ตนะคะหรือว่าข้าวสาลีนะคะถั่วเมล็ดแห้งด้วยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกของลูกเดือยหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นธัญพืช ืชเนี่ยก็จะมีเรื่องของ prebiotics ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกินอาหารกลุ่มนี้นะคะให้มีความหลากหลายกระจายในทุกๆมื้อเพื่อจะช่วยทำให้เป็นประโยชน์หรือว่าไปเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเหมือนที่บอกค่ะให้สังเกตนิดนึงถ้าสมมติว่าเรากินของที่เราเรียกว่าเป็น prebiotics แล้วมันอาจจะตอบสนองกับร่างกายไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าแบคทีเรียในตัวเราหรือจุลินทรีย์ในตัวเราเนี่ยมีไม่เท่ากันถ้าเรากินแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะท้องอืดมากขึ้นหรือมันท้องเสียมากขึ้นให้เราหยุดหรือลดปริมาณลงกระจายการกินพวกของไฟเบอร์หรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนี่ให้มันเป็นหลายๆมื้อนะคะแต่ละมื้อปริมาณไม่มากอันนี้ก็จะสามารถช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารที่ผิดปกตินะคะอีกอันนึงค่ะบางคนบอกว่าถ้าเอาไปต้มให้สุกหรือว่าทำให้สุกแทนที่จะกินสดเนี่ยมันจะช่วยลดอาการของทางเดินอาหารได้อันนี้อาจจะถูกต้องถามว่าพรีไบโอติกหายไหมพรีไบโอติกอาจจะไม่หายแต่สิ่งที่หายก็อาจจะเป็นพวกของวิตามินโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายน้ำที่อาจจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นลองปรับดูนะคะในส่วนของพรีไบโอติกว่าอันไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็พยายามเลือกกินให้หลากหลายแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยกินกระจายทุกๆมื้อค่ะอันสุดท้ายนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเลือกรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกขึ้นทะเบียนว่าเป็น prebiotics probiotics จะมีข้อควรระวังอย่างไรอันที่หนึ่งถ้ารับประทานจากอาหารอันนี้ไม่ได้มีข้อควรระวังอะไรเยอะมากนะคะก็คือแค่กินตามปกติโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยทำให้เกิดอันตรายกับสุขภาพเราเอาเข้ามารวมในอาหารปกติที่เรากินแล้วก็ในคนที่มีปัญหาจะเป็นเรื่องของกลุ่มลำไส้แปรปรวนอาจจะพิจารณาปริมาณและชนิดของตัวไฟเบอร์ที่กินนิดนึงในกรณีของการที่คนบางคนจะขอเลือกใช้เป็นซัพพลิเมนต์ได้ไหมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ไหมอันที่1ก่อนเราดูก่อนว่าอันเนี้ยมันเหมาะสมไหมก็คือตอนที่เขาขึ้นทะเบียนนะคะเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดอย.ให้ขึ้นทะเบียนแสดงว่าผ่านละอันแรกก็คือชนิดของแบคทีเรียที่ดีอันที่2คือปริมาณของแบคทีเรียมีมากพออันที่3เวลาที่เราจะดูถามตัวเองก่อนว่าเราเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเปล่าถ้าตอนนี้ต้องได้ยากดภูมิเยอะแยะเลยนะคะหรือว่าเป็นคนไข้มะเร็งที่ต้องได้ยาเคมีบำบัดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราต่ำมากๆอันนี้เลี่ยงก่อนนะคะอย่าเพิ่งกินในช่วงนี้เดี๋ยวรอให้ภูมิคุ้มกันในชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราถึงจะค่อยพิจารณาว่าเราจะกินที่สำคัญค่ะเวลาที่เราจะกินถามตัวเองก่อนเนาะจะไปซื้ออะไรพวกนี้มากินเรากินเพราะอะไรกินเพื่ออะไรต้องให้ได้ประโยชน์ก่อนแล้วมาดูซิว่ามันมีโทษไหมถ้ามันไม่มีประโยชน์ต่อให้มันไม่มีโทษอันนี้ขึ้นกับคุณแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วอาจจะมีโทษด้วยกรุณาอย่าซื้อมากินนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้
0: พร้อมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตร โดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันนึงมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออัน

0: ไม่มีทางผอมจริงไหมคะ
1: เรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: ามัญประจำบ้านตอนไหมขัดฟันมันจำเป็นไหมอ่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะอร่อยมากเลยน่ารักมาก
2: วันนี้เธอก็น่ารักเหมือนกันนะแต่ว่าเราว่าน่าจะน่ารักกว่านี้ได้อีกนะถ้าไม่มีพริกติดฟันเดี๋ยวแป๊บนึงเรามีนี่หมายขัดฟันไง
1: อ๋อ
2: นี
1: ่ไม่ต้องใช้หรอก
2: เอ้าทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวจะจบ
2: เดี๋ยวใจเย็นๆนะแต่ว่าเอาอันนี้ดีกว่านี่ดีกว่าใช้นี่ดีกว่าอย่าใช้นิ้วเลย
1: นี่ไงออกแล้วไม่ต้องใช้เลยไหมขาดฟันอ่ะ
2: ไปใช้เถอะเพราะว่ามันเป็นของจำเป็นนะ
1: ไม่เห็นจำเป็นเลยไม่ต้องใช้แค่แปรงฟันเช้าเย็นอ่ะก็พอแล้วไม่เห็นจำเป็นเลย
2: ลองใช้ดูมันดีมากจริงๆเลยนะถ
1: ้
2: าใช
1: ้ไม่ต้อง
2: เดี๋ยวเราขัดให้ไหม
3: เดี๋ยวขัดให
1: ้ไม่เอ้าบอกไม่ขัดไง
3: มา
4: หยุดค่ะอย่าเพิ่งเถียงกันนี่มาดินเนอร์กันเนี่ยไม่จุดเทียนเหรอคะ
2: ขอโทษครับ
0: พยาบาลทูนสุกมาช่วยแล้ว
4: จริงๆแล้วเนี่ยหมายขัดฟันเนี่ยมีความสำคัญนะคะมีความจำเป็นต่อการทำความสะอาดฟันด้วยค่ะ
1: มันจำเป็นยังไงอะคะ
4: เนื่องจากฟันของเราเนี่ยแต่ละซี่ในปากของเราเนี่ยนะคะก็จะมีด้านที่ติดกับฟันซี่ข้างเคียงอยู่2ด้านและบริเวณนี้แหละค่ะมันชิดกันมากแปรงสีฟันเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้เลยค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่มีเศษอาหารติดอยู่เนี่ยถ้าเป็นเศษอาหารชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเคลียร์ออกแต่ถ้าเป็นเศษอาหารชิ้นเล็กๆหรือว่าคราบน้ำตาลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้เลยไหมขัดฟันเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงนี้ค่ะ
2: แล้วผมเห็นว่าไหมขัดฟันมันมีหลายประเภทมันต่างกันยังไงล่ะครับ
4: ค่ะโดยทั่วๆไปตอนนี้เรามีไหมขัดฟันอยู่2ประเภทนะคะอันที่1ก็คือไหมขัดฟันที่เคลือบขี้ผึ้งที่เคลือบขี้ผึ้งเนี่ยจะทำให้ขัดฟันเนี่ยนะคะลื่นขึ้นนุ่มขึ้นก็เหมาะที่จะใช้สำหรับฟันที่ติดกันเยอะๆมันก็จะเข้าไปสะดวกไม่ติดซอกฟันค่ะแต่สำหรับไหมขัดฟันที่ไม่เคลือบที่พึ่งนะคะอันนี้เนี่ยจะมีความหยาบกว่าก็สามารถที่จะทำให้คราบน้ำตาลหรือว่าเศษอาหารเนี่ยออกได้ง่ายกว่าแต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้กับฟันที่ติดแน่นเกินไปเพราะอาจจะทำให้ไหมขัดฟันเนี่ยขาดได้ค่ะ
1: โอ้ยงั้นดีเลยค่ะงั้นต่อไปนี้นะคะหนูจะใช้ทุกครั้งหลังกินข้าวกินขนมกินจุกจิกหนูจะใช้ตลอดเวลาเลย
4: ไม่ต้องบ่อยขนาดนั้นก็ได้ค่ะฟรังก็แปรงฟันเช้าเย็นอยู่แล้วใช้ไหมขัดฟันตอนก่อนนอนวันละ1ครั้งก็พอค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: สามัญประจำบ้าน

0: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นเรื่องร้อนๆที่คนไข้เนี่ยชอบทำให้คุณหมอร้อนใจทุกทีเลยคุณหมอครับโทรโข่งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับร้อนๆโอ๊ยหมอครับ
1: ไม่ถือโทรโข่งกับเขาสักทีหมอรอเวลานี้มานานแล้วค่ะหมอเป็นหมอรักษา เด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่หมออยากจะบ่นมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีผลกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งแดดเนี่ยมันอาจจะทำให้โรคเนี่ยกำเริบได้ค่ะตัวอย่างคนไข้เคสที่หมอเจอนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำการรักษาน้องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีกว่าน้องก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วอยู่ๆวันนึงนะคะน้องก็กลับมาด้วยการมีผื่นเหมือนปีกผีเสื้อแดงๆนะคะบริเวณอกแก้มทั้งสองข้างค่ะคนไข้ก็มีไข้ต่ำๆด้วยค่ะแล้วก็มีปวดข้อบริเวณข้อนิ้วข้อมือนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดูอ่อนเพลียกว่าปกติที่เคยเป็นด้วยนะคะพยายามถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากคนไข้นะคะหมอก็ซักไปซักมานะคะก็เจอว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์มาก็ไปโดนแดดมาแหมหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบเนี่ยมันไม่ได้กำเริบแต่ผื่นเพราะว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่เรากลัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลแล้วในเซลผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้างสารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหมอจะตีแล้วนะคะ
0: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ

0: ข้าสู่ช่วงสนทนาของศิริราช360องศาครับปกติช่วงนี้เราจะนำเอาเรื่องโรคต่างๆมาพูดคุยกันบางครั้งก็เป็นโรคที่คุณผู้ชมไม่รู้มาก่อนว่ามีไม่แม้แต่จะเคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับเหมือนอย่างรายการของเราในวันนี้ก่อนอื่นผมอยากให้คุณผู้ชมได้ชมภาพนี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพที่ดูแล้วก็เหมือนการถ่ายกันภายในครอบครัวมีผู้ใหญ่มีเด็กถ่ายด้วยกันหลายๆคนเป็นภาพครอบครัวธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่านี่คือภาพที่มีสัญญาณอันตรายซ่อนอยู่และเป็นอันตรายที่หมายถึงจะถึงแก่ชีวิตด้วยซ้ำไปครับดูใหม่อีกครั้งนะครับผมจะลองขยายภาพของหนูน้อยคนนี้ให้ดูนะฮะลองดูที่ตาข้างขวาของเด็กคนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีจุดขาวๆสะท้อนออกมาบางท่านดูแล้วอาจคิดว่าเป็นไฟแฟลชหรือว่าเป็นการสะท้อนของการถ่ายภาพทั่วไปหรือเปล่านี่คืออาการที่เรียกว่าตาวาวครับและอาการนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนี่คือโรคเรติโนบลาสโตมาหรือมะเร็งจอตาในเด็กครับมะเร็งจอตาในเด็กถือว่าเป็นมะเร็งอันดับที่3ที่คร่าชีวิตเด็กรองลงมาจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเนื้องอกในสมองส่วนใหญ่ไม่มีอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนทำให้ผู้ปกครองไม่ทราบว่าบุตรหลานตัวเองเป็นโรคนี้และอาการอย่างเดียวที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะเป็นนั่นก็คือดวงตาที่มีสีขาวขุ่นหรือที่เรียกกันว่าตาวาวและความน่ากลัวของโรคนี้ก็คือถ้าเด็กเป็นแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีโอกาสเสียชีวิตภายใน 1-2 ปีอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองชมตอนนี้ให้ดีนะครับตั้งใจชมเพราะว่าข้อมูลในวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตลูกหลานของท่านเองหรือคนอื่นๆที่ท่านรู้จักก็ได้เพราะว่าอาการตาวาวเนี่ยเป็นอาการที่เรามักจะสังเกตไม่เห็นไม่รู้ว่าเป็นอยู่แล้วอาการนี้ทำให้เด็กเสียชีวิตได้ครับและผู้ที่บอกเล่าข้อมูลในวันนี้ท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงรองศรีอัจฉริยสกุลครับสวัสดีครับ
1: หมอครับ
0: ตาวาวนะผมเคยได้ยินคำว่าตาวาวตามีแววอะไรแบบนี้แต่ไม่รู้เป็นอาการในเด็กเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีโรคนี้อาการนี้อยู่ในเด็กอาการตาวาวนี่คืออะไร

0: ก็คือภาวะตาวาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เวลาเรามองหน้าเข้าไปเนี่ยเด็กก็จะเห็นว่ามีตาเนี่ยเป็นเหมือนกับแสงสะท้อนขาวๆออกมาจากรูม่านตานะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะบางทีก็เป็นข้างเดียวบางทีก็เป็นสองข้าง
1: อ๋อสองข้างก็ได้เหรอ
0: สองข้างก็ได้ค่ะ
1: ครับอย่างภาพนี้ของหนูน้อยคนนี้ดูปกติก็เหมือนจะไม่มีอาการวาวอะไรนะฮะตาดำธรรมดาใช่ไหม
0: คะคือถ้าเกิดเราดูภาพแรกเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นเปิดไฟในห้องปกตินะคะเราก็จะรูม่านตามันจะค่อนข้างเล็กเวลาที่โดนแสงไฟเพราะฉะนั้นภาวะตาวาวก็จะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเราภาพต่อไปเนี่ยเราจะพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยถ้าเราส่องไฟไปที่ตรงบริเวณลูกตาเนี่ยในบางมุมที่เขามองเราก็จะเห็นว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมีสีขาวอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีขาวๆด้านหลังนี่ค่ะที่ข้างขวาเนี่ยไม่มีค่ะตรงบริเวณกลางรูม่านตาตาดำเลยนะคะก็จะเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านในนะคะเปรียว
1: คืออะไรฮะขาวๆที่ว่าแล้วดูเดี๋ยวมุมบางมุมเล็กบางมุมใหญ่นี่จริงๆคืออะไร
0: การที่เราเห็นเป็นสีขาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยมีหลายสาเหตุอันนึงที่เป็นอันที่ร้ายแรงก็คือเรื่องมีก้อนมะเร็งอยู่ข้างหลังเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันจะเป็นก้อนสีขาวๆเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโตขึ้นเนี่ยจนกระทั่งมาอยู่ใกล้ๆตรงเลนส์ตานะคะเราก็เลยเห็นสีขาวๆของตัวก้อนมะเร็งสะท้อนออกมานะคะแต่ว่าโรคอื่นที่ทำให้มีตาวาวเป็นขาวๆเนี่ยก็เช่นความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตาทำให้มีการรั่วไขมันออกมาจนกระทั่งมีจอตาลอกก็ทำให้เห็นเป็นสีขาวแบบนี้ได
1: ้ถ้าเป็นกรณีอื่นไม่ใช่มะเร็งนี่อันตรายไหม
0: ก็ไม่ถึงไม่เสียชีวิตแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตาสายตาพิการค่ะ
1: ผมดูแบบเนี้ยผมนึกถึงแมวตาเพชรอย่างเงี้ยมันเหมือนกันไหมฮะ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันคือภาวะตาวาวเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าตาวาวคล้ายตาแมวถ้าภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็น amaurotic cat's eye นะ
1: คะ
0: ก็เป็นตามองไม่เห็นที่เป็นลักษณะเหมือนตาแมวเวลาไปดูสัตว์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแมวสุนัขเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขามองมาที่เราเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีแบบขาวขาววาว
1: ม
0: าค่ะ
1: อย่างเงี้ยทำนอง
0: คล
1: ้
0: ายๆสะท้อนค่ะทำนองคล้ายๆกันแต่ว่าในตาแมวนั้นไม่ใช่เป็นจากเป็นมีมะเร็งในตาเขานะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของตัวจอตาด้านหลังสีมันจะเป็นค่อนข้างซีดกว่าตัวจอตาของคนก็เลยสะท้อนออกมาสีแบบนี
1: ้ครับผมการสังเกตเนี่ยจะดูได้ยังไงถ้าเราไม่ยังไม่มาหาคุณหมอยังไม่ได้ปิดไฟส่องไปที่ตาจริงๆคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเป็นผู้เห็นแล้วก็นำมาพบแพทย
1: ์
0: ก็คือว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าตอนกลางคืนเวลาพาเข้านอนอย่างเงี้ยพอปิดไฟปุ๊บเอ๊ะทำไมมองลูกดูแล้วมันจะเห็นเป็นสีแบบวาวๆออกมาหรือบางคนถ่ายรูปออกมาเช่นวันเกิดครบ1ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บดู2ข้างเอ๊ะทำไมแสงสะท้อนจากตาสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งมันมืดๆอีกข้างหนึ่งมันเป็นสีขาวหรือข้างหนึ่งแดงเพราะว่ามันเป็น red reflex เนี่ยค่ะแต่อีกข้างไม่แดง
1: อันนี้ตั้งข้อสังเกตได้เลย
0: ค่ะก็ต้องรีบตรวจแล้วค่ะ
1: แล้วการมองเห็นของเด็กจะเป็นไงฮะถ้าเกิดมีวาวตาวาวเนี่ย
0: ค่ะโดยทั่วไปถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเป็นตาวาวที่ผิดปกติจริงๆคือมีโรคในตาเป็นจอตาลอกหรือเป็นมะเร็งจอตาเนี่ยก็แสดงว่าโรคเป็นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตาข้างนั้นก็มักจะเห็นไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าเห็นเป็นแค่ลางๆหรือว่าเห็นพอจะนับนิ้วได้แค่ระยะฟุตหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็คือเห็นไม่ดีแล้ว
1: เด็กจะบอกได้ไหมฮะว่าตาไม่ค่อยเห็นเลยข้างนี้อะไรเงี้ย
0: เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากโรคอย่างมะเร็งจอตาเนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเล็กเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ยากมากคือแทบจะไม่ได้เลยที่เขาจะมาบอกเราว่าเขามีปัญหาในตาเช่นมองไม่เห็นหรืออะไรยกเว้นถ้าเด็กเป็นทั้งสองข้างแล้วเป็นมากทั้งสองข้างอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างเช่นที่เคยเดินได้ไม่ชนก็เดินชนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: มักจะเกิดกับเด็กเล็กนะครับ
0: เป็นเด็กเล็กเท่านั้นค่ะก็คือเด็กไม่เกิน5ขวบนะคะ
1: แล้วเริ่มได้ตั้งแต่กี่ขวบครับ
0: ตั้งแต่แรกเกิด
1: แรกเกิดเลย
0: ค่ะนะ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
0: มะเร็งจอตาเนี่ยมันเกิดจากการที่มีความผิดปกติของสารพันธุกรรมนะคะซึ่งเป็นตัวถ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจีนนะคะซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายแต่ละส่วนในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีจีนควบคุมนะคะที่จอตาเองเนี่ยเซลล์รับแสงในจอตาซึ่งเป็นตัวอ่อนๆเนี่ยก็มีตัวจีนควบคุมเหมือนกันทีนี้สารพันธุกรรมอันนี้มีความผิดปกติไม่สามารถควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ได้เซลล์มันก็เลยเจริญเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะอย่างไม่ยอมหยุดก็กลายเป็นก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งขึ้นครับ
1: วิธีการคัดกรองนะครับว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นนะเราต้องดูยังไง
0: คือเวลาเราดูตาวาวเนี่ยเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยรูม่านตามจะเล็กนะฮะเด็กเล็กกับผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยจะคล้ายๆกันคือรูม่านตาเล็กเพราะว่าตัวระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการขยายการหดของรูม่านตาเนี่ยมันจะทำงานแบบหดรูม่านตาเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นการมองภาวะตาวาวเนี่ยจะดูยากกว่า
1: ในเด็กเล็กดูยาก
0: เพราะ

0: นั้นการที่จะดูให้ได้ดีเนี่ยจะต้องรู้วิธีการก็คือต้องอยู่ในที่มืดต
1: ้
0: องขยายรูม่านตาก็อาจจะช่วยทำให้เห็นได้ง่ายขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อการคัดกรองมันก็จะเป็นว่าแหมจะถ้าเราจะไปหยอดยาขยายม่านตาเด็กทุกคนที่เกิดมานะแล้วตรวจตั้งแต่ตอนแรกเกิดเราจะตรวจทีแค่ไหนนะคะจะตรวจทุกเดือนทุก2เดือนจนอายุ5ขวบเลยเหรอหรือยังไงในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นการคัดกรองเนี่ยจะร่วมกันกับคุณหมอเด็กอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หมอตาจะไม่ได้เจอก่อนเพราะว่าเด็กเนี่ยก็จะมาตรวจกับหมอเด็กเป็นระยะฉีดวัคซีนทุก2เดือน4เดือน6เดือนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแนะนำการเช็คตาโดยการที่วัดสายตาอย่างง่ายๆนะคะรวมทั้งการดูแสงสะท้อนสีแดงมันก็จะมีกล้องที่เราใช้ตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจปกติของเราอยู่แล้วที่แพทย์ทุกคนใช้เป็นก็เอามาตรวจรูม่านตาได้แต่ปัญหาคือเด็กมะเร็งตามาก่อนหน้าเข้าโรงเรียน
1: มาก่อนเป็นก่อน
0: ค่ะเป็นก่อนค่ะเป็นตั้งแต่อายุน้อยกว่า1ขวบอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นผู้สังเกตคือคุณพ่อคุณแม
1: ่อ๋อโอ้ก็ยามกันนะฮะระดับอาการของโรคล่ะฮะมันมีเริ่มต้นรุนแรงปานกลางอะไรเงี้ยมีระดับยังไงบ้าง
0: อ๋อค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวมะเร็งเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2แบบก็
1: ค
0: ือเป็นมะเร็งเฉพาะในลูกตากับเป็นมะเร็งที่มีการกระจายไปนอกลูกตาสำหรับจากสูแพทย์เนี่ยเราก็จะคือจริงๆการรักษาโรคเนี่ยเป็นการรักษาที่เป็นสหสาขาต
1: ้
0: องม
1: ี
0: แพทย์หลายแผนกมาร่วมกันทั้งกุมารแพทย์จากสูแพทย์รังสีแพทย์นะคะพยาธิแพทย์นี่ในแง่ของหมอตาเราเนี่ยก็จะดูเฉพาะคือในแง่ของโรคที่ยังอยู่ในลูกตานะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็นตามขนาดของก้อนนะคะก
1: ้
0: อนเล็กก้อนขนาดกลางก้อนขนาดใหญ่นะคะมีการกระจายเข้ามาในช่องหน้าม่านตาหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ
1: เรียงไปกี่ระดับ
0: ค่ะ A B C D E
1: A B C D E
0: ค่ะ A ก็หา A ก็ก้อนเล็กสุดนะคะขนาดไม่เกิน3มิลลิเมตรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกรุ๊ป A เราก็สามารถที่จะรักษาโดยการจี้ความเย็นนะคะจี้ความเย็นนี่เราจะมีโพรบมีแท่งซึ่งจะเพิ่มอุณหภูมิให้มันเย็นเนี่ยจนถึงติดลบประมาณลบ70องศาเซลเซียสนะคะติดลบขนาดนั้นเราก็จะเอาตัวโพรบเนี่ยจ่อไปที่ตรงตาขาวให้ตรงกับบริเวณที่เป็นก้อนมะเร็งนะคะเสร็จแล้วก็จี้ด้วยความเย็นจนกระทั่งก้อนมะเร็งเนี่ยมันเย็นแข็งตัวนะคะเป็นผลึกแล้วมันก็จะแตกแล้วก็เซลล์มะเร็งก็ตาย
1: จะไม่เติบโตต่อไปอีก
0: ก็ตายเลยค่ะ
1: ตายเลย
0: ค่ะถ้าก้อนเล็กนะคะเราสามารถรักษากำจัดให้มันตายไปได้มันก็จะเห็นเหลือเป็นแผลเป็น
1: คร
0: ับราบๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นก้อนที่อยู่จี้ความเย็นไม่ถึงแต่ก้อนยังเล็กอยู
1: ่
0: เราก็จี้ด้วยเลเซอร์ยิงไปตรงตำแหน่งก้อนมะเร็งเลยก
1: ็
0: เป็นการทำลายก็คือทำให้เกิดความร้อนที่ตัวก้อนจนกระทั่งตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายงั้นวิธี2วิธีนี้ก็จะเป็นการรักษาในก้อนเล็กซ
1: ึ่
0: งสามารถเก็บตาของเด็กเอาไว้ได้ไม่ต้องไปทำผ่าตัด
1: แล้วอาจจะยังมองเห็นได้ไหม
0: ถ้าเกิดก้อนไม่อยู่ตรงตำแหน่งจุดภาพชัดซ
1: ึ่
0: งเป็นจุดที่เวลาเรามองหน้ากันอย่างเงี้ยเราใช้จุดภาพชัดมองนะคะถ้าเกิดก้อนอยู่ตรงจุดภาพชัดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สายตามัวแต่ถ้าตรงส่วนรอบนอกเขายังดีอยู่เขาก็ยังพอเห็นได้ค่ะ
1: ถ้าก้อนโตกว่านั้นไป B C D
0: ก็ถ้าก้อนขนาดเกิน3มิลลิเมตรนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยเราก็อาจจะพยายามรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัดนะคะโดยกุมารแพทย์นะคะซึ่งก็จะเป็นยาให้ทางหลอดเลือดดำแล้วยาก็จะมาตามหลอดเลือดไปสู่ตาเพราะว่าก้อนมะเร็งมันโตได้เพราะมีเลือดมาเลี้ยงเพราะฉะนั้นยาก็จะไปตามหลอดเลือดไปจนถึงตัวก้อนมะเร็งก็ทำให้ก้อนมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตนะคะก้อนก็จะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ตายหมดเซลล
1: ์
0: มะเร็งยังเหลืออยู่บ้างถ้าเราหยุดให้ยาเคมีบำบัดมันก็อาจจะโตขึ้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการรักษาร่วมกันระหว่างยาเคมีบำบัดและการให้จี้ความเย็นหรือจี้เลเซอร
1: ์
0: นะคะมันก็จะช่วยทำให้ควบคุมตัวก้อนมะเร็งได้แต่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามันก็อาจจะมีการเกิดเป็นซ้ำอะไรอย่างเงี้ยได้นะ
1: ครับแล้วถ้าก้อนโตมาก
0: ถ้าก้อนโตมาก
1: เคมีบำบัดก็ไม่ได้แล้ว
0: เคมีบำบัดคืออาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะคะถ้าก้อนโตเกินครึ่งหนึ่งของลูกตาเนี่ยหรือว่ามีจากการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วสงสัยว่ามีการกระจายไปในเส้นประสาทตานะคะเราก็อาจจะต้องแนะนำให้ทำผ่าตัดนำลูกตาออกนะคะ
1: เอาลูกตาออกเลย
0: นำลูกตาออกค่ะเพราะว่าถามให้อย่างนั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่โรคจะกระจายออกไปนอกลูกตาและเด็กจะเสียชีวิต
1: ถ้าไม่เอาออกจะเสี่ยงไปที่ไหนบ้างมะเร็งจะไปตรงไหนได้
0: ค่ะโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยมะเร็งจะเนื่องจากว่ามันอยู่ที่จอตาซึ่งอยู่ใกล้กับเส้นประสาทตามากเซลล์มะเร็งก็สามารถที่จะเจริญเติบโตคืบคลานผ่านตรงเส้นประสาทตาไปสู่สมอง
1: จะไปสมองก่อนเลย
0: จะไปสมองส่วนใหญ่ก็จะไปไดเรกต์ตรงไปทางนี้ค่ะทางเส้นประสาทตาค่อยๆไปแล้วก็ไปถึงสมองนะคะก็นอกจากนั้นค่ะ
1: สายไปแล้ว
0: ถ้าไปที่สมองเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็การรักษาเพื่อที่จะรักษาชีวิตเด็กก็อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะรักษาก่อนที่โรคจะกระจายออกไปค่ะ
1: ถ้าต้องเอาดวงตาออกเนี่ยพ่อแม่ว่ายังไง

0: มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทำใจได้ยากนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอันนี้สำคัญกันนะคะถ้าชี้ให้ท่านเห็นว่าตาข้างนั้นมองไม่เห็นแล้วหรือใช้งานได้น้อยมากแล้วเนี่ยจะช่วยในการตัดสินใจได้แต่ส่วนใหญ่ขอคิดดูก่อนอ
1: ัน
0: นั้นเป็นอันที่พบบ่อยค่ะ
1: ก็มักจะต้องกลับไปตั้งหลัก
0: กลับไปตั้งหลักเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าก็จะมี2แบบก็คือคุณพ่อคุณแม่พาลูกกลับไปรักษาวิธีอื่นหรือว่าหายไปนานหลายเดือนนะคะ8เดือน10เดือนกลับมาใหม่อะไรเงี้ย
1: หายไป8เดือน10เดือนรักษาวิธีอื่น
0: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างฮะถ้าหายไปนานขนาดนั้นกลับมา
0: ส่วนใหญ่ก็จะรักษาทางการแบบลดน้ำมนต์ใช้สมุนไพรนะคะมีว่านเวิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระดูกปลาฉลามอะไรพวกนี้นะคะก็เอามาผสมมีสมุนไพรผสมใส่นมให้ลูกดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอผ่านไปนานหลายเดือนเนี่ยเนื่องจากเซลล์มะเร็งมันมีการเจริญตลอดนะคะขนาดจะใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าได้เนี่ยภายใน6สัปดาห
1: ์6สัปดาห์เองเหรอฮะ
0: ใน6สัปดาห์ค่ะ
1: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
0: เป็น2เท่าใน6สัปดาห์
1: โอ้โหเร็วมาก
0: เร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทิ้งระยะไปเรื่อยๆเนี่ยจากก้อนที่เล็กมากๆเนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะกระจายแล้วก็ทำให้ออกมานอกลูกตาเราก็พบที่ยังพอพบได้แต่ก็น้อยลงนะคะที่มาด้วยแบบก้อนโตออกมานอกลูกตาตาแบบโปนออกมาเนี่ยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยเด็กจะทรมานเพราะว่าเขาจะมันไม่สบายตาแล้วค่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย
1: ทั้งที่ถ้าตัดสินใจก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่เดือนเนี่ย
0: ก
1: ็
0: จะสามารถที่จะรักษาชีวิตเด็กได
1: ้แต่ถ้ามาถึงขนาดนั้นโผล่มาข้างนอกแล้วนี่ท
0: ัน
1: ไหมฮะ
0: อันนั้นถ้าเกิดมันทำให้มีภาวะตาโปนร่วมด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าโรคเนี่ยกระจายออกไปนอกลูกตาแล้วก็คือมีโอกาสที่จะกระจายออกไปในส่วนต่างๆร่างกายความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก็เกือบจะ 100%
1: โอ้โหเกือบจะ 100% เลยนะครับความเสี่ยงเสียชีวิตถ้าถามถึงตรงว่าถ้าลูกเราจะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้ไหมนี่คงจะทำใจได้ยากมากหรือถ้ากว่าจะทำใจได้คงใช้เวลานานทีเดียวนะช่วงหน้าจะมีอีกหนึ่งครอบครัวครับที่เจอกับภาวะนี้แล้วลูกสุดที่รักลูกสาวนะครับจะต้องผ่าเอาดวงตาออกหนึ่งข้างพ่อแม่ทำใจได้อย่างไรก้าวข้ามผ่านชีวิตช่วงนั้นไปได้เพราะอะไรแล้ววันนี้จะมีอะไรมาแบ่งปันผู้ชมบ้างสักครู่กลับมาพบกันครับ
2: สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการใช้โซเชียลมีเดียกับผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจในการใช้โซเชียลมีเดียตัวหนังสือเล็กอาจจะมองไม่ชัดหรือลูกหลานไม่มีเวลาในการสอนฟังก์ชันต่างไลน์ปัจจุบันมีคนใช้อยู่ที่ประมาณ220ล้านคนมี4ประเทศที่นิยมในการใช้ไลน์มากครับได้แก่ประเทศญี่ปุ่นอันดับ2มาประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามและสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีประเทศที่5ที่หันมาใช้ไลน์มากขึ้นก็คือประเทศเทิร์กเมนิสถานสถิติพบว่าคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตวันละประมาณ4ชั่วโมงจาก4ชั่วโมงนั้น 70-75% ของเวลานี้ใช้อยู่กับแอปพลิเคชันไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแอปพลิเคชันไลน์มีความสำคัญมากครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านสายตาอาจจะทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดหรือไม่ค่อยเห็นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับตัวอักษรในไลน์ให้ใหญ่ขึ้นวิธีก็คือให้เข้าไปที่แอป Line จากนั้นกดอื่นๆต่อด้วยการตั้งค่าต่อด้วยแชทต่อด้วยขนาดตัวอักษรจากนั้นให้เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการสำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้เลือกขนาดใหญ่มากเพราะตัวใหญ่อ่านง่ายสบายตาครับนี่เป็นตัวหนังสือทั้ง4ขนาดคือเล็กกลางใหญ่และใหญ่มากที่มีให้ปรับแต่งในแอป LINE ครับนอกจากนี้ถ้าตัวหนังสือยังใหญ่ไม่พอยกตัวอย่างเช่นในระบบ iOS สามารถเลือกการตั้งค่าจากเครื่องโดยให้เข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยจอภาพและความสว่างต่อด้วยขนาดข้อความจากนั้นเราสามารถเลือกขนาดตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยครับและนี่เป็นการปรับขนาดตัวอักษรในระบบของ iOS ซึ่งเห็นได้เลยครับว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนผู้สูงอายุก็อาจจะไม่อยากอ่านข้อความนะครับเพราะข้อความมีความยาวหรือมีตัวอักษรที่เล็กฟีเจอร์ต่อไปที่จะแนะนำก็คือการใช้ Siri ในการอ่านข้อความให้ฟังครับการที่สั่งให้ Siri ช่วยอ่านข้อความให้เราฟังก็เป็นอีกวิธีนึงที่น่าสนใจครับเข้าไปที่การตั้งค่าต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วยเสียงพูดครับต่อด้วยเสียงครับจากนั้นให้เลือกภาษาไทยตรงนี้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ในการโหลดนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายครับเพียงแค่กดค้างข้อความที่เราต้องการให้พูดครับ จากนั้นกดพูดครับมันก็จะอ่านข้อความที่เราเลือกนั้น
3: สวัสดีวันจันทร
2: ์นอกจากนี้ฟีเจอร์นี้สามารถให้ Siri ช่วยอ่านที่ไหนก็ได้ครับ

0: จากนั้นไปที่การเปิดใช้งานตามคำบอกครับวิธีใช้ก็แค่เพียงกดที่ช่องพิมพ์ข้อความครับจากนั้นให้กดไปที่ปุ่มไมโครโฟนด้านล่างเมื่อเห็นรูปคลื่นให้เราพูดลงไปได้เลยครับจะยาวเท่าไหร่ก็ได้เมื่อพูดเสร็จแล้วให้กดปุ่มส่งเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถส่งข้อความให้ลูกหลานได้โดยไม่ต้องพิมพ์แล้วครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะทำให้ผู้สูงอายุอ่านข้อความได้ง่ายและชัดขึ้นก็คือการใช้แว่นขยายครับเพราะแว่นขยายทำให้อ่านข้อความได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นในระบบ iOS ฟีเจอร์นี้สามารถไปตั้งค่าได้ที่ Setting ครับต่อด้วยทั่วไปต่อด้วยการช่วยการเข้าถึงต่อด้วย
1: Zoom
0: และให้เปิดเป็นสีเขียวนะครับวิธีใช้ก็คือใช้3 นิ้วแตะบนหน้าจอ2 ครั้งเพื่อเปิดและปิดแว่นครับ

0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่อยากจะแนะนำให้ผู้สูงอายุได้ใช้นะครับหากผู้สูงอายุยังใช้ไม่คล่องหรือยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ก็ให้ลูกหลานช่วยสอนต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยครับ
1: โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อยมากไม่ได้เจอบ่อยเฉพาะในคนไทยนะครับก็คือเป็นโรคที่เจอพบบ่อยทั่วโลกนะครับ

0: โรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็คือตัวกระดูกอ่อนผิวข้อมันสึกลงนอกจากการสึกของผิวข้อแล้วนักกายพยายามจะซ่อมแซมตัวเองครับโดยการสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่เป็นการสร้างตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสร้างข้อเข่าเสื่อมที่เป็นระยะเยอะๆเนี่ยสามารถเห็นว่าเข่าเนี่ยมันโตขึ้นผิดรูปมากขึ้นนะครับเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดคือชนิดปฐมภูมิกับชนิดทุติยภูมิปฐมภูมิก็คือไม่มีสาเหตุคือเป็นตามความเสื่อมตามอายุเราเนี่ยครับส่วนทุติยภูมิเนี่ยเป็นข้อเข่าเสื่อมที่มีสาเหตุครับเช่นคนไข้ที่มีข้ออักเสบหลายข้อมาก่อนเช่นรูมาตอยหรือเป็นโรคข้อ SLE ครับหรือเป็นข้ออักเสบจากเกาต์ที่เป็นเวลานานหรือคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับบริเวณกระดูกหักบริเวณข้อเข่ามาก่อนนะครับพบได้ตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปแต่ก็จะพบมากขึ้นในช่วง50 60อันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็เข่ามา
0: เป็นข้างไหนนะครับ
1: ข้างไหนทั้งสองข้างเลย
0: ค่ะข้างไหนเป็น
1: เยอะ
0: ไห
1: มข้างนี
0: ้ค่ะข้างนี้เนาะเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: กับปีแล้วค
0: ่ะแล้วแรกๆอาจจะเจ็บเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดต่อมาอาจจะมีการเจ็บเวลาพักครับในรายที่มีการอักเสบเฉียบพลันร่วมด้วยกันจะทำให้มีการบวมของข้อเป็นหายๆได้ครับโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าเป็นระยะที่เป็นเยอะขึ้นก็อาจจะทำให้มีการผิดรูปของข้อเข่าครับโดยมากเป็นการผิดรูปในลักษณะขาโก่งขอตรวจเข่านิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณป้าเหยียดขาได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เหยียดสุดเลยครับ
1: สุดแล้วเนี่ย
0: ค่ะสุดแล้วก็แค่นี้เนาะขาโก่งเนาะ
1: ค่ะ
0: เวลาเดินโก่งเนี่ยนะครับการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับอย่างแรกเราจะรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับเช่นการลดน้ำหนักแนะนำให้หลีกเลี่ยงการงอเข่าเยอะการขึ้นลงบันไดโดยไม่จำเป็นการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมถัดมานะครับก็คือการใช้ยาครับยาก็มีตั้งแต่ยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบแล้วก็มียาฉีดเข้าข้อครับซึ่งเป็นยาเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงเข่าซึ่งสามารถลองใช้ได้ในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะแรกครับผมโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะที่เป็นเยอะแล้วและรักษาโดยการใช้ยาไม่ดีขึ้นหรือมีการโก่งของข้อเข่ามากแล้วการรักษาเพื่อที่ให้หายอาการปวดเนี่ยก็แนะนำในการรักษาโดยการผ่าตัดคุณป้าเป็นข้อเข่าเสื่อมเนาะเบื้องต้นผมให้ยาไปทานแล้วก็แนะนำให้คุณป้าฝึกออกกำลังกายออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับเพื่อให้มันช่วยพยุงเข่าจะได้อาการปวดได้น้อยลงน้ำหนักที่ลงข้อที่มันสึกหรอมันก็จะน้อยอาการปวดจะน้อยลงคนไข้ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนมากก็จะมีอาการปวดเข่าเรื้อรังเป็นเวลานานๆเป็นเวลาหลายปีส่วนมากก็จะต้องพึ่งการใช้ยาแก้ปวดการซื้อยาทานเองบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไตวายครับหรือเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับสามารถป้องกันได้นะครับ1ครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ใช้ในการรักษาครับก็คือการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็ง

แรงหลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆที่ไม่จำเป็นหรือหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบขัดสมาธินั่งยองๆครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: วัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการที่ Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการต่อไปนี้หรือเปล่าครับนอนเพียทั้งๆที่พักผ่อนเพียงพอและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยผอมลงยังไม่ทราบสาเหตุปัสสาวะบ่อยผิดปกติหิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อยตาพร่ามัวลงยังไม่ทราบสาเหตุ
1: เป็นฝีตามตัวบ่อยๆโมโหง่ายแผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือขึ้นสะเก็ดซากทีมีไขมันในเลือดสูงมีความดันโลหิตสูง
0: ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
1: โรคเบาหวานเป็นภาระเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงครับซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสารอินซูลินหรือการทำงานของอินซูลินหรือทั้งสองกรณีโรคเบาหวานมักจะเกี่ยวพันกับโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายโรคและอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ครับทราบอย่างนี้แล้วเราต้องดูแลปกป้องตัวเองอย่างเรียบด่วนเลยนะครับโดยต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนและมีกากใยสูงเช่นผักผลไม้ธัญพืชขนมปังโฮลวีตข้าวกล้องโดยอาจแบ่งมื้ออาหารหลักออกเป็นมื้อย่อยๆในแต่ละวันเพื่อช่วยรักษาความสมดุลของน้ำตาลและฮอร์โมนอินซูลินครับลดของหวานและไขมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของร่างกายและลดระดับน้ำตาลในเลือดลงนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดและระบบไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับและสิ่งที่ต้องห้ามคือไม่ใช้ยาสเตียรอยด์อย่างพร่ำเพรื่อไม่ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์จัดเพราะอาจทำให้ตับอ่อนอักเสบหรือตับแข็งจนทำให้เป็นโรคเบาหวานตามมาได้ครับ
2: โรคแทรกซ้อนจากเบาหวานนะคะก็จะหลักๆเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างก็คือปัญหาที่หลอดเลือดใหญ่แล้วก็ปัญหาที่หลอดเลือดเล็กนะคะปัญหาที่หลอดเลือดใหญ่ก็คือเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดที่ขาตีบส่วนหลอดเลือดเล็กนะคะเบาหวานไปตานะคะไปไตแล้วก็ไปเส้นประสาทที่เท้านะคะก็เป็นอันที่เราเจอได้บ่อยค่ะโรคเบาหวานเนี่ยภาวะแทรกซ้อนไม่ได้เกิดเร็วแต่การที่เราจะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคนไข้ไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยนะคะรู้อีกทีเนี่ยบางทีมาด้วยภาวะแทรกซ้อนแล้วดังนั้นเนี่ยจะมีความสำคัญที่เราจะตรวจคัดกรองว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะการที่รู้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยเราให้การรักษาการดูแลตัวเองที่ดีเนี่ยสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้นะคะการคัดกรองก็คือการมาเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลนะคะ
0: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคเบาหวานและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: ถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นกินยิ่งน้อยยิ่งดีให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่เรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกทุกคนก็อยากผอมใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายสูตรเนาะที่มันมีการแชร์กันในอินเทอร์เน็ตวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันนะคะว่าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันมีเรื่องไหนจริงหรือว่าเรื่องไหนลวงค่ะเรามาดูที่สูตรแรกกันนะคะกินยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะว่าจะทำให้เราผอมเร็วจริงค่ะถามว่าคำว่ากินยิ่งน้อยหรือว่าให้กินน้อยมากๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่าในชีวิตจริงคุณหมอก็ทำนะคะโดยเฉพาะในคนไข้บางคนที่อ้วนมากๆแล้วก็มีอันตรายหรือมีโรคบางอย่างที่จำเป็นต้องลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็ให้นะคะคือให้เขากินน้อยมากๆน้อยมากๆในที่นี้คือเท่าไหร่คือต่ำกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อวันแต่ว่าถ้าจะไปทำเองเนี่ยจะต้องบอกนิดนึงว่าจะต้องได้รับการดูแลให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ครบถ้วนที่สำคัญเราจะใช้เวลาสั้นๆเพราะว่าพอเขาลดลงมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เขามีอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อหวังว่าเขาจะสามารถลดน้ำหนักในระยะยาวได้ค่ะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะถ้าอยากผอมห้ามกินหลัง6โมงเย็นรับรองผอมแน่อันนี้ไม่จริงนะคะมันมีสูตรโดยเฉพาะคนที่ห้ามกินหลัง6โมงเย็นที่เขารู้จักกันในชื่อว่า IF หลักการง่ายๆของคนที่ทำ intermittent fasting หรือว่า

IF เราแค่กำหนดระยะเวลาให้เขากินกินภายใน8ชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยให้อดอาหารเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะกิน8แล้วอดไป16จากเดิมที่เขาเคยกิน3มื้อเนี่ยเขาจะเหลือแค่2มื้อน้ำหนักก็จะลดลงแต่สมมุติถ้าเราบอกว่าห้ามกินหลัง6โมงเย็นแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บกินเลยแล้วก็ซัดเข้าไปเป็นบุฟเฟ่2มื้ออันนี้คงไม่มีทางผอมจริงไหมคะเรามาดูสูตรถัดไปนะคะให้ดื่มน้ำมะนาว14วันพุงยุบแน่อันนี้ไม่จริงนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวอันนี้อาจจะไม่ผอมนะคะคงจะผอมแค่ช่วงต้นๆแล้วหลังจากนั้นก็คงไม่ผอมที่สำคัญก็คือถึงจะผอมไปแต่จะไม่มีแรงทำงานเพราะว่ามันจะเพลียมากพอฟังมาหลายๆสูตรแล้วเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราอยากจะผอมคงไม่มีใครอยากผอม3วันแล้วก็อ้วนอีก5วันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการลดน้ำหนักที่ถูกต้องแล้วเหมาะสมก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำให้เราผอมอยู่ได้ยาวนานอันที่2เหมาะสมเลือกให้ปริมาณน้อยลงแล้วให้มีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญนอกจากแคลอรี่จะลดลงแล้วต้องกินโปรตีนให้เพียงพอไม่งั้นเนี่ยร่างกายก็จะไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อก็จะสูญเสียไปการเผาผลาญในระยะยาวก็จะลดลงซึ่งจะทำให้เราอ้วนกลับขึ้นมาอีกค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในรายการ Healthy Friday ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3-4 โมงเย็นนะคะดิฉันหมอฝนนะคะอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยจากภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะร่วมกับเชฟคนเก่งของเราเชฟก้องค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับก็เชฟก้องนะครับผมจบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับปัจจุบันอยู่ที่โรงแรมดาราทีวีเชียงใหม่ครับผมเคสวันนี้เป็นน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องยินดี
0: ใช่แล้วครับค่ะ
1: ซึ่งน้องยินดีแพ้อาหาร
0: แบบเฉียบพลันแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะเป็นหนักเลยทีเดียวแล้วก็น้องยินดีเนี่ยมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดนะคะเราไปชมวิทีอาร์เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องยินดีกันเลยค่ะ
2: พอดีน้องแพ้อาหารแพ้แบบเฉียบพลันเพราะว่าน้องจะทานอะไรค่อนข้างยากไม่เหมือนคนทั่วไปปกติ
3: อาหารที่น้องแพ้นะคะก็จะมี
4: ไข
3: ่ไข่แล้วมีอะไรอีกคะลูก
4: บัวแป้งสาลี
3: แล้วก็ถั่วลิสงค่ะเขาจะแพ้อยู่4อย่างที่แบบว่ากินแล้วก็คือออกอาการนะคะ
2: เฉียบพลัน
3: คันด้วยใช่ไหมคะมาทราบอีกทีที่ว่าเขาแพ้เยอะๆคือตอนประมาณ8เดือนไปนั่งทานอาหารเราให้เขาทานสปาเกตตี้ไป1คำแล้วก็ยังปกติดีอยู่ประมาณสัก30นาทีเขาเริ่มไอร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะผื่นเขาก็มาคอก็เริ่มอ่อนเพราะว่าเหมือนเขาออกซิเจนเขาเริ่มไม่มีแล้วเงี้ยค่ะปากก็เริ่มเขียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอเขาเห็นปุ๊บคุณหมอเขาก็บอกเลยว่าแพ้อาหารแน่ๆคุณหมอก็ให้แอดมิดแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอผลเลือดออกคุณหมอก็โทรมาบอกก็เลยทราบว่าน้องแพ้เยอะมากหลายอย่างมากค่ะ
2: อันดับแรกที่คิดเลยนะครับแล้วต่อไปจะกินอะไรได้อะไรเงี้ย
3: จะเลี้ยงยังไง
2: จะเลี้ยงยังไงเวลาเขาไปโรงเรียนล่ะจะเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับคือ
3: มืดแปดด้าน
2: มืดแปดด้านเลยไม่มีความรู้อะไรเลยตอนนั้น
3: มีอยู่เหตุการณ์นึงคือตั้มหลังอยู่เงี้ยเขานั่งอยู่ในรถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กคนนึงยื่นแครกเกอร์ให้กินเขาก็รับแล้วเขากัดไปคำนึงแล้วเขารู้ตัว15นาทีค่ะเขาก็เริ่มมีผื่นขึ้นต้องอยากจะบอกว่ามันอันตรายแค่ไหนอันตรายมากสำหรับคนที่เขาแพ้อาหาร
2: เราก็จะต้องคอยเตือนคนรอบข้างอย่างเช่นญาติเราเป็นอันดับแรกเลยว่าน้องจะกินในนี้ไม่ได้นะอันนั้นไม่ได้เพราะว่ากินแล้วจะอันตรายถึงชีวิต
3: อย่างปัญหาที่ไปทานอาหารนอกบ้านที่พบช่วงแรกๆก็คือบางร้านไม่ทำให้ไม่ยินดีไม่เข้าใจอันนั้นก็คือตั้มทำอะไรไม่ได้ตั้มก็ได้แต่พาเขาเดินออกแล้วก็บางร้านที่ยินดีรับฟังยินดีทำให้ก็มีเราก็จะอธิบายว่าทานอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยรบกวนปรุงแบบที่เราต้องการได้ไหม
5: น้องแพ้แป้งสาลีไข่แล้วก็นมวัวค่ะ
3: เป็นเส้นใหญ่ทำได้ค่ะทำได้แล้วไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะขอเป็นแบบเนื้อไก่แบบไม่หมักอะค่ะ
6: ก็เป็นเนื้อก็เป็นไก่สดเลย
5: ค่ะเป็นไก่สดแล้วก็แบบถ้าหมักก็รบกวนเป็นแค่เกลือน้ำตาลพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไหมกินเลยค่ะหูของยินดีน่ากินจังเลย
2: หัวไก่ก่อนเลยเหรอไม่กินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะลูก
3: หลังจากที่เขาโตขึ้นเรื่อยๆตั้มพบว่าหลายๆร้านเข้าใจเริ่มมีความรู้เรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็ยินดีที่จะทำให้อย่างเงี้ย
2: อยากให้คุณหมอลองช่วยพูดถึงปัญหาว่าจะแก้อะไรได้บ้างแล้วก็อยากให้เชฟช่วยคิดเมนูอะไรใหม่ๆเพราะว่าตอนนี้น้องก็จะเริ่มเบื่อกินอันนี้อีกแล้วกินอันนี้อีกแล้วไปร้านก็จะเป็นร้านเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขียนเข้ามาในรายการนี้น่าจะดีเผื่อมีไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะ
0: ท่านผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าน้องยินดีมีอาการแพ้อาหารชนิดรุนแรงเป็นแบบเฉียบพลันนะคะและน้องยินดีก็ยังมีอาการแพ้อาหารหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการแพ้เรื่องของไข่นมวัวถั่วลิสงแล้วก็แป้งสาลีด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยอาการแพ้อาหารเนี่ยมันจะมีได้หลายอย่างเลยเป็นได้ตั้งแต่บางคนคงเคยทราบแพ้เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแค่ผื่นขึ้นตามผิวหนัง
1: บาง
0: ค
1: น
0: เป
1: ็น
0: ใช่เป็นเยอะก็จะหน้าบวมตาบวมนะคะแต่ว่านอกจากอาการทางผื่นผิวหนังเนี่ยบางทีคนที่แพ้อาหารอาจจะมีอาการทางระบบอื่นได้เช่นระบบทางเดินอาหารเช่นมีอาการถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกเลือดในเด็กนะคะขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องนะคะหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่นเป็นเล็กน้อยก็มีน้ำมูกไอจามแต่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยบางคนเป็นถึงขั้นหลอดลมบวม นะคะหายใจไม่ได้ขาดออกซิเจนบางคนเป็นหนักถึงขนาดความดันตก ช็อกหมดสติไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะก่อนที่เราจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมีประสบการณ์กับตัวเองหรือกับลูกหลานก็ตามถ้ามีอาการสงสัยว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายนะคะบางทีก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยไม่ว่าจะเป็นการตรวจทางผิวหนังหรือตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารและเมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าท่านเป็นโรคแพ้อาหารเนี่ยการรักษาหลักๆส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการงดเว้น
1: คือไม่ทาน
0: ใช่ไม่ทานอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของน้องยินดีซึ่งมีอาการแพ้อาหารแบบรุ
1: นแรง
0: เป็นแล้วหนักขนาดนี้เนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ
1: วันนี้เนื่องจากน้องยินดีแพ้หลายอย่างมากนะครับเราก็อยากที่จะทำบางอย่างที่ดูออกมาแล้วไม่มีความจำเจไม่มีความน่าเบื่อยังเป็นอาหารที่น้องสนุกกับมันได้อยู่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเส้น
0: ใช่
1: นะครับแล้วน้องแพ้แป้งสาลีทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าจะมีอะไรที่เราจะใช้แทนเส้นได้นะครับองค์ประกอบหลักๆวันนี้เลยที่ผมจะทำเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับมีเส้นมีซอสแล้วก็มีนะครับ

0: เราจะเริ่มทำอย่างแรกตัวซอสนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เรียกว่าราตาตุยนะครับเป็นจริงๆก็เป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับผมจริงๆแล้วถามว่าเป็นซอสหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับจริงๆแล้วราตาตุยนี่เหมือนกับว่าจะเป็นเรียกเป็นน้ำพริก
1: น้ำพริกแบบฝรั่งเศส
0: ใช่หลักการวิธีทำราตาตุยของผมนี่จะไม่เหมือนของคนอื่นซะหน่อยนะครับผมจะแยกการทำออกมาเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็นส่วนที่ผมเรียกว่าเป็นสีแดงนะครับก็จะมีส่วนของหอมใหญ่นะครับแล้วก็พริก2สีนะครับสีเขียวกับสีแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับปกติแล้วเราจะใช้มะเขือเทศเข้มข้นนะครับโทเมโตเพสต์แต่ว่าคุณหมอแจ้งผมไว้ก่อนเริ่มรายการว่า
1: คือโทเมโตเพสต์เนี่ยต้องเช็คดีๆเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีส่วนผสมของแป้งสาลีได้นะคะ
0: เพื่อทำให้ข้นคร
1: ับ
0: ก็เลยใส่แป้งสาลีลงไปในกรณีนี้นะครับยิ่งต้องระวังมากๆเพราะว่าน้องยินดีแพ้แป้งสาลีนะครับนั่นคือส่วนแรกนะครับเป็นส่วนสีแดงนะครับส่วนที่2ก็คือผมจะเรียกว่าเป็นส่วนสีเขียวหลักๆก็จะเป็นซูกินี่นะครับแล้วก็มะเขือม่วงนะครับที่ผมกำลังทำอยู่ตรงนี้คือเรากำลังเผาพริกหวานนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมะเขือม่วงนะครับกับซูกินี่นะครับจะรวมกันอันนี้เป็นส่วนที่เราเรียกกันว่าสีเขียวครับผมโอเคส่วนสีแดงเรากำลังย่างอยู่นะครับโอเคเราได้ส่วนสีเขียวผสมกันแล้วนะครับผมในจังหวะที่เรารอให้เขาเผาเปลือกให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทำหัวหอมใหญ่อันนี้จะอยู่ในส่วนของสีแดงเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับลองพลิกดูก็คือไหม้แล้วครบหมดเดี๋ยวผมจะปอกเปลือกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณหมอจับตาดูสีแดงให้หน่อย
1: ให้ไหม้ให้เท่ากันใช
0: ่ไหมใช่ครับถ้าสมมติว่า
1: คอยกลับนะคะ
0: ได้ครับครับผมอันนี้นะครับคุณหมออันนี้คือเสร็จแล้ว
1: สีเขียว
0: ใช่ครับผมเผาเปลือกเรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยออกมาสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้งสองสีนะครับ
1: เราก็จะใช้เฉพาะเปลือกไม่เอาเม็ด
0: ไม่เอาเม็ดครับผม
1: เทคนิคการปอกไม่ให้เม็ดติด
0: ถูกต้องใช้หมุนเอานะครับค่อยๆไป

0: คือน้ำเยอะมากน้ำเยอะนี่คือตัวเขาเองนะครับน้ำจากตัวเขาเอง
1: สิ่งที่อยากจะย้ำกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คือว่าเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลการที่เราจะบอกว่าตัวเราหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเป็นโรคแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วก็แพ้อาหารชนิดใดเนี่ยจะต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนะคะเพราะฉะนั้นเมนูที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็ทำขึ้นมาสำหรับบุคคลซึ่งแพ้อาหารประเภทหนึ่งแต่ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนี่จะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูส่วนประกอบให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีส่วนประกอบที่ท่านมีประวัติในการแพ้เนี่ยห้ามทำตามเด็ดขาดและนอกจากนี้เนี่ยการแพ้อาหารก็อย่างเคสน้องยินดีเป็นต้นนะคะน้องยินดีแพ้อาหารหลายชนิดเพราะฉะนั้นการที่เราแพ้อาหารหนึ่งชนิดเรามีโอกาสที่จะแพ้อาหารอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำตามสูตรอาหารได้เช็คกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนค่ะ
0: ดีที่สุดคือไปหาคุณหมอก่อนแล้วก็เช็คว่าเราแพ้อะไรก่อนนะครับอันนี้สำคัญมากโอเคตั้งต้นด้วยกระเทียม
1: กระเทียม
0: นะครับเราฝานบางๆนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากโอลิฟออยล์นะครับเดี๋ยวผมจะทำสีแดงก่อนนะครับโอเค
1: โอลิฟออยล์นี่ก็เป็นน้ำมันซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดเชิงเดี่ยวที่เราเรียกกันว่ามูฟ่าอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะดีเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่ช่วยบำรุงหัวใจกินแล้วก็จะช่วยทำให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงนะคะก็เป็นน้ำมันที่ดีมีประโยชน
0: ์ครับผมโอเคเราลงกระเทียมไปนะครับไฟปานกลางนะครับลงกระเทียมได้เลยเราลองให้กลิ่นกระเทียมโชยขึ้นมานะครับนี่คือใบทามครับโอเคใบทามสดสมัยนี้หาซื้อได้เกือบทุกที่นะครับวิธีทำใบทามของง่ายมากก็คือเราอันนี้เป็นยอดฝั่งนี้เป็นยอดใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้เป็นโคนจับยอดเด็ดก่อน
1: อ
0: ันนี้ใช้ได้หมดนะครับเสร็จเราก็จากยอดรูดกลับมาที่โคน
1: โอเค
0: ครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับสีแดง
1: ของสีแดง
0: ใส่ลงไปเลยครับที่เสียงดังเพราะว่ามันมีน้ำนะครับคุณหมอตกใจเล็กๆไม่ต้องห่วงครับผม
1: แล้วใช้ไฟอ่อนถึงปานกลาง
0: ใช่ครับจังหวะนี้ผมก็จะเด็ดพามร
1: อผัดจนกระทั่งมันนิ่ม
0: นุ่มครับใช่เราเติมเกลือเล็กน้อยนะครับเพื่อเอารสชาติออกมาแล้วก็ใบทามนะครับใส่ไว้ในมือแล้วก็ตี
1: ตบแรงที่สุดเท่าที่ทำได้
0: ใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเดี๋ยวกลิ่น

0: หอมเริ่มใส่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำสีเขียวให้นะครับย้ายไปฝั่งนู้น
1: ค่ะ
0: ใส่ไปเลยพออย่าร้อนจัดนะจะไหม้ซะก่อนครับ
1: เพราะว่าโอลิฟออยล์จะเหมาะกับการใช้ความร้อนต่ำใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยต้องใช้ไฟอ่อน
0: ใช่หลังจากที่นะครับตรงนั้นเริ่มอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เริ่มเข้าที่แล้วสิ่งที่ผมจะเติมต่อมาคือโตเมโต้เพสหรือมะเขือเทศเข้มข้นต้องอ่านฉลากให้ดีสำหรับคนที่แพ้อาหารใช
1: ่ไหมใช่
0: บางอย่างเราดูว่าไม่มีแต่มีนะครับวันนี้เราเลยตัดมะเขือเทศเข้มข้นตามสูตรออกไปใช้เป็นซอสพาสต้า

0: รูปแทนนะครับก็ตัวนี้ก็จะง่ายนะครับผมก็จะเติมตัวนี้เป็นซอสพาสต้านะครับ
1: ก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่น้องมีอาการแพ้หลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีในการทำทอมเมโต้เพสต
0: ์ใช่ทำเองก็ได้ครับทำซอสเองก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมมีคือเป็นมะเขือเทศกระป๋องแล้วก็อยู่ในน้ำมะเขือเทศผมจะใส่แค่น้ำนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคเพื่อให้มันมีความกรุบกริบครับโอเคสำหรับสีแดงตอนนี้นะครับสำหรับที่ผมเห็นผมค่อนข้างโอเคแล้วนะครับใช้เกลือเล็กน้อยเพื่อเอามอยเจอร์ออกมานะครับเอาความชื้นออกมาเรื่องของเส้นนะครับด้วยความที่ว่าน้องยินดียังเด็กอยู่เรื่องอาหารเส้นน่าจะเป็นอาหารที่ค่อนข้างดึงดูดได้ดีวันนี้ผมจะทำเส้นที่เรียกว่าทาเกลียเทลลี่นะครับในภาษาอิตาเลียนอย่างแรกเลยนะครับผมจะปอกเปลือกออกก่อนหลังจากที่เราปอกเปลือกแครอทเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ก็ได้เป็นเส้นแล้วแค่นี้แค่นี้จริงๆนะครับแล้วเราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้ำอยู่ที่เดิมเรื่อยๆเส้นมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
1: สีสวยด้วยเด็กๆต้องชอบ
0: ครับกับซูกินี่ผมจะทำแตกต่างไปนิดนึงก็คือผมจะผ่านะครับผ่าครึ่งผ่าเป็น1/4ตามแนวนี้เพราะว่าผมจะไม่ทิ้งส่วนไหนเลยนะครับ

0: างเส้นนะครับเราก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะทำเกลสนะครับคือเคลือบสิ่งที่เราต้องการก็คือมีหม้อใบเล็ก1ใบนะครับผมน้ำเปล่านะครับตามหลักแล้วจริงๆเราจะใส่เนยแต่น้องแพ้นมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นโอลิฟออยล์ใส่น้ำมันกับน้ำด้วยกันเลยแล้วก็น้ำตาลนะครับ1หยิบมือใหญ
1: ่
0: ครับเกลือ1หยิบมือเล็กใส่แครอทลงไปเลยครับกับซุกินี
1: ่โอเค
0: ครับ
1: ใช
0: ้เป็นกึ่งๆต้มกึ่งๆผัดครับเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆจนน้ำหายไปหมดตอนนี้นะครับราตาตุยเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับในเบรกหน้าเรามาดูวิธีการทำลูกชิ้นกันต่อเลยครับต่อมาเราจะทำในส่วนของลูกชิ้นอย่างแรกเลยผมจะซอยกุ้ยช่ายก่อนต่อมาผมจะเตรียมเป็นแครอทแค่เราใช้ไม่เยอะเลยนะครับแค่เราใช้น้อยมากโอเคสวยเลยผมว่าพอแล้วงั้นเราปิดไฟน้ำยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าไม่เป็นไรซุกินี่สุกไปนิดนึงแต่แครอทกำลังดีนะครับเรามีแครอทแล้วมีกุ้ยช่ายแล้วนะครับแล้วก็เราใช้เห็ดหอมสดนะครับไม่ต้องบางมากนะครับแล้วก็เอามาหั่นเต๋าต่อไปก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยถ้าเราปอกไว้ก่อนแล้วนะครับถ้าเรามีที่ขูดก็ใช้ขูดเอาได้นะครับถ้าไม่มีที่บ้านไม่มีที่ขูดใช้สับเอาต่อมาเป็นปลาหมึกนะครับผมแยกส่วนก่อนนะครับเหนือสุดของตาปลาหมึกจะเป็นหนวดนะครับเราเฉือนตรงนี้ส่วนตรงนี้เราไม่ใช้นะครับอันนี้เราทิ้งขออนุญาตครับหมอแล้วมันจะติดลูกนี้ออกมานะครับถ้าอยู่ในหัวนี่คือปากปลาเราไม่ได้ใช
1: ้ทิ้งไปไหมคะ
0: บางคนชอบทานมากเอาไปย่างนี่อร่อยง่ายนิดเดียวครับเราเปิดขึ้นมา ดูว่าข้างในมีอะไรสกปรกไหมนะครับส่วนตัวแล้วพังผืดพวกนี้ผมจะเอาออกนะครับเช็ดนะครับเช็ดออกโอเคเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาลงเครื่องบดนะครับใช้ทุกส่วนเลยหลังจากที่ปลาหมึกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเราจะบดเฉพาะปลาหมึกก่อนนะครับแค่ปลาหมึกอย่างเดียวก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปลาหมึกนะครับออกจากเครื่องบดอาหารมาไว้ในนี้ตรงนี้เรามีแครอทขิงใส่ลงไปครับคุณหมอมีกุ้ยช่ายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ลงไปเลยครับ
1: เป็นตัวเพิ่มกลิ่นที่ดีเลยนะคะเนี่ย
0: ครับผมแล้วก็เห็ดหอมโอเค
1: เกลือพริกไทยน้ำตาลแล้วก็อร่อยด้วยองค์ประกอบธรรมชาติใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับน้ำตาลผมใส่นิดเดียวหลังจากนั้นนะครับเป็นแป้งมันใช้กะปริมาณเอานะครับได้เนื้อเป็นคล้ายๆลูกชิ้นแล้วง่ายมากเราเอาน้ำมันเล็กน้อย
1: อันนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอก

จับปั้นเป็นลูกนะครับหมอหมอปั้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บบีบแล้วก็ตักอันนี้ผมมั่นใจแล้วว่าสุกแล้วนะครับเราก็จะประกอบร่างละน้ำลวกเส้นใช่ไหมครับเล็กน้อย

0: ผัดให้เข้ากันนะครับเราจุดเตาแก๊สแล้วก็เอาไปทาม1 ช่อนะครับ
1: เผาเพิ่มกลิ่น

0: เป็นเมนูเส้นแล้วก็เมนูซอสแล้วก็เป็นลูกชิ้นสำหรับน้องนะครับ
1: น่าทานมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับมีตรงไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขสำหรับคนที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะดูแล้วอยากจะทำตามมีตรงไหนต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ก็คือสำหรับในแง่อาหารสำหรับเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเรื่องแพ้อาหารหลายๆอย่างเราต้องงดเว้นการรับประทานอาหารซึ่งเขามีปัญหาหลายๆตัวเนี่ยเราจะต้องระวังในแง่ของการที่เขาอาจจะขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะซึ่งสำหรับอาหารจานนี้ก็คุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูงทีเดียวแต่สำหรับเด็กเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มในส่วนของคาร์โบไฮเดรตอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: ก็อาจจะแนะนำให้ทานกับข้
1: าวหรือต้องมีผลไม้ตาม
0: อาจจะเป็นผลไม้ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงนะครับตามมาทีหลังคุณหมอครับผมสงสัยเรื่องนึงก็คือสมมติว่าผมแพ้กุ้งก็จะชอบมีคนบอกผมว่าฝืนกินสิทีละนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ต้านทานกับมันได้สู้กุ้งได้
1: สู้กุ้งได้จริงๆความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดแล้วก็อันตรายค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าคนที่แพ้อาหารเนี่ยบางคนแม้กระทั่งรับประทานไปแค่คำเดียวหรือบางคนสัมผัสบางคนได้กลิ่นเนี่ยอาจเกิดอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นที่หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกความดันตกช็อกหมดสติได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ควรทำนะคะ
0: คือมันเสี่ยง
1: ใช่เสี่ยงต่อการที่จะเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตได้นอกจากนั้นนะคะในแง่ของความสำคัญคือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าบุตรหลานคนอื่นเห็นเด็กน่ารักเราอยากเอาขนมที่เราไม่แน่ใจไปให้เขาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการแพ้อาหารหรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นการทำร้ายเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็ประเด็นที่คุณก้องพูดขึ้นมาเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากที่เราจะไม่ให้อาหารลูกคนอื่นแล้วเนี่ยเราต้องสอนลูกตัวเองด้วย
0: ว่าอย่า
1: ว่าอย่ารับอาหารจากคนอื่นและลูกของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีอาการแพ้อะไรเขาต้องรู้
0: ต้องพูดให้ได้เหมือนน้องยี่ดีเมื่อก
1: ี้บอกเลยใช่เขาต้องรู้ว่าเขาแพ้อะไร
0: อันนี้
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กหน่อยเนี่ยบางทีเราจะต้องสอนเขาว่าห้ามรับประทานอาหารที่คนอื่นยื่นให้นะ
0: ครับ
1: จะทานอะไรต้องมาถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าทานได้หรือเปล่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเขาเองนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะสามารถส่งปัญหานั้นเข้ามาทางรายการเราได้นะคะพบกับพวกเราได้ในวันศุกร์หน้านะคะบ่าย3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้เราทั้งสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
2: ับ ตัวลอยนะคะกำลังจะบิน
3: แอร์วอล์ก
4: แอร์วอล์ก
3: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้ว
4: อย่าแข็ง
3: น
4: ะชุด
3: ตามเร็วๆๆตาม
4: อย่าแข็งชุดอย่าแข็ง
3: กันไปอยากกินนมถ้วยเร็วๆ
4: อย่าแข็ง
3: แจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีกเอาอีก

0: นอเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งมีจุดเด่นคือการลดไขมันส่วนเกินอีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรง
1: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
2: ใช่
1: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้น
2: มันจะต้อง
1: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
2: ที่ต่ำกว่า
1: 60-65%
2: ใช่ประมาณนั้น
1: มาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
2: เอาโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับ
1: ครับ
2: นะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
1: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
2: ับใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งก็อาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นะครับคือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
1: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117
2: ตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
1: ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะ
2: ให้ใช่เพราะงั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
1: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
2: ับ
1: ถ้าเราเอาแคลอรี
2: ่
1: มาเป็นตัวตั้งที่เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
2: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
1: เงี้ย
2: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
1: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
2: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
1: เป้าหมายเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่านั้น
2: ใช่
1: ลุยเลย
2: นะ
1: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
2: ่ครับ
1: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
2: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเองส่วน
1: เบาะรองแล้วที่เบาะรองแล้ว
2: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
1: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
2: ใช่
1: สมควรเลยจักรยาน
2: ค่ะคนเป็นจักรยาน
1: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
2: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
1: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
2: ใช่ตามสภาพ
1: อย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
2: ับ ใช่
0: วันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับเครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออีก2เครื่องจะเป็นเครื่องอะไรนั้นไปต่อเลย
1: มาถึงเครื่องคาร์ดิโอเครื่องที่3
2: ครับ
1: นี่คือ Elliptical แปลเป็นไทยว่าอะไรพี่ผมเรียกไม่ถูกนะ
2: จริงๆมันก็เป็นเหมือนวงรีนะลักษณะของตัววงรีใช่ไหมเพราะลักษณะของการเล่นปกติเราจะลงในแนวดิ่งขนานใช่ไหมตัวนี้จะเป็นขนาดแต่เป็นลักษณะของวงรีนะครับ
1: พี่ต้นรู้ไหมครับว่าวิธีการทำงานของมันถูกคิดค้นมาจากอะไรแก้ปัญหาอะไร
2: แก้ปัญหาในเรื่องของแรงกระแทกอันที่หนึ่งคือเรื่องของแรงกระแทก
1: มันต้องมีที่มาเพราะอยู่ๆมันมาฮิตเลยไม่ได
2: ้
1: มันต้องมาจากการแก้ปัญหา
2: ใช่เพราะงั้นโดยแรกส่วนใหญ่แล้วของคาร์ดิโอเนี่ยจักรยานจะเป็นตัวแรกใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของตัวลู่วิ่งนะครับลู่วิ่งก็มาเป็นตัวสเตปเปอร์หลังจากนั้นเขามองแล้วเล็งเห็นแล้วว่ามันมีความหนักไปหรือมันมีความเขาเรียกว่าข้อจำกัดของตัวอุปกรณ์นะครับเขาก็เลยผลิตตัวนี้ถือว่าเป็นตัวคาร์ดิโอที่หลังล่าสุด
1: เอาอย่าง
2: น
1: ี้ไหมลองเลย
3: ได้ค่ะ
1: ขึ้นเลยค่ะ
2: ลอง
3: โอเคได
1: ้กลับด้านถูกแล้ว
3: ถูกแล้วค่ะถูกแล้วแต่ว่านะคะมันมีอยู่2อันนะคะ
2: ครับ
3: จับยังไงเอ่ย
2: โอเคในเรื่องของตัวที่จับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่ออกกำลังกายในส่วนของด้านบนเราก็ต้องจับตัวนอกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่เราไม่เคยออกกำลังกายเลยหรือว่าเรายังใหม่ๆอยู่เราก็พยายามจับตัวด้านในด้านในมันก็จะลดในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อส่วนบนนะครับมันจะทำให้เราเน้นที่ส่วนล่างมากขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มโอเคแล้วร่างกายเราเริ่มปรับสภาพได้แล้วเริ่มมีความฟิตของร่างกายความพร้อมร่างกายแล้วเราก็จับด้านนอกขึ้นใช่มันก็จะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนมากขึ้น ะครับ
4: ลองดูไหม
2: ให้เราเริ่มก่อนลองถีบดันไปข้างหน้านะครับเข่าแนวเดียวกับเท้าตลอดนะครับส่วนใหญ่เวลาที่เราทำพวกนี้บางทีเรามักจะเผลอใช่ไหมเราไม่เผลอเราจะโถมน้ำหนักตัวลงไปนะครับเข่ามันจะเกินไปเท้าซึ่งถ้ายิ่งน้ำหนักตัวมากมันก็จะทำให้มีปัญหากับในเรื่องของตัวเข่ามากขึ้นนะครับมือปล่อยตามสบายเลยเราแค่ประคองอ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปจับเก่งใช่ไหมเราแค่ประคองแค่นั้นเอง
4: ทีนี้ลองจับ
2: จับด้านนอกแล้วให้เหมือนกับเราวิ่งฮะใช่ไหมใช่แต่ลักษณะใช่ลอยนะครับ
3: ตัวลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
4: แอร์วอล์ก
2: แต่ทีนี้เวลาที่เราใช้เนื่องจากว่ายังไงแล้วแต่ในเรื่องของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือว่าคาร์ดิโอเนี่ยเราต้องเน้นในตัวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมันต้องเริ่มจากขางั้นเวลาที่ถึงเราจะใช้ส่วนบนยังไงเราก็ต้องใช้ออกแรงที่ขากับสะโพกที่มากขึ้น
4: ค
2: ือแค่ช่วยประคองในเรื่องการดึงเพราะงั้นจะมีบางท่านที่บางทีเราเห็นว่าหัวออกแรงปุ๊บกลายว่าขาอยู่กับที่ฉันพยายามใช้แขนซึ่งตัวส่วนบนเนี่ยมันเป็นตัวกล้ามเนื้อที่มันเล็กกว่า
4: คนที่ต้องการเผาผลาญไขมัน
2: เราต้องพยายามเน้นในขาก
4: ล้ามเนื้อใหญ่ดีสุดคือดีสุดนะครับ
2: ใช่ครับ
4: ขากล้ามเนื้อขาดีสุดนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่ามันจะเห็นว่าช่องในการยืนพี่ต้น
2: ค่อนข้างกว้าง
4: มันกว้างเราควรจะเอาหน้าชิดหรือหลังชิดครับชิดหน้าหรือชิดหลัง
2: ชิดหน้าครับส้นเท้าก็คือพยายามเข้ามาชิดก็ด้านหน้า
4: ปลายเท้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: เห็นไหมทำถูกแล้วเนี่ย
4: เก่งมากค่ะนักเรียนถ้าเกิดชิดหลังจะเป็นอะไรครับ
2: โอเคลองให้เขาลองทำ
3: มันใช้ส้นเท้า
2: ส้นเท้าดันลงไปมันจะทำให้ลักษณะของการทำงานเนี่ยคือจริงๆปกติเวลาที่เราวิ่งหรือเราเดินอะไรต่างๆมันจะเป็นตัวฝ่าเท้ามากกว่าที่จะรับเรื่องของแรงกระแทกได้ดี
4: ครับครับ
2: เพราะในตัวที่การลงเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเรื่องของตัวอุ้งเท้าหรือฝ่าเท้ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องของตัวส้นเท้าส้นเท้าเราเอาไว้ในแง่ของการเบรกหรือหยุดการเปลี่ยนทิศทางนะเราต้องการเปลี่ยนหยุดเบรกนั่นคือในเรื่องของตัวส้นเท้า
4: แสดงว่าชิดหน้าน่าจะเวิร์กกว่า
2: ใช่ครับ
4: ใช่มากกว่า
2: ตัวฝ่าเท้า
4: ที่เราสามารถเพิ่มความหนักหรือว่าelliptical สามารถทำท่าไหนได้อีกครับ
2: โอเคก็ในตัวของเครื่องเนี่ยมันจำกัดในเรื่องการเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันก็คือจะเป็นแค่หน้าหลังอย่างเดียวนะครับ
4: โอ้ไม่เดินหน้าก็ถอยหลัง
2: เดินหน้ากับถอยหลัง
4: แต่แต่เทรดมิลลู่วิ่งถอยหลังไม่มีนะ
2: ถอย
4: เพราะบางคนไปถอยหลังงี
3: ้
2: เขาพยายามตอนเนี้ยในแง่ของเรื่องของการออกกำลังอีกลักษณะหนึ่งเขาจะมีเรื่องของการเดินหน้าและถอยหลังเขาจะถือว่ากล้ามเนื้อส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยโอเคโดยธรรมชาติเนี่ยไอตัวคอไดเซปหรือกล้ามเนื้อส่วนหน้าเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่าตัวแฮมสตริงและด้านหลังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยใช้มันเลยมันก็จะทำให้แทนที่มัน
4: สมดุล
2: น้อยลงการสมดุลก็จะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เรามักจะเคลื่อนที่ข้างหน้าถ้าไม่ใช่สมัยเด็กๆที่เราอาจจะมีการวิ่งเล่นไปด้านข้างถอยหลังมันก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วแต่ตัวนี้มันสามารถที่จะฝึกในเรื่องของพัฒนากล้ามเนื้อส่วนของด้านหลังได้มากขึ้น
4: แตกต่างไหมคะถอยหลัง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช่
3: จะชอบไปด้านหน้ามากกว่าค่ะเพราะคนเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังค่ะ
4: ตาตาเหลวเล่นมุกเองหน้าแดงเองดูสิ
2: แต่ตามอัตราส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วความสำคัญของตัวด้านหน้ามันต้องสำคัญกว่าด้านหลังอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เราทำเราก็ต้องเน้นความสำคัญที่ด้านหน้าแต่ให้มีด้านหลังที่ทำด้วย
4: อาจจะสมมติถ้าคนที่ทำในตอนเริ่มต้นเหมือนเดิม15-20นาที
2: แล้วก็มีการสลับ
4: แล้วก็สลับอาจจะเป็นสักเดินหน้า10นาทีถอยหลัง5นาที
2: ใช่
4: เพื่อให้ข้างหน้าแข็งแรงกว่าด้านหลังอยู่แล้ว
2: ใช
4: ่
3: ตอนนี้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อข้างหลังนี้จะตึงแล้วก็ตึงมาก
4: ชอบอ่ะเวลาเขาเป็นไงเขาบอกชอบมากเลย
2: ใช่ผู้หญิงเนี่ยเรื่องของตัวต้นขาด้านหลังสะโพกด้านข้างไม่ว่าจะเป็นขาด้านนอกด้านในพวกน
4: ี้สะสม
2: มีการสะสมเพราะงั้นปริมาณของกล้ามเนื้อมันน้อยอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาที่เขาทำอะไรที่ไม่เคยอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่า
4: ไม่เร็ว
2: กล้ามเนื้อมีการทำงานที่มากขึ้น
4: มีข้อจำกัดอะไรไหมครับขณะที่เราเบิร์นแฟตอยู่อย่างนี้นะครับแล้วมีข้อสังเกตอะไรไหมครับถ้าเกิดขึ้นกับร่างกายของเราควรจะหยุดทันทีนี้ไหมครับ
2: ไอ้นั่นก็คือในเรื่องของปกติละวิงเวียนหน้ามืดอะไรพวกนั้นมันต้องหยุดอยู่แล้วธรรมชาตินะครับแต่อีกประการหนึ่งเครื่องนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ลดแรงกระแทกก็จริงแต่ในกรณีของคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือผู้สูงวัยนะครับในเรื่องของไอ้บาลานซ์ก็สูญเสียไปการทรงตัวก็สูญเสียไปตัวนี้มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติการเดินการจักรยานมันยังใกล้เคียงกับธรรมชาติชีวิตประจำวันมากกว่า
4: เพราะยังชินมากกว่า
2: ใช่เพราะงั้นในตัวนี้บางครั้งถ้าเกิดเอาผู้สูงวัยคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยบอกว่าโอ้โหตัวนี้ดีมากเลยดีกว่าตัวลู่วิ่งอีกเอามาให้เริ่มเล่นเลยมันอาจจะเป็นข้อจำกัดของเขาม
4: ีคำถามค่ะคำถามนักเรียนนะคะการที่เราออกกำลังกายแบบนี้ตัวอิลลิปติโกมีอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ต่อ1ชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าการเทรดมิลคะบนลู่วิ่ง
3: น่าจะน้อยกว่าค่ะ
4: คำตอบค่ะ
2: อันนี้ถูกต้องครับน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ก็ใกล้เคียงใกล้เคียงอยู่ประมาณที่700-800แคลอรี่นะครับตอนนี้ใช่ครับ
4: แสดงว่าถ้าเกิดวิ่งก็คือ600-1,200อ
2: ัน
4: นี้700อาจจะรู้สึกแบบร่างกายเราไม่ชิน
2: ใช่
4: แคลอรี่เยอะหน่อยแต่พอสุดท้ายแล้วช่วง การ

0: นี่คือเครื่องออกกำลังกายนะครับคาร์ดิโอตัวสุดท้าย
1: คร
0: ับ เคยเห็นรูปร่างแบบนี้มาก่อนไหมครับรู้จักไหมครับ
2: เนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะคะ
0: ครั้งแรกสวัสดีครับหรือยังครับสวัสดีครับด้วยครับอันนี้คืออะไรครับพี่ต้น
1: ตัวนี้ก็ถ้าภาษาไทยก็คือเรือกันเชียงใช่ไหมครับ
0: เรือกันเชียง
1: หรือตัว rolling
2: อ๋อที่
1: คร
2: ับ
0: แจวมาแจวจำจิกน้ำนิ่งแหละเรือจิกคนแจว
1: ไม่ใช่ถ้าเรือถ้าเรือกันเชียงถ้าเราดูเวลาที่เขาแข่งสากลใช่ไหมเราจะเห็นอยู่เรือที่สวยๆที่เข
0: า
1: จะ
0: สองข้างพร้อมกัน
2: แ
0: ล้
2: ว
0: นี่
2: เราต้องทำยังไงคะ
1: เราก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็คือจะดึงเข้าหาตัวดึงกับถีบนะครับ
2: ดึงกับถ
0: ีบทำให้ดูก่อน
1: เดี๋ยวให้บุ้ยทำให้ดู
0: โอเคที่การใส่เราจะใส่นี่เหมือนกันนะครับ
1: เท้าล็อกเท้าเหมือนกัน
0: ปุ๊บเราเข้าปุ๊บวิธีทำงานคือดึงพร้อมถีบ
1: ดึงพร้อมถีบ
0: ก็ผ่อนไป
1: เข็นพร้อมเหยียดดึงพร้อมถีบตัวตรงหลังตรงดึง
0: มันที่เบา
1: ดึงดึง
0: มันได้หมดเลยหน้าท้องจริงจริงหน้าท้องได้อีกกล้ามท้องได้อีก
1: ใช่คราวนี้ลองดึงแขนเข้าด้วยหาตัวด้วยดึงแขนพร้อมถีบดึง
0: มันจะมีจังหวะนะ
1: ใช่
0: ถ้ามาอยู่ตรงนี้ลมเย็นเลย
2: โอ้โหโซ่ปะแล้วมันจะมีวัดอะไรไหมคะ
1: ใช่ตัวนี้มันก็จะโชว์ในเรื่องของตัวความเร็วตัวพลังงานที่เราใช้ไปใช่ไหมครับระยะทางนะครับแคลอรี่ที่เราใช้
0: มาลองดูครับอันนี้จำเป็นไหมครับต้องใส่ให้แน่นหน่อย
1: ใช่ครับเพราะเวลาที่เราถีบหรือออกแรงบางครั้งเดี๋ยวท่านก็ไม่จะหลุดใช่ไหมเราก็ต้องล็อกไว
0: ้เฮ้ยสนุกอ่ะนี่ผมชอบ
2: เฮ้ยสนุกอ่ะ
0: ยังค่ะ
1: พยายามให้หลังเหยียดยืดตรงนั่งหลังตรงนะครับยืดนะครับถีบเท้าพร้อมดึงนะครับเวลาดึงเข้าหาประมาณช่วงของสะดือนะครับบีบศอกพันตัวใช่ดึงพร้อมถีบเอากลับไปเหยียดพร้อมงอดึงพร้อมถีบ
0: ถี
1: บใช่เหยียดยืดแขนให้สุดเหยียดยืดแขนให้สุดนะครับเดี๋ยวเราลดความฟืดตรงนี้หนึ่งก่อน
0: อันนี้คือปรับอะไรครับ
1: ปรับเรื่องของความฟืดครับเพราะถ้าเราสังเกตช่องฝั่งนี้มันจะเป็นช่องในเรื่องของช่องรับลมตัวนี้มันจะเป็นเรื่องของระบบลมยิ่งถ้าเราเปิดช่องรับลมให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับกว้างขึ้นทุกครั้งที่เราดึงเนี่ยแรงต้านของลมก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราลดลงนะครับแรงต้านของลมก็จะลดน้อยลงนะครับมันก็ทำให้เราต้องออกแรงน้อยลง
0: เบาขึ้นไหมครับ
2: เบาลงค่ะเบาลง
0: เบาลงไหมครับ
2: เบาลงค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้ครับ
2: โหใช้แรงดึงเยอะขึ้นมันเริ่มหนืดขึ้นแล้วค่ะ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่
0: คอนเซ็ปต์ในการเบิร์นแฟตของผ่านไขมันก็คือว่า
1: เน้นให้ต่อเนื่องนะครับ
0: ต่อเนื่อง30นาทีขึ้นไปสำหรับคนเริ่มต้น 15-20 นาทีก่อน
1: ใช่ครับ
0: อย่าเพิ่งกังวลต้อง30นาที
1: ใช่แล้วก
0: ็
1: ในเรื่องของตัวนี้ก็คือความหนักก็คือเราสามารถที่จะให้ในเรื่องของตัวความฝืดได้อันที่2คือจังหวะของการดึงถ้าตอนณตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวสปีดอยู่ที่ถ้าเราดูนะครับอยู่ที่27 26เนี้ยงั้นตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องให้เร็วขนาดนี้ก็ได้ลองดึงให้ช้าลงสักไม่ถึง10ก็ได้7ถึง10มา8ถึง10เนี่ยช้าๆอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้ก็ไม่ผิดในกรณีของคนที่มาใหม่ๆนะครับเราอาจจะให้ทำ15ทีแล้วก็ดึงช้าก่อนเราไม่จำเป็นต้องไปเร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของบางคนจะมีความรู้สึกเอ้ยตัวนี้มันได้ในเรื่องของการเผาผลาญการเบิร์นเหร
0: อ
1: ถ้าเราสังเกตนะครับส่วนล่างใช่ไหมมันมีการเรื่องของมันเหมือนเราทำสปอร์ตอยู่ใช่ไหมครับย่อเหยียดสะโพกอยู
0: ่ย่อเหยียด
1: ซึ่งมันใช้ในส่วนของตัวสะโพกต้นขาหมดเลยส่วนด้านล่างเพราะตัวนี้มันจะทำให้ตัวหัวใจระบบไหลเวียนต้องทำงานหนักขึ้นในอีกทางนึงก็คือมันเป็นการนั่งอยู่ก็จริงนะครับแต่ส่วนบนมีการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วความหนักในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปกับเรื่องของการวิ่งเลย
0: ตอนหนึ่งชั่วโมง
1: ใช่มันใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในท่าที่นั่งอยู่แต่เป็นการนั่งที่เราเหยียดยืดสะโพกกับขาที่ต้องมีการทำงานอยู่ตลอด
0: ใช้ทั้งด้านบนด้านล่าง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราจะเพิ่มความหนักทำได้อย่างไรครับ
1: ก็คือเพิ่มในเรื่องของตัวความฝืดให้มากขึ้นใช่ไหม
0: เพิ่มความฝืดนี่นะครับ ก็หนักขึ้นนะครับ
1: ใช่ถ้าดูว่า
2: ใ
1: ช่ถ้าดูว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยความฝืดโอเคแล้วเราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้น
0: ลองดู
1: ให้เร็วขึ้นดึงพร้อมทีตัวตรงยืดออกหลังตรง
0: อีก
1: ดึงเร็วขึ้นเร็วขึ้นมาเร็วขึ้น
2: เหยียดแขนให้สุด
0: เร็วอีกเร็วไม่ทันแล้ว
1: เหยียดแขนให้สุด
0: อ
1: ย่าแก้สุดอย่าแข็งกับ
0: ไอ้อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
1: อย่าแก้สุด
0: แจ๊บหน่อยอยากกินนมถ้วยเร็วเอาอีก
1: เอาอีกอย่าแข็งกับไอ้สุด
2: ได้นะพี่
1: อย่าแข็งกับไอ้สุดหลังตรงอย่าแข็งให้สุด
0: เอาอีก
1: เหยียดกับไอ้สุดดึงรู้สึกยังไงบ้าง
2: แขนล้าแน่ๆ
0: ล้ามั้ย
2: ใช้พลังแขนเยอะมาก

0: เลยค่ะ
1: ใช
0: ่สุดยอด
2: มันหนักนะเนี่ย
3: แต่ประเด็น
2: ยอดเลย
3: แต่ประเด็นที่บางทีคนหลายคนมองข้ามเพราะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับตัวนี้นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2คือถ้าคนที่ออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยถ้าเราดูแต่ละเครื่องไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าเป็นจักรยานนั่นคือคนคุ้นเคยงั้นบางทีเขาอาจจะไม่ต้องมีสิ่งที่มาช่วยดึงเวลาเขาไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องมีอะไรที่เข้ามาช่วยนะอย่างตัวเนี้ยถ้าถามว่าทีวีก็ไม่มีโอ้โหเฮ้ยฉันต้องแค่มาพายอย่างเดียวหรือจะดื่มน้ำทีถามว่ามีน้ำขวดนึงเฮ้ยจะหยุดดื่มต้องหยิบไม่ได้ฮะ
0: มันก็จะเสียการสมดุลอย่างเงี้ย
2: โอ้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะ
3: แล้วก็ถ้าอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของตัวที่นะครับถ้าเราสังเกตตัวพวกนี้พวกนี้จะไม่มีเรื่องของตัววัดชีพจรซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้การควบคุมในเรื่องของความหนักระดับความหน
2: ัก แม้กระทั่งเรามีอยู่ตรงนาฬิกาก็ตาม
3: เราก็
2: จะดูปุ๊บ
3: เราก็ดู
2: เป๊ะอีก
3: ใช่ใช่เพราะงั้นไอ้ตัวพวกนี้บางทีก็เลยอาจจะควบคุมยากในเรื่องของตัวพวกนั้น
2: ทีนี้ให้ทายมีคำถามอีกแล้วครับมีคำถามถามคุณแต้มครับเครื่องออกกำลังกายตัวนี้นะครับโรลลิ่งเนี่ยมีอัตราการเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงมากกว่าหรือน้อยกว่าเทรดมิลครับที่บอกพอๆกันอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่ากันครับ
0: มากกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้มันได้ออกกำลังกายแบบได้ใช้แรงเกือบทุกส่วนเลยอะค่ะทั้งแขนทั้งขาแรงดึงอย่างเงี้ยค่ะทุกส่วนเลย
2: คำตอบครับพี่ต้น
3: คิดว่าไงครับผิดอีกแล้วครับ
2: แต่
3: จริงแต่จริงแล้วถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันอยู่ประมาณ600ถึง1ชั่วโมงถึง 1,200 ตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณ700ถึง 1,100 จริงๆแล้วมันใกล้เคียงแต่สิ่งที่มันอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่าวิ่งเนี่ยเราทิ้งดิ่งน้ำหนักเราทั้งหมดทิ้งลงหมดเพราะงั้นมันจะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการประคองทรงตัวแต่นี่เรานั่งพอนั่งปุ๊บไอ้แรงบางอย่างที่เราต้องใช้ช่วยในเรื่องของการประคองตัวมันเริ่มง่ายขึ้นละมันเริ่มลดน้อยลงมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานมันลดลงมานิดหนึ่งแต่ถือว่าใกล้เคียงกัน
2: แต่สตาร์ทอะหนักกว่านะ
3: ใช่ใช่
0: ค่ะ
3: เพราะว่าม
0: ันวิ่งมันค่อยๆไปอย่างเงี้ยค่อยๆไป
3: ใช่แล้วก็อย่างสิ่งที่บวยหรือแม้กระทั่งว่าน้องแต้มมีความรู้สึกว่ามันหนักกว่าเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยเราไม่เคยชินการวิ่งการเดินการขี่จักรยานบางทีเรายังเคยชินแต่อยู่ดีให้เรามาดึงหรือว่าเรือกระเทียงเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยได้ใช้ตรงเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยชินก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันหนักกว่าด้วยความที่หนักกว่าตรงนี้ความที่กล้ามเนื้อไม่เคยชินตรงนี้มันเวลาที่เราต้องการที่จะเร่งเรื่องของการใช้พลังงานมันจะทำให้ดีขึ้นเพราะว่าร่างกายไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีการใช้พลังงานอะไรต่างๆมันเหมือนเราตื่นเต้นอ่ะพอตื่นเต้นทุกครั้งหัวใจเต้นเร็วใช่ไหมจะมีการใช้พลังงานที่มากขึ้นสูงขึ้นนะครับ
0: การที่ออกกำลังกายในห้องฟิตเนสแล้วมีห้องแอร์อย่างเงี้ยค่
3: ะ
0: กับการที่ออกกำลังกายข้างนอกในกลางแจ้งอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันยังไงอ่ะ
2: โจทย์ของเราวันนี้คือเผาผลาญไขมันนะครับดีมากเลยที่แต้มถามคิดว่ายังไงออกกำลังกายในที่เย็นๆกับออกกำลังกายในอุณหภูมิร้อน
0: ๆ
2: อันไหนดีต่อการเผาผลาญไขมันหรือว่าเบิร์นแฟตของเรามากที่สุด
0: ในฟิตเนสไหมคะเพราะว่าเวลาเย็นๆมันสามารถออกกำลังกายได้นานกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเรามองมันเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เขาบอกอยู่แล้วว่าตามฟิตเนสเนี่ยเขาจะใช้คำว่าฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสก็คือมันก็จะเป็นองค์ประกอบโดยพื้นฐานเพราะงั้นในสิ่งพวก
2: ที่เราจะการออกกำลังกาย
3: ตัวอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเรามักจะต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนที่เราจะไปเล่นอะไรที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นหรือมีความซับซ้อนมากขึ้น
0: มือใหม่อย่างหนูก็ควรจะเล่นในฟิตเนส
3: ควรจะเล่นจากฟิตเนสก่อนนะครับอันที่2ก็คืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติพวกนี้มันจะทำให้ความทนทานของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มือใหม่หรือคนที่มีสภาวะที่ต้องการที่ออกกำลังกายที่ต่อเนื่องก็ควรต้องอยู่ในที่ที่เย็นๆหรือว่าอย่างเขาบอกว่าถ้าเราต้องการที่ลดน้ำหนักเราควรออกกำลังกายช่วงเช้าเพราะอะไรเพราะช่วงเช้าอากาศจะค่อนข้างเย็นอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเพราะงั้นวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่เขาจะไม่มาวิ่งตอนเที่ยง ตอนบ่ายเขาจะวิ่งเขาวิ่งตอนเช้าเพื่อที่มันจะทำให้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้น
2: นึกถึงโยคะร้อนเคยออกกำลังกายไหมคนไม่เคยออกไปเล่นโยคะร้อนยิ่งทนไม่ไหวนะเพราะมันร้
3: อ
2: น
3: การระบายอะไร
2: อุณหภูมินอกสูงกว่าอุณหภูมิข้างใน
3: นะครับ
2: พร้อมแล้วครับสำหรับพื้นฐานในการเผาผลาญไขมันหรือออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: ค่ะ
2: ทาร์เก็ตของเราเป้าหมายคือเผาผลาญไขมันเบิร์นแฟตที่มันสะสมในร่างกายให้ดีที่สุด
0: เอามันออกไป
2: เรียนรู้พื้นฐานแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องแต้ม
0: ค่ะชอบมากเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ที่ปั่นจักรยาน
2: ก่อนรู้กับหลังรู้แตกต่างกันไหมครับ
0: ต่างกันเยอะเลยค่ะคือปกติเป็นคนไม่ค่อยเข้าฟิตเนสคือพอเข้ามาปุ๊บคือถ้าไม่มีคนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้เลยว่าเครื่องนี้การเล่นที่ถูกวิธีอ่ะควรจะเริ่มต้นอย่างไรก่อนแต่พอเหมือนมีอาจารย์มาแนะนำอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วว่าเราอย่าไปสนใจนะไอ้พวกแคลอรี่อ่ะควรจะสนใจไอ้ที
2: ่ฮาร์ดเรทมากกว่า
3: สนใจได้แต่ในช่วงแรกอาจจะต้องสนใจเรื่องของตัว
0: ค่ะเนี่ยค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่า การออกกำลังกายที่ถูกวิธีควรจะเริ่มต้นอย่างไร
2: น่ารักมากวันนี้น้องแต้มมาร่วมรายการของเราสนุกที่สุดเลยมีความสุขเป็นผู้หญิงนี่สาวเหนือที่หน้าใสๆดูเหมือนไม่มีมุกอะไรแต่มีมุกตลอดเวลา
3: เน็บตลอด
2: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
2: พี่ต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับคุณผู้ชมที
3: ่
2: กำลังต้องการเบิร์นแฟตจริงๆครับ
3: ก็จริงๆแล้ว
2: เป้าหลักคืออะไร
3: ถ้าโดยหลักนะอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าชอบจักรยานเนี่ยโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่เราคุ้นเคยอะไรหรือว่าเรามีความรู้เราโอเคกับตัวนั้นเราก็มักจะเล่นตัวนั้นนะครับแต่ก็หลักของการออกกำลังกายมันมีอยู่อีกการนึงถ้าเราต้องการพัฒนาเรื่องของตัวระบบสมองหรือว่าอะไรที่มันไม่คุ้นเคยหรือแม้กระทั่งว่าการที่ต้องการให้มันมีการเผาผลาญที่ดีขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่ร่างกายเราไม่คุ้นเคยนะครับเพื่อให้มันมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนั้นมันจะส่งผลไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวละมันเรื่องของการพัฒนาเรื่องของตัวสมองด้วยงั้นบางอย่างสิ่งที่คุ้นเคยแล้วเราก็อาจจะรักษาไว้ทำไว้แต่บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอาจจะทำบ้างนะครับในสิ่งที่
2: เขาถึงบอกว่าเวลาเราลองทำอะไรใหม่ๆบางครั้งเราอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆก็ได้
0: อาจจะชอบ
2: อาจจะค้นพบลองเปิดใจดู
3: ได้คร
0: ับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับนั่นคือทั้งหมดของการออกกำลังกายในวันนี้นะครับโดยเฉพาะการเผาผลาญไขมันวันนี้ทำมาเพื่อเอาใจคุณผู้ชมโดยเฉพาะเราจะได้มีหุ่นที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความตั้งใจของรายการของเราขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้เงี้ยสมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

สร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไง okay. ที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่าง

เข้าไปทางการสูดหายใจผ่านจมูกซึ่งมันจะมีระบบในการที่จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดว่ามันจะสามารถจะป้องกันสารต่างๆได้หมดดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สูบเองแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็ให้ถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติยังไงเราก็แนะนำว่าในคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมให้คนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่ด้วยกัน

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้เหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: คุณเคยรู้หรือไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้
2: กระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสพทุกอย่างทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาครึ่งถึง1ชั่วโมงคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ
1: ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้แก่ปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยบางรายอาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ซึ่งอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังจากการมีเพศสัมพันธ์มักจะเรียกกันว่าโรคฮันนีมูนซิสไตติส
2: สวัสดีครับเป็นยังไงมาครับ
3: ปัสสาวะแล้วก็แสบอะค่ะ
2: เป็นมากี่วันแล้วครับ
3: เป็นมานานแล้วอะค่ะ
2: ลองอธิบายอาการแสบให้ฟังหน่อยสิครับ
3: ปัสสาวะบ่อยเวลาปัสสาวะเสร็จแล้วมันก็จะแสบอะค่ะ
2: อ๋อแสบตอนที่กำลังจะปัสสาวะเสร็จใช
3: ่
2: ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
2: มีปัสสาวะเป็นเลือดไหมครับ
3: เป็นบางครั้งอะค่ะ
2: แล้วมีปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไหมครับกั้นไม่อยู่หรือว่ามีปัสสาวะราด
3: ไม่มีอะค่ะ
2: ที่เป็นมาหลายๆครั้งเนี่ยเคยไปรักษาที่ไหนไหมครับ
3: ยังไม่เคยอะค่ะ
2: เคยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมีอาการสัมพันธ์กับช่วงตอนไหนเป็นพิเศษนะครับ
3: หลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ
2: หลังมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งแล้วก็จะเป็นต่อเนื่องมาเลยใช่ไหมคร
3: ับ ค่ะ
2: แล้วทำยังไงครับที่ผ่านมา
3: ก็คือเหมือนปล่อยไปเลยอะค่ะ
2: ปล่อยให้มันหายเองใช่ไหมคร
3: ับ
2: กระเพาะปัสสาวะเสบหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีอาการเหมือนกระเพาะปัสสาวะเสบทุกอย่างความผิดปกติโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะถามก่อนก็คือว่าอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบนั้นสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าสัมพันธ์กับช่วงของการมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความผิดปกติทางกายภาพหรือการทำงานแต่เป็นสาเหตุมาจากการมีเพศสัมพันธ์เองซึ่งเรามักจะให้การรักษาโดยตรงโดยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับ
1: หลายคนอาจสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์มันเกี่ยวอะไรกับการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นก็เพราะว่าช่องคลอดและทวารหนักอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะในขณะมีเพศสัมพันธ์อาจนำเชื้อโรคเข้าไปในทางเดินปัสสาวะได้ผ่านทางท่อปัสสาวะยิ่งถ้ามีการมีเพศสัมพันธ์ทั้งรูทวารหนักและช่องคลอดในการร่วมเพศในคราวเดียวกันยิ่งเพิ่มโอกาสการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดและท่อปัสสาวะมากยิ่งขึ้น
2: ปกติหลังมีเพศสัมพันธ์ทำยังไงนะครับปัสสาวะทิ้งเลยหรือว่า
3: ปัสสาวะทิ้งเลยค่ะ
2: ปัสสาวะทิ้งเลยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมเบื้องต้นตอนนี้ที่หมอสันนิษฐานนะครับอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เกิดขึ้นน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์คราวนี้ผู้ป่วยอาจจะต้องช่วยหมอในการหาข้อมูลว่ามันเกี่ยวเนื่องกันจริงหรือเปล่าสังเกตง่ายๆว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์แล้วคุณมีอาการอย่างที่บอกอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะครับ

0: โดยส่วนใหญ่จะมีอาการแสดงให้เห็นเลยประมาณไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งก็จะเริ่มเห็นนะครับถ้ามีอาการฉี่แล้วแสบนะครับฉี่บ่อยมากขึ้นนะครับอันนี้แสดงว่ากระเพาะปัสสาวะเสพของเราสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์สมมุติว่าถ้าเราหยุดมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีอาการยิ่งยืนยันว่าน่าจะเป็นสาเหตุส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือคิดว่าไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์มักจะมีความผิดปกติในแง่ของการทำงานของหูรูดของกระเพาะปัสสาวะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะมีการทำงานที่ผิดปกติไป
1: คู่รักคู่หญิงชายที่ใช้ความรุนแรงร่วมเพศก็อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยได้บริเวณช่องคลอดโดยเฉพาะผู้หญิงที่ช่องคลอดแห้งเช่นวัยหมดประจำเดือนก็อาจเพิ่มการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะได้
0: เบื้องต้นในวันนี้จะให้การรักษาโดยการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็ให้ทานยาไปก่อนในช่วงที่มีอาการช่วงนี้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เรามาดูผลการรักษากันว่าดีไหมแล้วก็คนไข้ช่วยสังเกตอาการด้วยว่ามันสัมพันธ์กันหรือถ้าคิดว่าสัมพันธ์กันจริงๆนะครับต่อไปเราจะมีการรักษาที่ค่อนข้างจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
2: ก็คือต้องทานยาติดต่อกันเลยใช่ไหมคะ
0: หลังจากนี้ต้องทานยาไปก่อนนะครับประมาณ 5-7 วันแล้วหลังจากที่อาการหายดีแล้วอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ์นะครับให้งดไปก่อนจนถึงวันนัดรอบหน้าน
2: ะครับ
0: ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะเสพหลังมีเพศสัมพันธ์โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้1รักษาความสะอาดนะครับทั้งตัวผู้ป่วยเองและก็คู่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่สังเกตและให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ดีที่สุดหลังจากที่เราตรวจหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบและพบว่ามีประวัติสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรามักจะแนะนำให้ทานยาปฏิชีวนะนะครับ 1-2 เม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพรุนแรงขึ้นโดยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยว่าเราควรจะใช้เมื่อไหร่และควรปฏิบัติตัวอย่างไรไม่แนะนำให้ซื้อยามาทานเองเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีการดื้อยาของเชื้อโรคที่ค่อนข้างมากครับ
1: หากคนไข้ปล่อยอาการทิ้งไว้ให้มีอาการบ่อยๆและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจจะส่งผลให้เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและยิ่งถ้าหากติดเชื้อจากแบคทีเรียร่วมด้วยก็มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนบนซึ่งมีผลต่อไตในระยะยาวถ้าไม่ได้

0: รู้หรือไม่ลิ้นของคนเรารับรสได้เพียง5รสคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและกลมกล่อมเท่านั้นไม่สามารถแยกอย่างละเอียดได้มากกว่านี้งงไหมงงอ่ะยกตัวอย่างถ้าเรากินมะนาวเราจะไม่รู้ว่าเป็นรสมะนาวรู้แต่รสเปรี้ยวถ้าเรากินมะม่วงเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะม่วงรู้แต่รสเปรี้ยวและถ้าเรากินมะยมเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นรสมะยมอีกเหมือนกันรู้แต่รสเปรี้ยวนั่นนั่นสงสัยละสิกินมาทั้งชีวิตก็รู้นี่ว่ากินอะไรไปรสอะไรเฉลยความจริงให้นะครับที่เราแยกได้อย่างละเอียดว่าอันนี้มะนาวอันนี้มะม่วงอันนี้มะยมไม่ใช่เพราะรสครับแต่เป็นเพราะกลิ่น
1: ในการที่เราแยกอาหารแต่ละอย่างนะคะว่าอาหารคืออะไรนอกจากเรื่องของรสชาติแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่มีความสำคัญมากก็คือเรื่องของการรับกลิ่นค่ะในระหว่างที่เราเคี้ยวอาหารนอกจากการรับรสชาติแล้วเรายังมีการรับกลิ่นผ่านทางคอหอยด้านหลังโดยโมเลกุลของกลิ่นจะขึ้นไปบริเวณประสาทรับกลิ่นในบริเวณโพรงจมูกแล้วขึ้นไปผสมแปลความร่วมกับรสชาติอาหารว่าอาหารที่เรากินนั้นคืออะไรซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็มีงานวิจัยว่ามนุษย์นั้นรับกลิ่นได้หลากหลายมากอาจจะเป็นถึงล้านๆกลิ่นเลยทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะอาหารที่เรากินเข้าไปและกลิ่นต่างๆได้อย่างมากมายค่ะ
0: เป็นยังไงเชื่อหรือยังยังไม่เชื่ออย่างนั้นลองเอาลูกอมมา3เม็ดรสละเม็ดเม็ดละรสบีบจมูกแล้วชิมทีละเม็ดเม็ดแรกรสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด2รสอะไรรู้ไหมไม่เม็ด3รู้ไหมไม่เหมือนกันทุกเม็ดเลยใช่ไหมใช่เชื่อยังถ้ายังไม่เชื่อไปดูฉลากเขาจะไม่เขียนว่ารสสตรอเบอรี่นะเขาจะเขียนว่ากลิ่นสตรอเบอรี่เชื่อยังเชื่อแล้วนะจบ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในยุคที่เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นการพัฒนาของคอมพิวเตอร์นั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้การทำงานของคนนั้นง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามคนก็ยังต้องทำงานสั่งการคอมพิวเตอร์อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีนะครับสัปดาห์นี้เช่นเคยครับเราจะชวนทุกคนมารู้เท่าทันการมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันก็คืออาชีพที่บอกว่าต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนานครับอาชีพดังกล่าวนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดกันได้บ้างติดตามกันได้กับ Work with a Healthy Life ครับ

0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีอาชีพหลากหลายอาชีพทีเดียวนะครับที่ต้องตื่นเช้าขึ้นมานั่งทำงานในห้องแอร์ครับแล้วก็นั่งติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับหลากหลายจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ดีไซเนอร์พนักงานบัญชีหรือที่เราเรียกรวมๆกันนะครับว่าหนุ่มสาวออฟฟิศครับตื่นมาตอนเช้าเข้างานเป็นเวลากลับเป็นเวลาและนั่งหน้าคอมเป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียวครับอาชีพเหล่านี้มีอันตรายที่แฝงมาอยู่ด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างไรหรือไม่เราจะมาคุยกันครับแล้ววันนี้ผมมีนัดอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่เงาะครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะขออนุญาตครับวันนี้นัดกับคุณเงาะเอาไว้เรียกพี่เงาะละกัน
1: ได้ค่ะได้
0: พี่เงาะครับหน้าที่ในออฟฟิศของพี่เงาะตำแหน่งอะไรฮะ
1: โดยตำแหน่งของพี่เงาะนะคะพี่เงาะจะเป็นตำแหน่งโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับบีฟกับลูกค้าแล้วคอยคิดโปรเจกต์นำเสนอลูกค้า
0: คือเดี๋ยวนะโปรเจกต์แมเนเจอร์คุณผู้ชมฟังดูมันสวยหรูนะตำแหน่งนี้นะดูแบบยิ่งใหญ่น
1: ะ
0: แต่จริงๆแล้ว
1: ภาระหนักมาก
0: เล่าก่อนทำงานไม่เป็นเวลา
1: ทำงานไม่เป็นเวลา
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าบางโปรเจกต์เนี่ยลูกค้าเร่งสมมติว่าโปรเจกต์เราจะต้องเคาะเสร็จวันนี
0: ้
1: เพื่อที่จะนำเสนอลูกค้า
0: ครับ
1: พรุ่งนี้มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราจะต้องเสนอลูกค้าเราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาให้มันทัน
0: เข้างานเช้าไหมครับพี่เงาะ
1: เช้าค่ะเข้างาน9โมงก็ต้องถือว่าเป็นเวลาปกติเนาะแต่ว่าอย่างเรามีกำหนดเวลาเข้างาน9โมงเน
0: ี่
1: ยถ้างานเราเร่งจริงๆเราจะต้องมาก่อนเวลาค่ะเพราะโดยหน้าที่งานจะต้องเสร็จตรงตามเวลาค่ะ
0: เข้างานเวลาปกติหรืออาจจะช้ากว่านั้นการทำงานล่ะครับทั้งวันนั่งกับทำอะไรบ้างต้องคิดต้องทำหรือว่าต้องเพ่งหน้าจอ
1: มันก็ต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูล บางอย่างเนี่ยเราอาศัยทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็มันยังมีในส่วนของโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำเป็นรูปเล่มเพื่อนำเสนอลูกค้
0: า
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการอยู่หน้าคอมเนี่ยเรียกว่าบางวันอยู่ตลอดทั้งวันเลย
0: ก็มีเช้าถึงมืดก็มี
1: มืดถึงดึกก็มี
0: ที่ผ่านมาพี่เงาะเคยรู้สึกไหมครับว่าตัวเองเนี่ยประสบปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
1: ค่ะ
0: เจออะไรมาบ้างไหม
1: โอ้ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยเยอะนะคะเราสังเกตตัวเองเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับคอมนานๆเน
0: ี่
1: ยถ้าไฟเปลี่ยนหรือจอเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยตาเราเริ่มจะรับไม่ได้แล้ว
0: เอ๊ะจริงเหรอ
1: ใช่ค่ะคือมันจับมัวก่อนอันนี้คือจริงๆที่มันเราประสบแล้วเราก็สังเกตตัวเองค่ะ
0: คือสังเกตว่านั่งทำงานไปบางทีมันปุ๊บ
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับมัว
1: ค่ะ
0: ซึ่งในแง่ของการแพทย์เขาจะเรียกกันว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม
1: ค
0: ่ะแต่มีอาการอื่นอีกไหมครับเห็นบอกว่าเตะทุกคนนั่งติดเก้าอี้
1: ถูก
0: บางวันเห็นบอกว่านั่งยาวถึงมืด
1: ก็จะมีอาการปวดไหล
0: ่ปวดไหล่
1: หลังอย่างเงี้ยแต่บางวันที่งานเราเยอะๆแล้วมันเร่งจริงๆเนี่ยก็จะลามไปถึงหัวมีค่ะ
0: แปลว่าตอนทำเนี่ยไม่รู้สึก
1: ไม่รู้สึก
0: คือตอนนั่งทำงานไม่รู้สึก
1: ค่ะ
0: แต่พอปึ๊บงานเสร็จเป็นยังไง
1: คือแต่บางวันไม่ต้องรองานเสร็จค่ะบางวันที่งานยุ่งๆจริงๆเนี่ยอาการจะมาสักถ้าเรานั่งนานๆสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยจะมาแล้วค่ะจะเริ่มปวดไหล่ปวดหลัง
0: เคยคุยกันกับเพื่อนๆไหมครับพี่เงาะว่าอาการนี้ฉันเป็นเธอเป็นไหม
1: ก็มีบ้าง
0: หรือเป็นกันหมดแหละ
1: น้องๆข้างหลังก็หลายคนก็เป็นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาต้องนั่งอยู่หน้าคอมเป็นเวลานานค่ะ
0: นี่บางทีก็ต้องก้มไปเขาเรียกว่ามุดไปเสียบไปถอดอะไรด้วยใช่ไหมบางคนนี่นั่งจ้องแทบจะทะลุเข้าไปอยู่ในจออยู่แล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในแต่ละวันครับคนที่นั่งจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เราอาจคาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อตาทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะหรือปวดกล้ามเนื้อบริเวณอื่นๆซึ่งเกิดจากการนั่งอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานๆเช่นปวดมือข้อมือแขนไหล่คอศีรษะและหลังได้ครับนอกจากนี้การนั่งนานๆยังเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งคือสภาวะที่การเผาผลาญพลังงานต่ำมากซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยเมื่อรู้สาเหตุอาการของโรคต่างๆกันไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมารู้วิธีการรักษาและดูแลตัวเองสักครู่เดียวครับ ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเสี่ยงป่วยหลายโรคคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าการนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายอย่างเลยนะครับจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
3: เวลานั่งนานๆมันก็ด้วยท่าที่มันซ้ำกันนะมันก็ทำให้เรารู้สึกปวดเมื่อยพอสมควรหรือเวลาต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยผมก็จะเป็นประมาณช่วงต้นคอครับผมก็จะรู้สึกแบบเหมือนมันคอมันแข็งอ่ะต้องคอยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายอยู่บ้าง
4: อ๋อก็มีทางด้านปวดหลังครับนั่งเขียนงานนานๆแล้วก็ที่ข้อมือครับเวลาใช้เมาส์ครับในการเขียนงานเพราะต้องเขียนรูทติ้งครับทั่วประเทศก็ปวดครับปวดมากๆเลยครับเวลานั่งนาน
5: ๆและแหน่งในออฟฟิศนะครับที่ต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าตลอดเวลาที่นั่งโต๊ะเลยก็ว่าได้อยู่คุณโบครับคุณโบสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: คุณโบตำแหน่งหน้าที่ในออฟฟิศคือ
6: เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์อยู
5: ่ก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนี้แหละ
6: ใช่
5: ถูกไหม
6: ถูก
5: ทั้งวัน
6: ทั้งวัน
5: มาถึงปั๊บอย่างแรกคือ
6: เปิดคอม
5: เปิดคอมก่อนกลับบ้าน
6: ก็ปิด
5: คอมแปลว่าทั้งวันอยู่ออฟฟิศตลอดทุกทีทำงานกี่โมงกี่โมงครับ
6: ก็10โมงถึง6โมงเย็น
5: 10โมง6โมงเย็นเวลาที่ทำงานแบบเร่งๆทำงานต่อเนื่องยาวนานที่สุดน่าจะกี่ชั่วโมง
6: น่าจะประมาณ5ชั่วโมง
5: 5ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงเช่นนั่งตั้งแต่บ่ายโมง
6: จนถึงจนกว่าจะเสร็จประมาณ6โมงเย็นทุ่มนึง
5: นั่งทำงานหน้าจอแบบนี้เรารู้สึกไหมว่ามันมีผลเสียกับร่างกายของเราม
6: ีค่ะ
5: ยังไงบ้าง
6: สายตามันเบอร์บ้าง
5: เบอร์ไม่ได้เช็ดแว่นหรือเปล่า
6: ใช
5: ่ยังไงเบอร์ยังไงครับคือมันจ้องตลอด
6: ใช่มันจ้องตลอดบางทีมันก็เหมือนกับเราหลุดโฟกัสไปเราก็ต้องจ้องใหม่โฟกัสภาพมันก็จะชัดขึ้นมา
5: วิธีการที่เราพยายามที่จะพักผ่อนสายตาเราเคยคิดไหม
6: ก็มีก็เดินแบบต้องลุกออกไปเดินไปมองอย่างอื่นบ้าง
5: เห็นนั่งดูใช้สายตาแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ที่มันมากกว่าคนอื่นก็คือมือต้องสัมพันธ์กับตา
6: ใช่
5: ไหมนี่คือกำลังวาดรูปอยู่กำลังจับเว็บไปวางจัดคอมโพเว็บไซต์อยู่มีปัญหาบ้างไหมเห็นบางคนชอบแบบปวดมือเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ย
6: มีค่ะ
5: มีเหรอ
6: ใช่อ
5: ายุเท่าไหร่แล้วเป็นนิ้วล็อก
6: 23ค่ะ
5: บออายุ23เป็นแล้วเหรอมันเป็นยังไงอาการเนี่ย
6: ก็พอใช้ไปสักพักมือมันก็จะปวดแบบปวดเหมือนเกือบชาเลยอะ
5: บางคนไม่เข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราอาจต้องเกรงข้อมือขึ้นมาจุกไหมต้องกดต้องวาด

0: ดูไปดูมาลิงตัวนี้หน้าเหมือนพี่เลยนะ
1: อ่ะงั้นก็พักบ้างนะครับนี่คืออาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยแล้วก็เป็นเว็บดีไซเนอร์เว็บมาสเตอร์ด้วยยังมีอีกหนึ่งอาชีพครับซึ่งเชื่อว่าเหล่าบรรดาผู้ที่เรียนจบสายบัญชีการเงินทุกคนต้องทำตำแหน่งนี้เลยไปดูซิว่าเขามีปัญหาอะไรกับสุขภาพบ้างหรือเปล่า

0: เราก็เกรงใจยังถ่ายรายการไม่เสร็จฝ่ายบัญชีโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วฮะโอ้ขอบคุณครับคุณแต้วแต้วครับเรียกน้องแต้วดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: แต้วทำงานตำแหน่งก็คือ
1: บัญชีค่ะ
0: บัญชีการเงิน
1: ใช่
0: ตัวเลขเป็นพนักงานบัญชีเนี่ยอาวุธของเราคืออะไรครับ
1: เครื่องคิดเลขเลยค่ะ
2: เมาส์คลิก
0: เมาส์คีย์
1: บันทึกบัญชีใช่ค่ะ
0: ทำงานกับตัวเลขนี่ถามก่อนเครียดไหม
1: เครียดค่ะเวลาตัวเลขไม่ลงตัวหายไป 0.1 เนี่ยเครียดแล้วว่าตั้งแต่ทั้งเดือนมาเนี่ยเราจะทำยังไง
0: เดี๋ยว 0.1
1: ใช
0: ่หยวนๆก็ได้ไหม
1: ไม่ได้มันไม่ตรงค่ะ
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ม
0: ัน
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่อย่างนั้นผู้สอบบัญชีก็จะไม่เซ
1: ็
0: น
1: ใช่คือต้องหาว่าแบบเราบันทึกบัญชีผิดไปตำแหน่งหนึ่งเนี่ยต้องนั่งหาไล่ทั้งเดือน
0: ต้องไล่ทั้งเดือนเผื่อไล่ทั้งป
1: ีจะกดเลข1ไปกดเลข2อะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องเช็คใหม่หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าเนี่ยเพื่อนพนักงานเราไปซื้อของร้านสะดวกซื้อบินมาตรง
1: กลับไปเปลี่ยนใหม่ค่ะ
0: ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ฝ่ายนี้ดุที่สุดในคลิปเองถูกไหมฮะคุมทั้งหมดเลยการเงินตัวเลขเมื่อกี้ความเครียดคือบอกเครียดละ
1: ใช่
0: เครียดถึงขั้นไหนเออ
1: บางทีก็นอนไม่หลับเลยอ่ะใช่ค่ะบางทีก็ลืมไปเลยว่าหิวข้าวคือเวลาทานข้าวเนี่ยคือเราจะหาเราจะมุ่งมั่นว่ามันหายไปไหนคือมันติดอยู่อย่างเดียวเนี่ยมันติดคือแบบมันหายไปไหนอย่างเงี้ยคือเวลาเที่ยงแล้วกินข้าวไม่กิน
0: เพราะว่าถ้าหาตัวนี้ไม่เจอเย็นก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: ใช่ไม่ได้กลับบ้าน
0: เพราะฉะนั้นกลางวันไม่กินแล้วกัน
1: ใช
0: ่บ่อยไหม
1: ก็จะเป็นช่วงสิ้นเดือนช่วงปิดงบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: นี่เลยนะฮะนี่อันนี้ไม่ได้อะไรนะคือมองว่าที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเวลานั่งนานๆกำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะแล้วพวกเราเนี่ยนะครับที่ทำงานออฟฟิศแบบเนี้ยคุณแต้วเองรู้จักไหมว่าวิธีการนั่งที่มันถูกวิธีต้องนั่งยังไง
1: ก็มีเอาหมอนมาลองหลังบ้างลองที่นั่งบ้างแล้วก็มีบางทีก็ยืดตัวบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกวิธีหรือเปล่า
0: ก็คือทำตามรู้สึก
1: ใช่
0: ก็คือถ้านั่งมันเมื่อย
1: อันไหนทำ
0: ก็เปลี่ยน
1: อันไหนทำแล้วหายเมื่อยก็ทำ
0: เออถ้าไหนสบายสุดที่เราคิดว่ามันทำแล้วหายเมื่อย
1: นั่งพิง
0: นั่งพิง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นท่าที่การรับแรงของหลังเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำเวลาจ้องมองคอมพิวเตอร์ล่ะเออหลายๆคนอาจจะบอกว่าจ้องจนแบบว่าแทบจะทะลุเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วแต้วเองมีวิธีไหมครับว่าต้องนั่งระยะไหนถ้าจอใหญ่แค่นี้ต้องนั่งเท่านี้ถ้าจอใหญ่ขึ้นอีกต้องนั่งถอยมาอีกแต่ที่เราเห็นนะบัญชีเนี่ยจอเล็กถูกไหมฮะแต่นี่พวกกราฟิกโอ้โหจอมันเริ่มเทิมเลยแต่เขาก็นั่งระยะเท่ากับเราเลยแต้วคิดว่าเราควรนั่งแบบไหนดี
1: เอานั่งระยะที่แต้วว่าโอเค
0: ยังไงคือมองเห็น
1: ใช่คือมองเห็นเพราะว่าจอจะเล็กไงคะบางทีก็ต้องเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ตัวเลขบางทีอยู่ในแผงตารางๆเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวมันเล็กเล็กเราก็ต้องซูม
1: ต้องขยับเซลล์อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่คือท่าจริง
1: ใช
0: ่งั้นตอนนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานออฟฟิศทั้งหลายพวกเราเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมถึงครับอาการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังแล้วก็เฉียบพลันโดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับ

ฟังแต้วบอกทั้งท่านั่งระยะในการมองคือก็คิดแบบคนทั่วไปอะเนาะมองให้มันเห็นนะถ้ามันจ้าเกินเราก็อาจจะเถิบออกมานะครับแต่ทั้งนั้นแล้วครับเชื่อว่าหลายๆคนไม่ทราบว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดโรคภัยไข้เจ็บบางคนป่วยแบบเรื้อรังบางคนป่วยแบบเฉียบพลันครับงั้นตอนนี้ครับคุณหมอรออยู่แล้วล่ะครับที่จะมาบอกวิธีการในการนั่งในการมองจอคอมพิวเตอร์ของเราครับต้องมีระยะมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้เลี่ยงจากความเสี่ยงต่างๆที่ทำให้เรานั้นเจ็บป่วยโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ

0: และตอนนี้นะครับผมอยู่กับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันท์ครับประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนฮะหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสาเหตุวิธีการในการป้องกันและการเตือนตัวเองจากโรคภัยที่มักถามหาพนักงานออฟฟิศนี่เขามีชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคุณหมอครับ
1: อันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมนะคะก็คือจะเป็นเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆครับ
1: ซึ่งเป็นกันบ่อยก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นพนักงานออฟฟิศเนาะก็คืออีกหลายๆอาชีพที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่านักบัญชีซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนี้ใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้ว
0: คือแทบจะทุกอาชีพเนี่ยต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ซึ่งโรคต่างๆดังกล่าวมันก็มักจะเกิดขึ้นจากการที่เรานั่งหน้าจอนานเกินไป
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะมีสาเหตุใดได้บ้างคุณหมอครับ
1: ก็คือจากการที่เราอยู่ในท่าเดิมนานๆนะ
0: สมมติแบบนี้แบบนี้
1: ใช่แบบนี้มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดอาการเกร็งตัวนะคะ
0: โดยไม่รู้ตัว
1: ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีการเปลี่ยนท่าอยู่เป็นระยะค่ะพอเรามาอยู่ในท่าเดิมนานๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาจะทำให้เกิดการปวดเมื่อยแล้วก็การอักเสบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความไม่สบายได
0: ้ครับผลเสียที่เกิดขึ้นครับคุณหมอครับที่พอทำแบบนี้มากเข้านอกจากอาการกล้ามเนื้ออักเสบปวดคอปวดหลังปวดไหล่ตาจะมีผลในการอักเสบหรือตาแห้
1: ง
0: ระยะยาวเนี่ยอันตรายแค่ไหนคุณหมอครับ
1: คือระยะยาวเนี่ยการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทำให้เราเดินน้อยไปด้วยถูกไหมคะเพราะเรานั่งนานการเดินน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง
0: เหนื่อยนิ่ง
1: หรือว่า sedentary lifestyle ก็คือเหมือนกับว่า อยู่นิ่งนานๆซึ่งอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือดอีก
0: เป็นอีกแล้วครับไม่ใช่แค่ปวดหลังนะเป็นไปถึงหัวใจงั้นต้องให้คุณหมอบอกแล้วล่ะครับว่าเรามีเงื่อนไขอย่างไรที่ทำให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆเริ่มเลยครับ
1: ค่ะก็อันแรกเลยคือกด20 20 20นะคะ
2: วิธีป้องกันไม่ให้เกิดอาการโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้งควรอยู่ในระยะห่างจากคอมพิวเตอร์ประมาณ1ช่วงแขนให้พักสายตาทุกๆ20นาทีเป็นเวลาอย่างน้อย20วินาทีโดยการมองไปในที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตหรือว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อตา 2. ควรจัดโต๊ะที่นั่งทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเช่นความสูงของตนเองเก้าอี้ที่มีพนักพิงและที่วางแขนนั่งพิงพนักและนั่งให้เต็มก้นเท้าสัมผัสพื้นหรือที่รองไม่วางของไว้ใต้โต๊ะทำงานและควรเปลี่ยนอริยบททุกๆ30นาทีด้วยนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะทำงานอย่างมีความสุขกันแล้วล่ะครับ
0: หรือถ้าจะให้ดีต้องลุกขึ้นมาเดินบ้าง
1: เปลี่ยนอิริยาบถใช
0: ่ต้องเดินบ่อยแค่ไหนคุณหมอ
1: ก็จริงๆถ้าตามทฤษฎีเขาจะบอกว่า30นาที
0: 30นาที
1: ให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแต่ว่าถ้าอย่างเช่นมาเดิน
0: บิดขี้เกียจ
1: ใช่ค่ะ
0: เดินไปเดินมา
1: แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆ2ชั่วโมงก็ยังดี
0: ก็ยังดีนะ
1: ก็ยังดีกว่าไม่เลยไม่4ชั่วโมงนี่นานไป
0: หรืออย่างน้อยๆพักกลางวันก็ควรจะลุกเดินไปไหนมาไหน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนที่เปลี่ยนกิจกรรมแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม
1: ่
0: มีไหมครับที่ถ้าหากว่าทางนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆเขาเริ่มมีแคมเปญทุกๆครึ่งชั่วโมงออกกำลังกายกันอันนี้ถือว่าดีไหมคุณหมอ
1: ดีนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายที่ก็มีเนาะแต่อาจจะไม่ถึงกับทุกครึ่งชั่วโมงแต่อย่างน้อยตอนเช้าเนี่ยจะให้เปิดเพลงแล้วก็ให้มาลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันซึ่งอันนี้ก็ดีค่ะ
0: ถือเป็นเรื่องดีซึ่งจะทำให้เราห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ไม่ใช่แค่เฉพาะปวดตาปวดตัวสุดท้ายแล้วคือระบบภายในดีขึ้นสุดท้ายคุณหมอมีอะไรฝากถึงผู้ที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอบ่อยๆหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ทุกคนก็จะอยากจะทำงานให้เสร็จเนาะแต่ว่ายังไงแบ่งเวลานะคะเพื่อตัวเองบ้างก็คือพักถ้าเรื่องสายตาก็ทุก20นาทีนะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะจัดท่าทางการทำงานให้เหมาะสมนะคะนั่งให้หลังตรงเนาะมีที่พิงนะคะที่ขาอย่าเอาอะไรมาใส่ใต้โต๊ะ

0: ะคะแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วก็จะช่วยให้การปวดเมื่อยทั้งทุกส่วนของร่างกายเนี่ยดีขึ้น
1: ครับส่วนถ้าใครที่รู้สึกว่าพอนั่งทำงานแบบเป็นเวลานานแล้วบางคนติดต่อกันมาปี2ปี3ปีหรือเผลอๆ10ปีแล้วเริ่มมีอาการใดๆก็ตามเกิดขึ้นกับร่างกายรู้สึกว่าผิดปกติมาปรึกษาคุณหมอก็ได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีฮะขอบคุณคุณหมอฝนขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับในเมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกๆวันนี้ถ้าจะบอกว่าใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะในหน้าที่การงานคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้แทบจะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอดเลยนะครับตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้าการใช้โทรศัพท์มือถือการใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆเกี่ยวพันกันหมดแล้วล่ะครับดังนั้นคงเป็นการดีครับแต่ว่าเรามีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองให้เหมาะกับการทำงานและเหมาะการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเคร่งเครียดการทำงานนะครับจะได้มีการปรับพฤติกรรมของเราให้เหมาะสมและปลอดภัยครับเช่นนั่งท่าไหนดีที่สุดในการทำงานออฟฟิศครับหรือว่าถ้าว่าต้องนั่งจ้องจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาระยะไหนที่ปลอดภัยกับสายตาเราที่สุดครับและอย่าลืมนะครับหาเวลาในการพักร่างกายกันบ้างพักสายตากันบ้างพักผ่อนให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่า Work with a Healthy Lifeทำงานอย่างมีสุขภาพดีจะพาคุณพบกับอาชีพใดกันบ้างที่มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างแล้วพบกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีฮะวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอในรายการกินลดพุงฮะไม่ผิดวันนี้นะฮะมาพบกับหมอเอฮะในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงเห็นเกาๆแบบนี้วันนี้แน่นอนอาหารที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะต้องทำมาจากปลาเก๋าครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเจอกับเทคนิคในการทำอาหารเพื่อลดพุงโดยที่เราเรียกว่าเป็นอาหารทางเลือกวันนี้เราจะไปรู้จักกับการทำสเต็กปลาเก๋าส่วนอาหารทางเลือกเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมารู้จักกันอีกทีนึงครับ

ำหรับอาหารวันนี้นะคะมันจะดูเหมือนเป็นอาหารทางเลือกนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะลดน้ำหนักโดยการที่เราจะมาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบที่ใช้นะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะทำอาหารซึ่งจำเป็นจะต้องใช้กะทิก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของนมสดนะคะนมถั่วเหลืองหรือว่ากะทิธัญพืชทดแทนได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องของพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันลงไปได้ค่ะลักษณะของเนื้อสัตว์นะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนลดเนื้อสัตว์ลงเนี่ยเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นรูปของเห็ดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะใช้เป็นเห็ดออรินจินะคะซึ่งลักษณะ texture ของตัวเห็ดเนี่ยจะสามารถจะเอามาทดแทนในส่วนของเนื้อสัตว์ได้ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะหรือว่าเราอาจจะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำแทนที่เราจะทานเป็นหมูเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นพวกของอาหารทะเลเป็นเนื้อปลาหรือเป็นเนื้อไก่แทนได้ค่ะในส่วนของความหวานในอาหารนะคะเราอาจจะใช้อาหารหลายอย่างมาทดแทนได้ยกตัวอย่างนะคะเวลาที่เราต้มซุปหรือเราผัดนะคะเราอาจจะหอมใหญ่นะคะซึ่งมันจะช่วยให้ความหวานตามธรรมชาติได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะปรับเปลี่ยนโดยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือว่าย่าหวานนะคะซึ่งอันนี้ปรุงอาหารได้แล้วก็สามารถลดการใช้น้ำตาลลงไปได้อีกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมนูที่เราแนะนำให้ทุกท่านดูนะคะแล้วก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารโดยการเปลี่ยนวัตถุดิบนะคะจะช่วยทำให้เราสามารถลดพลังงานในอาหารลงช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงนะคะแล้วมาพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
1: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
0: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
1: เป็นข้างขวาค่ะ
0: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
1: ะ
0: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับ1คือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็2ก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15 15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันนึงบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับ1ก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกล2ก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ

0: ใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
1: ท่านรู้อยู่แล้วหรอครับว่าพวกเราจะมา
0: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
2: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
0: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
1: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
0: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
0: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
1: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
4: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
5: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
2: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
5: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
4: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
5: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได้
3: รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
2: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
1: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
5: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหม
2: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
1: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้า าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็น

0: เช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
1: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและไทยเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
0: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: เอออย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หมอขอบ่น
1: เดี๋ยววันนี้เราไปฟังคุณหมอบ่นเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามกันหน่อยดีกว่าครับใครที่ชอบฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
2: พลคงพร้อมแล้วครับคุณหมอ
3: หมอจะบ่นแล้วนะครับอย่างคนไข้ที่ผมเจอเคสนี้นะครับการที่คนไข้ไปฉีดสารเหลวหรือฟิลเลอร์เถื่อนที่บริเวณจมูกหรือใบหน้านั่นเองครับหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสารที่ฉีดไปเนี่ยคืออะไรหรือว่าฉีดโดยคุณหมอที่เป็นหมอจริงหรือหมอเถื่อนฟิลเลอร์เถื่อนนะครับก็เป็นสารแปลกปลอมต่อร่างกายซึ่งร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านและเกิดการอักเสบขึ้นพอผ่านไปนานๆเนี่ยอาจจะ 1-5 ปีหลังจากฉีดไปแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฟิลเลอร์หรือสารเหลวพวกนี้มันไหลอักเสบตะปุ่มตะปำหรือบางทีเป็นก้อนบวมแดงหรือว่าบางทีมันมีการติดเชื้อเป็นหนองเกิดขึ้นการรักษาหรือการผ่าตัดแก้ไขตัวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้นะครับก็จะทำได้ค่อนข้างยากทีเดียวฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวพวกนี้มักจะกระจายตัวไปในเนื้อเยื่อที่ปกติหรือเนื้อเยื่อดีๆด้วยซึ่งการผ่าตัดเนี่ยจะต้องตัดหรือว่าขูดพวกสารเหลวพวกนี้ออกขูดเอาเนื้อที่ปกติหรือเนื้อดีออกไปด้วยเราก็ไม่สามารถเอาออกได้หมด 100% แน่นอนจมูกหรือว่าใบหน้าก็อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% มันก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติแล้วก็อาจจะเกิดความผิดปกติภาวะแทรกซ้อนขึ้นในอนาคตถ้าคนไข้ต้องการฉีดฟิลเลอร์ก็ควรหาแพทย์หรือคลินิกที่เฉพาะทางหรือเชี่ยวชาญในการทำหัตถการนี้นะครับอย่าไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหรือสารเหลวกันนะครับหมอเตือนแล้วนะครับฟังหมอด้วยนะ
1: คุณหมอย้ำชัดขนาดนี้แล้วต้องเชื่อที่คุณหมอเตือนนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินแล้วก็เจ็บตัวหลายๆรอบนะจ๊ะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเรา
8: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่

0: พื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบน่ะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
0: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
0: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ลูก
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิปซัมหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
0: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ทางนี้ครับพี่ครับ
1: ครับ
0: ทางนี้ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ดีครับ
0: นี่คือตู้บนมอนะครับนี่คือเซฟโซนของพี่เลยพี่สามารถถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คือมีเรื่องนึงสงสัยครับผมท้องเสียถ่ายไม่หยุดครับไปหาหมอหมอก็ไม่ให้กินยาหยุดถ่ายกลับให้ถ่ายเรื่อยๆจะทำยังไงดีครับแค่นี้ก็เพียอยู่แล้วครับ
0: เข้าใจเลยนะครับพี่ครับคนท้องเสียเนี่ยทำไมไม่ให้ยาหยุดถ่ายทำไมต้องปล่อยให้ถ่ายไปเรื่อยๆอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนี่จะเดินไม่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณหมอช่วยตอบหน่อยครับ
2: การถ่ายท้องเสียนะคะก็คือในประเทศไทยอะค่ะเราก็เป็นเขตร้อนเนาะจริงๆเวลาเรากินอาหารไปเนี่ยมันก็จะได้รับเชื้อโรคไปที่ค่อนข้างง่ายกว่าประเทศในเขตอื่นๆอยู่แล้วนะคะการที่เราถ่ายท้องเสียเนี่ยมันแสดงถึงการที่เรามีการติดเชื้อทางเดินลำไส้นะคะซึ่งพอเราติดเชื้อไปเนี่ยเวลาเราถ่ายไปอะค่ะมันก็จะมีถ่ายการเอาเชื้อโรคออกมากับการถ่ายนั้นด้วยเนาะเวลาที่เราให้ยาหยุดถ่ายไปมันก็ทำให้เชื้อโรคเนี่ยมันโดนขับออกมาได้น้อยลงนะคะก็จะหายช้าแล้วก็อาจจะแบบมีอาการที่เป็นมากขึ้นได้คนไข้อาจจะปวดปิดเกร็งท้องมากได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็จะปล่อยให้ถ่ายไปนะคะรวมถึงการได้รับยาฆ่าเชื้อเนาะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยสิ่งสำคัญนะคะที่เรากลัวกันมากเลยก็คือการที่สูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกไปอย่างรวดเร็วปริมาณมากเนาะคือถ้าเกิดเราถ่ายไปเยอะจนมีอาการอ่อนเพลียวูบจะเป็นลมหรือว่าใจสั่นอ่ะพวกนี้เราอาจจะให้ยาหยุดถ่ายไปช่วยแล้วแปลว่าเรามีอาการของการเสียน้ำกับเกลือแร่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่มีอาการพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกินยาฆ่าเชื้อแล้วปล่อยให้ถ่ายไปเรื่อยๆรวมถึงกินน้ำเกลือแร่ทดแทนไปอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะหายได้เองได้นะคะอาการท้องเสียที่เราควรจะไปพบแพทย์อย่างรวดเร็วนะคะคือการที่เราเริ่มมีอาการของการขาดน้ำและเกลือแร่แล้วนะคะเช่นเรามีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงวูบจะเป็นลมนะคะหรือใจสั่นเหงื่อออกตัวเย็นมากมือเท้าเย็นอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์เนาะหรือเริ่มมีอาการของการติดเชื้อจำเป็นที่จะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อทาง

0: แสเลือดแล้วอาจจะมีกินไม่ได้ด้วยนะคะเช่นการมีไข้สูงการถ่ายเป็นลูกเลือดการปวดท้องติดเกร็งมากพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อแบบฉีดนะคะเรื่องง่ายๆอย่างท้องเสียนะคะเห็นอย่างนี้เนี่ยก็สามารถอันตรายได้ถึงการเสียชีวิตได้เลยนะคะเนื่องจากมีภาวะขาดน้ำหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดที่รุนแรงได้ค่ะคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
1: ครับผมเข้าใจแล้วครับก็เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ต้องปล่อยให้ถ่ายไปเอาเชื้อโรคออกจากร่างกายให้หมดนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับผมส่วนผู้ชมครับไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับอย่าลืมว่านี่คือพื้นที่เซฟโซนนะครับมีคำถามอะไรเกี่ยวกับสุขภาพถามได้ทุกเรื่องเจอกันครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรามา Channel ด้วยนะคะ

0: Philip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภาชัยส่วนอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่มีอายุมากกว่า40ปียกมือขึ้นครับมีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะและในกลุ่มนี้ท่านใดที่มีอาการเหล่านี้เตรียมยกมือขึ้นนะครับ
2: ต้องยืนตลอดกะการทำงานทั้ง8ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นมีน้ำหนักตัวมากชอบใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเช่นรองเท้าที่ไม่มีพื้นบุรองส้นเท้ารองเท้าส้นสูงทำกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเพิ่มระยะทางการวิ่งออกกำลังกายต้องเดินหรือวิ่งบนพื้นผิวที่ต่างไปจากเดิมหรือบนพื้นผิวแข็งพื้นซีเมนต์หรือคอนกรีตท่านใดที่ยกมือผมก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะโอกาสที่จะเป็นโรครองช้ำค่อนข้างสูงนะครับโรครองช้ำคือโรคผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าและลามไปทั่วฝ่าเท้าบางครั้งอาจลามไปที่อุ้งเท้าด้วยครับเป็นแบบปวดจี๊ดขึ้นมาและปวดแสบโดยมากความเจ็บปวดจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจนคิดว่าเดี๋ยวอาการปวดก็หายไปแต่ก็จะกลับมาปวดอีกอาการปวดจะรุนแรงที่สุดเมื่อมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าในก้าวแรกครับเช่นการลุกขึ้นยืนหลังตื่นนอนตอนเช้าเป็นต้นดังนั้นเราจึงควรป้องกันไม่ให้เป็นโรครองช้ำโดยต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่ควรให้น้ำหนักตัวมากกว่าปกติเพราะเวลาเดินจะมีน้ำหนักกดเอ็นฝ่าเท้ามากกว่าปกติไม่ยืนด้วยท่าทางที่ผิดปกติจนทำให้เอ็นฝ่าเท้ารองรับน้ำหนักกดมากกว่าปกติไม่เดินลงส้นเท้าหรือการกระแทกฝ่าเท้าไม่สวมรองเท้าส้นสูงตลอดเวลาไม่สวมรองเท้าที่คับแน่นหรือหลวมเกินไปไม่ใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือพื้นบางเกินไปเราสามารถป้องกันโรครองช้ำได้ด้วยการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากจำเป็นต้องทำงานที่มีการยืนหรือเดินนานๆต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่บ่อยๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาอุ้งเท้าผิดปกติควรตัดรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าหรือเลือกใช้แผ่นรองเท้าที่มีความเหมาะสมหากเป็นนักกีฬาต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาให้มากขึ้นเช่นการกระโดดผิดท่าเป็นต้นครับ
3: จริงๆแล้วโรคพวกนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วก็ข้อดีคือข่าวดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นแล้วมันสามารถอาการเนี่ยสามารถหายได้เองแต่ว่าโรคเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณสัก6เดือนถึงปีครึ่ง90%เนี่ยก็จะเบาไปได้เองแต่ว่าพวกนี้ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ก็จะนำมาซึ่งที่เราจะต้องฝึกการบริหารเพื่อให้ได้พิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเท้าที่ดีเพื่อจะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ซ้ำซาก
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรครองช้ำและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะลูกกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปเล่าข่าวสนทนากันนะคะเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆ ยกมือขึ้นมาเลยค่ะปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไป

อนนี้เด็กๆนะคะนั่งตัวตรงๆกันหรือยังคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันดีกว่าค่ะ

กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

0: กรสวัสดีค่ะเด็กๆน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะมีเด็กๆคนไหนจดจำเรื่องราวและอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูฟังบ้างคะโอ้หลายคนยกมือเลยค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องมาลีค่ะวันนี้น้องมาลีนะคะยกมือเพราะว่ามีเรื่องอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: น้องมาลีอยากจะเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆฟังคะ
1: พ่อหนูทำแซนด์วิชปูอัด
0: คุณพ่อหนูทำแซนด์วิชปูอัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพ่อหนูทำแซนด์วิชปูอัดเมื่อไหร่คะ
1: เมื่อวาน
0: อ๋อเมื่อวานคุณพ่อทำแบบไหนบ้างคะลูก
1: พ่อทำแบบว่ามีให้ย่าให้แม่และให้หนู
0: อ๋อคุณพ่อทำให้คุณย่าคุณแม่แล้วก็ให้น้องมาลีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ววิธีการทำแซนด์วิชปูอัดคุณพ่อทำอย่างไรคะ
1: พ่อจะมีขนมปังด้วย
0: มีขนมปังแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วพ่อจะใส่ปูอัดลงไป
0: มีขนมปังแล้วก็ใส่ปูอัดแล้วทำยังไงอีกคะ
1: แล้วจะใส่มายองเนส
0: มีมายองเนสราดด้วยใช่ไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วทำยังไงอีกคะ
1: แล้วใส่ซอสสลัด
0: แล้วก็มีซอสสลัด
1: แล้วพ่อจะใส่มัสตาร์ด
0: ใส่มัสตาร์ดด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มัสตาร์ดมีสีอะไรคะสีอะไรจำได้ไหม
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้มัสตาร์ดมีสีเหลืองๆใช่ไหมคะแล้วน้องมาลีรับประทานมัสตาร์ดได้ด้วยเหรอคะลูกรับประทานได้ไหมคะอ๋อเก่งจังเลยแล้วใส่อะไรอีกจำได้ไหมคะ
1: จำได้
0: ใส่อะไรอีกคะ
1: แล้วก็ใส่แครอทด้วย
0: ใส่แครอทด้วยโอ้โหใส่เยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วน้องมาลีรับประทานแซนด์วิชของคุณพ่อแล้วน้องมาลีรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอร่อยนะ
0: จะอร่อยใช่ไหมคะลูก
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแล้วคุณพ่อได้ทำให้กับตัวคุณพ่อเองรับประทานด้วยไหมคะทำไหมคะ
1: ทำค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องมาลีหน่อยค่ะน้องมาลีบอกว่าคุณพ่อของน้องมาลีทำอะไรคะ
2: แซนด์วิชปูอัด
0: ใส่อะไรไปบ้างมีขนมปังมีอะไรอีกคะ
2: ม
0: ีมายองเนสมีอะไรอีกคะลูก
2: ผ
0: ัก ใส่ผักที่คุณพ่อน้องมาลีใส่ไปเป็นผักอะไรคะสีส้มๆคืออะไรนะ
2: แครอท
0: แล้วมีอะไรอีกคะมีซอสอะไรอีกนะ
2: มายองเนส
0: ไปแล้วมีซอสอะไรอีกนะซอสสลัดใช่ไหมคะน้องมาลีแล้วก็มีอะไรอีกหนึ่งอย่างที่เป็นวัตถุดิบสำคัญเลยคืออะไรคะสีแดงๆปูอะไรนะ
2: ป
0: ูอัดนั่นเองแล้วก็มีซอสมัสตาร์ดด้วยไหนใครเคยรับประทานแซนด์วิชปูอัดเหมือนกับน้องมาลีบ้างคะโอ้โหหลายคนเคยรับประทานค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแซนด์วิชนะคะถ้าเด็กๆทำรับประทานด้วยตนเองนะคะก็จะทำให้มีอาหารครบ5หมู่กันเลยทีเดียวโอ้โหเยี่ยมมากเลยแล้วมีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอีกบ้างนะของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้เด็กที่นั่งตัวตรงๆขอมอบให้น้องอันตาค่ะน้องอันตาวันนี้อันตาอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: อยากไปเรียนเพียงที่วัดนา
0: เดี๋ยวน้องอันตาจับไมค์ก่อนนะแล้วก็มองไปตรงๆมองที่กล้องของเราน้องอันตาไปทำอะไรมานะคะลูก
1: ไปเวียนเทียนที่วัดมา
0: ไปเวียนเทียนที่วัดมาใช่ไหมคะน้องอันตาไปกับใครบ้าง
1: ไปกับพ่อแล้วก็พี่แล้วก็หนูแล้วก็แม่
0: โอ้โหไปหลายคนเลยใช่ไหมคะมีคุณพ่อมีพี่แล้วก็มีใครอีกนะคะ
1: แม่
0: คุณแม่ไปที่วัดอะไรจำได้ไหม
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วน้องอันตาไปเวียนเทียนเนี่ยเขาเวียนกันช่วงเวลาไหนคะลูก
1: ช่วงเวลาข้างๆวัด
0: ช่วงเวลาตอนค่ำๆใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วนอกจากน้องอันตาไปเวียนเทียนแล้วได้ไปทำบุญอะไรอีกไหมคะ
1: หนูได้เป็นนั่งเก้าอี้ที่มันเป็นที่ขับรถ
0: อ๋อไปนั่งเก้าอี้ด้วยเหรอคะที่วัดเขาจัดงานใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่ใช่เล่นเครื่องเล่นไหมคะ
1: ไม่ใช่เก้าอี
0: ้เป็นเก้าอี้แบบไหนคะ
1: เก้าอี้แบบข้างหลังเป็นที่พิงแต่ว่ามันเป็นรูปรถ
0: อ๋อแล้วน้องอันตานั่งทำอะไรที่เก้าอี้นั้นคะ
1: นั่งเล่นอยู
0: ่น้องนั่งเล่นอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่เวียนเทียนเสร็จแล้วหรือว่าระหว่างที่รอเวียนเทียนคะ
1: ทำเวียนเทียนเสร็จแล้ว
0: อ๋อพอน้องอันตาเวียนเทียนเสร็จแล้วน้องอันตาก็มานั่งเก้าอี้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่รอพระสวดมนต์หรือเปล่าทำบุญฟังพระสวดมนต์หรือเปล่าคะลูกใช่ไหมคะเอาไม่ใช่แล้วนั่งที่ทำอะไรคะ
1: นั่งรอพระมา
0: อ๋อนั่งรอพระมาใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะอ่ะปรบมือให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาไปทำอะไรมานะคะไปเวียนเทียนน้องอันตาบอกว่าเวียนเทียนเราต้องเวียนช่วงเวลาไหนคะ
2: กลางค
0: ื
2: น
0: ช่วงเวลากลางคืนค่ำๆใช่ไหมคะน้องอันตาไปเวียนเทียนกับใครมานะมีคุณแม่มีใครอีกคุณพ่อแล้วก็พี่ของอันตานั่นเองรวมตัวอันตาด้วยเวียนทั้งหมดกี่คนคะ
2: 4
0: คนโอ้โหเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะที่ออกมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์ต่างๆที่เด็กๆอยากจะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: ็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะสิ่งต่างๆที่เด็กๆพบเจอมาบอกเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังสนุกกันหรือเปล่าคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะน้องกรีนค่ะก็ยังมีเรื่องราวนะคะที่อยากจะออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังเช่นกันค่ะขอเชิญน้องกรีนเลยค่ะวันนี้น้องกรีนมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนฟังคะ
2: พี่หนูทำขนมเค้กมา
0: พี่หนูทำขนมเค้กมาพี่หนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะ
2: ผู้หญิง
0: พี่ผู้หญิงใช่ไหมคะทำขนมเค้กมาพี่หนูทำแบบไหนบ้างคะ
2: พี่หนูใช้ที่แรกๆไอศกรีมมา
0: แล้วทำยังไงอีกคะลูก
2: แล้วก็พี่หนูก็ตกแต่ง
0: ตกแต่งด้วยอะไรคะ
2: แยมสตรอเบอรี
0: ่มีแยมสตรอเบอรี่แล้วก็มีอะไรอีกคะ
2: แยมส้ม
0: แยมส้มแล้วทำยังไงอีกคะ
2: แล้วก็พี่หนูก็เอากลับบ้าน
0: พี่หนูเอากลับมาที่บ้านใช่ไหมคะแล้วพี่ของน้องกรีนทำเค้กเนื่องในโอกาสอะไรคะ
2: วันเกิด
0: วันเกิดวันเกิดของใครคะ
2: พี่
0: วันเกิดของตัวพี่เองใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยพี่ของน้องกรีนทำอะไรคะเด็กๆทำขนมเค้กใช่ไหมคะทำขนมเค้กเนื่องในวันเกิดแล้วน้องกรีนได้รับประทานด้วยไหมคะแล้วน้องกรีนได้ร้องเพลงสุขสันต์วันเกิดให้กับพี่ของน้องกรีนไหมคะเอาได้ร้องเพลงด้วยปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะโหน่ารักมากเลยค่ะพี่ของน้องกรีนเขาทำอะไรนะทำขนมเค้กใส่ซอสอะไรไปบ้างคะใส่เป็นแยมส้มกับแยมรสสตรอเบอรี่ไปใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะได้อย่างน่าสนใจกันเลยค่ะและก็สามารถพูดนะคะได้เป็นประโยคต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็กลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบได้เสียงดังฟังชัดเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีเครื่องให้จังหวะมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยเด็กๆจำชื่อได้ไหมคะ
1: จำ
0: ได้ชื่อว่าอะไรนะกลับมือนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะสัญญาณจังหวะของเรามีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะเด็กๆบอกว่ามีสัญญาณทั้งหมด3สัญญาณเลยใช่ไหมคะถ้าคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะช้าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: ช
0: ้
1: า
0: ช้าช้าช้านั่นเองค่ะแล้วถ้าคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะเร็วๆล่ะคะต้องเคลื่อนไหวเร็วๆและได้ยินสัญญาณจังหวะ2ครั้งต้องทำอย่างไรคะลูก
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดนิ่งในท่านั้นทันทีเลยกระดุกกระดิกตัวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ขยับตัวเปลี่ยนพื้นที่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ถ้าเด็ก
1: ๆหยุดเราก็ต้องหยุด
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆลุกขึ้นยืนได้เลยหาพื้นที่ของตัวเองเลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะโอ้โหตอนนี้สัญญาณหยุดนิ่งแล้วใครยังไม่ได้พื้นที่บ้างนะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่ของตัวเองแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะ

0: เอ๊ะมีใครทำท่าทางที่แปลกใหม่บ้างนะน้องดินทำท่าอะไรคะ
1: ทำท่าไหว้พระครับ
0: ไหว้พระโอ้โหเป็นท่าไหว้พระที่สวยมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะมีใครอีกนะริต้าน้องริต้าทำท่าอะไรคะลูก
1: ล้างจานค่ะ
0: ล้างจานโอ้โหวันนี้มีท่าที่แปลกใหม่มากเลยนะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: ุณครูบีให้สัญญาณจังหวะช้าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะช้าช้านั่นเองตั้งใจฟังสัญญาณจังหวะดีๆนะมีใครที่มีท่าทางไม่ซ้ำเพื่อนบ้างนะเดี๋ยวคุณครูบีขอดูก่อนนะคะน้องมากี้ทำท่าอะไรคะลูกท่าอะไรนะคะ
1: นกบินข้างล่างค่ะ
0: นกบินอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะไหนน้องมากี้ค้างท่านั้นเอาไว้ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะโหเก่งมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะน้องอิงฟ้าทำท่าอะไรคะ
2: น้องท่าปลาวาฬค่ะ
0: ปลาวาฬใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะน้องซินซินทำท่าอะไรคะ
3: สุนัขค่ะ
0: ทำท่าสุนัขใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยโอโซนทำท่าอะไรครับ
4: ทำท่าวัวครับ
0: ทำท่าวัวใช่ไหมครับ

0: โอ้โหวันนี้มีท่าแปลกใหม่เยอะเลยค่ะโอ้โหหลายคนเก่งมากเลยค่ะหยุดนิ่งค้างไว้ในท่านั้นทันทีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งของคุณครูค่ะเมื่อคุณครูบีนะคะให้สัญญาณหยุดเด็กๆต้องคอยฟังคำสั่งของคุณครูด้วยนะว่าคุณครูจะสั่งให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดอยู่กับที่แล้วนับ1ถึง5ค่ะ
1: 1 2 3 4 5
0: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กเด็กจับคู่2คนจับคู่2คนไว้นะคะไหนใครยังไม่มีคู่บ้างนะเมื่อเด็กๆจับคู่2คนแล้วให้เด็กๆนั่งลงค่ะนั่งกับคู่ของตัวเองไว้นะนั่งหรือยังคะแล้วให้เด็กๆนำมือของตัวเองไปปรบกับมือเพื่อนแล้วก็นับ5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5อุ๊ยมีคนนับเกินด้วยแสดงว่าไม่ได้ฟังคำสั่งของคุณครูใช่ไหมคะเดี๋ยวเราแก้ตัวใหม่เอามือไปปรบกับเพื่อนๆแล้วก็นับ1ถึง5พร้อมค่ะ1 2 3 4 5โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆจับกลุ่ม3คน3คนนะนับด้วยนะคะนับตัวเราเป็นคนที่1เดี๋ยวน้องอิงฟ้าไปจับกับน้องน้องนับตังได้เลยลูกไหนใครยังไม่มีกลุ่มคะน้องกุ้ยชะน้องเอ๋ยมาค่ะตอนนี้ได้ครบ3คนหรือยังคะเมื่อเด็กๆจับกลุ่มได้ครบ3คนแล้วให้เด็กๆทำท่าทางเป็นนกบินวนรอบกลุ่มตัวเองค่ะนกบินเร็วขึ้นโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถฟังคำสั่งของคุณครูนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะกลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว10ค่ะใครยังไม่ได้ที่บ้างคะโอ้โหนั่งดีๆค่ะน้องดีนนั่งดีๆนะคะลูกเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายกันไปแล้วรู้สึกอย่างไรคะสนุกไหมคะหลายคนบอกว่าวันนี้เคลื่อนไหวได้อย่างสนุกมากเลยเมื่อยหรือเปล่าคะถ้าหากว่าเด็กๆเมื่อยแล้วจะต้องทำอย่างไรนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะให้เด็กๆนะคะสามารถยืดเหยียดร่างกายนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อของตนเองนะคะที่

ให้เด็กๆนั่งหลับตาสมาธิค่ะนั่งหลับตาสมาธิมือขวาทับมือซ้ายค่ะลูกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันไปแล้วเด็กๆหายปวดเมื่อยกันไหมคะ
1: หายแล้วค่ะ
0: หลายคนนะคะบอกว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็หายปวดเมื่อยนะคะรู้สึกสบายตัวขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆฟังสัญญาณคำสั่งของคุณครูบีแล้วเด็กๆปฏิบัติได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกค
0: ่ะเก่งมากเลยเด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจนะคะปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูค่ะแล้วก็ทำได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ฟังสัญญาณจังหวะสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงของเราได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะว่าหน่วยของเราเปลี่ยนไปหรือยังคะ
1: เปล
0: ี่
1: ยนไปแล้ว
0: เปลี่ยนยังคะลูก
1: เปล
0: ี่
1: ยนไป
0: แล้วเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆเห็นอะไรที่หน่วยการเรียนรู้ของเราบ้างดูที่หน่วยของเราก่อนค่ะนะบอร์ดหน่วยการเรียนรู้ของเราเด็กๆเห็นอะไรคะ
1: เห็นช
0: ้
1: าง
0: เห็นช้างเห็นอะไรอีกคะ
1: นะ
0: เห็นธงชาติไทยเห็นอะไรอีกลูก
1: เห
0: ็
1: นพระ
0: เห็นอะไรนะคะมีน้องก้าวบอกว่าเห็นวัดใช่ไหมคะสีเหลืองๆเห็นคนเด็กผู้หญิงใส่ชุดอะไรคะผู้หญิงใส่ชุดอะไรอยู่คะ
1: ช
0: ุ
1: ดไทย
0: ชุดไทยน้องโอโซน
2: ก็เห็นรถ
0: น้องโอโซนเห็นรถน้องโอโซนรู้จักไหมว่ารถอะไร
2: รถต
0: ุ๊กๆรถตุ๊กตุ๊กนั่นเองเก่งมากเลยแล้วเด็กๆ เห็นอะไรอีกนะมีอาหารด้วยโอ้โหช่างสังเกตมากๆเลยค่ะมีอะไรอีกนะสีเหลืองๆตรงนู้นมีอะไรคะที่มีแถบสีชมพูอยู่ข้างๆที่เป็นขอบสีชมพูเด็กๆรู้ไหมว่าคืออะไร
2: คือข้างของเรา
0: เป็นแผนที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับหน่วยอะไรนะ
2: หน
0: ่วยอะไรนะมีแผนที่ประเทศไทยมีคนใส่ชุดไทยมีช้างมีธงชาติไทยเด็กๆคิดว่าเราจะเรียนหน่วยอะไรคะ
2: หน่วย
0: หน่วยอะไรนะลูกมีเพื่อบอกว่าหน่วยไทยหน่วยอะไรอีก
2: หน
0: ่
2: วย
0: หน่วยอะไรนะลูกโอ้โหได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางบอกว่าหน่วยประเทศไทยหรือเปล่าคะโอ้โหเกือบถูกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยรักเมืองไทยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูบีนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทย
1: ร
0: ัก
1: เม
0: ื
1: องไทย
0: หน่
1: ว
0: ยรักเมืองไทย
1: ร
0: ัก
1: เมืองไทย
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องแผนที่ประเทศไทยและชุดประจำภาคนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักแผนที่ประเทศไทยหรือยังคะบางคนบอกว่ารู้จักแล้วเคยเห็นแล้วใช่ไหมคะแล้วบางคนก็ยังไม่รู้จักน้องอันตารู้จักแผนที่ประเทศไทยหรือยังคะอันตายังไม่เคยเห็นใช่ไหมแล้วน้องทาร่าล่ะคะทาร่าเคยเห็นแผนที่ประเทศไทยหรือยังลูกทาร่าก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะก็มีภาพแผนที่ประเทศไทยมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะวันนี้ก็คือภาพแผนที่ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นสีใช่ไหมคะในแผนที่ประเทศไทยมีบอกว่าเห็นสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงใช่ไหมคะเรามารู้จักแผนที่ประเทศไทยกันดีกว่านี่ก็จะเป็นลักษณะแผนที่ประเทศไทยของเราที่อยู่ด้านบนสุดสีเขียวตรงนี้นะคะเด็กๆพูดตามคุณครูบีภาคเหนือ ภาคเหนือตรงนี้ค่ะสีอะไรลูก
1: ส
0: ีม่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงกลางตรงนี้สีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองภาคกลาง
1: ภาคกลาง
0: และด้านล่างสุดเลยค่ะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีฟ้าภาคใต
1: ้
0: ภาคใต้นะตอนนี้เด็กๆรู้จักแล้วว่าประเทศไทยของเรามีกี่ภาคคะสังเกตจากสีมีกี่สีลองนับดูสิ1 2 3 4แสดงว่าประเทศไทยของเรามีกี่ภาคลูกมี4ภาคนั่นเองเดี๋ยวคุณครูบีขอทบทวนก่อนภาคแรกที่อยู่ด้านบนสุดเลยภาคอะไรคะสีเขียวภาคอะไรนะลูก
1: ภาคเหน
0: ือโอ้โหอิงฟ้าเก่งมากพูดเสียงดังฟังชัดเลยภาคต่อมาที่อยู่ทางด้านนี้สีม่วงทางด้านตะวันออกเรียกว่าภาคอะไรคะภาคอะไรนะลูกเก่งมากเลยและที่อยู่ตรงกลางสีเหลืองภาคอะไรนะภาคอะไรนะคะภาคกลางเยี่ยมมากค่ะและด้านล่างสีฟ้าภาคอะไรลูกภาคอะไรนะคะภาคใต้เก่งมากปรบมือดังๆให้กับตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยประเทศไทยของเรามีกี่ภาคคะมีกี่ภาคนะ4ภาคนั่นเองวันนี้นอกจากเด็กๆจะได้รู้จักแผนที่ประเทศไทยของเราแล้วนะคะคุณครูบีค่ะยังจะให้เด็กๆได้รู้จักการแต่งกาย4ภาคของไทยแต่ละภาคของประเทศไทยแต่งกายไม่เหมือนกันเขาจะมีชุดประจำภาคด้วยเด็กๆอยากจะดูหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากชมแล้วจับไหล่จับเอว

0: หูกชื่นชมเด็กดีดีนกหูกชื่นชมใครเป็นเด็กดีแล้วนั่งตัวตรงๆเอามือไว้ที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปชมกันเลยค่ะเด็กๆว่าการแต่งกายแต่ละภาคนะคะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะคะเป็นชุดประจำภาคเหนือค่ะภาคเหนือของเรานะคะก็จะนิยมนุ่งผ้าสิ้นล้านนานะคะแล้วก็นิยมใส่เสื้อคอกลมนะผู้ชายจะใส่เสื้อคอกลมนะคะมีสีสันหรือว่าจะใส่เป็นผ้าสีพื้นแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นชุดแต่งกายประจำภาคอะไรคะภาคอะไรนะภาคเหนือพูดตามคุณครูบีชุดไทยประจำภาคเหนือเด็กๆสังเกตแล้วจำไว้ด้วยนะเห็นไหมคะอันนี้เป็นชุดไทยประจำภาคเหนือผู้หญิงนุ่งผ้าสิ้นแล้วก็ถืออะไรไว้ด้วยคะลูกถือร่มเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภาคต่อไปกันเลยค่ะนี่เด็กๆลองทายสิคะว่าเป็นชุดภาคอะไรนะมีผ้าสบายเฉียงด้วยภาคอะไรนะเป็นชุดไทยพูดตามคุณครูบี
1: ช
0: ุ
1: ดไทย
0: ประจำภาคกลางอันนี้จะเป็นชุดไทยประจำภาคกลางนั่นเองค่ะซึ่งชุดไทยประจำภาคกลางนะคะจะนิยมผู้ชายจะนิยมใส่โจงกระเบนแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวหรือว่าเสื้อสีสันเพิ่มความสวยงามแบบนี้ก็ได้ซึ่งชุดไทยของภาคกลางชุดผู้ชายเขาจะมีชื่อเรียกว่าชุดราชปะแตนเก่งมากค่ะส่วนผู้หญิงนะคะ

0: นุ่งผ้านุ่งเป็นยังไงคะสั้นหรือยาวคะ
1: ยาว
0: สั้นหรือยาวคะลูก
1: ยาว
0: แล้วก็ห่มด้วยสบายเฉียงแล้วก็มีเครื่องประดับอันนี้เป็นชุดไทยประจำภาคอะไรนะภาคอะไรนะเก่งมากน้องข้าวตังภาคอะไรนะคะภาคกลางถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าชุดนี้เลยเด็กๆจะรู้จักไหมนะพูดตามคุณครูบีค่ะชุดไทยประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: หรือภาคอีสานนี่ก็จะเป็นชุดไทยนะคะประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะซึ่งภาคอีสานนะคะจะนิยมแต่งกายด้วยผ้าทอที่มีสีเป็นยังไงคะสีอะไรสีน้ำเงินหรือว่าสีเข้มๆนั่นเองค่ะและผู้ชายก็มีอะไรด้วยนะใส่กางเกงแล้วก็มีอะไรคะเป็นผ้าคาดเอวนะคะจะนิยมเป็นผ้าขาวม้านำเอามาคาดที่เอวนั่นเองผู้หญิงก็นุ่งผ้านะคะสั้นหรือยาวลูก
1: ส
0: ั้นค่ะแต่ในยุคปัจจุบันนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนชุดนะคะมีผ้านุ่งที่ยาวคล้ายๆกับทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยวันนี้คุณครูบีก็มีชุดมาให้ชมเดี๋ยวคุณครูบีจะพาไปชมเอาและต่อมาค่ะเป็นภาคสุดท้ายนะคะชุดไทยประจำภาคใต
1: ้
0: ชุดไทยประจำภาคใต้เด็กๆสังเกตไหมว่าชุดเขาแต่งเป็นอย่างไรคะเหมือนกับภาคอื่นๆไหมคะ
1: เหม
0: ือนไหมคะไม่เหมือนชุดไทยประจำภาคใต้นะคะเขาก็นิยมนำผ้าพื้นเมืองประจำภาคใต้มาตัดเย็บเป็นชุดประจำภาคของตัวเองไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมผ้าปาเต๊ะและเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าชุดของภาคใต้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสวมใส่เป็นอย่างไรคะสบายไหมคะ
1: สบาย
0: สบายไม่ได้รัดรูปจนเกินไปเพราะว่าจะนิยมใส่ให้สบายหลวมๆนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้ชมภาพที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีตุ๊กตานะคะที่แต่งกายประจำแต่ละภาคมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยภาคแรกเลยใส่ผ้าสบายเฉียงแล้วก็มีผ้านุ่งยาวมีเครื่องประดับสวยงามผู้ชายนุ่งโจงกระเบนเสื้อแขนยาวเข้าชุดกันเลยชุดสีเขียวเด็กๆคิดว่าชุดนี้เป็นชุดประจำภาคอะไรคะภาคอะไรนะคะเก่งมากปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยโอ้โหหลายคนจำได้แล้วต่อมาค่ะนี่เลยชุดนี้เป็นผ้านุ่งนะคะผ้าสิ้นทางล้านนาผู้ชายใส่เสื้อคอกลมแล้วก็นุ่งกางเกงขาสั้นนะคะขาสามส่วนเด็กๆคิดว่าชุดนี้เป็นชุดทางภาคไหนนะภาคอะไรนะคะ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคเหนือโอ้โหเก่งมากเลยค่ะแล้วชุดสีม่วงล่ะคะเป็นชุดที่สวมใส่สบายไม่แน่นไม่รัดจนเกินไปแล้วก็เป็นผ้าปาเต๊ะแบบนี้ชุดสีม่วงเด็กๆรู้ไหมว่าเป็นภาคอะไรนะ
1: ภาคใต้
0: ภาคอะไรนะคะ
1: ภาคใต
0: ้โอ้โหเก่งมากเลยและชุดสุดท้ายค่ะเด็กๆค่ะสังเกตสิคะนั่นเองเพราะว่านิยมใส่ผ้าที่มีสีอะไรคะเป็นผ้าทอสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมคะแล้วก็มีเสื้อสีขาวแล้ว

0: ็มีผ้าอะไรคาดเอวนะผ้าขาวม้ามัดคาดเอวเอาไว้เป็นชุดแต่งกายประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองตอนนี้เด็กๆรู้จักแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ชุดแต่งกายประจำภาคแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆค่ะแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็ช่วยกันสังเกตคุณครูบีมีภาพใส่ตะกร้าไว้ให้ช่วยกันสังเกตในกลุ่มว่าตะกร้าที่เด็กๆได้ไปเป็นส่วนไหนของประเทศไทย อย่างเช่นคุณครูบีให้เด็กๆสังเกตภาพนี้ก่อนเป็นแผนที่ประเทศไทยสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้เมื่อสักครู่เราเรียนไว้ว่าอยู่ตรงไหนนะภาคกลางแล้วก็ต้องคู่กับ
1: คน
0: ชุดแต่งกายประจำภาคอะไรคะ
1: ภาคกล
0: างนั่นเองเมื่อเด็กสังเกตเสร็จแล้วเด็กรู้แล้วว่ากลุ่มเราได้ภาคอะไรคุณครูจะให้เด็กๆนำมาติดที่ชาร์จแผนที่ประเทศไทยคุณครูบีก็จะเรียกมาทีละกลุ่มแล้วก็ให้ตัวแทนออกมาติดภาพที่ชาร์จเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมลูก
1: ทำได
0: ้ค่ะเก่งมากเลยเสียงดังฟังชัดค่ะวันนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็การแต่งกายชุดประจำภาคพร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเด็กๆนะคะทำกิจกรรมค่ะแล้วก็ขอตัวแทนออกมาต่อแผนที่ประเทศไทยพร้อมทั้งติดภาพชุดแต่งกายประจำภาคค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะขอตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมารับอุปกรณ์จากคุณครูบีได้เลยค่ะมาเลยค่ะลูกมาเข้าแถวทางด้านนี้ค่ะไปที่กลุ่มของตัวเองนะคะไปช่วยกันสังเกตนะครับลูกเมื่อเด็กๆได้แล้วนะคะเด็กๆสังเกตภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพชุดแต่งกายหรือภาพแผนที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ปรึกษากันในกลุ่มนะลูกว่าเราได้ภาคอะไรค่ะถ้าเด็กๆทราบแล้วนะคะคุณครูจะขอตัวแทนออกมาติดภาพแผนที่ประเทศไทยพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวต้องแบ่งเพื่อให้ถือคนละ1ภาพด้วยนะคะลูกเดี๋ยวคุณครูบีจะเรียกนะคะน้องเข้าตังนั่งก่อนลูกเข้าตังนั่งก่อนเดี๋ยวคุณครูบีจะเรียกกลุ่มไหนได้ภาคเหนือคะขอภาคเหนือลุกขึ้นมาเลยภาคเหนือสีอะไรนะสีเขียวใช่มาภาคเหนือมาติดก่อนเลยค่ะลูกภาคเหนืออ้าวนี่ก็เป็นชุดแต่งกายประจำภาคอะไรคะภาคเหนือเก่งมากค่ะต่อมาภาคตะวันออกเฉียงเหนืกลุ่มไหนได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคะสีอะไรลูกสีม่วงขอตัวแทนอีกคนนึงมาด้วยค่ะลูกเอาเพื่อนมาอีกคนนึงน้องมาลิมาลูกมาอ้าวไหนน้องทาร่าติดหน่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวต่อกันตรงนี้ใช่ไหมต่อมาก็เป็นอะไรคะชุดแต่งกายประจำภาคเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยตรงกลางภาคอะไรนะภาคกลางสีอะไรลูกสีเหลืองขอเชิญกลุ่มที่เป็นภาคกลางค่ะนะขยับตัวนี้ลูกให้ตรงกันแบบนี้แล้วก็มีชุดแต่งกายประจำภาคกลางติดเอาไว้เลย

นทนาค่ะเกี่ยวกับแผนที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็รู้จักชุดประจำภาคแต่ละภาคนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะครูบีอยู่ทางไหนครูบีอยู่ทางไหนเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าประเทศไทยของเรามีกี่ภาคคะมีกี่ภาคนะ4ภาคนั่นเองภาคแรกคือภาคอะไรคะลูกภาคเหนือภาคอะไรคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคและแต่ละภาคมีการแต่งกายที่เหมือนหรือต่างกันคะเหมือนหรือต่างกันคะต่างกันนั่นเองเก่งมากเลยค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ก็จบลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วก็กลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเก่งมากเลยค่ะช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันค่ะเดี๋ยวคุณครูมาเตรียมความพร้อมเด็กๆกันก่อนนะคะชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วค่ะ1นิ้วค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2

เอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำจนถึง3กิจกรรมเลยกิจกรรมแรกของเรานะคะเป็นกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะบอกว่ามีแผ่นรองปั้นแล้วก็ดินน้ำมันนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเรามีอุปกรณ์อะไรคะเก่งมากเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สีเทียนนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมฉีกปะกระดาษเป็นแผนที่ประเทศไทยค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูบีนะคะมีภาพแผนที่ประเทศไทยมาให้เด็กๆ ด้วยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าค่ะว่ากิจกรรมนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างภาพโครงร่างแผนที่ประเทศไทยค่ะกระดาษสีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักอุปกรณ์กันแล้วใช่ไหมคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเด็กๆจะต้องไปหยิบภาพอะไรมาคะภาพอะไรนะลูกภาพโครงร่างแผนที่ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วแผนที่ประเทศไทยของเรามีกี่ภาคคะมีกี่ภาคลูก4ภาคในภาพโครงร่างของคุณครูนะคะก็แบ่งออกเป็น4ภาค

0: ให้เด็กๆได้สังเกตดูค่ะนะเด็กๆดูจากภาพนะคะเด็กๆจะเห็นรอยต่อของแต่ละภาคที่แบ่งพื้นที่กันอยู่เห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะลูกเห็นเส้นสีเทาๆอ่อนๆตรงนี้ไหมคะเส้นตรงนี้เป็นเส้นที่เราจะแบ่งพื้นที่ของแต่ละภาคเด็กๆจำได้ไหมว่าภาคเหนือเมื่อสักครู่นี้เรามีสีอะไรที่แทนสัญลักษณ์ภาคเหนือ
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวนั่นเองเด็กโอ้โหข้าวตังเก่งมากเลยจำได้ทั้ง4สีเลยภาคเหนือมีสัญลักษณ์ตัวแทนเป็นสีเขียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสีอะไรคะสีม่วงแต่วันนี้กระดาษของคุณครูไม่มีสีม่วงคุณครูขอใช้สีชมพูแทนได้ไหมคะแล้วภาคกลางสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: ภาคใต้สีอะไรคะสีฟ้าวิธีการที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานวันนี้เด็กนำกาวนะคะปาดกาวก่อนทาบริเวณที่เด็กจะฉีกปะลงไปวันนี้คุณครูบีจะฉีกปะภาคเหนือก่อนคุณครูบีทากาวไปแล้วต้องหยิบกระดาษสีอะไรลูก
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวคุณครูบีก็จะต้องหยิบกระดาษสีเขียวมาฉีกฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคุณครูบีจะฉีกเป็นเส้นตรงมาก่อนเด็กๆอย่าลืมนะคะไปหยิบตะกร้าสำหรับฉีกกระดาษใส่ลงไปในตะกร้าก่อนก็ได้นะคะลูกคุณครูบีฉีกแล้วก็ปะกระดาษติดลงไปแบบนี้ที่ภาคอะไรคะภาคเหนือคุณครูบีก็ฉีกกระดาษแล้วก็ปะไปเรื่อยๆ

หมดแล้วเสร็จหรือยังยังไม่เต็มพื้นที่เลยใช่ไหมคุณครูจะต้องฉีกปะให้เต็มพื้นที่ของภาคเหนือเสียก่อนคุณครูบีฉีกกระดาษเป็นเส้นอะไรก่อนนะเป็นเส้นตรงแบบนี้ก่อนค่ะชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่คะลูกชิ้นเล็กไม่ต้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ติดลงไป

ติดลงไปให้เต็มพื้นที่บริเวณของภาคเหนือเลยเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็จะให้เด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆบอกข้อตกลงเรามาก่อนว่าเราจะต้องทำอย่างไรคะโอ้เสียงดังมากเลยค่ะเด็กๆบอกว่าจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองค่ะเมื่อสร้างสรรค์ผลงานครบ2กิจกรรมแล้วสามารถไปที่ไหนคะไปเล่นตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้นะคะคุณครูบีจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นมุมหนังสือ